0: วงเจาะลึกอาเซียนโดยอาจารย์เกษมสรรวีรกุล
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์เกษมสรร

0: นะ
1: ครับที่เลือกหัวข้อนี้เพราะว่าก็เป็นเรื่องร้อนของประเทศนะครับแล้วผมก็ติดตามอย่างใกล้ชิดเพราะว่าต้องบอกว่าต้องเรียนท่านผู้ฟังว่าผมเนี่ยถ้าคุณอิตรีคุณภัทรจำได้ผมก็เล่าเรื่อง AI มาโดยตลอดนะครับแล้วผมก็เป็นคนที่ต้องบอกว่าขยันนะอ่านชอบอ่านหนังสือเรื่องนี้มากนะครับหนังสือออกใหม่ๆนะต้องอ่านต้องรู้เราเล่าเรื่องความลับของ AI ที่นี่เราเคยบอกว่า AI มาปราบคอร์รัปชันได้อย่างไรเราเล่าว่าเอา AI มาช่วยปฏิวัติการศึกษาอย่างไรขาดอะคาเดมี่เอามาทำคันมิโกอย่างไรเราเล่าเรื่องนี้กันตลอดแล้วผมก็บรรยายเรื่องนี้อยู่เรื่อยๆให้กับครูบาอาจารย์แล้วก็หลายๆส่วนที่เขาสนใจนะครับเพราะฉะนั้นพอเกิดเรื่องนี้เกิดขึ้นก็ต้องตั้งคำถามแล้วก็ไม่รู้จะคิดหัวข้อไหนก็เลยบอกว่าตั้งว่าถ้าผมเป็นดนตรีดีอีก็แล้วกันแต่ไม่เหมือนกันนะคุณอิศรีขอท้วงก่อนในยุคอิศรีบอกว่าถ้าเกษมสันเป็นดนตรีดีอีหรือถ้าเกษมสันเป็นคุณชัยชนกเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะ เอาเป็นว่าโจทย์วันนี้เราคือถ้าผมเป็นดนตรีว่าการกระทรวงดีอีกระทรวงเนี้ย คุณอิศรีคุณภัทรท่านผู้ฟังรู้สึกเหมือนผมมันสับสนมาตั้งแต่แรกเฉพาะชื่อย่อเนี่ยเขาก็กลับไปกลับมานะตอนตั้งกระทรวงใหม่ๆกระทรวง DE สักพักพอเปลี่ยนรัฐมนตรีก็เป็นกระทรวง DES พอเปลี่ยนรัฐมนตรีใหม่ก็มากระทรวง DE แค่ชื่อกระทรวงชื่อย่อก็ยังไม่จบเลยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตของผม
0: ย้อนไปนานๆนี่ชื่อกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอะไรอย่างนี้ไหมคะ
1: ใช่อันนั้นก็ไปกันใหญ่นะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องที่สับสนแล้วผมจริงๆก็ได้มีโอกาสไปให้คำแนะนำไปยุ่งเกี่ยวกับกระทรวงนี้พอสมควร ก็พอจะเข้าใจวิธีคิดเขาละนะครับอันแรกก่อนเลยเนี่ยในโครงการ THAI Passport ที่ทำกันเนี่ยนะครับ เราก็เห็นข้อสังเกตเราเห็นระยะเวลาที่ทำเราเห็นการเปิด Public Hearing นะครับ เพราะฉะนั้นประเด็นแรกเลยเนี่ยความน่าสงสัยความโปร่งใสอันเนี้ยผมไม่กังวลเลยนะครับเพราะว่าผมคิดว่ามันไม่โปร่งใส 100% นะอันเนี้ยผมคิดว่าแบบนั้นนะผมว่าอันนี้ไม่ต้องพูดมากอันนี้มีคนพูดเยอะละผมพูดไปก็จะไปซ้ำนะครับเรื่องความคุ้มค่าของโครงการก็ผมเห็นด้วยกับหลายคนที่พูดว่ามันไม่มีตัวชี้วัดนะไม่รู้ว่าคือวัดว่า5ล้านคนได้ใช้แล้วยังไงตัวชี้วัดจริงๆอยู่ตรงไหนจะให้เขาเก่งขึ้นระดับไหนมีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้นขนาดไหนproductivity เพิ่มขึ้นไหมลดเวลาทั้งอันนี้ไม่มีตัวชี้วัดซึ่งอันนี้อันตรายเพราะฉะนั้น 1,600 กว่าล้านเนี่ยที่จะต้องทิ้งไปเนี่ยก็เป็นอะไรที่มันเสี่ยงมากนะครับบอกว่าคน5ล้านคนได้ใช้ครับเชิญครับ
0: อาจารย์ใช้คำกริยาว่าทิ้งเหรอคะ 1,600 ล้านที่จะทิ้งไป
2: มันจะคุ้มไหม
0: คุณผู้ฟังตอนนี้ง้างนิ้วพิมพ์เสร็จแล้วนะคะมายาวเลยนะคะตอนนี
1: ้ก่อนหน้านี้คุณอิศรีคุณอนุพัฒน์ท่านผู้ฟังทราบข้อมูลหรือเปล่ารัฐบาลไทยเคยร่วมกับ Google แจก AI ระดับโปรของเขาฟรี3ล้านให้เขาให้กับนักเรียนนักศึกษาซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายจริงๆเนี่ยทราบไหมครับว่า3ล้านให้เขาที่ได้ใช้ฟรีๆระดับโปรเนี่ยมีนักเรียนนักศึกษาไทยนักที่อายุเกิน18ปีขึ้นไปสมัครใช้สักกี่คน
0: กี่คนคะอาจารย
1: ์ลองทายดูไหมครับ
0: ให้เขา
1: ฟร
0: ี
1: 3ล้านให้3ล้านให้เขา
0: ดิฉันเดาว่านะคะไม่ถึงล้านหลักแสน
1: ไม่ถึงล้านหลักแสนใจร้ายมากคุณอนุพั
2: ฒน์แท็กโก้ไม่น่าจะถึง
1: สักเท่าไหร่ครับ
0: น่าจะแบบกระจุก
2: กระจุกเป็นเฉพาะกลุ่มเพราะว่ามันประชาสัมพันธ์มันไม่รู้กันทั่วโลกทั่วประเทศ
1: คุณอนุพัฒน์อายุเกินล้านไปเยอะนะไม่ถึง300,000ครับ
2: ว้ายน้อยมาก
0: แม่แล้วเมื่อกี้พอตอบหลักแสนไม่ถึงล้านอาจารย์บอกว่าแม่
1: อันนี้ผมใจร้ายมากกว่าเพราะฉะนั้นมันก็สะท้อนอะไรหลายอย่างว่าความใช้การใช้ของคนไทยมันอยู่ระดับไหนนะครับผมพออ่านเจตนาออกว่าอยากจะเร่งว่าอัตราเข้าถึงปัญญาประดิษฐ์ของไทยเนี่ยจาก 10% เป็น 20% จะได้ดูดีขึ้นมาแต่ว่า5ล้านคนที่อยากจะแจกเนี่ยมันอาจจะเป็นคนอย่างพวกเราที่ใช้กันอยู่แล้วหรือเปล่านะครับมันจะช่วยได้จริงหรือเปล่าแล้วการใช้ของเราเนี่ยมันใช้เพื่ออะไรเพราะก็มีข้อมูลออกมาใช้เพื่อความบันเทิงใช้เพื่อดูหมอดู
0: ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภ
1: าพอะไรอย่างนี้ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานใช้เพื่อไปยกระดับประสิทธิภาพขององค์กรตัวเองมีหรือเปล่าอันนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นความคุ้มค่าเป็นเรื่องที่สองที่ผมก็ค่อนข้างกังวลอันที่สามเนี่ยที่ผมคิดว่าน่าจะทำให้คนเข้าใจผิดเยอะพอสมควรและถ้าผมเป็นดนตรีดีอีเนี่ยผมจะออกมาแก้คำนี้ให้ชัดนะครับคุณเอตรีคุณอนุพัฒน์ท่านผู้ฟังคงเคยคง

0: คงได้ยินแล้วว่าโครงการเนี้ยจะเอา AI ระดับโปรระดับพรีเมีย
1: ม
0: แล้วหลายตัวมากมาให้เราใช้ได้ยินใช่ไหมครับคำนี
1: ้ได้ยิน
0: เราก็คาดหวังเราก็คาดหวังว่ามันจะต้องโปรจะต้องพรีเมียมอย่างที่เราจ่ายตังค์อยู่ทุกวันนี
1: ้
0: อย่างผมจ่ายตังค์ทุกวันนี้700กว่าบาทก็ใช้โปรเราก็รู้ว่าโอ้โหมันทำได้เก่งขนาดไหนมันทำได้ดีอะไรบ้างแต่รัฐบาลบอกจะแจกระดับโปรแบบเนี้ยเราก็คิดว่ามันจะต้องมีสเปคมีคุณสมบัติมีความสามารถเท่ากับระดับโปรอันนี้เป็นความเข้าใจที่น่าจะผิดโดยสิ้นเชิงท่านผู้ฟังคนไหนรอว่าโอเคต่อไปนี้ผมไม่ต้องจ่ายตังค์แล้วนะฉันไม่ต้องจ่ายตังค์แล้วนะ600บาท700บาทหรือหลายพันบาทสำหรับท่านที่สมัครหลายตัวเนี่ย
1: อ
0: ันนี้ลืมไปได้เลยนะครับลืมไปได้เลยอย่าคาดหวังว่ามันจะเก่งเท่านะครับแล้วก็อย่าคาดหวังเอาอันแรกก่อนอย่าคาดหวังว่าท่านจะใช้ได้เต็มที่อย่างที่ท่านใช้ปัจจุบันถ้าท่านใช้โปรเพราะว่าใน TOR เนี่ยไม่ได้ระบุไว้นะครับว่าคนที่มาใช้เนี่ยจะมีสิทธิ์ใช้กี่โทเค็นถามได้กี่ครั้งทำอะไรได้กี่ครั้งเนี่ยไม่มีนะครับแต่ซึ่งดูแล้วอันนี้อันตรายเพราะว่าแค่ได้ใช้กระปุกกระปิกมันก็ผ่าน QR แล้วเพราะฉะนั้นอันเนี้ยลำบาก
1: ค่ะนอกจากไม
0: ่
1: มีหลักเกณฑ์ชี้วัดใช่ไหมคะเมื่อสักครู่ที่อาจารย์เล่าว่ามีการทำ public hearing หรือว่าการรับฟังเสียงจากสังคมเนี่ยดันทำไปตอนที่เฟสแรกมันอนุมัติไปแล้วหรือเปล่า
0: เป็นขั้นแรกของการทำงานซึ่งกระทรวงดีเขาบอกว่ายังไม่ได้ตรวจรับนะครับแต่มันช้ามากนะครับยังไม่ได้ตรวจรับเพราะฉะนั้นยังไม่ได้จ่ายตังค์แต่ว่าหลายคำถามเขาบอกว่าจะไปแก้ตรงนั้นนะครับแต่ว่าอันนั้นก็หลายเรื่องแหละคนมาฟังก็ไม่น่าจะมี AI ใช้กันสักครึ่งห้องได้มั้งครับคนที่ใช้ AI ก็มีอยู่ไม่กี่คนอันนั้นก็
1: ม
0: ี
1: รถ
0: ไ
2: ม
0: ่
2: ใช
0: ่
2: คนจริ งไม
0: ่
2: ใช่คนจริง
1: แบบ
2: ไม่ใช่ผู้ใช้จริง
0: นะครับดูหน้าตาไม่ค่อยมั่นใจไม่ค่อยมั่นใจดูเป็นเหมือนลักษณะกะเกณฑ์กันมาเนาะเอาละที่กลับมาใหม่ว่าเราอย่าไปคาดหวังว่าคำว่าโปรของเราไม่เท่ากันนะคำว่าโปรของกระทรวงดีอีกับของเราเนี่ยเพราะเราใช้โปรเราใช้เสียตังค์ใช้พรีเมียมเนี่ยเรารู้ว่ามันทำอะไรได้บ้างนะครับเรารู้ว่าเราใช้ได้เยอะขนาดไหนแต่ว่าอันที่หนึ่งเนี่ยปริมาณที่เราใช้ไม่ได้ระบุไว้ใน TOR เพราะฉะนั้นยังเป็นคำถามใหญ่อันที่สองถึงแม้ว่าเขาจะบอกไปเอาตัวท็อปๆของโลกมารวมอยู่ใน8ตัวจะมีหลายตัวเนี่ยนะครับแต่ว่าเวลาใช้เนี่ยเราต้องใช้ผ่านแพลตฟอร์มของคนรับจ้างนะเราไม่ได้เข้าไปแพลตฟอร์มตรงของ AI อันนั้น มันจะมีแบบหน้ากากจะต้องเข้าไปที่แพลตฟอร์มนี้ก่อนว่าจะใช้ตัวไหนนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีปัญหาแบบนี้ในเชิงเทคนิคนะผมพยายามจะพูดภาษาง่ายๆนะครับอันที่หนึ่งสมมติว่าคุณตอนนี้คุณอิศรีใช้อะไรอยู่ครับ
1: ตัวที่ดิฉันใช้งานบ่อยสำหรับการทำงานนะคะคือ ChatGPT รองลงมาคือ Claude
0: โอเคในสองตัวนี้คุณอิศรีเขาจะรู้ว่าใช้อะไรได้บ้างนะมีอะไรฟีเจอร์อะไรใช้ได้หมดเลยเนี่ยแต่พอเราไปผ่านแพลตฟอร์มของคนรับจ้างที่ได้สัญญาไปเนี่ยฟีเจอร์เหล่านั้นเราใช้อาจจะใช้ไม่ครบนะถึงแม้ว่าจะเขาจะตั้ง ChatGPT ไว้ให้นะครับแล้วมากไปกว่านั้น AI เนี่ยมันพัฒนาทุก2เดือนมันจะมีฟีเจอร์ใหม่ๆออกมานะทำโน่นทำนี่ทำนั่นได้เพิ่มเนี่ยผู้รับจ้างก็ต้องไปแก้แพลตฟอร์มตัวเองให้รองรับแพลตฟอร์มใหม่ๆได้ฟีเจอร์ใหม่ๆได้แปลว่าอะไรแปลว่าพอ ChatGPT เขามีของใหม่ขึ้นมาปั๊บเนี่ยคุณอิศรีถ้าเกิดใช้โครงการ THAI Passport เนี่ยไม่ได้ใช้ได้เลยนะต้องรอจนกว่าผู้รับจ้างเขาจะปรับตรงนี้เสร็จทีนี้นะประการต่อมาความเร็วมันจะไม่พรุดพราดเหมือนปัจจุบันนะมันมีโอกาสเสี่ยงสูงที่จะเกิดอาการหน่วงคือเราเข้าไปคีย์ผ่านแพลตฟอร์มผู้รับจ้างไปติดต่อ AI ส่งคำตอบมันจะมีการหน่วงมีโอกาสหน่วงสูงมากขึ้นแต่ที่สำคัญที่สุดคืออะไรรู้ไหมครับคือใน TOR เนี่ยไม่ได้ระบุว่าให้ใช้ Search Engine ของ ChatGPT Gemini หรือ Claude เลยซึ่งบริษัทเหล่านี้เขาลงทุนไปเป็นแสนล้านเพื่อทำให้ Search Engine เขาเก่งคำว่า Search Engine ก็คือตัวที่เข้าไปหาข้อมูลในโลกอินเทอร์เน็ตทั้งหลายไปเจอถามอะไรปั๊บมันรีบไปค้นปุ๊บอยู่ตรงไหนแล้วก็เอามาประมวลแล้วก็ตอบเรานะครับแต่ว่าในโครงการนี้อ่าน TOR ดูแล้วเหมือนกับบอกว่าผู้รับจ้างเนี่ยจะต้องใช้ Search Engine ที่ไปหามาเองล่ะที่ไปหามาเองเพราะถ้าเกิดไปใช้ Search Engine ของต้นตำรับเนี่ยมันจะแพงหูฉี่ต้นทุนน่าจะแพงแปลว่าอะไรแปลว่าคุณอิศรีจะใช้ ChatGPT หรือใช้ Claude ที่ใช้อยู่เนี่ยแต่มันจะหาข้อมูลได้ไม่เก่งเหมือนกับ ChatGPT หรือ Claude Original ที่คุณอิศรีใช้อยู่ รานึกถึงภาพว่าไอ้ความเก่งของ AI คืออะไรความเก่งของ AI คือการไปหาข้อมูลถ้าเกิดตัวที่เราใช้มันหาข้อมูลไม่เก่งมันหาได้ไม่ครบถ้วนเนี่ยคำตอบที่คุณอิสรีได้จะเป็นยังไงครับก็จะไม่ครบถ้วน
1: ก็จะไม่สมบูรณ์นิดนึง
2: ไม่ครบ
0: ใช่ก็จะมีโอกาสผิดก็จะมีโอกาสหลอนอันนี้เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าลำบากมาก
1: ไปกันใหญ่แล้ว
0: สมองดีแต่ข้อมูลแย่อันนี้ผมก็ไปอ่านใน TOR แล้วฟังหลายๆท่านที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้จริงๆแล้วก็มาสรุปเป็นภาษาชาวบ้านให้ฟังผมถึงบอกว่าโปรของเราไม่เท่ากันนะรัฐมนตรีคนปัจจุบันเนี่ยท่านบอกว่าโปรใช้พรีเมียมเนี่ยแต่รัฐมนตรีดีที่ชื่อเกษมสันบอกว่าโปรของเราไม่เท่ากันนะ มันไม่ได้โปรอย่างที่เราเข้าใจกันนะประการที่นักพัฒนา AI ทั้งหลายสนใจที่สุดก็คือว่าเวลาเราใช้แบบนี้นะครับผู้ใช้5ล้านคนเนี่ยไม่ได้รับอนุญาตให้ generate API key ได้เลยคือถ้าพูดภาษาง่ายๆคือไม่รับอนุญาตให้เอาความเก่งของ AI เนี่ยมาต่อยอดสิ่งที่ผมทำอยู่สมมติว่าคุณอิศรีคุณภัทรทำรายการแล้วก็ใช้ AI ช่วยในการเขียนสคริปต์ตั้งคำถามหาข้อมูลพยายามจะสร้าง AI agent ของตัวเองเนี่ยไม่สามารถเอาความเก่งของ AI ที่รัฐบาลจะให้เนี่ยมาทำให้ตัวเองเก่งขึ้นได้ซึ่งตรงนี้เสียโอกาสสำหรับ SME สำหรับสตาร์ทอัพเมืองไทยนะถ้าจะช่วยประหยัดเงินให้เขาทุกวันนี้เขาจ่ายเงินเดือนละหลายพันบาทเพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์หรือแอปของเขาที่เขาทำงานไม่ว่าจะเป็นเพื่อการเกษตรเพื่อ SME ก็แล้วแต่เนี่ยเขาไม่สามารถต่อยอดตรงนี้ได้อันนี้เสียดายเพราะอันนี้คือการอัพสกิลจริงๆที่รัฐบาลปิดช่องเอาไว้เห็นไหมครับอันนี้ทั้งหมดเลยเนี่ยพูดมาถึงตรงนี้เราเห็นแล้วว่าความสามารถของ AI เนี่ยโปรของเราไม่เท่ากัน มากไปกว่านั้นจะพักตรงนี้ไหมครับดูเวลาแล้วสงสัยน่าจะพักตรงนี้ก่อนหรือเปล่าครับคุณอิศรีคุณ
1: กำล
0: ัง
1: ฟ
0: ัง
1: เพลิน คุณผู้ฟังก็เพลินกับการ คอมเมนต์เหมือนกันอ่ะเดี๋ยวมาต่อกันช่วงหน้าค่ะ
3: สนับสนุนโดยผู้ตรวจการแผ่นดินขจัดความเดือดร้อนและเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน
4: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
5: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: อาจารย์คะก่อนที่เราจะไปเล่ากันต่อไปคุยกันต่อนะคะคุณผู้ฟังคุณจุลเวชบอกรายการที่ควรฟังต้องแบบนี้ครับ
2: เน
1: อุปะ
2: โดนเส้นโดนเส้นมันไปโดนตัวไหนล่ะเนี่ย
1: ส่วนคุณสุภศักดิ์โอ๋บอกว่าเอา AI ไปใช้ในระบบราชการเถอะไปพัฒนาความเร็วในการบริการต่างๆตอนนี้ขนส่งทางบกโทรไปจะนัดไม่มีคนตอบเลยโทรมาเป็นอาทิตย์แล้วเนี่ยเอา AI มาจัดการ
0: คุณอะไรนะครับคนที่สองไหมครับคุณ
1: ท่านที่สองคุณสุภศักดิ์โอ๊คค่ะ
0: คุณสุภศักดิ์จริงๆประเด็นที่คุณสุภศักดิ์ตั้งมาเนี่ยเป็นประเด็นสำคัญมากนะครับระบบ AI ที่เอามาช่วยราชการเนี่ยจริงๆมีแผนจะเล่าอยู่เตรียมไว้น่าจะเป็นวันจันทร์หน้า
1: สัปดาห์หน้า
0: เตรียมแต่เตรียมได้เล่าแน่นอนว่าถ้าระบบราชการเมืองไทยจะเอา AI มาใช้เพื่อยกประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนจะทำอย่างไรได้บ้างนะครับอันนั้นเล่าแน่ครับคุณสุภศักดิ์ครับวันจันทร์หน้าเราเจอกัน
1: ติดตามวีคหน้านะคะส่วนคุณอะไรนะบอกว่ารัฐมนตรีกระทรวงดีอีไม่ควรจัดตามโควต้าพรรคการเมืองคุณสมบัติประวัติการศึกษาประวัติการทำงานตื้อๆๆๆๆอ่ะความในใจคุณผู้ฟังของเราอาจารย์เชิญต่อค่ะ
0: จริงโอ้เห็นด้วยครับจริงๆในกระทรวงทั้งหมดที่คิดว่าสำคัญผมคิดว่ากระทรวงดีอีสำคัญที่สุดเลยนะ
1: โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตอนนี
2: ้ใช
0: ่และก่อนหน้านี้ด้วยครับคุณอิสริจริงๆเนี่ยผมก็พูดกับผู้หลักผู้ใหญ่หลายคนว่าถ้าให้ผมเลือกได้นะผมจะเลือกคุณสุภจีมาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงดีอีเพราะว่าหลายอย่างที่มันเป็นอุปสรรคของราชการไทยเนี่ยครับการปฏิรูปกฎหมายความล่าช้าความโปร่งใสการเปิดเผยข้อมูลเนี่ยหลักๆต้องอยู่ที่กระทรวงดีอีนะครับเราต้องเป็นคนที่นายกรัฐมนตรีกับรัฐมนตรีดีอีเนี่ยเข้ากันได้นะครับทำเป็นหนึ่งเดียวกันได้สิงคโปร์เนี่ยที่ AI ไปไกลกว่าเราเยอะมากเลยนะครับรัฐบาลเขามีทักษะด้าน AI ติดท็อป5ของโลกคนเขาเก่ง AI ของโลกเนี่ยนะครับเขามีคณะกรรมการคนนั่งหัวโต๊ะไม่ใช่รัฐมนตรีดีอีนะครับคุณอิศรีคุณธนภัทรท่านผู้ฟังแต่เป็นนายกรัฐมนตรี
1: ทำเองเพราะสำคัญ
0: สำคัญมากเพราะว่ามันจะได้ทะลวงทุกอย่างไปได
1: ้
0: นะครับรัฐมนตรีดีอีเนี่ยถ้าบอกเอาข้อมูลมาเชื่อมกันเนี่ยไม่มีใครเข้าฟังหรอกครับถ้านายกไม่ทุบหัวโต๊ะนะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่สิงคโปร์พอดีในการอภิปรายในสภาและในที่สาธารณะหลายครั้งเนี่ยรัฐมนตรีดีอีที่ชัยชนกเนี่ยบอกว่าโอ้ยเราทำเนี่ย1,600กว่าล้านสิงคโปร์ใช้เป็นหมื่นล้านนะครับเราเนี่ยฉลาดกว่าเยอะประหยัดกว่าเยอะนะครับรัฐมนตรีที่ชื่อเกษมสันจะบอกว่าอันนี้เป็นความเท็จนะครับมีความคลาดเคลื่อนอย่างรุนแรงเราไม่สามารถจะเอาโครงการTHI Passport ของเรา 1,600 กว่าล้านซึ่งเกิดจากการเช่า AI มาให้คนใช้1ปีไปเทียบกับโครงการของสิงคโปร์ที่ใช้ 20,000 กว่าล้านเนี่ยนะครับแต่ว่าเขาใช้5ปีเขาไม่ได้ไปเช่า AI มาให้คนใช้แต่เขาลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเขาไปซื้อการ์ดคุณภาพสูงจาก NVIDIA นะครับมาเพื่อสร้างพลังการประมวลผลสร้าง Data Center ในประเทศตัวเองเขาลงทุนสร้างโมเดล AI ของตัวเองเขาใช้เงินนี้ไปดึงดูดตัวผู้เชี่ยวชาญ AI ระดับโลกนะครับมาฝังตัวทำงานที่สิงคโปร์มันคนละเวอร์ชันกันเลย
1: อันนั้นเขาทำระบบนิเวศและโครงสร้างต่างๆ
0: ใช่ครับแล้วก็ระบบที่ว่าเนี่ยแล้วสิงคโปร์เขาลงทุนไม่กี่สิบล้านบาทเพื่อสร้าง generative AI ให้ข้าราชการและครูใช้งานเรียกว่า pair AI นะครับทำให้ข้าราชการสามารถทำงานได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับบริการประชาชนได้มากยิ่งขึ้นแต่เนี้ยหลักสิบล้านบาทนะครับเพราะนั้นต่างกันโดยสิ้นเชิงไปเทียบกับสิงคโปร์ไม่ได้เพราะนั้นคำพูดที่บอกว่าเราใช้แค่หลักพันล้านเขาใช้ตั้ง 20,000 กว่าล้านเนี่ยเป็นคำพูดที่ไม่ถูกต้องประการที่สองที่บอกว่าที่ต้องรัฐบาลไทยต้องใช้โครงการนี้ต้องผ่านเอเย่นผ่านคนกลางเนี่ยเพราะว่าเป็นคอมพานีโพลิซีของบริษัทยักษ์ใหญ่ของโลกที่ไม่สามารถติดต่อโดยตรงกับรัฐบาลได้อันนี้ก็ไม่จริงนะครับอันนี้ก็ไม่จริงโดยสิ้นเชิงนะครับเพราะหลายๆประเทศเนี่ยเขาติดต่อตรงกับบริษัทยักษ์ใหญ่ทางด้าน AI เพราะทุกบริษัททางด้าน AI เนี่ยเขามีแผนกหนึ่งโดยเฉพาะเลยที่ติดต่อโดยตรงกับประเทศต่างๆนะครับเขาอยากมากที่จะติดต่อโดยตรงกับประเทศต่างๆนะครับเพราะว่ายิ่งติดต่อกับประเทศไหนได้ก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นอะไรนะเป็นชื่อเสียงเป็นหน้าตาแล้วก็เอาให้ใช้ฟรีเขายังให้ใช้เลยครับเพราะวันหนึ่งพอใช้แล้วติดเดี๋ยวก็จะจ่ายเงินเขาเองเนาะอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างสิงคโปร์เนี่ยไม่ได้ซื้อเฉยๆนะครับแต่บริษัทอย่างเช่น NVIDIA หรือ Google Cloud เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์เป็น strategic partner ด้วยซ้ำไปเป็น partner เลยด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นเนี่ยคำพวกนี้เอามาเทียบกันไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องรู้ก่อนแต่ว่าทีนี้ทั้งหมดทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับประชาชนมีทักษะในด้าน AI ที่เก่งขึ้นเนี่ยมันก็มีหลายระดับเนาะเราเรียกว่า AI literacy ท่านผู้ฟังครับเรียกว่า AI literacy คืออะไรความรู้เท่าทันปัญญาประดิษฐ์คือรู้จักมันใช้มันเป็นอย่างมีจริยธรรมซึ่งคำว่า AI literacy เนี่ยหรือความรู้เท่าทันปัญญาประดิษฐ์เนี่ยมันมี4ระดับด้วยกันท่านผู้ฟังครับระดับที่1ก็คือรู้จักว่ามันคืออะไรรู้จักเท่านั้นน่ะอันที่2พอใช้มันเป็นเอาไปประยุกต์ใช้ได้นะไปร่างอีเมลได้สรุปรายงานได้อะไรได้เนี่ยนะครับ AI literacy ระดับที่3คือคิดวิเคราะห์และประเมินผลที่มันทำงานให้เราจริงสมมติมันตอบมาแล้วบอกว่าตอบแบบเนี้ยไม่สมบูรณ์ตอบมาแบบเนี้ยมันหลอนนะข้อมูลผิดนะมันมีนะแล้วก็รู้ว่าจะใช้งานมันอย่างไรข้อมูลเราถึงจะปลอดภัย อันนี้เป็น AI literacy ระดับที่3ส่วนระดับที่4เนี่ยเรามีความสามารถในการออกแบบและสร้างสรรค์เอา AI หลายๆตัวมาต่อยอดออกแบบเป็นกระบวนการทำงานอัตโนมัติมี AI agent ทำงานแทนเราได้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่4ระดับเท่าที่ประเมินดูข้อมูลแล้วก็ดูการประเมินทั้งหลายเนี่ยคนไทยอยู่ในระดับที่2นะครับแค่พอใช้งานได้และการใช้งานได้เนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นเพื่อการบันเทิงเพื่ออะไรประมาณนั้นเท่านั้นเองเรายังไปไม่ถึงระดับที่3และระดับที่4ส่วนข้าราชการนั้นผมไม่ค่อยมั่นใจว่าอยู่ที่ระดับเท่าไหร่เนาะแต่ให้เกียรติหน่อยก็อยู่ระดับที่2แล้วกันเพราะนั้นถ้าผมเป็นรัฐมนตรีดีเนี่ยสิ่งที่ผมจะทำคือผมต้องยกระดับ AI literacy ของรัฐบาลก่อนจะมายกระดับ AI literacy ของประชาชนเพราะรัฐบาลเป็นคนกำกับดูแลเป็นคนเลือกว่าจะพาประเทศไทยเดินไปทางไหนบนเส้นทางของปัญญาประดิษฐ์ถ้าคนนำทางมี AI literacy ต่ำเราก็ใช้วิธีอย่างนี้ครับไปจ้างผู้ประมูลมาช่วยทำแบบนี้แจกของฟรีไปแบบนี้ขี่แอคเคาท์เอเข้าไปแต่ถ้าภาครัฐหรือผู้บริหารประเทศมี AI literacy ระดับที่3ระดับที่4เข้าใจลึกซึ้งว่ามันทำงานอย่างไรสร้างมูลค่าได้จากตรงไหนบ้างเนี่ยโครงการ AI ของประเทศจะไปอีกไกลมากเลยนะครับผมต้องเรียนท่านผู้ฟังว่าวันนี้มันมีอีก3คำใช้เวลาสั้นๆตรงนี้เราคุยกันถึงเรื่อง AI ใช่ไหมคุณศรีคุณภัทร AI เนี่ยเราทุกคนรู้แล้วมันคือสมองมันใช้งานได
1: ้
0: มันมีคำอีกคำว่า AI agent
1: ค่ะ
0: AI agent คือคนที่ทำงานแทนเราได้ยกตัวอย่างเช่นสมมติคุณศรีหาข้อมูลคุณอนุภัทรหาข้อมูลหรือแต่งสคริปต์หรือเขียนอีเมลเสร็จนะครับแล้วก็ก๊อปมาเอาไปพาสเอาไปส่งในอีเมลของเราเองแต่เอเจนต์เนี่ยคือว่าพอมันเขียนเสร็จแล้วมันส่งให้เราเลยหรือว่าอย่างสมมุติว่ามีลูกค้าเขียนอีเมลมาหาเรา AI เจนต์เนี่ยอ่านแล้วก็บอกเราว่าเป็นแบบนี้แล้วก็ส่งต่อไปยังคนที่ต้องควรตอบนะครับ AI เจนต์ทำงานแทนเราอย่างผมวันนี้ในมือถือทุกเช้า 6:00 นเช้าเนี่ย AI เจนต์ของผมก็จะส่งข่าวทั่วโลกมัวข่าวสื่อประเทศไหนลงเกี่ยวกับเมืองไทยสรุปมาให้หมด 6:00 นเช้าส่งมาถึงเราละนี่เรียกว่า AI agent ตัวสุดท้ายที่เราควรจะรู้จักกันก็คือ agentic AI ก็คือ AI ที่คุมทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็พัฒนาปรับปรุงระบบด้วยตัวเองรู้ว่าเป้าหมายคืออะไรสมมติเป้าหมายเพื่อได้ข้อมูลดีที่สุดในการจัดรายการกับ Good Morning ASEAN นะครับ AI agent หาให้ผมมาเรียบร้อยผมบอกผมอยากได้ข้อมูลเรื่องนี้นะสรุปมาให้หน่อยเขียนสคริปต์ให้หน่อยส่งมาเสร็จปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บ6:00 นเช้าส่งมาถึงละแต่ถ้าเป็น agentic AI คือหาอย่างนี้ยังไม่มีประสิทธิภาพยังไม่ดีพอคนฟังยังไม่ถูกใจปรับปรุงตัวเองได้อีกเน
1: ี่
0: ยมันมีหลายตัว
1: เตรียมแบบมีสไตล์มีลายเซ็นแบบของเราสามารถเทรนด์ได
0: ้อันนั้นเป็น AI agent นะครับ AI agent นี่คือปรับปรุงตัวเองพัฒนาตัวเองขึ้นมาให้เก่งขึ้นเรื่อยๆมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่เราทำไว้เห็นไหมครับท่านผู้ฟังครับวันนี้ถ้ามีรัฐมนตรีดีที่ชื่อเกษมสันเนี่ยประเทศมันน่าจะไปดีกว่านี้นะคุณอิศรีคุณนะครับ
1: อาจารย์คะ
2: แน่นอนที่สุด
1: ความเห็นของคุณผู้ฟังนะเข้มข้นอย่างมากอาจารย์เรียนเชิญนะคะสามารถอ่านได้หลังจบแล้วก็เดี๋ยวมาคุยกันต่อสัปดาห์หน้ารวมทั้งคุณผู้ฟังเองนะ
2: คะ
1: อยากเข้าไปชมความเห็นที่มีต่อเรื่องนี้ว่าเป็นยังไงกันบ้างไปดูได้ใน Facebook Live ของเราในเช้านี้นะคะสัปดาห์หน้ามาคุยกันต่อใช่ไหมคะอาจารย์เรื่องนี้
0: สัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่อง AI กับการเรียกว่าอะไรนะครับยกระดับราชการครับ
1: เดี๋ยวเชื่อมจากที่เราคุยกันวันนี
2: ้
1: ต่อไ
2: ป
1: ในสัปดาห์หน้าในแนวราชการนะคะวันนี้กราบขอบพระคุณนะคะอาจารย์
2: สวัสดีค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะและเราสองคนพร้อมทีมงาน Good Morning ASEAN ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการก้าวทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่15 มิถุนายน 2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณศศิธรสังสมธนะและผมภูเบศุนีพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
0: ค่ะก็ขอเริ่มกันที่ข่าวนี้กันก่อนนะคะซึ่งเมื่อเวลา 19:10 น.วันนี้ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลยราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณีไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลประพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมและพระขออภัยค่ะไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะซึ่งก็มีภาพข่าวนะคะในหน้าหนังสือพิมพ์ทุกฉบับค่ะเป็นภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลยราชกุมารทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะก็เป็นภาพจากหนังสือพิมพ์เดลีนิวนะคะและมีพาดหัวข่าวค่ะทรงบำเพ็ญพระราชกุศล2ล้นเกล้าเสด็จสวดพระอภิธรรมพระศพฟ้าหญิงโพสต์คิดถึงพระองค์พารัฐบาลจัดโครงการบวชหมู่100รูป2ล้นเกล้าและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาด้านเจ้าฟ้าสิริวัณวรีทรงโพสต์อาลัยน้อมรำลึกถึงพระเชษฐภคินีผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งทรงย้อนความทรงจำในอดีตอันแสนอบอุ่นและลึกซึ้งว่าคิดถึงเวลาที่เรานั่งข้างๆกันพี่จะอยู่ในใจของน้องตลอดไปพร้อมทรงยกย่องพระองค์พาว่าทรงเป็นเปรียบเสมือนลมใต้ปีกที่คอยสนับสนุนและอยู่เคียงข้างพระองค์เสมอมาขณะที่รัฐบาลร่วมจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศลค่ะซึ่งก็มีอีก2ภาพนะคะในหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวค่ะเป็นภาพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระตาหารเช้าทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมแด่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะและอีกภาพหนึ่งนะคะเป็นภาพบรรยากาศภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเป็นสถานที่ใช้ประกอบพิธีบำเพ็ญพระ

0: ภาพบรรยากาศภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเป็นสถานที่ใช้ประกอบพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสฟ้าพัชรกิติยาภาวันที่2ขณะที่ช่วงเช้ากรมสมเด็จพระเทพทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพทั่วไทยหลั่งไหลลงนามถวายอาลัยพระองค์พาค่ะ
1: ครับในขณะที่เพจ Facebook ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนะครับท่านก็โพสต์ข้อความตอนหนึ่งนะครับบอกว่านั่งคนเดียวมันเหงานะคิดถึงเวลาที่เรานั่งข้างๆกันคุยปรึกษาเรื่องต่างๆตลอดเวลาปรับทุกข์อัปเดตชีวิตของกันและกันห่วงเวลาตามเสด็จทูลกระหม่อมพ่อในงานพระราชพิธีต่างๆน้องสุขใจทุกครั้งที่ได้เดินตามหลังพี่พาเราได้นั่งคู่กันทูลกระหม่อมพ่ออยู่อีกฝั่งเราก็แอบแซวท่านเล่นมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เราเคยนั่งจับโปเกมอนในวังกันยังจำได้ใช่ไหมวันนี้น้องนั่งอยู่คนเดียวเหงาและรู้สึกหนาวภาพวันต่างๆหวนคืนมาในช่วงเวลาที่เราได้อยู่ด้วยกันนึกถึงตอนที่ไปเที่ยวตามเมืองต่างๆของอิตาลีทูลกระหม่อมพ่อทรงขับรถพี่พาเป็นเนวิเกเตอร์ส่วนน้องนั่งกินขนมอยู่ข้างหลังและคอยส่งเสบียงคิดถึงทีไรก็มีความสุขทุกครั้งสำหรับน้องพี่พาคือผู้หญิงที่เก่งแข็งเข้มแข็งมุ่งมั่นและเด็ดขาดเต็มที่กับทุกเรื่องในชีวิตอดทนเกินเบอร์พี่พาเรียนหนังสือเก่งทำอะไรก็เก่งเล่นดนตรีไทยก็เก่งโดยเฉพาะจะเข้พี่พาเป็นแรงบันดาลใจด้านกีฬาขี่ม้าของน้องดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเติมเต็มความฝันของพี่พาน้องจะตั้งใจมุ่งมั่นฝึกฝนและดูแลหน่วยม้าทรงให้ดีที่สุดทุกวันนี้น้องยังไม่กล้าเปิดอ่านแชทที่คุยกันค้างไว้และอยากให้พี่พารู้ว่าน้องสาวคนนี้พี่สาวคนนี้คือลมใต้ปีกของน้องและจะอยู่ในใจของน้องตลอดไปสำหรับบรรยากาศบริเวณท้องสนามหลวงครับสำนักพระราชวังได้เปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์และลงนามถวายความอาลัยเป็นวันแรกพระสงฆ์นิกรจากทั่วสารทิศต่างแต่งกายด้วยชุดสีดำสุภาพเดินทางมาต่อแถวอย่างสงบสำรวมหลายคนกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ด้วยความโศกเศร้าโดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกอย่างเป็นระบบและมีการวางมาตรการรักษาความปลอดภัยรอบพื้นที่อย่างเข้มงวดซึ่งจะเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะไปจนถึงวันที่16มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:00 นทั้งนี้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสอมกได้จัดรถชัตเทิลบัสบริการรับส่งประชาชนฟรีจำนวน6เส้นทางเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางนอกจากนี้ในส่วนของรัฐบาลครับได้จัดพิธีบรรพชาโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆารูชราชูปถัมภ์เพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหาพระกรุณาธิคุณณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามโดยมีสมเด็จพระมหาทวีระวงศ์เลขานุการสมเด็จพระสังฆราชปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์มีผู้เข้าร่วมบรรพชาสามเณรจำนวน100คนก่อนจะแยกย้ายไปประกอบพิธีอุปสมบทณพระอารามหลวงที่กำหนดไว้4แห่งเพื่อศึกษาพระธรรมวินัยและปฏิบัติธรรมต่อไปครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนพระสงฆ์นิกรหลั่งไหลร่วมถวายสักการะน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณทั่วประเทศจัดพิธีทำบุญขอสอมอกอบริการรับส่งประชาชนสำนักพระราชวังเปิดถวายสักการะเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาวันแรกพระสงฆ์นิกรหลั่งไหลเข้าคิวเนืองแน่นปลัดกลาโหมนำผอบอเหล่าทัพเข้าถวายความอาลัยสุดารัตน์เผยทรงเป็นแก้วตาดวงใจของประชาชนขอสอมอกอกรมเจ้าท่าอำนวยความสะดวกประชาชนครับ
0: ขณะที่สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNODC สำนักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิกออกแถลงการแสดงความไว้อาลัยอย่างสูงสุดต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาตลอดพระชนชีพพระองค์ทรงสร้างคุณูปการและสัมผัสชีวิตของผู้คนจำนวนมากทั่วประเทศไทยโดยเฉพาะผู้ที่เปราะบางและด้อยโอกาสในสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงสอนพระทัยอย่างลึกซึ้งต่อความเป็นอยู่ของผู้ที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมและทรงเป็นผู้นำในการส่งเสริมหลักนิติธรรมตลอดจนกระบวนการ การยุติธรรมทางอาญาที่ปฏิบัติต่อทุกคนด้วยศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์พระวิริยะอุตสาหะของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราช

0: สารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาในการส่งผลักดันมาตรฐานสากลด้านการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิงซึ่งเป็นที่รู้จักกันในชื่อข้อกำหนดกรุงเทพได้สร้างมรดกอันยั่งยืนที่ยังประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติและสตรีทั่วโลกในรุ่นต่อมาในฐานะทรงเป็นทูตสันทวไมตรีด้านหลักนิติธรรมของ UNODC ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาไม่เพียงแต่ทรงเป็นผู้สนับสนุนภารกิจดังกล่าวในประเทศไทยเท่านั้นแต่ยังทรงเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ผู้คนทั่วทั้งภูมิภาคและในระดับสากลอีกด้วยค่ะประเด็นนี้นะคะหนังสือพิมพ์เดลีนิวพาดหัวข่าวค่ะ UNODC ยกย่องเจ้าหญิงนักกฎหมายอุทิศเพื่อหลักนิติธรรมศิลปินและประชาชนถวายอาลัยสดุดีเจ้าฟ้านักกฎหมายทรงอุทิศพระองค์เพื่อหลักนิติธรรมผลักดันข้อกำหนดกรุงเทพจนได้รับการยอมรับในเวทีโลกสะท้อนพระปรีชาสามารถ UNODC ถวายความอาลัยสูงสุดและยกย่องเหล่าถวยราชหลั่งไหลลงนามถวายความอาลัยและถวายสักการะเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาวันแรกเนืองแน่นสิริต้าและกรน้อมใจเป็นจิตอาสาแจกข้าว 1,000 กล่องน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณพระองค์พาย้อนความทรงจำที่มารดาเคยถวายงานยกย่องทรงเป็นแบบอย่างของสตรีไทยยุคใหม่ขณะที่คุณหญิงหน่อยรำลึกพระวิริยะอุตสาหะต้นแบบแห่งการอุทิศตนย้อนรำลึกโมเดลต้นแบบฟื้นฟูผู้หลงผิดและคืนคนดีสู่สังคมณวัดพัชรกิติยาภารามขสมกรับส่งฟรี6เส้นทางกลุ่มรักพ่อหลวงเสริมทัพจัดชุดเคลื่อนที่เร็วบริการรับส่งฟรีนอกเส้นทางค่ะ
1: ครับช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
4: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
2: กับซับมหาชนพาสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมคัดซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
4: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
2: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
5: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
0: ติดตามก้าวทันข่าวกันต่อนะคะไปที่ข่าวประกันชีวิตเพื่อการออมและเกษียณค่ะเป็นการออมเงินอย่างมีวินัยพร้อมกับหลักประกันชีวิตเป็นประกันชีวิตที่ออกแบบมาเพื่อเก็บเงินระยะยาวอย่างเป็นระบบได้ทั้งการออมความคุ้มครองชีวิตจุดเด่นก็คือผลตอบแทนระบุชัดเจนในสัญญาความเสี่ยงต่ำได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากรัฐเหมาะกับคนที่อยากสร้างอนาคตแบบมั่นคงค่ะก็มี2แบบให้เลือกนะคะก็คือแบบประกันชีวิตที่มีกำหนดเวลาความคุ้มครองตั้งแต่10ปีขึ้นไปทั้งนี้หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากรกำหนดลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาทต่อปีและแบบบำนาญจ่ายเบี้ยประกันภัยช่วงวัยทำงานรับเงินคืนเป็นรายงวดสม่ำเสมอหลังเกษียณลดหย่อนภาษีได้เพิ่มอีก 200,000 บาทรวมกองทุนเกษียณทุกประเภทไม่เกิน 500,000 บาทค่ะผู้สนใจซื้อกรมธรรม์ประกันภัยก็ควรเลือกซื้อกับบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือและตัวแทนหรือนายหน้าที่มีใบอนุญาตอย่างถูกต้องเพื่อความมั่นใจในการได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขของกรมธรรม์คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณค่ะ
1: ครับมาต่อกันที่ประเด็นการเมืองครับพรรคประชาชนแถลงข่าวตั้งข้อสังเกตต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ในการตรวจสอบคดีหัวเลือกสว.นะครับหลังจากคณะกรรมการไต่สวนชุดที่26มีมติเห็นว่าผู้กระทำผิดอย่างน้อย229คนซึ่งแบ่งเป็นสว. 138คนและเครือข่ายพรรคการเมือง

0: อีก91คนมีทั้งสสและบุคคลในครม.ร่วมด้วยโดยเห็นควรให้ฟ้องต่อศาลนะครับแต่ว่าต่อมาคณะอนุวินิจฉัยชุดที่36กลับมีมติสวนทางให้ยกคำร้องทั้งหมดซึ่งกกต.ทั้ง7คนจะต้องชี้ขาดเรื่องนี้ภายในเดือนกันยายน2569นายภริษฐ์ได้กาง4เหตุผลที่กกต.ควรส่งเรื่องนี้ให้ศาลพิจารณาครับคือ1คดีนี้มีหลักฐานหนาแน่นว่าคดีนี่มีหลักฐานหนาแน่นกว่าคดีก่อนๆ นะครับมีทั้งโพยคลิปเสียงการนัดหมายและเส้นทางการใช้เงินชัดเจน2คณะอนุวินิจฉัยชุดที่36มีปัญหาเรื่องของความชอบธรรมและไม่ได้เรียก DSI ไปชี้แจง3กกต4ใน7คนมีผลประโยชน์ทับซ้อนเพราะได้รับรองตำแหน่งจากสวชุดนี้และ4ครับกกตถูกตั้งคำถามจากการปฏิบัติหน้าที่หลังปรากฏคลิปเจ้าหน้าที่กกตเดินเก็บโพยจากผู้สมัครในวันเลือกระดับประเทศโดยนายภริษฐ์ก็เตือนนะครับว่าถ้าหากกกตยกคำร้องอาจจะถูกมองว่าเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือรู้เห็นเป็นใจกับการโกงสวทางด้านของพลตำรวจตรีชัตรวัฒน์แสงเพชรสมาชิกวุฒิสภาครับออกมาโต้แย้งทันควันว่าคลิปดังกล่าวนั้นไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่ามีการหัวเลือกสวจริงและตั้งข้อสังเกตว่าหากเจ้าหน้าที่พบการกระทำผิดเหตุใดจึงไม่จับกลุ่มดำเนินคดีทันทีแต่กลับปล่อยทิ้งไว้แล้วมากล่าวเหมารวมภายหลังยืนยันตนเองผ่านการคัดเลือกมาอย่างถูกต้องและไม่รู้สึกหนักใจในขณะที่ความเคลื่อนไหวในการแก้ไขรัฐธรรมนูญครับนายประยุทธ์สิริพานิชสสบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยเปิดเผยว่าในวันที่16มิถุนายนนี้ทางพรรคเพื่อไทยจะมีการประชุมพิจารณาการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปรับปรุงเพื่อไม่ให้มีความเสี่ยงต่อการขัดคำวินิจฉัยของศาลนะครับและนอกจากนี้นะครับในส่วนของความเคลื่อนไหวพรรคฝ่ายค้านก็มีการเตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570นายภริษฐ์วัชรศิลป์ในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านบอกว่าพรรคประชาชนได้เตรียมขุนพลและประเด็นอภิปรายวาระแรกเอาไว้พร้อมแล้วครับซึ่งคาดว่าจะเข้าสภาในช่วงสิ้นเดือนมิถุนายนถึงต้นเดือนกรกฎาคมนี้ควบคู่กับการเตรียมตรวจสอบร่างพรบ.โอนงบประมาณปี2569และการใช้เงินกู้4แสนล้านบาทนอกจากนี้นายภริษฐ์ก็บอกว่าวันนี้ครับ15มิถุนายนพรรคประชาชนจะแถลงเปิดข้อพิรุธใน TOR โครงการ THAI Passport ที่ไม่ยอมเข้าสู่กระบวนการงบประมาณปกติพร้อมกับยกตัวอย่างโครงการระบบแฟ้มสะสมทักษะในยุคที่พรรคภูมิใจไทยคุมกระทรวงอว.ที่พบข้อพิรุธในลักษณะเดียวกันจนรัฐมนตรีคนปัจจุบันต้องสั่งรื้อ TOR ใหม่ทั้งหมดจึงต้องการให้รัฐบาลครับทบทวนโครงการเหล่านี้เพื่อป้องกันไม่ให้มีการเอื้อประโยชน์แก่กลุ่มทุนนะครับก็มีพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าครับปชน.ยก4ข้อมัดคดีหัวสว.จี้กกต.ส่งสารปปน.ปชน.ยก4ข้อมัดคดีหัวสว.ครับอ้างมีหลักฐานมัดแน่นครูเปิดแผลโครงการ AI ภาริษตามขุดปมพิรุธคดีหัวสว.กลาง4เหตุผลกกต.ควรส่งคดีไปที่ศาลอ้างหลักฐานหนาแน่นกว่าคดีก่อนที่เคยทำมาทั้งโพยคลิปเสียงเส้นทางเงินชัดเจนดักคอยกถ้อยคำยกเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือรู้เห็นเป็นใจกับการโกงด้านวุฒิออกโรงโต้ทันควันหลักฐานแค่นี้ยังพิสูจน์ไม่ได้ยืนยันผ่านการคัดเลือกถูกต้องขณะที่เพื่อไทยนัดประชุม16มิถุนายนเล็งรื้อที่สสร.ไม่ให้ขัดคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญครับ
1: ส่วนหนังสือพิมพ์เดลินิวก็มีประเด็นนี้เช่นกันนะคะจับตา15มิถุนายนกกต.เล็งแถลงคืบหน้าปมร้อนหัวสว.พักส้มจี้ชงสารชี้ขาดสว.โต้กลับไอติมฉะนำคำพูดกกต.ในคลิปมาเหมารวมไม่ได้ชี้ยังพิสูจน์ไม่ได้ว่ามีกระบวนการหัวสว.เพราะยังไม่รู้ใครจะได้รับเลือกเป็นสว.ด้านแสวงเผยกกต.นัดประชุมคดีหัวสว.ต่อเนื่องรับ15มิถุนายนเล่งแถลงความคืบหน้าส่วนพักประชาชนไล่บี้หัวสว.ไม่หยุดภาริษฐ์กลาง4เหตุผลจี้กกต.ส่งคดีหัวสว.ไปศาลชี้ขาดคาดกันยายนได้ข้อสรุปชี้หลักฐานหนักแน่นเพียงพอเสี่ยงเป็นเครื่องมือฟอกขาวเตือนหากไม่ส่งอาจถูกตั้งข้อครหาปฏิบัติหน้าที่แบบปิดตาข้างเดียวโยนกกต.แจงปมอนุญาตนำโพยเข้าสถานที่เลือกได้จี้ตรวจสอบ THAI Passport ชี้ TOR มีพิรุธเผยเคยติงระบบสะสมทักษะ สมัยภูมิใจไทยเป็นเจ้ากระทรวงอว.แต่ยังดันต่อชมอาจารย์เชนรับไม้ต่อแล้วรื้อ TOR อุดรอยรั่วขณะที่แกนำคนแสดงขอนแก่นชูทักษิณเป็นซูเปอร์ฮีโร่ทั้งที่รู้ว่า2มาตรฐานแต่ก็รับโทษตามกฎหมายจับตาเขากระดงและหัวสว.ยึดมาตรฐานเดียวกันหรือไม่ด้านประยุทธ์เผยเพื่อไทยประชุมพรรค16มิถุนายนนี้ถกยื่นร่างแก้รัฐธรรมนูญอีกรอบหลังปรับเนื้อหาไม่ให้ขัดคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญมองเป็นสิทธิ์หากภูมิใจไทยไม่ร่วมลงชื่อมั่นใจมีเสียงส.ส.พรรคอื่นพร้อมสนับสนุนค่ะ
0: ครับมาดูเรื่องของผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชนจากสวนดุสิตโพนะครับก็เผยผลสำรวจศึกเลือกตั้งผู้ว่ากทม.คนที่18ครั้งล่าสุดครับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ยังคงเหนียวแน่นครองแชมป์อันดับ1ตามมาด้วยคะแนนนิยม60%ครับด้านผู้สมัครเร่งลงพื้นที่ชูนโยบายมัดใจคนกรุงสวนดุสิตมหาวิทยาลัยสวนดุสิตโพดุสิตนะครับก็เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนที่18ครั้งที่3สำรวจระหว่าง9ถึง12มิถุนายนที่ผ่านมาก็พบว่ากลุ่มตัวอย่างอยากจะให้นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครอิสระเป็นผู้ว่ากทม.คนต่อไปมากที่สุด60.08%รองลงมาคือนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรจากพรรคประชาชนได้13.17%ส่วนการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพหรือว่าสก.นะครับกลุ่มตัวอย่างระบุว่าจะเลือกผู้สมัครอิสระมากที่สุดถึง35.39%ตามมาด้วยพรรคประชาชน28.88%ทางด้านนักวิชาการก็บอกว่าผลโพลนี้ก็สะท้อนชัดเจนนะครับว่าคนกรุงเทพให้ความสำคัญกับผลงานและตัวบุคคลมากกว่ากระแสพรรคการเมืองและกำลังก้าวเข้าสู่ยุคการเมืองเชิงประสิทธิภาพที่ตัดสินใจเลือกจากผลสัมฤทธิ์ที่จับต้องได้จริงในขณะที่ความเคลื่อนไหวในการลงพื้นที่ครับนายชัชชาติพร้อมด้วยทีมอดีตรองผู้ว่ากทม.ก็ลงพื้นที่หาเสียงณตลาดการค้าหนองแขมและชุมชนสงวนคำท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากประชาชนโดยนายชัชชาติก็ชูนโยบายแนวทางในการจัดเก็บขยะของกทม.และยกย่องชุมชนสงวนคำเป็นชุมชนต้นแบบด้านการคัดแยกขยะพร้อมกับนโยบายในอนาคตที่จัดตั้งศูนย์แยกขยะในทุกๆชุมชนทางด้านของพลตำรวจโทชาญเทพเสสาเวชผู้สมัครผู้ว่ากทม.หมายเลข12จากพรรคเศรษฐกิจก็เปิดเผยนโยบายเด่นนะครับเตรียมผลักดันการจัดเก็บค่าเหยียบแผ่นดินจากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าสู่กรุงเทพคนละ100บาทผ่านแอปพลิเคชันเช็คอินแบงคอกนะครับโดยยกตัวอย่างเมืองท่องเที่ยวระดับโลกอย่างเช่นอิตาลีสเปนญี่ปุ่นนะครับที่มีการจัดเก็บภาษีลักษณะเช่นนี้ซึ่งหากคำนวณจากฐานนักท่องเที่ยวต่างชาติ30ล้านคนต่อปีจะสามารถสร้างรายได้เข้ากรุงเทพได้ถึง300ล้านบาทต่อปีครับส่วนนางมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขผู้สมัครส.ส.กทม.หมายเลข14ครับก็ได้ลงพื้นที่ตลาดวังหลังเขตบางกอกน้อยเพื่อรับฟังปัญหาปากท้องจากกลุ่มผู้ค้าวินรถจักรยานยนต์รับจ้างและคนขับรถตุ๊กๆที่สะท้อนว่ารายได้หดหายไปกว่าครึ่งจากภาวะเศรษฐกิจซบเซาจึงมีข้อเสนอเป็นโมเดลนะครับจัดระเบียบแต่ต้องค้าขายได้เพื่อเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากและดึงเสน่ห์สตรีทฟู้ดให้กลับมาเป็นจุดขายหลักพร้อมปรับเกิดเปิดเผยข้อมูลทางสถิตินะครับว่ากรุงเทพเนี่ยมีผู้ค้าแผงลอยถึง 300,000 รายและภาคสตรีทฟู้ดนี้สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้สูงถึง 271,000 ล้านบาทต่อปีครับมีพาดหัวข่าวในแนวหน้านะครับชัดชาตินำริ้วพักส้มไล่ตามที่2มัลลิกาเน้นสตรีทฟู้ดโพผู้ว่ากทม.คนที่18ผลเหมือนเดิมชัดชาติยังครองแชมป์พรรคประชาชนเป็นพลังทางเลือกลดลงหาเสียงตลาดค้าหนองแขมชุมชนสงวนคำพร้อมทีมกรุงเทพทำงานด้านมาริกาลุยตลาดวังหลังชูโมเดลจัดระเบียบคืนรายได้สู่คนกรุงฟื้นสตรีทฟู้ดค่า 3,000 ล้านครับ
1: ขอพักกันอีกสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตาม9ทันข่าวช่วงสุดท้ายค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: และซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบม

0: ถตราฉลากทองเพียงแค่หยอกหอมหอมน่ากินอ่ะหืมอร่อยอ่ะปรุงอาหารให้หอมอร่อยด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง
1: ติดตามก้าวทันข่าวในช่วงสุดท้ายนะคะมีโพเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะพาดหัวข่าวค่ะ 63% หนุนคนจนมีบัตรสวัสดิการยี้ลดหย่อนภาษีนิดาโพเปิดผลสำรวจบัตรคนจนชี้ 62.52% ระบุต้องเป็นคนจนจริงที่ควรจะได้รับสิทธิ์และไม่เห็นด้วย 50.69% นำพ่อแม่คู่สมรสหรือบุตรถูกนำชื่อมาลดหย่อนภาษีอนุทินพูดบอร์ดเซมิคอนดักเตอร์ปั้นชิปเมดอินไทยแลนด์พร้อมหนุนเศรษฐกิจไทยพร้อมหนุนเศรษฐกิจด้านไทยสู่ศูนย์กลางศิลปะและวัฒนธรรมของภูมิภาคค่ะ
2: ครับทางภาคเอกชนก็แสดงความห่วงใยต่อเศรษฐกิจไทยช่วงครึ่งปีหลังนะครับเพราะว่าหวั่นว่าวิกฤตพลังงานจากตะวันออกกลางจะดันราคาสินค้าพุ่งแรงครับนายธนิศรัตน์รองประธานสภาองค์กรนายจ้างผู้ประกอบการการค้าและอุตสาหกรรมไทยก็พูดถึงแนวโน้มเศรษฐกิจไทยช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้ว่าสิ่งที่น่ากังวลที่สุดก็คือปัญหาการปรับตัวสูงขึ้นของราคาสินค้าเนื่องจากต้นทุนค่าขนส่งและต้นทุนด้านพลังงานจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางได้เริ่มผูกผลักเข้าสู่ภาคการผลิตแล้วนะครับแม้ว่าในช่วงต้นปีที่ผ่านมาผู้ประกอบการจะยังพยายามแบกรับภาระไว้เพื่อรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันแต่หากสถานการณ์ยังยืดเยื้อในช่วงครึ่งปีหลังนี้ครับต้นทุนที่สูงขึ้นจะส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งจะกลายเป็นปัจจัยซ้ำเติมรายได้สุทธิของภาคธุรกิจและภาคครัวเรือนลดลงและจะทำให้อำนาจการซื้อของประชาชนหดตัวลงอย่างมีนัยยะสำคัญนอกจากนี้ภาคเอกชนยังแสดงความกังวลแม้ว่าอนาคตสถานการณ์สงครามจะคลี่คลายลงแต่ว่าราคาสินค้าที่ปรับตัวสูงขึ้นไปแล้วมักจะไม่ยอมปรับลดลงมาอีกจนกลายเป็นภาวะปกติใหม่ของระบบเศรษฐกิจซึ่งจะเป็นปัญหาที่แก้ไขได้ยากเพราะในขณะที่ค่าครองชีพสูงขึ้นแต่ว่ารายได้ของประชาชนกลับไม่ได้เพิ่มขึ้นตามครับจากแนวโน้มดังกล่าวนายธนิตได้เสนอแนะไปยังรัฐบาลให้เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือประชาชนรับมือปัญหาค่าครองชีพโดยเฉพาะโครงการไทยช่วยไทยที่จะสิ้นสุดลงไตรมาสที่4ของปีนี้หากรัฐบาลมีแนวคิดจะดำเนินโครงการนี้ต่อเสนอว่าไม่จำเป็นต้องใช้วิธีการแจกเงินแบบหวานแหแต่ควรปรับเปลี่ยนเป็นการมุ่งเป้าช่วยเหลือไปยังกลุ่มเปราะบางผู้มีรายได้น้อยและผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างแท้จริงครับก็มีประเด็นพาดหัวข่าวในหน้าหนึ่งของมติชนนะครับเอกชนจี้รัฐบาลเตรียมรับมือครึ่งปีหลังสินค้าราคาพุ่งภาคธุรกิจห่วงครึ่งปีหลังราคาสินค้าพุ่งแรงจี้รัฐบาลเตรียมหามาตรการเสริมรับมือปัญหาค่าครองชีพสูงครับ
1: ส่วนผลฟุตบอลโลก2026นะคะมีคู่ที่น่าสนใจค่ะจากเว็บไซต์สยามสปอร์ตค่ะซึ่งก็คือซามูไรบลูญี่ปุ่นนะคะฮึดสู้ไม่ถอยไล่ตามตีเสมอเนเธอร์แลนด์สุดมัน2-2นะคะแบ่งแต้มกันไปในเกมเปิดสนามฟุตบอลโลก2026กลุ่ม F ค่ะและอีกคู่หนึ่งนะคะคู่นี้โหดเหลือเกินค่ะอินซีเล็กประเดิมโหดเยอรมนีโชว์ฟอร์มสมราคาแชมป์โลก4สมัยไล่ถล่มกือราซาวขาดลอย7-1เก็บ3แต้มแรกพร้อมทะยานขึ้นจ่าฝูงกลุ่ม E ศึกฟุตบอลโลก2026ค่ะ
2: ปิดท้ายที่สถานการณ์ระหว่างสหรัฐนะครับก็ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐก็โพสต์ข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์นะครับบอกว่าข้อตกลงสันติภาพขั้นต้นเพื่อยุติสงครามระหว่างสหรัฐกับอิสราเอลและอิหร่านนะครับยังมีกำหนดที่จะลงนามอย่างเป็นทางการโดยทรัมป์ก็อ้างว่าข้อตกลงนี้อิหร่านจะยอมล้มเลิกการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ทั้งหมดและช่องแคบฮอร์โมซจะเปิดให้เรือทุกลำผ่านได้ทันทีหลังจากการลงนามนะครับก็มีพาดหัวข่าวในแนวหน้าครับทรัมป์โหวตลั่นลงนามสันติภาพยุติสงครามให้ทันฉลองวันเกิดอิหร่านยื้อยังไม่เคาะทรัมป์ยืนยันเซ็นข้อตกลงกับอิหร่านในวันอาทิตย์ตรงกับวันเกิดครบรอบ80ปีของตัวเองพร้อมกับเปิดฮอร์โมซทันทีหลังลงนามเช่นเดียวกันกับนายกปากีสถานเผยข่าวดีได้ข้อสรุปภายใน24ชั่วโมงเตรียมจัดลงนามทางอิเล็กทรอนิกส์ก่อนลุยเจรจาระดับเทคนิคในสัปดาห์ถัดไปครับ
1: หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับก้าวทันข่าวค่ะคุณภูเบศสุนีและดิฉันสสิธรสั่งสมทนาต้องลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มไทยช่วยไทยพลัสสั่งเดลิเวอรี่ได้เริ่มวันนี้ความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันนี้รัฐบาลดีเดย์เปิดให้เริ่มสั่งอาหารและสินค้าผ่านระบบเดลิเวอรี่ได้แล้วโดยผู้ให้บริการแพลตฟอร์มรับส่งอาหารชั้นนำทุกค่ายพร้อมใจเข้าร่วมโครงการอย่างพร้อมเพรียงโดยเวลา 11:30 น.นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะร่วมกันเป็นประธานเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสร่วมกับผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลเพื่อคิกออฟระบบอย่างเป็นทางการและชี้แจงแนวทางการใช้งานให้กับประชาชนต่อไปทางนี้กระทรวงการคลังได้เปิดเผยยอดการใช้จ่ายสะสมในโครงการไทยช่วยไทยพลัสตั้งแต่วันที่1ถึง13มิถุนายนที่ผ่านมาพุ่งสูงถึง 29,000 ล้านบาทโดยมีประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์เข้ามาใช้จ่ายครบโควต้า 1,000 บาทของเดือนนี้แล้วกว่า 2,600,000 คนนอกจากนี้กระทรวงการคลังยังเผยแพร่ไทม์ไลน์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ลงทะเบียนวันที่4ถึง21มิถุนายนประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติ17กรกฎาคมยืนยันตัวตน17กรกฎาคม2569ถึง12มกราคม2570เริ่มใช้สิทธิ์1สิงหาคม2569เป็นต้นไปพร้อมเน้นย้ำประชาชนให้ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดเพื่อไม่พลาดสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของโครงการรัฐบาลเดินหน้าภูเก็ตโมเดลจัดระเบียบที่ดินรัฐทวงคืนผืนป่ายกระดับแหล่งท่องเที่ยวนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนภูเก็ตโมเดลเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐการบริหารจัดการพื้นที่ท่องเที่ยวและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบโดยมีเป้าหมายขยายผลไปยังจังหวัดท่องเที่ยวสำคัญอื่นๆเช่นพังงาและกระบี่นอกจากนี้รัฐบาลยังเตรียมผลักดันโครงการก่อสร้างท่าเรือและระบบขนส่งทางน้ำโบ๊ทแท็กซี่ในพื้นที่ภูเก็ตซึ่งโครงการดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่ต้องการยกระดับประสบการณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยโดยในอนาคตนักท่องเที่ยวที่เดินทางจากพื้นที่ป่าตองไปยังสนามบินภูเก็ตจะสามารถใช้บริการโบ๊ทแท็กซี่ซึ่งใช้เวลาเพียงประมาณ30นาทีจากเดิมที่อาจต้องใช้เวลากว่า2ชั่วโมงในช่วงการจราจรหนาแน่นช่วยเพิ่มความสะดวกลดต้นทุนด้านเวลาและกระจายรายได้สู่ชุมชนชายฝั่งได้มากขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงๆเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกัน

0: 5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: มาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงป่ะ
2: จริง
3: ว้าว
1: แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ Big Quick เซฟเงินกว่าจริงป่ะ
2: จริงจริงจริงเปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ Big Quick ยางรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ Big Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท
1: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
2: ถึง30มิถุนายนนี้สอบถามโทร1153
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: ชั่วโมงที่2นะครับยังไงคงติดตามเรา2คนนะครับ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: ปล่อยได้ใจก็เบาม
1: ารับสายกันในช่วงเวลาพาเรทเพลงฮิตที่4ภาคนะครับ
3: พาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาค
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
4: ไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่าม
1: าพูดคุยกันสวัสดีครับ
5: ครับผมสวัสดีครับดีเจทั้งสองสวัสดีครับ
2: คุณอะไร
1: เรียนสายคุณอะไรเอ่ย
5: ธีรวัฒน์ครับผม
1: คุณธีรวัฒน์นะครับอยู่แถวไหนทำอะไรอยู่ครับ
5: ตอนนี้อยู่สีลมครับ
1: อยู่สีลมทำงานเกี่ยวกับอะไรครับ
5: ส่งอาหารสดครับ
1: ส่งอาหารสดเหรอพวกไก่พวกหมูพวกอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับ
5: ใช่ครับผลไม
1: ้อ๋อมีไอ้ผลไม้ด้วยส่งเข้าร้านสะดวกซื้อ
5: ครับตามร้าน
2: อาหารมาจากไหนอะคะ
5: มาจากตลาดไทยครับ
1: อ๋อตลาดไทยโอ้ยเราเพิ่งไปจัดกิจกรรมมาเมื่อวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาเองนะครับ
5: ครับ
1: ขนมาใส่รถกระบะตู้ทึบใช่ไหมครับหรือว่ายังไงครับ
5: ใช่ครับผม
1: โอ้นะครับวันนี้มีผู้ช่วยไหมครับ
5: ไม่มีครับผม
1: ไม่มี
5: คนเดียวครับ
2: โอ้เดี๋ยววัน
1: หล
2: ัง
1: เนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตเอาอุ้มแบก
2: หนูไปช่วยเป็นภาระเขาอะสิ
1: ไปช่วยแบกช่วยหามอะไรได้งานหนักหรือสิท่าง
5: านหนักไหมครับ
2: สบายสบายเนาะ
5: สบายสบาย
1: อ๋อขับไปด้วยแล้วขนไปด้วย
5: 5-6 ล้านครับผม
1: 5-6 ล้านเองส่วนใหญ่ไปร้านไหนบอกได้ไหมครับแถวสีลมเนี่ย
5: สีลมก็เบรคฟาสต์สตอรี่
1: อืม

0: ตรงที่ใกล้วัดแขกครับพอรู้จักไหมฮะ
1: อ๋อวัดแขกรู้จักแต่เย็นตาโฟอ่ะ
0: ครับผมแถวนั้นมีหมดเลยครับ
1: อ๋อ
0: ร้านนมร้านกาแฟร้านอาหาร ญี่ปุ่นฝรั่งนะครับ
1: โอ้นี่ซอยตรงข้ามวัดแขกก็ของทานเยอะเลยอ่ะ
0: ใช่ครับผม
1: เนาะนะครับเอาใจช่วยนะครับวันนี้ให้ถึงที่หมายปลายทางไวๆแล้วก็เสร็จงานไวๆเนาะ
2: ส่งกำลังใจให
0: ้
2: ใช
0: ่ค
2: ่ะอันนี้ทำตั้งแต่กี่โมงคะเนี่ยไปส่งของตั้งแต่กี่โมงคะ
0: ส่ง8โมงครับผม
2: อ๋อก็ประมาณไม่เกินเที่ยงก็น่าจะเสร็จเนาะ9โมง10โมง
0: 10โมง11โมงเสร็จแล้ว
2: ฮะก็ได้พักใช่ไหมคะหรือว่ามีจ็อบต่อ
0: ครับผมได้พักฮะ
2: อ๋อดีนะทำงานสั้นๆแป๊บเดียวว
1: ันนี้เลือกเพลงอะไรดี
2: ค่ะ
0: ก็แอบร้องไห้อยู่แต่ไม่ให้ใครเห็นครับคือฝุ่นเข้าตา
1: ฝุ่นเข้ามา
0: แค่ฝุ่นคร
2: ับ แค
1: ่ฝุ่นนะครับของวงแอลกอฮอล์เลยนะครับ
2: อยากมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
0: ก็ผู้ฟังเปี่ยมก้าห้าทุกคนครับผม
1: เป็นคนจังหวัดอะไรครับคุณเท
0: อุตรดิตถ์ครับ
1: อุตรดิตถ์นั้นก็ลูกของเมืองได้ก่อ
0: ก็ได้นิดหน่อยครับ
1: ได้นิดหน่อยนะครับพูดอุคเมืองแล้วกันเนาะผมพูดกลางเนาะ
0: ครับ
1: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
0: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
1: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
0: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
1: สุกี้ชาบู
0: สุกี้ชาบู
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: พันท้ายอร่อยล้ำคำไหนคำนั้น
1: และไอ้ไอยาราอ่าฮ่า
0: และไอ้ไอยาราอ่าฮ่าร
1: สชาติดีดี
0: รสชาติล้ำ
1: ทานง่าย
0: กินง่าย
1: ชุ่มคอ
0: ชุ่มคอ
1: ทุกบ้านต้องมี
0: ทุกบ้านต้องมี
1: ไอยาราอาห้า
0: ไอยาราอาห้า
1: อยู่อำเภออะไรที่อุตรดิตถ์ครับ
0: อยู่ท่าตาครับแถวเขื่อนดิน
1: อ
0: ่ะ
1: อ๋อแถวเขื่อนดินนะครับตอนนั้นก็ทำอะไรกันนะครับ
0: ทำตอนนี้เหรอตอนนี้รับจ้างทั่วไปครับ
1: ไม่เขาปลูกอะไรกันนะ
0: มะม่วงหิมพานต์กับ
1: เรากำลังจะบอกว่าม
2: ะม
1: ่
2: วง
1: เห
2: ร
1: อพันแถวนั้นน
2: ่
1: ะอย่าคิดว่าแถวใต้มีนะอุตรดิตถ์ก็มีของดีๆนะครับแล้วปีนี้ได้ทานทุเรียนหลงหลินลับแลแล้วยังครับ
0: ไม่เคยได้ทานเลยครับ
1: อ้าว
0: หลายสิบปีละ
1: โอ้มันแพงเนาะ
0: ครับไม่มีโอกาสกลับบ้านไปซื้อไงไปถึงบ้านมันหมดฤดูของมัน
1: อ๋อหมดฤดูของมันแล้วนะครับนะใจด้วยเดี๋ยวให้อุ้มทานเผื่อนะครับ
0: ครับผมขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับ
2: ส่งกำลังใจให้นะคะ
1: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับพาเรตเพล
3: งฮิตฮิตสี่ห้าสนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
4: ไอ้ไอยราอาห้ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห้า
1: เขาขี้อายจากอุตรดิตถ์นะครับคนเหนือก็จะประมาณนี้แหละขี้อายไม่ค่อยอะไรไงพูดเยอะพูดน้อยๆแต่ต่อยหนักนะต่อยหนัก
2: แต่ทำจริง
1: เออนะคะแค่ฝุ่นครับวงแอลกอฮอล์อีก3เพลงช่วยหนุ่มอุตรดิตถ์และเรา2คนเลือกด้วยนะครับ SMS เข้ามาได้4689400 @ltmfm95 นะครับเว็บไซต์ของเรา www.ltmfm95.mcot.net Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนนะเมนเข้ามาได้เลย

0: แค่ฝุ่นนะครับเสียงร้องของวงแอลกอฮอล์นะครับมีชาวลูกทุ่งมหานครเลือกต่อกันมาอีก3เพลงต่อเนื่องเลยนะครับกวาดน้ำตามินตราอินทราบักก้นสัวนะครับทิดแอมนะครับและปิดท้ายด้วยคนช้ำที่อัมพวานะครับเสียงร้องของกันนภัทรนะครับ4เพลงต่อเนื่องในช่วงเวลาพาเรทเพลงฮิต
1: ฮิต4ภาคนะครับ
0: เราจะฟังเพลงใหม่ในช่วงเวลาเจาะคิวฮิตกันนะครับขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้ายลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะครับวันนี้เป็นเสียงร้องของโบซูเปอร์วาเลนไทน์ครับเพลงชื่อแจ่มจังนะครับนะฮะคำร้องและทำนองโดยหนามเตยไทดอลมิวสิกนะครับเรียบเรียงดนตรีโดยปิยวัฒน์หมื่นสนิทนะครับถ้าชอบเพลงนี้ขอได้ตลอดทั้ง24ชั่วโมงนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะทวนเพลงฮิตในมหานครชาร์ทให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันอีกรอบนึงนะครับขอบคุณอาหารแมว A Pro IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงหาซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะครับ2เพลงต่อเนื่องนะครับหม้อหุงข้าวครับ
1: โจอี้ภูวศิษฐ์นะครับฟีเจอริ่งกับพันวรการค่ะอยู่ในฮิตที่1ค่ะ
0: 1โอ้โหเป็นสัปดาห์แรกเลยนะครับนะฮะจากฮิตที่7นะครับแล้วอีก1เพลงครับนะเข้าใหม่เป็นสัปดาห์ล่าสุดเลยทรงนักเลงนะครับเสียงร้องของวงพัทลุงพารหัสนะครับ2เพลงต่อเนื่องนะครับเมื่อวันเสาร์ก็รายงานสดๆไปแล้วนะครับเอาฟังเพลงใหม่จากโบซูเปอร์วาเลนไทน์ก่อนนะครับถ้าชอบเพลงนี้ขอได้ตลอดทั้ง24ชั่วโมงนะครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงนี้ติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: ดยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
2: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
1: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวก

0: ร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
2: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
1: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
2: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวด้วยคนดี
3: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
4: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

มุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: สบู่ไม่ได้สูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไม่ได้
1: ไม่ได้ไม่คัน
2: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
3: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven

0: ยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
3: ขอบคุณช่วงเวลาเพื่อนเพลงหวานด้วยนะครับโดยหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บครับมีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับวันนี้เลือกเพลงวนาสวัสดิ์นะครับหรือวนาลีเนี่ยนะครับในเวอร์ชั่นพี่เบิร์ดธงชัยศิลปินแห่งชาตินะครับกับหนูนาหนึ่งธิดาครับ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: วันนี้ดูหนังสือพิมพ์รายวันนะครับยังมีภาพของทั้งสองพระองค์รนเกล้าทั้งสองพระองค์เสด็จนะครับพร้อมกับพระบรมวงศานุวงศ์ในงานทรงบำเพ็ญพระราชกุศลนะครับแด่พระองค์พาด้วยนะครับสวดอภิธรรมศพนะครับแล้วก็เรื่องของฝ่ายหญิง องค์หญิงสิริวรรณวลีนะครับทรงคิดถึงพระองค์พานะครับรัฐบาลก็จัดโครงการบวชหมู่นะครับ100รูปด้วยนะครับลองไปตามอ่านดูนะครับแล้วก็เรื่องของการจับตาวันที่15มิถุนายนนะครับนะฮะกกต.บอกว่าจะแถลงความคืบหน้าปมร้อนนะครับในการหัวสวนะครับในขณะที่พรรคประชาชนนะครับจี้ให้เสนอศาลชี้ขาดนะครับเรื่องของโดนัลด์ทรัมป์นะครับเบรกการยึดคลังยูเรเนียมนะครับผวากำลังพลนะครับในการถูกโจมตีหนักนะครับในขณะที่อิหร่านเนี่ยเร่งปิดอุโมงค์ใต้ดินนะครับระวังระเบิดสกัดอเมริกานะครับบุกครองนะครับแล้วก็เรื่องของ UNODC นะครับยกย่องเป็นเจ้าหญิงนักกฎหมายนะครับให้กับพระองค์พาด้วยนะครับนะฮะซึ่งท่านทรงอุทิศเพื่อหลักนิติธรรมนะครับศิลปินประชาชนถวายความอาลัยนะครับอันนี้ในเดลินิวเช้าวันนี้นะครับมติชนก็เช่นเดียวกันนะครับเรื่องของการถวายสักการะน้อมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณทั่วประเทศจัดพิธีทำบุญนะครับขสมรกบริการรับส่งประชาชนด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของอเมริกาด้วยนะครับจะเซ็นข้อตกลงลุ้นในการเปิดช่องแคบฮอร์มุสนะครับเรื่องของการเมืองนะครับบอกว่ายังไม่ทิ้งจุดยืนนะครับถ้าเสียงพอเนาะนะครับนะฮะหลายพักเลยลองไปอ่านดูนะครับแล้วก็เรื่องของเรื่องของประเด็นที่เอกชนจี้ให้รัฐบาลเตรียมรับมือครึ่งปีหลังนะฮะสินค้าจะราคาพุ่งนะครับในภาคธุรกิจก็เป็นห่วงกันนะครับนะฮะในมติชนรายวันนะครับในขณะที่หนังสือพิมพ์ข่าวสดนะครับประเด็นคล้ายๆกันกับ2ฉบับนะครับแล้วก็มีเรื่องของการเมืองนะครับที่มีพรรคหลายพักเลยนะครับบอกว่าจะลุยต่อแก้รัฐธรรมนูญด้วยนะครับเรื่องของบอลโลกก็มีนะครับหลายฉบับนะครับนะฮะเราไปตามดูนะสำหรับคอบอลทั้งหลายนะครับแล้วก็ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับนะฮะเจ้าฝ่ายหญิงนะครับนะฮะทรงโพสต์อะไรนะครับนะฮะเจ้าฝ่ายหญิงสิริวรรณวลีนะครับถึงพระองค์พาด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของมีประเด็นตชด.นะครับที่มีการบาดเจ็บ1นะครับแล้วก็เสียชีวิต2นะครับโดนวินรุมก่อนนะครับนะฮะพ่อรถไปเที่ยมนะฮะไปเยี่ยมเราก็ร่ำไห้นะครับขอให้ดูกล้องวงจรปิดด้วยนะครับนะฮะเรื่องราวที่มีการปากเสียงเรื่องราคาค่าโดยสารกับบินจักรยานรับจ้างในย่านห้วยขวางนะครับที่เป็นประเด็น2วันติดแล้วนะครับแล้วก็เรื่องของบอลโลกนะครับเต็ง1จะเป็นใครลุ้นชมกันได้นะฮะบางคนก็เชียร์ทางฝั่งยุโรปบางทงก็ฟังทางประเทศอื่นๆนะฮะเราก็แล้วแต่ชนชอบนะครับไปดูในไทยรัฐได้นะครับหลายฉบับก็น่าสนใจกรุงเทพธุรกิจวันนี้มีประเด็นเรื่องของคนตกงานที่จะสูญรายได้สุดกำลังซื้อนะครับกระทบเศรษฐกิจแล้วก็ AI จะมาแทนคนจุดเสี่ยงเศรษฐกิจด้วยนะครับแล้วก็มีประเด็นหุ่นยนต์มนุษย์นะครับในการคลื่นเป็นคลื่นเศรษฐกิจลูกใหม่นะครับมูลค่าแตะ2,000,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2567นะครับนะฮะเรื่องของคนรุ่นใหม่ต่อต้าน AI มองเป็นคู่แข่งในการแย่งงานอ่ะลองไปตามอ่านดูนะครับในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจเช้าวันนี้หลายฉบับน่าสนใจเยอะเลยนะครับเดี๋ยวเราฟังข่าวต้นชั่วโมงจากทีมงานสำนักข่าวไทยฟังข่าวสารกันนะครับชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อนะครับกับเรา2คนนะครับชั่วโมงสุดท้ายนะครับ

0: ขณะนี้เวลา9นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา9นาฬิกา

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรัฐมนตรีเตรียมบินคาซานใช้เวทีอาเซียนรัสเซียขยายโอกาสการค้าการลงทุนเดินหน้าการทูตนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษระหว่างวันที่17-18มิถุนายนนี้ณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียโดยมุ่งใช้เวทีดังกล่าวขยายโอกาสทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและความร่วมมือด้านพลังงานเพื่อสร้างประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมให้กับประเทศไทยและประชาชนซึ่งนายกรัฐมนตรีจะออกเดินทางจากประเทศไทยในช่วงบ่ายของวันอังคารที่16มิถุนายนหลังเสร็จสิ้นการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยในการเดินทางครั้งนี้จะเข้าร่วมการประชุมระดับผู้นำการหารือกับภาคเอกชนอาเซียนรัสเซียและพบปะผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนรวมถึงนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียตลอดจนผู้แทนภาคธุรกิจชั้นนำเพื่อผลักดันความร่วมมือที่สามารถต่อยอดเป็นการค้าการลงทุนและความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนาคตนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เวทีระหว่างประเทศครั้งนี้สร้างผลลัพธ์ที่จับต้องได้ไม่ใช่เพียงการเข้าร่วมประชุมแต่ต้องสามารถเปิดตลาดใหม่สร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยดึงดูดการลงทุนและเสริมศักยภาพการแข่งขันของประเทศในระยะยาวนางสาวรัชดากล่าวว่าในช่วงที่เศรษฐกิจโลกและภูมิรัฐศาสตร์มีความผันผวนไทยจำเป็นต้องกระจายความร่วมมือกับประเทศคู่ค้าและพันธมิตรทางเศรษฐกิจให้กว้างขึ้นเพื่อสร้างความมั่นคงและลดความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกโดยรัสเซียเป็นประเทศที่มีบทบาทสำคัญในห่วงโซ่อุปทานโลกทั้งด้านพลังงานปุ๋ยและวัตถุดิบที่จำเป็นต่อภาคการผลิตขณะที่ไทยมีศักยภาพด้านสินค้าเกษตรอาหารและอุตสาหกรรมแปรรูปซึ่งสามารถต่อยอดความร่วมมือและขยายมูลค่าการค้าระหว่างกันได้อีกมากสุชาติลอยอุทยานสิรินาถเตรียมฟื้นฟูภูมิทัศน์จัดระเบียบชายหาดนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนานรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่านายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามการบริหารจัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถจังหวัดภูเก็ตพร้อมติดตามความคืบหน้าคดีบุกรุกที่ดินของรัฐและแนวทางพัฒนาพื้นที่เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยย้ำว่าพื้นที่อุทยานแห่งชาติเป็นทรัพยากรของชาติที่ต้องได้รับการคุ้มครองอย่างเข้มงวดและจะไม่ปล่อยให้ผู้กระทำผิดใช้ช่องว่างทางกฎหมายหลีกเลี่ยงความรับผิดปัจจุบันในพื้นที่มีคดีบุกรุกและกระทำผิดเกี่ยวกับที่ดินของรัฐอยู่ประมาณ20คดีขณะเดียวกันยังมีคดีที่ศาลมีคำพิพากษาสิ้นสุดแล้วแต่ยังอยู่ระหว่างกระบวนการเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ที่ออกโดยมิชอบซึ่งกรมที่ดินได้เร่งรัดการเพิกถอนเอกสารสิทธิ์เหล่านี้เพื่อให้สามารถนำพื้นที่กลับมาบริหารจัดการเพื่อประโยชน์สาธารณะและประชาชนได้อย่างถูกต้องรัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูภูมิทัศน์และการจัดระเบียบพื้นที่ชายหาดในเขตอุทยานแห่งชาติสิรินาถโดยเตรียมปรับปรุงสภาพแวดล้อมหรือถอนสิ่งรกร้างกำจัดวัชพืชจัดระเบียบเรือที่จอดทิ้งไว้ในพื้นที่พร้อมทั้งจัดระเบียบร้านค้าและกิจกรรมบริเวณชายหาดให้เกิดความสะอาดเป็นระเบียบนอกจากนี้รัฐบาลยังมีแนวคิดพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งและพื้นที่สาธารณะในเขตสิรินาถเพื่อจัดทำพื้นที่ออกกำลังกายพื้นที่พักผ่อนและปรับปรุงภูมิทัศน์ริมทะเลให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและนักท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมสนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

อบดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02 114 3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาท

0: 2เพลงต่อเนื่องในช่วงเวลามหานครออนไลน์ฮิตนะครับนะฮะโลกของพึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับพี่พรศักดิ์สองแสงครับเมียไม่มีไม่เจอ
1: มหานครออนไลน์ฮิต
0: ยังมีเวลาเพิ่มเติมเพลงฮิตกันในชั่วโมงสุดท้ายนะครับกดมาหาเจ้าหน้าที่เลย02-248-1366ครับหรือจะ SMS เข้ามาได้468-9400ครับ line@gltmfm95 นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.ltmfm95.mcot.net หรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับแล้วเรื่องสำคัญจริงๆนะครับสำหรับชาวลูกทุ่งมหานครที่อยู่ในช่วงเวลาที่ต้องดูแลตัวเองแล้วก็ต้องมีมรดกให้ลูกให้หลานนะครับให้ดูแลตัวเองด้วยไทยประกันชีวิตกันดีกว่านะครับทำประกันกับไทยประกันชีวิตดีที่สุดเลยนะครับกับประกันสูงวัย
2: ไร้กังวล
0: นะครับแผนประกันดีๆที่นำมาฝากกันทุกวัน
2: ค่ะแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุนะคะเบี้ยเขาเนี่ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทและที่สำคัญค่ะเบี้ยเราจ่ายครั้งแรกวันแรกเท่าไหร่เราจ่ายค่าเบี้ยเท่าเดิมไปตลอดเลยนะคะแล้วก็เป็นโอกาสในการวางแผนการเงินให้กับตัวเราเองหรือว่าวางแผนการสร้างมรดกให้กับลูกหลานหรือคนที่เรารักได้ตั้งแต่วันนี้ค่ะกรณีที่หากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกค่ะรับเงินสูงสุดเลย1,200,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่มอีก 10% เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุดค่ะ 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่มอีก 10% เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นๆนะคะตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุดค่ะ 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญาค่ะรับเงินสูงสุด 450,000 บาทนะคะโทรเลยที่เบอร์022014364ค่ะ022014364นะคะวิธีการสมัครก็ง่ายนิดเดียวค่ะเพียงแค่คุณผู้ฟังนะคะหรือว่าคนที่เราจะสมัครให้เนี่ยเขามีอายุ 50-75 ปีแม้อายุมากแล้วก็สมัครได้นะคะและที่สำคัญไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพค่ะโทรเลยที่เบอร์

0: นี้ค่ะ02-201-4364 02-201-4364 นะคะแต่อุ้มย้ำเงื่อนไขและผลประโยชน์ให้ฟังกันอีกรอบหนึ่งค่ะเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะ2ปีแรกค่ะรับเงินสูงสุด1,200,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่มอีก 10% ค่ะเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นๆค่ะตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญานะคะเราไม่เป็นอะไรเลยสุขภาพร่างกายแข็งแรงเราก็มีเงินเก็บเงินก้อนค่ะรับเงินสูงสุดอยู่ที่ 450,000 บาทเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะคะและเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาสมัครได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพค่ะยิ่งอายุมากขึ้นยิ่งคุณพ่อคุณแม่เรานะหรือตัวเราเองอายุมากขึ้นยิ่งไม่ควรประมาทในการใช้ชีวิตนะคะสามารถที่จะเริ่มต้นวางแผนสร้างมรดกไว้ให้กับคนที่เรารักได้ตั้งแต่วันนี้ค่ะสอบถามเจ้าหน้าที่หรือว่าโทรสมัครได้ด้วยตัวเองได้เลยที่เบอร์นี้ค่ะ02-201-4364 02-201-4364นะคะและสำหรับทุกๆการสมัครกรมธรรม์ค่ะคือโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยด้วยเพราะว่าไทยประกันชีวิตเขาร่วมบริจาคสมทบเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามมินที่โรงพยาบาลสิริราชนะคะใน1กรมธรรม์เนี่ยจะเท่ากับ100บาทค่ะตั้งแต่วันนี้ยาวไปจนถึง30กันยายนหรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุดคือ1ล้านบาทนะคะและเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดและควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของคุณผู้ฟังเองด้วยนะคะ
1: วันนี้นะฮะมีเพลง History 2เพลงต่อเนื่องนะครับขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา2เพลงต่อเนื่องนะครับ
2: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ถาคณิตครับเทพบุตรใจหมาตายอรทัยขอใจกันหนาวครับ

0: นุนโดย
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาม
2: หานครแฟมิลี่
0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
5: ขอบคุณผู้สนับสนุนกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ด้วยนะครับโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยนะครับไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนและแผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะครับสอบถามโทรหาเจ้าหน้าที่เลย022014364ครับ022014364นะครับติดตามกิจกรรมครั้งต่อไปของคืนลูกทุ่งมหานครได้ทุกช่วงในจัดรายการเลยนะครับ
2: มหานคร Family
0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
5: เสาร์ที่ผ่านมานะครับผมกับอาจารย์ไมตรีเนื่มแสงแล้วก็ลุงเข้มซันต้าโอ้โหและชาวลูกทุ่งมหานครที่รับฟังผ่านคือใครลูกทุ่งมหานครพลัสนะครับได้รับฟังเพลงช้างเผือกที่ส่งผลงานเข้ามาร่วมในโครงการในระดับ4ดาวครึ่งระดับ5ดาวทั้งนั้นเลยนะครับวันนี้ผมหยิบยกเอา1เพลงนะครับที่เมื่อวันเสาร์นะครับได้ฟังกันแล้วรอบหนึ่งนะครับวันนี้อยากจะให้คุณผู้ฟังส่งกำลังใจให้กับพวกเขาด้วยนะครับศิลปินท่านนี้นะครับปูเลนารากามิวสิกนะครับเพลงชื่อใจยักษานะครับถ้าใครมีผลงานอยากจะให้ลูกทุ่งมหานครเผยแพร่นะครับบอกประวัติความเป็นมารายละเอียดให้เครดิตเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับด้วยก็ดีนะครับส่งมาตามที่อยู่เลยครับที่ลูกทุ่งมหานคร 63/1 ถนนพระราม 9แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพ10310นะครับหรือสะดวกมาส่งด้วยตัวเองที่ชั้นล่างของอาคารปฏิบัติการวิทยุโทรทัศน์บมจ.สมท.ที่ถนนพระราม 9เรายินดีที่จะเผยแพร่ให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับลองฟังเพลงนี้กันอีกสักรอบนึงนะครับใจยักษาปูเลนารากามิวสิกนะครับ

ุกวันจันทร์นะครับเราจะมีเพลงฮิตในมหานครชาร์ตอันดับเพลงฮิตในดวงใจจากคนไทยทั้งประเทศให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันอีกรอบหนึ่งนะครับฮิตที่8นะครับเสียงร้องของบอสศิรพงษ์ครับตี

0: บอสก็เป็นนักจัดรายการด้วยเป็นศิลปินด้วยนะครับเป็น95ลูกทุ่งมหานครนะครับล่าสุดไต่เข้ามาอยู่ในฮิตที่8ในสัปดาห์ล่าสุดนะครับเพลงนี้นะครับหลายคนชอบนะครับตี3นะครับบอสธีรพงศ์นะครับ
1: ฮิตที่7
0: ฮิตที่7นะครับเคยอยู่ในฮิตที่1หลายสัปดาห์ปัจจุบันยังคงเส้นคงวาอยู่ในมหานครชาร์ตด้วยนะครับหลายท่านยังชอบกันอยู่นะครับก้องห้วยไร่ครับดอกกระเจียวบาน

อีกหนึ่งเพลงที่อยู่ใน20อันดับความนิยมอันดับเพลงฮิตในดวงใจจากคนไทยทั้งประเทศนะครับที่หลายท่านก็ยังคงขอกันมาตลอดนะครับฮิตที่13ในสัปดาห์ล่าสุดนะครับแก้บนครับการตองทุ่งเงิน

0: ยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: ดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมชระดับโลกในแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมชช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านบาทรีบช็อปเลยวันนี้ถึง24มิถุนายนนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาหรือโทร1746ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: บ้านคือความรักบ้านคือความสุขบ้านคือความอบอุ่นเพราะบ้านคือทุกอย่างการเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขสร้างอนาคตก้าวสู่ยุคใหม่ Thailand 4.0 โปร่งใสทันสมัยใส่ใจประชาชนสร้างสมาร์ทซิตี้ให้ความสำคัญกับการอยู่อาศัยร่วมกันของผู้คนทุกเพศทุกวัยเน้นการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนแบบ One Stop Serviceการเคหะแห่งชาติพัฒนาคุณภาพการอยู่อาศัยพัฒนาสังคมไทยยั่งยืน
7: เลือกทางที่ใช่ดีไซน์ชีวิตที่ชอบรามคำแหงรับสมัครปริญญาตรีทั่วประเทศน้องม.ปลายเรียนล่วงหน้าด้วยพรีดีกรีจบเร็วก้าวเร็วกว่าใครสมัครง่ายๆผ่านออนไลน์วันนี้ถึง19มิถุนายนหรือสมัครด้วยตนเองรอบ1 14-17 พฤษภาคมและรอบ2 24-28 มิถุนายนสมัครเลย www.ru.ac.th
8: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: วันนี้ได้ยินเสียงรัดคอแล้วนะคะ
1: จนได้
0: จนได้นะ
1: เพราะเป็นคนบิ้วว่าให้ร้องเพลงนี้สิ
0: เออ
1: แต่จริงต้นฉบับเนี่ย
0: พี่บ่าววี
1: บ่าววีนะครับเป็นเพลงดังขอนไม้กับเรือใช่ปะบิวกะลีก็เป็นเพลงแก้ก็อาจจะไม่ใช่เพลงที่ผู้ชายถนัดนักก็เลยบอกว่าอ่ะอุ้มร้องเพลงนี้สิ
0: ขนาดไม่ถนัดนะเออจะถ้าขนาดจะขนาดไหนเนี่ย
1: คือเนื้อร้องมันก็เหมือนกับบ่าววีแต่บ่าววีเขาจะร้องสักๆหน่อยนะครับ
0: แบบว่าเข้มแข็งหน่อยเข้มแข็งหน่อย
1: สักๆหน่อยอันนี้ก็จะนุ่มๆแบบเขาจะแปลเนื้อกันเล็กน้อยนะครับนี่คือเพลงสองเราในเวอร์ชันบิวกะลีนี้นะครับ
0: นี่มีส่งดาว
1: อ๋อหรอใครอ่ะเป็นตัวอย่างที่ดี
0: พ
1: ี่
0: ต้องแบริ
1: ่
0: งนะคะขอบคุณค่ะบอกว่า
1: เป็นตัวอย่างที่ดีมาก
0: เนี่ยสักพักมีเสียงรัดคอไม่ธรรมดาเลยนะเนี่ยเขาเลยส่งดาวให้เลย50ดวง
1: เอามากกว่านี้ได้ไหมอ่ะ
0: พร้อมเพย์ไปเลย
1: เอาพร้อมเพย์ไหนใครพร้อมเพย์
0: หนูนี่แหละบอกล้อเล่นนะคะล้อเล่นล้อเล่น
1: อ่ะเราปิดท้ายกันด้วยคติธรรมนามชีวิตประจำวันจันทร์นะครับหลายคนเนี่ยเฝ้ารอนะครับเรื่องราวของการที่จะมีคติธรรมนำชีวิตนะครับในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับในชั่วโมงสุดท้ายด้วยนะครับก่อนส่งต่อให้กับพิตราสิรินทรานิยากรดูแลคุณฟังต่อนะครับ
0: ค่ะเป็นคำสอนจากท่านพุทธทาสภิกขุนะคะท่านสอนว่าความสะอาดในจิตใจของตัวเราเองจะเป็นเครื่องรางที่คุ้มกันตัวเราได้ค่ะ
1: วันนี้ SMS ที่ถูกมาเลือกมามากที่สุดท้าย

1468-9400คือเพลงนี้เลยนะครับเป็นมหานครซุปเปอร์ฮิตปิดท้ายพรุ่งนี้เราดูแลกันใหม่นะครับ 7:00 น. ถึง 10:00 น.นะครับอบอวลครับเร็กรัชเมศนะครับมีความสุขมากๆสวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา10นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

ในนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มรัฐมนตรีคมนาคมและปลัดสำนักนายกร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์100รูปถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระอารยองศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกมีพระบัญชาโปรดให้สมเด็จพระมหาวีระวงศ์เลขานุการสมเด็จพระสังฆราชปฏิบัติศาสนกิจแทนพระองค์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในกิจกรรมบิณฑบาตของพระสงฆ์ในโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่13มิถุนายนถึงวันที่29มิถุนายน2569ณวันราชบพิ

0: สถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครและร่วมใส่บาตรพระสงฆ์จำนวน100รูปในโครงการนี้ด้วยโดยมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์และนายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนายชยธรรมพรมสอนปลัดกระทรวงคมนาคมคณะผู้บริหารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงการคลังข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนร่วมตักบาตรพระสงฆ์จำนวน100รูปโดยพระสงฆ์ในโครงการจะศึกษาพระธรรมวินัยและปฏิบัติธรรมณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและสถาบันกรรมฐานศึกษาสมเด็จพระสังฆราชในพระสังฆราชูปถัมภ์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีปรับราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มขึ้นอีก2บาทเครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรแจ้งปรับราคาแนะนำสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มเพิ่มขึ้นอีก2บาทต่อกิโลกรัมมีผลวันที่14มิถุนายน2569จากฐานราคาเดิมส่งผลให้ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มขยับขึ้นมาอยู่ที่ช่วง 66-70 บาทต่อกิโลกรัมตามแต่ละภูมิภาคการปรับราคาครั้งนี้นับเป็นการปรับขึ้นต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่3หลังจากก่อนหน้านี้มีการปรับราคาเพิ่มขึ้นแล้ว2ครั้งส่งผลให้ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มปรับเพิ่มขึ้นรวม10บาทต่อกิโลกรัมเพื่อให้ขยับเข้าใกล้ต้นทุนการผลิตที่ยังอยู่ในระดับสูงสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติระบุว่าราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มในทุกภูมิภาคปรับตัวดีขึ้นและขยับเข้าใกล้ต้นทุนการผลิตมากขึ้นจากความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้นประกอบกับการบริหารจัดการปริมาณผลผลิตอย่างต่อเนื่องหลังผู้เลี้ยงสุกรเผชิญภาวะขาดทุนมาเป็นเวลานานสำหรับต้นทุนการผลิตสุกรในปัจจุบันสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรประเมินว่าอยู่ที่ประมาณ 72-73 บาทต่อกิโลกรัมเพิ่มขึ้นจากราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ยังอยู่ในระดับสูงสหรัฐอิหร่านบรรลุข้อตกลงยุติสงครามสหรัฐกับอิหร่านได้บรรลุข้อตกลงเพื่อยุติสงครามกันแล้วโดยทั้งสองฝ่ายได้ยืนยันออกมาพร้อมกับที่ปากีสถานคนกลางได้ประกาศว่าจะมีการลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU กันในวันศุกร์นี้ที่สวิตเซอร์แลนด์นายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐได้โพสต์ข้อความว่าปล่อยให้น้ำมันไหลหมายถึงการเปิดช่องแคบฮอร์มุสให้ขนส่งน้ำมันผ่านได้ด้านอิหร่านนายกาเซมการิบาบาดีรัฐมนตรีช่วยต่างประเทศและสื่อของรัฐบาลยืนยันเรื่องนี้ส่วนเนื้อหาของข้อตกลงนั้นยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดอย่างเป็นทางการนายทรัมป์เพิ่งให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์ว่าข้อตกลงที่ออกมาจะทำให้ช่องแคบฮอร์มุสสามารถเดินเรือได้อย่างเสรีปราศจากค่าผ่านทางและอิหร่านจะไม่มีอาวุธนิวเคลียร์ส่วนฝ่ายอิหร่านมีเพียงสื่อบางแห่งที่เปิดเผยรายละเอียดว่าเนื้อหา14ข้อนอกจากหยุดยิงทุกแนวรบแล้วสหรัฐจะยุติการปิดกั้นฮอร์มุสยกเลิกมาตรการลงโทษคืนทรัพย์สินอิหร่านที่อายัดไปไม่แทรกแซงกิจการภายในอิหร่านหรือแม้กระทั่งเรื่องจ่ายเงินฟื้นฟูอิหร่าน 300,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งหากเป็นจริงจะถือว่าอิหร่านได้ประโยชน์อย่างมากแต่ต้องรอการยืนยันซะก่อนอย่างไรก็ตามนานาชาติต่างแสดงความยินดีกับการบรรลุข้อตกลงและราคาน้ำมันดิบเลนลดฮวบลงไปเกือบ 4%
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติด

ง่ายๆ Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell

สวัสดีค่ะผู้ฟังค่ะสินธัญญากรมาแล้วค่ะพบกันตรงนี้เช่นเคยค่ะ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะคะเรายังเป็นช่วงที่ถวายความอาลัยนะคะสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะว่าหลายคนก็คงจะแรงทาเองก็รู้สึกใจหายรู้อยู่แล้วค่ะว่าทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดแก่เจ็บตายหนีไม่พ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ว่าตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่เราไม่อยากให้เกิดอ้าวก็พวกเราก็ต้องทำหน้าที่กันต่อค่ะมีชีวิตที่ต้องเดินต่อเราก็ต้องมีพลังสู้กันไปนะคะให้กำลังใจกันไปวันนี้ทาง Facebook เป็นยังไงกันบ้างคะแนะนำเพลงกันได้นะคะแล้วเบอร์โทรศัพท์ที่022481366นะคะสวัสดีกันทาง Facebook กันด้วยนะคะอย่าลืมกดแชร์เป็นสาธารณะด้วยอันนี้ต้องขอความเมตตาเลยนะคะเราจะได้มีสมาชิกเข้ามามากๆนะคะใครที่ยังไม่ได้รายงานตัวก็เข้ามาด่วนนะคะวันนี้คุณวรวรรณสวัสดีค่ะนะคะวันคุณพี่หวานใจค่ะแชร์เรียบร้อยคุณนุ่นรับซ่อมผ้านะคะน้ำหวานค่ะแล้วก็ใครอีกรายงานตัวด่วนค่ะ S Bakery สดมาจากตามเมื่อกี้นะคะไปใส่ไส้ขนมปังพี่ปุ๊กกลับจากลำตะคองแล้วเรียบร้อยใช่ไหมคะคุณสวัสดีค่ะหลานพรจากนครศรีธรรมราชนี่แล้วก็มีใครอีกก็คงจะข้อความคงจะไหลไปแล้วนะ

0: ค่ะเพราะฉะนั้นเข้ามาใหม่ค่ะเข้ามาใหม่แล้วก็รบกวนกดแชร์ด้วยนะคะพี่สวรัญญาสวัสดีค่ะคุณกดชมนนะคะแล้วก็บุ๋มบิ๋มสวัสดีแต่ลูกแล้วก็ทุกคนค่ะวันนี้ยังฟังเหมือนเดิมพี่สวรัญญาบอกนะคะน่ารักสุดๆแชร์เรียบร้อยขอบคุณนะคะพี่จุ๋มสวัสดีค่ะคุณมรกตเชฟพงทำไมเสียงเศร้าจังก็เนาะก็ทุกคนก็อยู่ในช่วงเวลานี้ค่ะก็ยังเปิดเพลงให้ฟังได้แบบประมาณเพลงกลางๆนะคะสำหรับในช่วงวันนี้ซ้ำในดินสีในน้ำสวัสดีค่ะมาแล้วค่ะนะคะหนองซ้ามาแล้วได้ฟังเพลงที่แม่เปิดป่ะเนี่ยคุณหญิงศรีค่ะห้ามทวงแม่อีกนะก็ส่งกันไปบทเพลงฟังสบายๆนะคะก็จะเป็นลักษณะเพลงช้ากับเพลงจังหวะกลางๆมีนะคะแล้วก็ใครอีกคุณที่วานี่เห็นไหมครอบครัวของเราใหญ่เสมอเพราะว่าอะไรเพราะเรามีการแชร์ตรงนี้แหละที่ทำให้มีผู้คนเข้ามาชมกันนะคะไม่ใช่แค่ในประเทศไทยคือทั่วโลกเลยนี่คือวิธีของโซเชียลค่ะที่สิ่งที่เป็นประโยชน์เราก็เอามาใช้ให้เกิดประโยชน์สิ่งที่มันไม่เป็นประโยชน์มันก็ต้องคัดสรรเอานะคะว่าเราควรจะเสพอะไรแต่บทเพลงท้ายเชื่อว่าหลายคนคงจะฟังแล้วทำให้มีพลังขึ้นมีความสุขมากขึ้นนะคะเขาบอกว่าเป็นดนตรีบำบัดดังนั้นเราจะมาบำบัดกันด้วยบทเพลงกันหลายๆบทเพลงนะคะที่คุณผู้ฟังชื่นชอบนะคะนึกถึงเพลงอะไรก็แนะนำได้นะคะเดี๋ยวเราจะให้ฟังในช่วงสายชีวิตใจแบบขอปุ๊บจัดปั๊บในระหว่างนี้เตรียมตัวค่ะว่าจะแนะนำเพลงอะไรกันที่022481366นะคะรอสายอยู่ค่ะพูดถึงเรื่องเพลงกันก่อนนะคะในฮิตมาราธอนส่งไปถึงเรื่องของความรู้สึกดีความรู้สึกก็เรียกว่าอยากเป็นเจ้าของว่าอย่างนั้นนะคนเราเวลาที่ถูกตาต้องใจปุ๊บแน่นอนล่ะทุกคนก็อยากจะได้มาเป็นเจ้าของแต่บางคนก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องเป็นเจ้าของเพราะว่ามันเป็นความรักที่บริสุทธิ์ไงบางทีเขามีเจ้าของอยู่แล้วด้วยซ้ำดังนั้นเพื่อความถูกต้องความเหมาะสมเราก็ไม่ควรที่จะไปจัดการแย่งเขาถูกปะให้เขาเป็นไปตามธรรมชาติถ้าถึงวันนึงที่เป็นของเราเดี๋ยวก็มาเองอะทว่าทุกอย่างถูกกำหนดไว้หมดแล้วไม่มีเหตุบังเอิญไม่มีเรื่องที่จะเขาเรียกว่าที่เราจะไปห้ามในทุกๆเรื่องนะคะถามว่าทุกๆเรื่องเลยต่อให้ห้ามขนาดไหนก็แล้วแต่ถ้าว่าเขาจะเป็นคู่กันห้ามขนาดไหนถ้าเขาจะได้มันก็คงจะห้ามไม่ได้นะคะนี่คือเรื่องของบุญกุศลที่เราสั่งสมมาสร้างมารวมถึงการที่เราคล้องกันมาด้วยวันนี้เป็นไงนะคะคุณสุบินพี่ลุงหนวดเหรอขอเพลงเลยนะไข้รอหมอคือเพลงอะไรคะอ้าวก็แนะนำมาอีกทีนะคุณวันวิสาสวัสดีค่ะถ้าพูดถึงเพลงกันนิดนึงค่ะสำหรับฮิตมาราธอนเริ่มกันตั้งแต่เพลงของคุณก๊อตจักรพันธ์เธอคือดวงใจตามมาด้วยกุ้งสุทธิราชนะคะกับเพลงขอเป็นพระเอกในหัวใจเธอปิดฮิตมาราธอนด้วยเพลงอยากบอกรักเธอเอชยามิชัยค่ะก็มาถึงเพลงที่แถมต่อเนื่องนะคะคนข้างหลังนะคะคุณข้างหลังสินธนิยกรถ้าหากว่าคันหลังเก่าไงแต่นี่คือคนข้างหลังมาถึงเพลงหลงค่ะน้องเจี๊ยบเบญจพรนะคะแล้วก็เพลงรอเป็นคนถัดไปตะกะแตนชลดามหานครไลฟ์ต่อเนื่องเลยลองยังสิยังแหมเตรียมไว้ไงเตรียมไว้ว่าจะเปิดได้ฟังเพราะเป็นเพลงที่หลายๆคนชื่นชอบนะคะแล้วก็เตรียมรอสายด้วยรอสายที่022481366ค่ะด่วนๆเลยนะคะจะได้ฟังเพลงที่ถูกใจกันถ้าจะให้ฟังเพลงเป็นมหานครไลฟ์กับเสียงร้องของน้องโตเนอร์ค่ะมาในมหานครตลอดที่ติดตลาดที่แฟลตคอนจันทร์เมื่อ22 มีนาคม ปี 68กับลองฟังแล่นี้ขอบคุณผู้สนับสนุนช่วงมหานครไลฟ์ค่ะสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวขันและกลิ่นกายค่ะและต่อสายมานะคะ022481366ขอปุ๊บจัดปั๊บในช่วงสายชิวใจค่ะ
1: มหานครไลฟ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: หานครไลฟ์
1: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
2: สนับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
3: มาค่ะสายชิวจะแนะนำเพลงอะไรกันสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: ครับเป็นยังไงบ้าง
4: ก็ยังอยู่ดีเหมือนเดิม
3: แล้วเปิดร้านอย่างตอนนี้
4: อ๋อเปิดตอนเย็นฮะห้าโมงเย็นครับ
3: ห้าโมงเย็นถึงกี่โมงอะคะ
4: ถึงประมาณสามทุ่มครับ
3: แล้วออเดอร์เป็นยังไงบ้าง
4: ตอนนี้ก็ยังเรื่อยๆแต่วันนี้น่าจะดีเพราะว่าแอปมันใช้ได้วันนี้ครับผม
3: เอาเหรอมันหายไปไหนมาครูสาม
4: เขาสั่งได้วันนี้ฮะก็ให้ใช้วันนี
3: ้อืม
4: ก็ให้ร้านค้าทั่วไปใช้ก่อนแล้วก็แอปมาใช้วันที่15
3: อันนี้คือเกี่ยวกับอะไรอ่ะเกี่ยวกับทำไมถึง
4: ไลน์แมนพวกอะไรไงครับผม
3: เหรอคะเพิ่งจะใช้ได้วันนี้อ้าวก็ขอให้ยอดปังๆที่ครัว3จอนะคะอันนี
4: ้
3: เป็นแฟนที่ชื่อว่าเหนียวแน่นมากๆขอบคุณคุณนพดล นะคะก็ขอให้ทำอะไรก็เรื่องสำเร็จเงินทองไหลมาเทมาเนาะที่สำคัญสุขภาพนี่แหละสำคัญที่สุดเลย
4: วันนี้เหมือนถูกหวยเลยเนี่ยเพราะว่าได้ฟังทั้งอะไรคนคอยเกาหลังแล้วก็ได้ต้นเหนื่อยอีก
3: ต้นเหนื่อยจะไม่เหนื่อยกับมันทำไมเล่าชีวิตอ่ะแม้ต้นเหนื่อยเลยนะ
4: คุ้มเลยคุ้มเลยวันนี้คุ้มเลย
3: แล้วเนี่ยจะคุ้มมากกว่านี้อีกเพราะกำลังจะขอเพลงในช่วงสายชีวิตใจเพลงอะไรดีคะคุณนพดล
4: รักไม่ลืมฮะของคืน95รักไม่ลืม
3: โอ้โหสุดๆจริงๆมาก

0: ไหนบ้างคะ
1: FC ของพี่เป้าทุกคนแล้วก็อีกคนหนึ่งที่ยังไม่ลืมก็คือน้องน้ำหวานสดชื่นซึ่งสดชื่นตลอดทุกวันทุกคืน
0: โอ้โห นี่สุดๆจริงๆนี่แสดงว่าติดตามกันตลอด
1: ครับผม
0: ไม่เดี๋ยวถามนิดนึงแอปนี่คือแอปที่เราใช้แบ่งที่นั่นใช่ไหมไทยช่วยไทยอะไรใช่ไหม
1: ใช่ครับใช่ครับวันนี้ก็ใช้ได้วันนี้ครับ
0: ก็แสดงว่า
1: ช่วยใครอ่ะ
0: ใครช่วยใครตกลงใครช่วยใครก็นี่แหละเขาช่วยกันอยู่แล้วก็สามารถที่จะสั่งโดยจ่ายแค่
1: 40% 40% 60% นะรับจ่ายให้60แล้วจ่าย40
0: เพราะฉะนั้นครัว3จอสามารถรับออเดอร์ได้โดยที่ใช
1: ้
0: ตรงนี้ด้วย
1: ได้ครับ
0: ใช้แอปได้นะคะ
1: ก็ใช่ครับ
0: ที่เบอร์โทรศัพท์อะไรนะคะ
1: 0890093035
0: 0890093035
1: ครับผม
0: แจ่มเลยค่ะหรือเข้าไปที่ครัว3จอก็ได้เลยใช่ไหมคะ
1: ครับผมเข้ามาในเพจครัว3จอในแอปไลน์แมนครับผม
0: ครัว3จอนะพูดให้มันชัด
1: ๆครับผม
0: ใจหายแวบ
1: จอครับ
0: ใจหายแวบเอาได้ได้ได้ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฟังเพลงไปพร้อมๆกันนะคะแล้วก็รับออเดอร์ปังๆเลยค่ะ
1: ครับ
0: ขอบค
1: ุ
0: ณมากค่ะคุณนพดลสวัสดีค่ะ
1: ครับผมครับผมสวัสดีครับ
0: มาในสายชีวิตใจแนะนำที่เพลงรักไม่ลืมพี่เป้าสายันสัญญาค่ะขอบคุณผู้สนับสนุนนะคะยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจินะคะและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะฟังกันในช่วงนี้ค่ะ

สนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

0: โดยสิรินทรานิยากร
1: ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทิลซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิดฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิดฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

ื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: สบู่ไม่ได้สูตรซัมเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไม่ได้
1: ไม่ได้ไม่คัน
2: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รอบดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
5: สบู่บอมสินอาบน้ำด้วยสบู่บอมสินกลิ่นตัวหายกลิ่นกายหอมพดพื้นคันไม่มีใช้สบู่บอมสินของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: มีจำหน่ายแล้วที่7-Eleven

กระถางดอกไม้ให้คุณนะคะพี่ออสนะคะก็เป็นหนึ่งในวงคาราบาวนะคะร้องกับพี่แอดด้วยนะคะก็เป็นเพลงบอกขอเป็นร้องเพลงเดียวแล้วก็ไม่มีเลยนะคะสำหรับเพลงที่พี่ออสร้องผ่านไปในเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจค่ะคุณผู้ฟังคะฟังเรื่องราวตรงนี้นิดนึงอยากให้ฟังคิดพิจารณาแล้วก็ตัดสินใจนะคะการวางแผนมรดกทางการเงินหลายคนมองข้ามไปเพราะคิดว่าแต่ละวันก็เรียกว่าอะไรอ่ะมันเหนื่อยแล้วว่าโอ้โหแต่ละวันที่จะหาเช้ากินค่ำที่จะหาเงินมากินมาอยู่เนี่ยมันก็ยากอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าหากว่าใครที่สามารถจัดสรรได้มันก็เป็นสิ่งที่ดีสำหรับตัวเองและครอบครัวนะคะวันหนึ่งที่เราอยู่จนครบสัญญาอย่างตัวเองทำไว้เนี่ยก็กล่าวว่าถ้าตัวเองอยู่ถึง71ต้อง71เลยนะก็มันนั้นก็ยังมีเงินใช้เนี่ยมันคือการจัดสรรเอาไว้ว่าเออแก่แล้วถ้าหากว่าไม่มีงานมันก็มีเงินออมตรงเนี้ยได้จัดสรรเอาไว้เพื่อเราถ้าหากมันยังอยู่ถึงแต่ถ้าหากว่าอยู่ไม่ถึงมันก็มีเงินคืนกลับมาให้กับคนในครอบครัวของเรานะคะอันนี้คือสิ่งที่อยากให้ฟังดูกับแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุจากไทยประกันชีวิตนั่นนะคะเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทแล้วก็ส่งเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาเลยส่งเริ่มต้นเท่าไหร่ส่งเท่านั้นตลอดไปนะคะลองจัดสรรดูค่ะวันละ8 บาท 8 บาทที่เราออมเงินเอาไว้โดยมีคนกำกับทำให้เรามีวินัยมากขึ้นอันนั้นคือสิ่งที่จะเกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับตัวเราเองหากว่าเราจะจัดสรรอะไรขนาดไหนก็ลองสอบถามเจ้าหน้าที่ดูก่อนเจ้าหน้าที่นั้นรอให้ข้อมูลอยู่แล้วนะคะไม่ได้หมายความว่าโทรไปแล้วเขาจะให้บังคับให้คุณทำไม่จำเป็นโทรไปสอบถามเพื่อให้เกิดความเข้าใจและมั่นใจมากกว่าก่อนที่หมายเลข022014364แต่มาฟังเบื้องต้นค่ะว่าถ้าหากว่าเกิดปัญหาขึ้นเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นมีอะไรได้คืนมาบ้างนะคะกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด1,200,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าว

0: เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญาค่ะรับเงินสูงสุด 450,000 บาทโทรที่หมายเลขนี้ค่ะ022014364โทรไปปรึกษาแต่ถ้าหากว่าอยากทำเลยก็สามารถทำได้ง่ายๆนะคะสำหรับผู้ที่มีอายุ 50-75 ปีที่บอกว่าทำง่ายเพราะอะไรเพราะไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพค่ะคุณพ่อคุณแม่จะสมัครเองหรือให้ลูกหลานสมัครให้ก็ได้นะคะจดเบอร์โทรศัพท์ไว้ก่อนเลยดีกว่า022014364มาฟังกันชัดๆอีกครั้งนึงค่ะว่ามีผลประโยชน์อะไรที่ได้มาได้คืนมาหรือว่ามีเงื่อนไขอะไรบ้างนะคะเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วเนี่ยบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญารับเงินสูงสุด 450,000 บาทนะคะเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทและเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาสมัครได้ตั้งแต่อายุ 50-75 ปีสมัครง่ายเพราะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพค่ะฉะนั้นยิ่งอายุมากขึ้นก็ยิ่งไม่ควรประมาทกับชีวิตนะคะสร้างมรดกไว้ให้กับคนที่คุณรักตั้งแต่วันนี้สอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนเลยค่ะหรือว่าจะทำเลยก็ได้แล้วแต่ที่022014364แต่ถ้าหากว่าสมัครเนี่ยนะคะทุกๆการสมัครกรมธรรม์คือโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยไทยประกันชีวิตร่วมบริจาคสมทบเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามมินโรงพยาบาลศิริราชนะคะ1กรมธรรม์เท่ากับ100บาทตั้งแต่15พฤษภาคมถึง30กันยายนนี้ค่ะหรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทเงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทกำหนดนะคะควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของคุณผู้ฟังเองค่ะและนี่คือแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุจากไทยประกันชีวิตนะคะขอบคุณน้องนะลืมเห็นไหมล่ะสรทันนี่คืออะไรนะปาล์มโอลีฟเห็นไหมไม่ได้เข้ามานานจะคุณเรินเจริญนะคะขอร้องทำไมน้ำหวานจะร้องเพลงอะไรแอนนาลิสสวัสดีจ้าถ้าเจอแอนนาลิสต้องบอกอยากมีหัวใจสักร้อยดวงใจใช่ไหมชอบจริงๆเพลงนี้ขอบคุณคุณเรินเจริญบอกเป็นกำลังใจให้เช่นเดียวกันนะคะตอนนี้เราต้องให้กำลังใจกันและกันเยอะมากๆขึ้นต้องมีพลังค่ะต้องมีพลังเมื่อคืนนี้ก็ฝันอาจจะเป็นเพราะเครียดมากมั้งฝันว่าโกนหัวบวชชีค่ะเขาบอกเอ้ยหรือจะเป็นจริงก็ไม่รู้แต่ที่แน่ๆตอนนี้เป็นจริงอยู่ที่จะมอบเพลงให้คุณผู้ฟังในช่วงพาเรทเพลงฮิตฮิตสี่ภาคค่ะแนะนำที่022481366ค่ะแต่ตอนนี้พักฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะ
1: ขณะนี้เวลา11นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
5: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มประชาชนหลั่งไหลเข้าถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยวันที่2ของการเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดามีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนประชาชนอาทิโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบวชิราวุธวิทยาลัยธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนพรรคเพื่อไทยมูลนิธิชัยพัฒนากระทรวงศึกษาธิการโรงเรียนหนองพระพิทยาจังหวัดพิษณุโลกกองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่6กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่1สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเดินทางไปถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปที่ศาลาสหทัยสมาคมด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณทั้งนี้สำนักพระราชวังจะเปิดให้ลงนามแสดงความอาลัยไปจนถึงวันที่16มิถุนายนนี้เวลา 8:30 นถึง 16:00 นและได้จัดสถานที่ลงนามบริเวณเต็นท์ข้างตึกศาลาลูกขุนในโดยมีหน่วยงานต่างๆร่วมกันอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเพื่อความเรียบร้อยอย่างสมพระเกียรติจับตากกต.ประชุมคดีหัวสว.วันนี้เล่งออกเอกสารแจงความคืบหน้ากรณีนายภริศวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนแถลงเรื่องการตั้งข้อสังเกตต่อการปฏิบัติหน้าที่

0: ของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ในการตรวจสอบคดีหัวในการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ว่ากกต.ทั้ง7คนคือผู้ชี้ขาดว่าคดีการหัวสว.จะไปถึงศาลหรือไม่โดยเตือนว่าหากกกต.ไม่ส่งเรื่องถึงศาลอาจถูกตั้งข้อครหาปฏิบัติหน้าที่แบบปิดตาข้างเดียวและยังเรียกร้องให้กกต.ชี้แจงเรื่องอนุญาตให้นำโพยเข้าสถานที่เลือกสว.นั้นนายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งกล่าวว่าในวันนี้กกต.จะมีการประชุมเรื่องคดีหัวการเลือกสว.ต่อเนื่องซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าจะมีการออกเอกสารข่าวส่งให้สื่อมวลชนได้รับทราบความคืบหน้าของการพิจารณาคดีดังกล่าวอนุชาอภิสิทธิ์ลุยหาเสียงคลองเตยอโศกยันไม่หวั่นกระแสโพนายอนุชาบูรพชัยศรีผู้สมัครผู้รับเลือกตั้งผู้ว่าราชการผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพรรคประชาธิปัตย์หมายเลข5พร้อมด้วยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์พร้อมผู้บริหารพรรคลงพื้นที่หาเสียงอย่างเข้มข้นในเขตคลองเตยและเขตวัฒนาโดยเดินทางไปยังสวนเบญจกิติเพื่อพบปะประชาชนที่มาใช้บริการและออกกำลังกายพร้อมร่วมสำรวจพื้นที่ด็อกพาร์คสำหรับสัตว์เลี้ยงซึ่งถือเป็นจุดพักผ่อนสำคัญของคนเมืองโดยนายอนุชาได้เปิดวงสนทนากับกลุ่มผู้เลี้ยงสุนัขเพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการในการพัฒนาพื้นที่สาธารณะก่อนจะเดินทางต่อไปยังตลาดรวมทรัพย์อโศกเขตวัฒนาร่วมกับนายเมธวินมีสุวรรณผู้สมัครสก.เขตวัฒนาหมายเลข5เพื่อทักทายพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดนายอนุชากล่าวถึงการปรับกลยุทธ์ในช่วงโค้งสุดท้ายว่าตนต้องทำงานหนักขึ้นตื่นเช้าขึ้นและกลับดึกขึ้นเพื่อเดินหน้าชี้แจงนโยบายให้เข้าถึงประชาชนให้มากที่สุดส่วนประเด็นเรื่องผลสำรวจความนิยมหรือโพลที่ปรากฏว่าคะแนนของพรรคยังไม่เป็นอันดับหนึ่งนั้นนายอนุชายืนยันว่าไม่รู้สึกกังวลเนื่องจากมีประสบการณ์การลงพื้นที่ในเขตกรุงเทพมาโดยตลอดและก็ใจดีว่าการที่ผลสำรวจยังตามหลังยิ่งเป็นแรงผลักดันให้ต้องลงพื้นที่พบปะประชาชนให้มากขึ้นเพื่อกระจายนโยบายให้ทั่วถึง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทมบัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: คลื่นข่าว M-COT News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: ถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02 114 3990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
1: ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอรา

0: ค่ะขอแนะนำอะไรเอ่ยสวัสดีค่ะ
1: หัวใจยังจำถ้อยคำหนุ่มเมืองชุมพรฟังเพลงแน่จ้ะ
0: โอ้โหนักร้องเก่าแน่ๆใช่ไหมคะ
1: ได้บ้างนิดหน่อยจ้ะ
0: ได้บ้างนิดหน่อยเสียงพร้อมมากเลยถ้าคุยอยู่กับใครคะ
1: คุยอยู่กับพิมพ์ชุมประจวบจ้ะ
0: พี่พิมพ์อยู่ประจวบเราเคยคุยกันไหมพี่พิมพ์
1: เคยคุยครั้งหนึ่งนานแล้วจ้ะ
0: นานแล้วใช่ไหมแล้ววันนี้พี่พิมพ์ทำอะไรอยู่คะที่ประจวบ
1: ก็
0: อยู่อำเภอเมืองใช่ไหม
1: ว
0: ัน
1: นี้เอ๊ะ
0: เด
1: ี๋
0: ยวก
1: ่
0: อนบางสะพานหรืออำเภอเมืองท่านทำจำไม่ได้
1: อำเภอกุยบุรีจ้ะ
0: กุยบุรีอุ้ยตายแล้วทาผิดหมดเลยอ่ะเฮ้ยกุยบุรีเคยคุยพี่พิมพ์เคยคุยทาใช่ไหมถ้ากุยบุรีนี่นานมากแล้วนะไม่ได้คุยกันนานมากแล้ว
1: ตั้งแต่ปีที่แล้ว
0: ใช่เพราะว่าไม่ได้ยินเสียงมานานมากแล้วแล้วพี่พิมพ์ทำอะไรนะเมื่อกี้พี่พิมพ์บอกทำอะไรอยู่นะคะ
1: ทำความสะอาดบ้านจ้ะวันนี้
0: ทำความสะอาดบ้านทำความสะอาดบ้านแล้วได้ฟังเพลงถูกใจนี่นะน่าจะเพลินดีนะพี่นะ
1: ก็ทำไปด้วยร้องไปด้วยจ้ะ
0: นั่นน่ะสิร้องเพราะซะด้วยสิพี่พิมพ์พี่พิมพ์ฝนตกบ้างไหมเนี่ยช่วงนี
1: ้ก็ตกจ้ะแต่วันเมื่อวานกับวันนี้ไม่ตกจ้ะ
0: อืมนะก็มีความสุขในทุกๆวันฟังเสียงพี่พิมพ์แล้วรู้สึกสดชื่นเลยอ่ะ
1: ขอบคุณค่ะเหมือนกันจ้า
0: แล้วพี่พิมพ์มอบให้ใครบ้างเพลงนี
1: ้มอบให้ครอบครัว95ทุกคนนั่นแหละค่ะเป็นคนพิเศษทั้งนั้นเลย
0: น่ารักสุดๆเดี๋ยวเรามาขอ
1: เขาเรียกว่าน้องพิมพ์สาวพลังบวก
0: อ๋อเหรอนี่ไงคือคนเราขอให้เราคิดบวกไว้ก่อนเนาะมันพลังมันจะเกิดมาจากความคิดของเราเนี่ย
1: ไหลได้ใจก็เบาน
0: ี่แจ่มมากเลยพี่พิมพ์เออมันต้องเป็นแบบนี้นี่คนเราอ่ะมันต่อถามว่ามีทุกข์ไหมมันก็มีแหละแต่มันก็ต้องข่มมันให้ได้แล้วก็จัดการมันให้ได้นะพี่พิมพ์นะ
1: ใช่เราต้องแยกสถานการณ์ด้วยว่าตรงไหนคนเอาไว้ตรงไหนคนปล่อย
0: ถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นไหมแล้วก็จะมีชีวิตเป็นพลังบวกแบบพี่พิมพ
1: ์ใช่
0: เนอะอ๋อพี่พิมพ์เรามาขอบคุณผู้สนับสนุนแบบพลังบวกกันหน่อย
1: นำเลยค่ะคนสวย
0: อ่ะได้เลยอุ้ยแหมอย่างงี้พูดโอ้ยเต็มที่เลยค่ะพี่โอ้ยชอบอะ
1: สวยแล
0: ้
1: วแหละ
0: พูดตามทานนะคะพูดตามทาน
1: จ้า
0: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
1: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
0: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
1: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
0: สุกี้ชาบู
1: สุกี้ชาบู
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: และไอ
1: ้และไอ้ไอยาระ
0: อ่าฮ่าด้วยอ่าฮ่า
1: ไอ้ไอยาระอ่าฮ่าร
0: สชาติดี
1: รสชาติดี
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมี
1: ทุกบ้านต้องมี
0: อะไรไอยาระ
1: ไอยาระ
0: อ่
1: าบ้านพิมก็มี
0: นี่สุดยอด
1: พิมก็กินเหมือนกันจ
0: ้
1: า
0: ใช่ไหมถึงเสียงดีอย่างนี้ไม่ไอไม่เจ็บคอเลยนะพี่นะ
1: ใส่กิ๊กจ
0: ้
1: า
0: แจมแจมก็ขอให้พี่พิมสดใสแบบนี้นะคะไปตลอดเลย
1: แล้วกันจ้า
0: สุดเยอะ
1: ครอบครัวก็ห้าทุกคนนะคะ
0: ขอบคุณค่ะขอบค
1: ุ
0: ณค่ะแข็งแรงสวัสดีค่ะเนี่ยคนเราคิดบวกไงอยู่ที่ความคิดของเราทั้งสิ้นน่ะจะคิดยังไงให้มันแย่ก็ได้คิดยังไงให้มันดีก็ได้ตัวเราทั้งสิ้นเลยทุกอย่างมันเกิดจากตัวเราทั้งสิ้นนะคะเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามนี่ถ้ากำลังสอนตัวเองด้วยถ้าหากว่ารู้มันรู้สึกว่ามันแย่ทำไงดีต้องทบทวนเยอะๆนี่ถ้าทบทวนอยู่กับที่บ้านเต็มวันนึงเลยนะรู้สึกจนกระทั่งไปฝันแล้วก็เออชีวิตมันก็ต้องเดินต่อมั้ยเช้าตื่นขึ้นมายังมีความรู้สึกว่าเอ้ยฉันต้องมาทำงานอีกแล้วหรอแต่ถ้าไม่มีงานตรงนี้ถ้าก็คงจะจมปักอยู่ในห้องนอนแล้วก็จะคิดอะไรไปรู้เยอะแยะมากมายแล้วก็จะทำร้ายทำลายตัวเองซึ่งตรงนี้มันเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากๆแต่ถ้าหากว่าเรารู้เท่าทันเราลุกขึ้นมาเรามาทำอะไรที่เป็นหน้าที่ของเราให้เต็มที่ไอ้สิ่งที่มันไม่ใช่วางไว้ก่อนเขาบอกว่าไงปล่อยได้ใจก็เบาอันนี้คือเรื่องจริงนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้กำลังใจทุกคนถ้าเชื่อว่าทุกคนต้องเจอแน่ไม่มีความสุขจะเกิดขึ้นมาตลอดเวลาหรอกแต่ถ้ามีความทุกข์แล้วทำยังไงให้ทุกนั้นหายไปให้เร็วที่สุดนะคะแล้วก็มีพลังเยอะๆเหมือนที่พี่พิมพ์บอกว่าเป็นคนที่คิดเป็นพลพลังบวกนั่นแหละคือสิ่งที่เราจะต้องมีให้มากๆเพื่อจะได้เป็นพลังในการสู้ชีวิตต่อไปสำหรับเรื่องราวความคิดถึงค่ะมันแน่นอนละมันเป็นส่วนหนึ่งของความรักอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในแต่ละที่แต่ละทางคนที่เขาคิดถึงคนรักก็มีเยอะแยะมากมายใช่ฟังในช่วงนี้นะคะพาเรทเพลงฮิตสีผ้าขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอยาระอ่าฮ่ารสชาติดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยาระอ่าฮ่าไปฟังเพลงแรกกันเลยไปที่สาวนี้ก่อนเลยค่ะสาวท่ายางไม่รู้สาวท่ายางฟังอยู่หรือเปล่าเสียงร้องของพี่ละอองดาวโสธรบุญครับ

0: 65
1: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
2: ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: ก็ให้ฟังจ่อคิวฮิตกันต่อเนื่องไปเลยนะคะเสียงร้องของนิกสลปี้นะคะสังกัดพอดีม่วนสตูดิโอค่ะกำลังทำนองนิกสลปี้ที่เรียบเรียงโดยพอดีม่วนสตูดิโอเป็นเพลงที่ชื่อว่าถ้าเป็นที่รักไม่ได้นะคะก็ฝากเอาไว้ด้วยค่ะในช่วงจ่อคิวฮิตกับคุณผู้สนับสนุนนะคะแชมพูและทรีทเมนต์

0: ผมขออภัยค่ะแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆถ้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะก่อนหน้านั้นสำหรับ4เพลงที่ต่อเนื่องกันในพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคกันเริ่มกันตั้งแต่สาวท่ายางพี่ละอองดาวโสธรบุญนะคะตามมาด้วยรอที่ภูมิเรียงค่ะน้องรัชนกศรีโลพันธ์สาวบ้านแพนค่ะพี่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ซึ่งนำมาร้องใหม่ต้นฉบับแม่วงจันทร์ไพโรจน์นะคะสาวบางกรวยค่ะน้องออนอรดีนั่นคือช่วงพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันธะอร่อยคำไหนคำนั้นและไอเออระอาฮ่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอเออระอาฮ่า
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: อบ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: เป็น2เพลงในเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะเริ่มกันตั้งแต่เพลงกลางดาวน้องไรอันกาดบัณฑิตนะคะตอนนี้อยู่ในฮิตที่4ค่ะยังคงที่อยู่ส่วนเพลงที่จบไปเมื่อสักครู่ค่ะมาแรงมากหม้อหุงข้าวนะคะเพลงน่ารักน่ารักระหว่างโจอี้ภูวศิษฐ์แล้วก็พันบรการนะคะอยู่ในฮิตที่1แล้วค่ะขอบคุณผู้สนับสนุนในช่วงเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะสำหรับเรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องที่เราจัดสรรได้นะคะโทรศัพท์ไปจัดการได้เลยแล้วก็มันจะเป็นเรื่องราวดีๆที่เราสามารถจะจัดสรรให้กับตัวเองและครอบครัวได้กับการวางแผนมรดกตรงนี้ค่ะแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุจากไทยประกันชีวิตนะคะเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทแล้วก็ส่งเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาเลยตรงนี้อยากให้คุณผู้ฟังได้ฟังคิดพิจารณาแล้วค่อยตัดสินใจนะคะไม่ต้องรีบร้อนเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนบางคนเข้าใจว่ามันเป็นการแช่งตัวเองหรือเปล่าการทำประกันชีวิตเนี่ยเหมือนกับเอ้ยจะได้

เงินประกันอะไรอย่างเงี้ยถามว่าเกิดอะไรเร็วๆซะไม่ต้องอยู่ครบสัญญาประมาณนั้นไม่ใช่เลยค่ะเจ้าโหบอกได้เลยเขาก็ต้องการให้คุณส่งเบี้ยไปเรื่อยๆจนครบสัญญานั่นแหละเพราะฉะนั้นส่งให้นานเข้าไว้เขาต้องการค่ะไม่ต้องกลัวว่าเขาจะแช่งไม่เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญการทำตรงนี้เนี่ยมันเป็นหลักประกันให้กับครอบครัวได้คนเข้าใจว่าการเป็นหนี้เมื่อจบที่เราหรือเปล่าไม่ใช่ถ้าหากว่าเราไปหนี้ยังคงอยู่นะคะไม่ใช่แค่ทรัพย์สินส่งต่อลูกหลานนะหนี้สินก็ต้องส่งต่อเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราจัดสรรเอาไว้วันหนึ่งที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นก็จะมีเงินตอบกลับไปให้กับลูกหลานแน่นอนนะคะมีเท่าไหร่เดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะคะเรื่องราวตรงนี้อยากให้ฟังก่อนละกันนะคะสำหรับการจัดสรรตรงนี้ค่ะกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด1,200,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3ค่ะรับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญารับเงินสูงสุด 450,000 บาทนะคะโทรศัพท์ที่หมายเลขนี้ค่ะ02-201-4364โทรไปปรึกษาก่อนนะคะสอบถามข้อมูลซะต้องส่งยังไงส่งนานแค่ไหนหากว่าส่งไม่ไหวแล้วเงินที่ส่งไปอ่ะมันจะจะไงถามให้เรียบร้อยนะคุณผู้ฟังบอกเลยเพราะว่าเป็นกรณีตัวอย่างที่ทาเป็นเจอก็เลยอยากให้ทุกคนนั้นได้ทำความเข้าใจก่อนที่จะตัดสินใจนะคะกับเรื่องราวตรงนี้ย้ำเบอร์กันอีกครั้งนึงค่ะ02-201-4364แต่ถ้าหากว่าโทรไปแล้วอยากจะทำเลยก็สมัครได้ง่ายๆค่ะสำหรับผู้ที่มีอายุ 50-75 ปีที่สมัครง่ายเพราะอะไรเพราะไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพนะคะคุณพ่อคุณแม่จะสมัครเองหรือให้ลูกหลานสมัครให้ก็ได้ค่ะย้ำเบอร์กันอีกนิดนึงจะได้จดทัน02-201-4364นะคะเอามาฟังกันชัดๆสำหรับเงื่อนไขและก็ผลประโยชน์ที่จะได้รับนั้นมีอะไรบ้างนะคะเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด1,200,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญารับเงินสูงสุด 450,000 บาทค่ะเบี้ยเริ่มต้นคือละ8บาทและเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาสมัครได้ตั้งแต่อายุ 50-75 ปีสมัครง่ายเพราะไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพนะคะเอาล่ะเพราะฉะนั้นอายุยิ่งมากขึ้นก็ยิ่งไม่ควรประมาทกับชีวิตละค่ะสร้างมรดกไว้ให้กับคนที่คุณรักตั้งแต่วันนี้สอบถามข้อมูลกันก่อนเลยค่ะ02-201-4364นะคะและทุกๆการสมัครกรมธรรม์นะคะคือโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยค่ะไทยประกันชีวิตร่วมบริจาคสมทบเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามมินโรงพยาบาลสิริราชนะคะ1กรมธรรม์เท่ากับ100บาทตั้งแต่15พฤษภาคมถึง30กันยายนนี้ค่ะหรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทนะคะเงื่อนไขนั้นเป็นไปตามบริษัทกำหนดควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของคุณผู้ฟังเองค่ะและนี่คือแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุจากไทยประกันชีวิตนะคะน้องนับดาวเข้ามาแล้วมีการซ่อนตลอดเลยพยายามหาทางแก้ไขให้แล้วเนาะทำยังไงกันดีก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะคะคุณตู่คะโอ้เพลงนี้เปิดไม่ทันแล้วนะคะก็เป็นเพลงที่แนะนำมานะคะแล้วก็คุณทัศนีมาไม่ทันเหรอได้ฟังกันไหมคะแล้วก็มีใครอีกใครที่แนะนำเพลงมาใจเย็นๆนะคะเดี๋ยวเราค่อยว่ากันแต่ตอนนี้ไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะ

0: ยสิรินทรานิยากร
1: เจ็บจนชาก็ยังไม่ชาเท่าหม่าล่านมข้นฮอตๆใหม่ยำยำฮอตๆหม่าล่านมข้นอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
2: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
1: เทสเกาหลี

0: 코리안 김치 핫핫 마이 얌얌 핫핫 코리안 김치 어라이 잉샤 잉드엇
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net

0: ยสิรินทรานิยากร
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บนะคะมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปกับเพลงรักเอ๋ยเป็นเพื่อนเพลงหวานนะในเสียงร้องของพี่เบิร์ดธงชัยแม็กอินไตก่อนจะไปทานข้าวกันพักครึ่งชั่วโมงนี้ทานให้อิ่มให้อร่อยกันนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันบทเพลงนี้ค่ะที่จะให้ฟังเป็นเรื่องราวของความรักที่พอห่างกันไปแล้วเนาะแล้วสุดท้ายก็กลับมาเจอกันเออเขาเรียกว่าพรหมลิขิตถึงบอกว่าคนเราที่จากกันแล้วเขาเรียกว่าเจอกันเพื่อจากแต่จากแล้วก็อยากจะเจอกันอีกนั่นแหละนะคะจะเป็นกี่ภพกี่ชาติถ้าหากว่าเราคล้องกรรมกันถามว่าวันหนึ่งก็ต้องกลับมาเจอกันนะคะแต่อย่างที่เรามาเจอกันตรงนี้ไม่รู้ว่าเราเคยเจอกันมากี่ภพกี่ชาติแล้วถึงได้มาเจอกันอีกนะคะก็ขอให้เป็นสายสัมพันธ์ที่ดีเหมือนสายแนนหัวใจตรงนี้ทิ้งท้ายในชั่วโมงนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปพักฟังข่าวกันนะคะแล้วก็ทานอาหารกันด้วยนะคะทานให้อิ่มให้อร่อยค่ะเดี๋ยวกลับมาเจอกันอีกครึ่งชั่วโมงค่ะฟังเสียงของน้องก้องห้วยไร่ค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 12:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: หน่วยงานคณะบุคคลและประชาชนถวายสักการะและแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้เที่ยวปราสาทตาควายเนิน350วันสุดท้ายคึกคักนักท่องเที่ยวกว่า 3,200 คนแห่เที่ยวชมเรียนรู้ประวัติศาสตร์สัมผัสความงดงามของธรรมชาติและรำลึกวีรกรรมของเหล่าผู้กล้าฝากขังตชด.ปืนโหดยิงวินดับเพื่อนคนตายวอนสังคมเห็นใจยืนยันตชด.เปิดก่อนสหรัฐและอิหร่านบรรลุข้อตกลงสันติภาพเพื่อยุติสงครามแล้วโดยจะมีการลงนามอย่างเป็นทางการวันศุกร์นี้กดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี
5: ้สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้จันทร์ที่15มิถุนายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเคลือและผมณรงค์จันทร์ทองครับจะสรุปข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับวันนี้เป็นวันที่2ของการเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยมีหน่วยงานและประชาชนทยอยเดินทางไปอย่างต่อเนื่องครับที่จุดคัดกรองหน้าทางเข้าภายในท้องสนามหลวงมีประชาชนเดินทางเข้ามารอตั้งแต่ก่อนเวลา 8:30 นาทีเพื่อรอเดินทางเข้าไปภายในพระบรมมหาราชวังโดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกจัดลำดับแถวซึ่งจุดนี้มีอาหารและน้ำดื่มพระราชทานบริการประชาชนก่อนที่จะเดินเข้าไปพักคอยภายในอุโมงค์หน้าพระลานครับซึ่งพบว่ามีประชาชนจากจังหวัดต่างๆอาทิเชียงรายอุดรธานีเพชรบูรณ์ที่เดินทางมาด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณขณะที่

0: บรรยากาศภายในศาลาสาไทยสมาคมมีคณะหน่วยงานคณะบุคคลและประชาชนถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้นะครับที่ทรงอุทิศพระวรกายปฏิบัติพระราชกิริยกิจเพื่อแบ่งเบาพระราชภารกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาโดยตลอดโดยเฉพาะงานด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชนและการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสซึ่งถือเป็นงานสืบสานพระราชปณิธานในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขอย่างแท้จริงครับส่วนการเดินทางนะครับมีชัตเทิลบัสให้บริการฟรีมาที่สนามหลวงโดยแจ้งเวลาการเดินรถในวันที่14-16มิถุนายนมาขึ้นได้ที่ต้นทาง MRT สถานีท่าพระสถานีสนามชัยอนุสาวรีย์ฝั่งพญาไทสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์สถานีขนส่งสายใต้ใหม่และจุดประตูเทวาพิรมโดยรถคันสุดท้ายจะออกจากสนามหลวงในเวลา18:00 น.หรือจนกว่าจะส่งประชาชนหมดครับทางนี้สำนักพระราชวังจะเปิดให้ลงนามแสดงความอาลัยไปจนถึงวันที่16มิถุนายน2569เวลา8:30 น.ถึง16:00 น.และได้จัดสถานที่ลงนามบริเวณเต็นท์ข้างตึกศาลาลูกขุนในโดยมีหน่วยงานต่างๆร่วมกันอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนครับ
1: ค่ะและไปชมเรื่องราวที่ตราตรึงใจพระสงฆ์นิกรเกี่ยวกับพระองค์พานะคะมีตายายเก็บของเก่าค่ะนำเงินไปซื้อพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภามากราบบูชาเพื่อถวายอาลัยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นเรื่องราวสุดซาบซึ้งของตายายชาวโคราชนะคะที่แม้จะมีฐานะยากจนแต่ยังคงยึดมั่นในความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นำเงินเก็บนะคะที่หามาอย่างยากลำบากไปซื้อพระรูปของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานำมาติดเหนือหัวนอนไว้กราบไหว้และแสดงความอาลัยตายายที่อยู่บ้านพักหลังเล็กในซอยมากหมื่นวัยอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาเพิงพักเป็นสังกะสีเก่าๆมีรอยรั่วหลายจุดนะคะโครงสร้างก็ทำจากไม้กฐินมีสภาพทรุดโทรมฝนตกนี่แทบจะนอนไม่ได้เลยและก็ไม่มีไฟฟ้าใช้ด้วยเจ้าของบ้านคือคุณตาหมายอายุ73ปีมีโรคประจำตัวหูตึงอยู่กับคุณยายสะอาดอายุ63ปีเป็นอดีตเป็นแม่ค้าส้มตำทั้งสองคนประกอบอาชีพเก็บของเก่าขายมานานกว่า9ปีแล้วค่ะรายได้ทั้งสองรวมกันเฉลี่ยไม่ถึงเดือนละ 2,000 บาททั้งคู่นะคะปากกัดตีนถีบค่ะแต่ว่าแม้จะยากจนแค่ไหนแต่ก็เจียดเงินเก็บหอมรอมริบจำนวน120บาทไปหาซื้อพระรูปของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามาติดไว้เหนือหัวนอนในบ้านโดยหลังจากเข้าไปในตัวเมืองนครราชสีมาไปซื้อมาแล้วคุณยายก็ขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างซึ่งเป็นจักรยานยนต์คู่ใจคันเก่านำคุณตาหมายนะคะที่โอบกอดพระรูปอย่างทนุถนอมมาติดไว้ที่หัวนอนยายบอกว่าหลังทราบข่าวการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาก็รู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากติดตามข่าวสารมาโดยตลอดก็เลยตัดสินใจนำเงินเก็บนี่แหละค่ะไปซื้อพระฉายาลักษณ์นำมาประดิษฐานไว้ที่บ้านอีกเรื่องราวประทับใจอีกเรื่องนึงนะคะเป็นเรื่องราวประทับใจไม่รู้ลืมของร้านนวดในจังหวัดอุดรธานีผู้ที่เคยมีโอกาสถวายงานนวดพระพักนะคะแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาถึง50ครั้งในตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีซึ่งก็ยังคงเก็บรักษาภาพถ่ายพระรูปอุปกรณ์ที่เคยใช้ถวายงานอย่างสมบูรณ์ครบถ้วนราวกับเป็นพิพิธภัณฑ์ขนาดย่อมแห่งความทรงจำของผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งที่เคยได้รับพระกรุณาธิคุณนางสสิออนแดงเดชหรือพี่น้อยเจ้าของร้านเล่าว่าครั้งแรกที่ได้รับการติดต่อให้ถวายงานนวดพระพักนั้นรู้สึกตกใจตื่นเต้นแต่ก็ดีใจบอกไม่ถูกเพราะว่าไม่เคยคิดว่าร้านเล็กๆในต่างจังหวัดจะได้รับโอกาสอันเป็นมงคลสูงสุดนี้ก่อนวันรับเสด็จตนเตรียมตัวด้วยความการทำความสะอาดบ้านและร้านอย่างดีที่สุดแต่สิ่งที่กังวลก็คือเรื่องของการถวายความเคารพขั้นตอนก็ต้องขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารช่วยสอนท่าถอนสายบัวเนื่องจากไม่เคยปฏิบัติมาก่อนแต่เมื่อถึงเวลาจริงค่ะกลับได้รับพระเมตตาเกินกว่าคาดคิดเมื่อพระองค์ท่านทรงแนะนำและทรงปฏิบัติให้ดูด้วยพระองค์เองแล้วก็เป็นกันเองทำให้คลายความประหม่าแล้วก็รู้สึกซาบซึ้งในพระเมตตาเป็นอย่างยิ่งค่ะไปดูนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ

0: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไปแปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคม

0: ่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
1: รัฐบาลครับชู4แพลตฟอร์มออนไลน์ร่วมไทยช่วยไทยพลัสหนุนร้านอาหารรายย่อยเข้าร่วมนะครับขยายยอดขายพร้อมเปิดตัวนกกระซิบบริการ AI จากกรุงไทยช่วยวิเคราะห์ต้นทุนแล้วก็การทำบัญชีครับวันนี้ครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ของผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารหรือว่า Food Delivery Platform นะครับบริเวณโถงกลางตึกสันติไมตรีพร้อมกับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับก่อนเริ่มงานนะครับนายเอกนิติได้เดินทางมาถึงก่อนโดยเดินชมบูธกิจกรรมแล้วก็ทักทายผู้บริหารแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆรวมถึงน้องเกลอบิเกลรังสีสิงห์พิพัฒน์พรีเซนเตอร์ชื่อดังที่ร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ในวันนี้ด้วยนะครับนายเอกนิติบอกว่าโครงการไทยช่วยไทยมีหัวใจสำคัญคือต้องการช่วยลดค่าครองชีพให้กับประชาชนโดยในกิจกรรมวันนี้มีธนาคารกรุงไทยที่ได้นำ AI นกกระซิบมาเปิดตัวในวันนี้ด้วยเพื่อช่วยให้เป็นผู้ช่วยสำหรับร้านค้านะครับที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสให้สามารถขยายยอดขายวิเคราะห์ยอดขายวิเคราะห์ลดต้นทุนเพราะเราต้องการช่วยร้านค้ารายย่อยที่มีต้นทุนแพงขึ้นจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางนอกจากนี้ครับจะมีแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆที่วันนี้เข้าร่วมเปิดตัวไม่ว่าจะเป็น Grab Food, Line Man, Shopee Food แล้ว Robin Hood ซึ่งเข้ามาช่วยกันส่งเสริมให้ร้านค้าต่างๆที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสสามารถขยายยอดขายได้มากขึ้นปลดล็อกข้อจำกัดต่างๆที่ร้านค้าปกติจะขายของได้เฉพาะบริเวณที่ตัวเองตั้งอยู่เท่านั้นแต่ว่าการมีแพลตฟอร์มต่างๆก็จะทำให้สามารถเพิ่มยอดขายได้มากขึ้นซึ่งช่วงที่ผ่านมาพิสูจน์แล้วนะครับว่าการเข้าแพลตฟอร์มต่างๆยอดขายจะเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในช่วงโครงการคนละครึ่งพบว่ายอดขายเพิ่มขึ้นถึง 100-200% เพราะฉะนั้นเราจึงต้องให้ผู้ค้ารายย่อยเรียนรู้การขายผ่านออนไลน์สำหรับเป็นการอัพสกิลรีสกิลไปในตัวด้วยแล้วก็ยังมีการต่อยอดโครงการเอา AI อย่างนกกระซิบมาเป็นผู้ช่วยวิเคราะห์แล้วก็ทำบัญชีให้นายเอกนิติกล่าวว่าวันนี้ครับจึงอยากเชิญชวนร้านค้าที่เข้าไทยช่วยไทยพลัสให้สามารถเลือกได้ว่าจะเข้าไปขายในแพลตฟอร์มใดก็ได้ในแอปพลิเคชันถุงเงินร้านค้าที่ใช้แอปครับจะสามารถใช้นกกระซิบได้แล้วและสำหรับร้านที่ยังไม่เข้าร่วมโครงการและยังไม่ได้ขายผ่านออนไลน์ก็ไม่ต้องกังวลว่าจะทำไม่เป็นทำไม่ได้นะครับเพราะแพลตฟอร์มต่างๆช่วยสอนให้เข้ามาใช้งานได้ง่ายขึ้นครับ
2: ค่ะมีความคืบหน้านะคะคดีตชด.ยิงวินจักรยานยนต์รับจ้างย่านห้วยขวางล่าสุดมีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก1คนตอนนี้ก็รวมผู้เสียชีวิตเป็น2คนเมื่อช่วงเช้าภรรยาผู้เสียชีวิตเข้าพบตำรวจยื่นค้านประกันตัวผู้ต้องหาค่ะสำหรับภรรยาของนายชรินทร์ที่ถูกยิงที่คออกต้นขาขวาและมือซ้ายแจ้งว่าสามีเสียชีวิตแล้วเมื่อช่วง 3:00 นเมื่อคืนหลังแพทย์วินิจฉัยสมองตายร่างกายไม่ตอบสนองวันนี้จึงมาแจ้งความดำเนินคดีผู้ต้องหาเพิ่มเติมพร้อมยื่นค้านการประกันตัวนายชรินทร์ให้ข้อมูลกับทีมข่าวนะคะภรรยานายชรินทร์ให้ข้อมูลว่าจากคำบอกเล่าของเพื่อนร่วมวินที่เกิดเหตุได้กลิ่นแอลกอฮอล์จากตัวผู้ก่อเหตุภาพวงจรปิดเห็นว่าผู้ก่อเหตุพยายามเดินวนไปมาจะหาเรื่องก่อนเกิดเหตุยิงกันขึ้นนอกจากนี้หลังเกิดเหตุยังมีชายปริศนาใส่เสื้อสีดำกางเกงดำสวมหมวกใส่หน้ากากอนามัยแว่นตาปกปิดใบหน้าอ้างเป็นตำรวจเข้าคุยกับวินคนอื่นๆในซุ้มวินว่าได้อยู่ในเหตุการณ์หรือเปล่าพอพี่วินถามกลับว่าเป็นใครเขาก็ตอบมาในลักษณะข่มขู่ไม่ต้องรู้ว่าตนนั้นคือใครพูดมากเดี๋ยวโดนแบบพวกมันนะคะนี่ก็เป็นการข่มขู่ที่ภรรยานายชรินทร์เล่าให้ฟังซึ่งทำให้พยานหลายคนในที่เกิดเหตุที่เป็นวินเนี่ยรู้สึกหวาดกลัวซึ่งภรรยานายชรินทร์ยอมรับนะคะสามีมีส่วนผิดที่เก็บอารมณ์ไม่อยู่แต่ก็ตั้งข้อสังเกตหากผู้ต้องหาอ้างว่าเป็นการป้องกันตัวทำไมถึงใช้อาวุธปืนยิงหลายนัดจนกระสุนหมดแม็กกาซีนและภาพวงจรปิดยืนยันได้ว่าไม่ปรากฏเหตุการณ์รุมทำร้ายตามที่ผู้ต้องหากล่าวอ้างมีแค่สามีของตนนะคะที่ไปถีบแต่หลังจากถีบก็ไม่ได้วิ่งหนีเป็นการเดินเฉยๆจึงอยากขอความเป็นธรรมให้กับผู้เสียชีวิตเพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นอุกอาจมากในส่วนของภรรยานายภูริศ

0: ซึ่งเสียชีวิตณที่เกิดเหตุนะคะคนแรกยืนยันว่าไม่ให้อภัยเด็ดขาดยอมรับว่ารู้สึกกังวลแล้วการไปคัดค้านประกันตัวผู้ต้องหาที่ศาลเนื่องจากกังวลเรื่องยศและตำแหน่งของครอบครัวผู้ก่อเหตุสำหรับกรณีที่พ่อของผู้ก่อเหตุบอกว่าลูกชายมีอาการทางจิตมองว่าหากมีอาการจริงคงไม่สามารถรับราชการตำรวจและพกอาวุธปืนได้เพราะว่าต้องผ่านการตรวจสุขภาพจิตอยู่แล้วเชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นการกระทําที่ผู้ต้องหาจงใจลงมือในวันนี้ครอบครัวผู้ก่อเหตุต้องการไปเคารพศพสามีเธอก็ถามกลับไปยังในส่วนของครอบครัวผู้ก่อเหตุว่าจะไปทำไมนะคะยืนยันว่าจะไม่อโหสิให้ทีมข่าวก็เลยไปพูดคุยกับวินจักรยานยนต์รับจ้างที่อยู่ในเหตุการณ์ได้บอกเล่าว่าผู้เห็นผู้ก่อเหตุมาคนเดียวเข้ามาถามวินเบอร์28จะไปสน.มักกะสันราคาเท่าไหร่ก็เลยบอกราคาไป120 บาทแต่ผู้ก่อเหตุเถียงว่าแพงแล้วก็เปรียบเทียบกับวินอื่นให้ฟังว่าวินอื่นเนี่ยแค่100 บาทเท่านั้นแล้วไปต่อเหลือ80 บาทซึ่งวินเบอร์28ปฏิเสธไปบอกว่าน้ำมันมันแพงถ้ารู้สึกว่าแพงก็ไม่เป็นไรให้ไปขึ้นแท็กซี่หลังจากผู้จบผู้ก่อเหตุเดินวนไปมามองวินเบอร์28ด้วยตาที่ไม่พอใจบ่นพึมพำวินที่อยู่ในซุ้มก็เลยถามว่าบ่นอะไรแท็กซี่อยู่ตรงโน้นนะคะก็เลยตอบผู้ก่อเหตุไปนะคะทำให้ในส่วนผู้ก่อเหตุเนี่ยเขาก็โมโหค่ะที่มาพูดแบบนี้กับตนนะคะจนนายชรินนะคะผู้เสียชีวิตเนี่ยเข้าไปช่วยไล่ผู้ต้องหาเดินวนไปวนมานะคะแล้วก็มีการท้าทายกันนะคะอยากจะเปิดก็เปิดเอามือชี้หน้าลักษณะท้าทายทุกคนในวินอันนี้เป็นคำให้การเบื้องต้นของคนที่เห็นเหตุการณ์ที่อยู่ในวินส่วนกระแสสังคมที่โจมตีว่ากลุ่มวินจักรยานยนต์เริ่มก่อนก็ขอให้ทุกคนดูภาพจากกล้องวงจรปิดให้ครบตนขอชี้แจงในส่วนของตัวเองเท่านั้นส่วนคนอื่นจะตัดสินใจอย่างไรก็เป็นการตัดสินใจของคนอื่นไม่เกี่ยวกับตนสำหรับตชด.ผู้ต้องหายังถูกควบคุมตัวในความดูแลของพนักงานสอบสวนสน.ห้วยขวางแล้วก็เตรียมนำตัวฝากขังต่อศาลในวันนี้ค่ะ
1: อีกเรื่องนึงครับวันนี้ตำรวจเข้าสอบปากคำเหยื่อเมาแล้วขับแม่น้องเติมฝันที่โรงพยาบาลเบื้องต้นผู้เสียหายเรียกเงินค่าเสียหาย10 ล้านบาทนะครับไม่รับการเจรจาใดๆกับผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านติดตามเรื่องนี้นะครับจากคุณรัตนาธนะคำครับ
2: ความคืบหน้ากรณีนายเดชผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลที่ชัยอำเภอเมืองจังหวัดลำปางเมาแล้วขับรถจนเกิดอุบัติเหตุรถพุ่งชน2 แม่ลูกจนแม่ขาหัก2 ท่อนแพทย์นัดผ่าตัดพรุ่งนี้ส่วนลูกชายน้องเติมฝันวัย2 ขวบเสียชีวิตซึ่งขณะนี้ศพยังอยู่ที่วัดศรีเกิดซึ่งรอคุณแม่ออกจากโรงพยาบาลถึงจะทำพิธีชาปนกิจและยังมีรถเก๋งของชาวบ้านที่จอดอยู่หลายทางได้รับความเสียหายด้วยเช้าวันนี้พันตำรวจโทวิเชียนใจสันกลางสารวัตรสอบสวนสพเมืองลำปางพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าสอบปากคำคุณเมย์คุณแม่ของน้องเติมฝันที่โรงพยาบาลพร้อมเจ้าของรถเก๋งสีขาวที่เสียหายทั้งคันเบื้องต้นทางครอบครัวของน้องเติมฝันเรียกค่าเสียหาย10 ล้านบาทส่วนเจ้าของรถเก๋งเรียกค่าเสียหาย500,000 บาทโดยฝั่งของคุณแม่ของน้องเติมฝันระบุไม่ขอเจรจากับคู่กรณีแล้วเพราะได้ให้โอกาสตั้งแต่แรกแต่อีกฝ่ายไม่มีความจริงใจที่จะรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นจนกระทั่งหลักฐานทุกอย่างปรากฏชัดเจนจึงยอมจำนนด้วยหลักฐานและเข้ามาขอพบซึ่งถือว่าสายเกินไปขอดำเนินคดีให้ถึงที่สุดและขอไปจบที่ชั้นศาลเท่านั้นรัตนาธนกรรมสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดลำปาง
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
4: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
5: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW811
4: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
5: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
4: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
5: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
4: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
3: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW811 โทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: ติดตามข่าวกันต่อนะคะมีนาทีระทึกที่วิทย์จะเกิดโศกนาฏกรรมกับอุบัติเหตุรถบัสรับส่งพนักงานพุ่งชนรถ6 ล้อรับส่งนักเรียนกลางถนนที่ปราจีนบุรีเหตุการณ์นี้นักเรียนบาดเจ็บถึง19 คนนะคะภาพจากกล้องวงจรปิดกล้องติดหน้ารถของรถบัสคันที่เกิดเหตุจับภาพนาทีระทึกเมื่อปรากฏรถบัสรับส่งพนักงานมาบนถนน3079ด้านหน้าหมู่บ้านแห่งหนึ่งภายในตำบลท่าตูมอำเภอศรีมหาโพธิ์อำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีศรีมหาโพธิ์ใช่ไหมคะ
1: ครับศรีมหาโพธิ์ครับ
0: นะคะมุ่งหน้าไปแยกไฟแดงท่าตูมจากนั้นก็ปรากฏรถตู้มาจากภายในหมู่บ้านแล้วก็มีรถรับส่ง6ล้อตามหลังมาที่บริเวณกลางถนนจากนั้นรถบัสรับส่งพนักงานพุ่งชนบริเวณกลางรถ6 ล้อก่อนจะถลายจอดแน่นิ่งอยู่บริเวณริมถนน

0: ซึ่งทางตำรวจเนี่ยได้ประสานกู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูมอาสาสมัครภายในพื้นที่ทำการตรวจสอบและช่วยเหลือหลังจากรับแจ้งอุบัติเหตุในที่เกิดเหตุนะคะพบรถบัสรับส่งพนักงานโรงงานนิคมอุตสาหกรรมพุ่งชนกับรถ6ล้อรับส่งนักเรียนโดยพบร่องรอยความเสียหายบริเวณหน้ารถบัสฝั่งคนขับร่องรอยกระจกแตกส่วนรถ6ล้อรับส่งนักเรียนมีร่องรอยถูกเฉี่ยวชนบริเวณฝั่งกระบะคนขับมีร่องรอยยุบด้านหน้าอย่างเห็นชัดเจนนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะตัวรถทั้ง2คันยังคากันอยู่ที่ริมถนนทำให้รถติดหลายกิโลเมตรนักเรียนชั้นอนุบาลประถมมัธยมต่างพากันร้องไห้ระงมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนักเรียนที่โดยสารมานะคะกับรถ6ล้อซึ่งเป็นนักเรียนจำนวนกว่า40คนนะคะมีได้รับบาดเจ็บ19คนอาสาสมัครนำส่งโรงพยาบาล8คนนะคะแล้วก็อีกหลายคนก็กระจายไปตามโรงพยาบาลต่างๆหลายแห่งทั้งนี้ค่ะคนที่ขับรถชนนะคะแล้วก็นักเรียนที่เกิดเหตุนะคะได้เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนักเรียนเนี่ยบอกว่ารถบัสขับมาไม่เบรกเลยพุ่งชนอย่างแรงขณะที่คนขับรถบัสอ้างว่าขับมาทางตรงความเร็วประมาณ 60-70 กิโลเมตรเห็นรถ6ล้อพยายามขับไหลตามรถตู้คันอื่นนะคะที่ออกมายกไฟเตือนแล้วแต่รถ6ล้อมาไม่พ้นทำให้ขวางลำส่วนลุงคนขับ6ล้อก็แย้งว่าตนเนี่ยขับรถตามรถตู้คันอื่นมาจนหัวรถถึงเส้นเหลืองของถนนแล้วรถคันอื่นชะลอให้ทางแต่รถบัสนั่นแหละขับมาด้วยความเร็วสูงก็เลยชนอย่างจังช่วงนี้พักสั้นๆอีกครู่นึงค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: ติดตามข่าวกันต่อครับหมูขึ้นราคาอีกแล้วนะครับเครือข่ายผู้เลี้ยงสุกรประกาศปรับราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มขึ้นอีก2บาทต่อกิโลกรัมปรับขึ้นต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่3แล้วครับโดยราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มเพิ่มขึ้นอีก2บาทต่อกิโลกรัมมีผลตั้งแต่เมื่อวานนี้ขยับขึ้นมาอยู่ในช่วง66ถึง70บาทต่อกิโลกรัมตามแต่ภูมิภาคก่อนหน้านี้ครับปรับราคาเพิ่มขึ้นแล้ว2ครั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่3ส่งผลให้ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มปรับเพิ่มขึ้นรวม10บาทต่อกิโลกรัมเพื่อให้ขยับเข้าใกล้ต้นทุนการผลิตที่ยังอยู่ในระดับสูงครับสำหรับราคาหมูเนื้อแดงกทม.และปริมณฑลข้อมูลจากการสืบราคาของกรมการค้าภายในเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก่อนราคาหมูหน้าฟาร์มปรับขึ้นก็อยู่ที่125ถึง135บาทต่อกิโลกรัมวันเสาร์อาทิตย์ไม่มีการปรับราคานะครับวันนี้มีการรายงานช่วงบ่ายแต่ว่าโดยปกติราคาเขียงจะคูณ2ของราคาหน้าฟาร์มหน้าฟาร์มปรับขึ้นมา66ถึง70บาทก็คูณ2ก็น่าจะประมาณกิโลกรัมละ132ถึง140บาทครับสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติบอกว่าราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มในทุกภูมิภาคเริ่มปรับตัวดีขึ้นและขยับเข้าใกล้ต้นทุนการผลิตมากขึ้นจากความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้นประกอบกับการบริหารจัดการในปริมาณผลผลิตต่อเนื่องหลังผู้เลี้ยงสุกรเผชิญภาวะขาดทุนมานานขณะเดียวกันปริมาณผลผลิตสุกรบางส่วนยังได้รับผลกระทบจากโรค PED หรือว่าโรคท้องร่วงติดต่อในสุกรในบางพื้นที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรประเมินว่าต้นทุนการผลิตสุกรในปัจจุบันอยู่ที่72ถึง73บาทต่อกิโลกรัมเพิ่มขึ้นจากราคาอาหารสัตว์ที่ยังอยู่ในระดับสูงโดยเฉพาะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ราคาสูงกว่า13บาทต่อกิโลกรัมครับ
1: ค่ะไปเที่ยวปราสาทตาควายเนิน350กันนะคะถือว่าเป็นวันสุดท้ายแล้วนักท่องเที่ยวคึกคักมากๆค่ะ 3,000 กว่าคนหลังจากที่จังหวัดสุรินทร์ร่วมกับกองทัพภาคที่2และองค์การบริหารส่วนตำบลบักไดเปิดให้นักท่องเที่ยวประชาชนสัมผัสเส้นทางท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และธรรมชาติภายใต้กิจกรรมทดลองเปิดเส้นทางเที่ยวปราสาทตาควายเนิน350จังหวัดสุรินทร์ในช่วง 6-7 แล้วก็ 13-14 มิถุนายนส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์สัมผัสความงดงามธรรมชาติรำลึกวีรกรรมเหล่าผู้กล้าที่ปกป้องผืนแผ่นดินทหารจัดกำลังอำนวยความสะดวกกับประชาชนและนักท่องเที่ยวและมีการประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติการเข้าปฏิบัติในการเข้าชมปราสาทตาควายเพื่อให้การท่องเที่ยวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยปลอดภัยบรรยากาศคึกคักนะคะเมื่อวานนี้มีนักท่องเที่ยวชมปราสาทตาควายเนิน350ประมาณ 3,200 คนรวม4วันเข้าชมเกือบหมื่นคนค่ะนักท่องเที่ยวก็จะได้เรียนรู้7จุดสำคัญซึ่งประกอบด้วยอนุสาวรีย์พิทักษ์ไทยองค์พระพุทธเมตตาปราสาทตาควายเนิน350รูปปั้นจ่าเริงน้องวุ้นและจ่าอโนไทยซึ่งเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญทั้งในแง่ประวัติศาสตร์และจิตใจของคนไทยค่ะ
0: ข้อตกลงสันติภาพสหรัฐอิหร่านหนุนบาทแข็งครับหุ้นไทยลุ้นนิวไฮ 1,600 จุดครั้งใหม่ครับตลาดหุ้นไทยเคลื่อนไหวในแดนบวกรับแรงหนุนจากความหวังข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านที่ช่วยกดราคาน้ำมันโลกลดลงบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงมองเป็นปัจจัยบวกหนุนหุ้นไทยนิวไฮยืนเหนือ 1,600 จุดอีกรอบชูหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้าท่องเที่ยวสายการบินและบริโภคเด่นขณะที่เงินบาทแข็งค่ากลับเข้าสู่ระดับ 32.5 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐจากแรงขายเงินดอลลาร์และก็มุมมองเชิงบวกต่อสถานการณ์ในตะวันออกกลางครับหุ้นไทยเปิดบวกเช้าวันนี้ครับที่ระดับ 1,607.89 จุดล่าสุดเวลา 11:50 ที่ผ่านมา 1,597.36 จุดเพิ่มขึ้น 4.95 จุดหรือว่า 0.31% มูลค่าการซื้อขาย 55,671.42 ล้านบาทครับนายวิกิตธิรวรรณรัตน์ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการและหัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงจำกัดมหาชนเปิดเผยว่าการบรรลุข้อตกลงสันติภาพชั่วคราวระหว่างสหรัฐและอิหร่านส่งผลเชิงบวกต่อบรรยากาศการลงทุนทั่วโลกครับโดยเฉพาะราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ปรับตัวลดลงถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยลดแรงกดดันด้านต้นทุนของภาคธุรกิจทางนี้ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ในตลาดสปอตปรับลดลงมาอยู่ที่บริเวณ80ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลจากระดับกว่า120ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลในช่วงเริ่มต้นความขัดแย้งโดยมองว่าหากข้อตกลงสามารถเดินหน้าต่อได้อย่างราบรื่นราคาน้ำมันมีแนวโน้มทรงตัวหรือว่าปรับลดลงต่อเนื่องและไม่น่าจะกลับไปอยู่ในระดับสูงเหมือนที่ผ่านมาแม้อาจจะยังไม่ลดลงสู่ระดับ50ถึง60ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลเช่นในอดีตก็ตามครับ กลุ่มอุตสาหกรรมที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์โดยตรงจากต้นทุนพลังงานที่ลดลงก็ได้แก่กลุ่มโรงไฟฟ้าซึ่งจะได้รับแรงหนุนจากต้นทุนเชื้อเพลิงที่ผ่อนคลายลงขณะที่กลุ่มสายการบินท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสนามบินก็จะได้รับอานิสงส์จากต้นทุนการเดินทางที่ลดลงและกำลังซื้อของผู้บริโภคที่มีแนวโน้มฟื้นตัวรวมถึงผลบวกต่อหุ้นที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนการผลิตนะครับเช่น SCGP และก็หุ้นที่เชื่อมโยงกับการบริโภคภายในประเทศส่วนกลุ่มธนาคารและสื่อสารยังเป็นหุ้นที่เคลื่อนไหวสอดคล้องกับทิศทางตลาดและมีส่วนช่วยหนุนดัชนีขณะที่หุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ยังแข็งแกร่งต่อเนื่องในระยะนี้ครับสำหรับทิศทางอัตราดอกเบี้ยโลกมองว่าตลาดการเงินได้สะท้อนผลกระทบจากการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางต่างๆไปมากแล้วหลังจากเกิดแรงขายในสินทรัพย์หลายประเภทก่อนหน้านี้ทั้งทองคำสินทรัพย์ดิจิทัลและก็พันธบัตรโดยเชื่อว่าวงจรการปรับขึ้นดอกเบี้ยทั่วโลกกำลังเข้าสู่ช่วงปลายทางแม้ว่าธนาคารกลางหลายประเทศอาจยังมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติมแต่ว่าเป็นการดำเนินนโยบายตามปัจจัยเฉพาะของแต่ละประเทศครับส่วนสหรัฐคาดว่าจะปรับขึ้นดอกเบี้ยช่วงปลายปีขณะที่ราคาพลังงานซึ่งเป็นต้นทุนหลักของเงินเฟ้อเริ่มทรงตัวส่งผลให้ความเสี่ยงด้านดอกเบี้ยภาพรวมตลาดหุ้นไทยก็มีจำกัดทางนี้ประเมินว่าสัปดาห์นี้หุ้นไทยมีโอกาสปรับตัวขึ้นทดสอบระดับสูงสุดใหม่หรือว่า New High ครับที่ 1,600 จุดอีกครั้งโดยมีแนวรับสำคัญอยู่ที่บริเวณ 1,550 จุดก็เป็นการคาดการณ์นะครับสถานการณ์ของตลาดหลักทรัพย์หลังจากที่มีข่าวสหรัฐอเมริกาและอิหร่านจะมีการลงนามกันวันที่19มิถุนายนนี้ครับ
1: ค่ะแน่นอนนะคะในที่สุดแล้วสหรัฐและอิหร่านก็สามารถบรรลุข้อตกลงสันติภาพเพื่อยุติสงครามแล้วทั้งสองฝ่ายจะมีการลงนามอย่างเป็นทางการในวันศุกร์ที่จะถึงนี้ซึ่งเป็นวันเดียวกับที่ช่องแคบฮอร์มุซกลับมาเปิดการสัญจรอีกครั้งนายกรัฐมนตรีเชบาชารีฟแห่งปากีสถานซึ่งเป็นชาติตัวกลางไกลเกลี่ยเปิดเผยกับสื่อสังคมออนไลน์ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านบรรลุข้อตกลงความเข้าใจในการยุติสงครามระหว่างสหรัฐกับอิสราเอลอิหร่านพิธีลงนามต่อหน้าแบบเผชิญหน้ามีกำหนดจะจัดขึ้นวันศุกร์นี้ที่นครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์สอดคล้องกับที่ทรัมป์ประกาศผ่านแพลตฟอร์ม Truth Social ระบุนะคะว่าเรือทั่วโลกสตาร์ทเครื่องยนต์ได้เลยปล่อยให้น้ำมันไหลไปนะคะเพื่อสั่งเปิดช่องแคบฮอร์โมสและยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลทันทีบันทึกความเข้าใจนี้กำหนดแนวทางสำคัญทันทีเพื่อยุติสงครามทั้ง2ประเทศประกาศยุติการปฏิบัติทางทหารในทุกแนวรบทันทีซึ่งการยุติการสู้รบในเลบานอนด้วยนะคะสหรัฐสั่งระงับการปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านขณะที่อิหร่านยอมเปิดช่องแคบฮอร์มุซให้เรือพาณิชย์ผ่านได้โดยไม่มีการเรียกเก็บค่าผ่านทางภายหลังการลงนามในวันศุกร์นี้จะมีการเปิดพื้นที่ในช่องแคบฮอร์มุซเพื่อส่งเรือสินค้าเก็บกู้ทุ่นระเบิดทางทะเลให้อิหร่านที่เคยวางไว้การลงนามนี้จะเป็นการเริ่มต้นกรอบเวลา60วันเพื่อเปิดฉากเจรจาทางเทคนิคประเด็นที่ลึกซึ้งมากขึ้นอย่างเช่นการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจและโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านโดยอิหร่านตกลงจะคงสถานะโครงการนิวเคลียร์ไว้ตามเดิมหรือการไม่เสริมสมรรถนะยูเรเนียมเพิ่มในระหว่างที่หยุด

0: ยิงแต่ข้อตกลงถาวรเรื่องของการทำลายคลังยูเรเนียมตรงนี้จะต้องรอผลเจรจาหลังจากนี้ขณะเดียวกันอิหร่านจะได้รับการผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจเป็นลำดับขั้นตามความคืบหน้าและการปฏิบัติตามข้อตกลงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะในเรื่องของการปลดล็อกทรัพย์สินของอิหร่านที่ถูกอายัดไว้ยังคงเป็นประเด็นขัดแย้งเล็กๆที่สื่ออิหร่านอ้างว่าการปลดล็อกจะเกิดขึ้นก่อนการเจรจาแต่เจ้าหน้าที่ระดับสูงสหรัฐยืนยันว่าเรื่องนี้ต้องเป็นไปตามหลักผลงานแลกสิ่งตอบแทนเท่านั้นหลังจากมีการประกาศข้อตกลงราคาน้ำมันดิบเบรนท์ร่วงลงหนักทันทีร้อยละ4เคลื่อนไหวอยู่ที่ 83-84 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลขณะที่ตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกพุ่งทะยานรับข่าวดีเช่นเดียวกับผู้นำจากสหราชอาณาจักรฝรั่งเศสเยอรมนีและอิตาลีต่างออกแถลงการร่วมแสดงความยินดีความคืบหน้าครั้งนี้และเร่งรัดเปิดเส้นทางขนส่งพลังงานโดยเร็วค่ะ
1: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับคุณเยมินหวานเครือผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: นับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8 บาทสอบถามโทร02-201-4364

นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นุนโดย
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาม
2: หานครแฟมิลี
0: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
5: ผ่านไปค่ะกับบทเพลงที่แนะนำมานะคะก็เริ่มกันตั้งแต่เพลงไม่ใช่สิมหานครออนไลน์ฮิตก่อนวันนี้แนะนำมาทางโทรศัพท์ทั้งจากคุณเหน่งบึ้งกลุ่มค่ะคุณมานะจากจังหวัดตากยังไม่ได้ฟังใจเย็นนะคะคุณสุนาจากจังหวัดเลยได้ฟังกับดอกหญ้าในป่าปูนนะคะที่เปิดในมหานครออนไลน์ฮิตนะคะทหารห่วงแฟนค่ะคุณอริสาจากลาดกระบังนะได้ฟังแล้วก็จากคุณดอกไม้สีแดงที่ประจวบไม่ได้ฟังเพลงไหนที่ไม่ได้ฟังอย่าโกรธกันนะคะถ้าพยายามเปิดให้ได้มากที่สุดก็สำหรับมหานครออนไลน์ฮิตก็ดอกหญ้าในป่าปูนค่ะเสียงร้องของน้องต่ายอรไทยถ้าตามมาด้วยเพลงจดหมายถึงเล็กนะคะวันครูโพคาวัดก็คือเขาก็เรียนที่บ้านก็เลยบอกว่าเอามาปะกลับมาเรียนที่บ้านกันดีกว่าเนาะเราไม่ต้องเข้าไปนะมันเสี่ยงเขาว่างั้นมาเรียนกลับมาเรียนที่บ้านกันดีกว่าจบเหมือนกันก็จะได้ไปเป็นครูก็จะได้ทำงานโดยที่ไม่ต้องไปต่อสู้ดิ้นรนอะไรขนาดนั้นนะคะก็เป็นเรื่องราวของเพลงที่ส่งให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันมาถึงเพลง History นะคะเรื่องราวของเกี่ยวกับทหารที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ก็ขอส่งกำลังใจให้กับทหารทุกนายด้วยนะคะรวมถึงผู้ปฏิบัติหน้าที่ทุกคนว่าจะอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่ก็ขอให้ปลอดภัยให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะเริ่มกันตั้งแต่แนวหลังยังคอยดามยุรีแล้วก็ทหารห่วงแฟนค่ะสมมาตรราชสีมาเมื่อกี้นี้คือเนื่องจากว่ามีเพลงชื่อซ้ำกันอันนั้นเป็นเสียงของพี่สมจิตเนาะก็เลยนิดนึงค่ะนิดนึงเข้าใจกันผิดนิดหน่อยนะคะก็เลยมาเปลี่ยนเป็นของสมมาตรราชสีมานะคะขอบคุณผู้สนับสนุนในช่วงเพลง History ค่ะบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะคะสำหรับกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ค่ะก็ติดตามนะคะว่าจะไปที่ไหนกันเราจะไปทำกิจกรรมดีๆร่วมกันนะคะแล้วก็เราได้เจอกันด้วยค่ะที่สำคัญได้ไปเจอทั้งนักจัดรายการทั้งศิลปินที่ไปให้ความบันเทิงกันนะคะไม่ได้เศร้าจะมีเมื่อไหร่เลยในช่วงเวลานี้ก็เป็นช่วงที่เราจะต้องเรียกถวายความอาลัยอยู่นะคะก็แต่ก็อยากจะให้ได้มีโอกาสไปด้วยกันเยอะๆนะคะถ้าหากว่าทาง FM 95จัดขึ้นมานะคะโดยมีผู้ใหญ่ใจดีค่ะสนับสนุนตรงนี้ค่ะขอบคุณกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยวายๆว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวๆว้าวและกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนค่ะ
2: มหานครแฟมิลี่
0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

ปเราจะไปแก้บนกันเนาะว่าให้ทุกคนนั้นสมปรารถนากันแล้วกันพรุ่งนี้วันความหวังแห่งชาติมาเจอกันนะคะแล้วก็ให้ทุกคนมีแต่สิ่งดีๆก็แล้วกันสำหรับเพลงที่จบไปก็แนะนำมาพอดีนะคะคุณสวัสดิ์ได้ฟังแล้วนะแก้บนน้องการตองสำหรับพี่เดิมเพนค่ะเขาบอกว่าขอนำเสนอนิดนึงว่าฉันอยู่ที่คานทองห้องแอร์นะจ๊ะพี่เดินเพลินเขาพูดแทนทาด้วยค่ะให้มีความสุขมากๆค่ะสุขภาพแข็งแรงทุกคนค่ะเดินทางไปไหนปลอดภัยทุกที่พี่ๆแท็กซี่บริษัทเยอะๆถึงที่หมายด้วยความปลอดภัยนะคะใครก็ขายอะไรตรงไหนก็เฮงเฮงรวยๆทุกคนค่ะพรุ่งนี้10 โมงเช้าเรากลับมาเจอกันเดี๋ยวน้องมีดูแลคุณฟังต่อนะคะสวัสดีค่ะ

ขณะนี้เวลา 13 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขณะนี้เวลา 13 นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มเอนิติยืนยันไม่ทบทวนเงินกู้200 ล้านเปลี่ยนผ่านพลังงานเชื่อแม้สถานการณ์จบแต่ราคาน้ำมันยังสูงนายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงสถานการณ์เศรษฐกิจว่าหากสงครามยุติลงจะถือเป็นสัญญาณเชิงบวกอย่างมากต่อเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยเนื่องจากโลกจะเข้าสู่โหมดการฟื้นฟูซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงของวิกฤตเศรษฐกิจโลกที่เริ่มต้นมาจากปัญหาความผันผวนของราคาพลังงานและแม้ราคาพลังงานอาจจะไม่ปรับลดลงไปเท่ากับระดับก่อนสงครามแต่จะช่วยบรรเทาสถานการณ์ได้ทางนี้รัฐบาลจะมีการปรับประมาณการตัวเลข GDP ใหม่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปปัจจุบันสถานการณ์ได้เปลี่ยนจากวิกฤตพลังงานเข้าสู่วิกฤตต้นทุนที่ส่งผ่านไปยังราคาสินค้าซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนระดับฐานรากและพ่อค้าแม่ค้าผ่านภาวะเงินเฟ้อที่สูงขึ้นรัฐบาลจึงมุ่งเน้นการช่วยเหลือผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งพบว่าร้านค้าที่เข้าร่วมมียอดขายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยโครงการนี้ไม่เพียงแต่ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มการเข้าถึงแหล่งเงินทุนแต่ยังมีการสอนให้ผู้ประกอบการใช้ AI ในการวิเคราะห์ยอดขายเพื่อสร้างความยั่งยืนในระยะยาวสำหรับแผนการใช้เงินกู้ตามพ.ร.บ.พ.ร.ก.เพื่อเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าวงเงิน200 ล้านบาทนายเอกนิติยืนยันว่ายังมีความจำเป็นต้องเดินหน้าต่อเนื่องจากแหล่งผลิตน้ำมันทั่วโลกได้รับความเสียหายจากสงครามทำให้ราคาน้ำมันจะยังคงอยู่ในระดับสูงไปอีกอย่างน้อย 1-2 ปีหากประเทศไทยไม่เร่งปรับตัวและลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่มีสัดส่วนสูงมากในปัจจุบันจะมีความเสี่ยงสูงหากเกิดวิกฤตซ้ำในอนาคตครม.เงาพรรคประชาชนจี้รัฐทบทวนให้ร้าน SME ที่จดทะเบียนถูกต้องเข้าร่วมไทยช่วยไทยพลัสการประชุมครม.เงาของพรรคประชาชนวันนี้นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชนและผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงครม.เงาได้เชิญตัวแทนกล่าวว่าครม.เงาได้เชิญตัวแทนผู้ประกอบการร้านอาหารมารับฟังเสียงสะท้อนถึงผลกระทบจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสโดยนายวรันธรแดงใหญ่ตัวแทนสมาคมร้านอาหารกล่าวถึงผลกระทบของผู้ประกอบการร้านอาหารระดับ SME ว่าจากสภาพเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมาทำให้ยอดขายตกลงในช่วง2ปีการที่รัฐบาลออกมาตรการไทยช่วยไทยพลัสได้กำหนดว่าร้านอาหารที่จดทะเบียนถูกต้องต้องมียอดขาย 1,800,000 บาทต่อปีเฉลี่ยวันละ 5,000 บาทซึ่งหากเทียบกับร้านก๋วยเตี๋ยวบางร้านอาจมียอดขายต่อวันมากกว่านี้แต่อาจไม่ได้เข้าระบบภาษีจึงอยากให้เล็งเห็นว่า

0: เมื่อมาตรการไทยช่วยไทยพลัสออกมาทำให้ยอดขายกลุ่มร้านค้า SME ตกลงอีกเพราะไม่ได้เข้าร่วมโครงการและประชาชนที่ร่วมโครงการก็เทไปใช้ร้านสตรีทฟู้ดทั่วไปขอเสนอรัฐบาลว่าธุรกิจร้านอาหารกลุ่ม SME ที่ยอดขายไม่เกิน100ล้านบาทอาจให้พิจารณาเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้ด้วยพร้อมได้เสนอปัญหานี้ผ่านครม.เงาด้วยในอำเภอเมืองลำปางเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางให้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่เมาแล้วขับชนแม่บาดเจ็บลูกชายเสียชีวิตพ้นจากตำแหน่งเพราะเข้าข่ายกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงรัตนาธนคำรายงานค่ะ
1: นายธนาลักษณ์สายเทพในอำเภอเมืองลำปางได้เปิดเผยผลการสอบสวนนายเดชผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเมาแล้วขับชนสองแม่ลูกคุณแม่ขาหักสองท่อนแพทย์เลื่อนการผ่าตัดเป็นพรุ่งนี้เนื่องจากพนักงานสอบสวนเข้าทำการสอบปากคำคุณแม่ที่โรงพยาบาลในวันนี้ส่วนลูกชายน้องเติมฝันวัย2ขวบเสียชีวิตขณะนี้ศพตั้งอยู่ที่วัดศรีเกิดรอคุณแม่ออกจากโรงพยาบาลเพื่อจะทำการชาปนกิจอีกครั้งนอกจากนี้ยังมีรถยนต์ของชาวบ้านได้รับความเสียหายจากกรณีอุบัติเหตุในครั้งนี้ด้วยโดยผลการสอบสวนพบว่าพฤติการของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านผู้ก่อเหตุเข้าข่ายกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงเนื่องจากเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองซึ่งควรประพฤติตนเป็นแบบอย่างของสังคมแต่กลับมีพฤติกรรมขับรถโดยประมาทและมีปริมาณแอลกอฮอล์เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดจนเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตทางด้านในอำเภอเมืองลำปางจึงมีความเห็นเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางใช้อำนาจตามกฎหมายสั่งให้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านรายดังกล่าวพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากมีลักษณะไม่เหมาะสมต่อการดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและได้รายงานเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดในวันนี้เพื่ออนุมัติแล้วรัตนาธนคำสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดลำปาง
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
5: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
7: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

งานจากพี่กัณพัฒน์นะครับโอ้โหแต่ละเพลงนี้บอกเลยว่าหวานหวานนะครับฝันที่แปลว่าเธอนะครับนะก็คือชาวคณะนั่นเองนะครับก็ปูเสือรอลูกพี่ทุกท่านเลยนะฮะก็เข้ามาจ้องตากันได้แล้วนะครับตอนนี้นะครับรวมถึงงานจากน้องกุ้งแล้วก็น้องวินะครับคุ้นเคยไม่เคยคุ้นนะครับรวมถึงดาวดวงเดิมจากน้องนันนะฟิชชิ่งกับน้องเบนซ์ด้วยนะครับนะก็จัดไปเลยครับลูกพี่3เพลงรัวๆในช่วงนี้เลยครับผมแอลลูกพี่กับลูกพี่ตอนนี้ทำอะไรอยู่ก็รีบเข้ามาจ้องตากันได้แล้วนะครับที่แฟนเพจของเรานะครับ LTM FM 95นะครับวันนี้ก็เป็นวันที่15มิถุนายนนะครับเป็นวันจันทร์ที่โอ้เรียกว่าอากาศดีนะครับแหมแดดนี่จ้ามาเลยนะครับนะก็เหมาะมากเลยนะครับสำหรับการตากผ้านะครับผ้าหนาๆนะครับผ้านวมผ้าห่มอะไรอย่างนี้นะครับนะเราควรทำช่วงนี้นะครับเพราะว่าถ้าเลยไปอีกวัน2วันอาจจะมีฝนฉ่ำได้นะครับนะแต่วันนี้ผมก็ไปส่องกรมอุตุมาให้ชาวคณะแล้วนะครับในช่วงบ่ายที่เขามาอัปเดตล่าสุดนะฮะหลัง12นาฬิกาเนี่ยนะครับก็วันนี้กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลเนี่ยนะครับ 40% นะครับลูกพี่วันนี้ก็ช่วงบ่ายก็ใครที่ตากในช่วงเช้าใช่ไหมครับก็ช่วงบ่าย2บ่าย3ก็ไปเล็งๆไปเลเลหน่อยว่าฝนตกหรือเปล่านะครับผ้าของเราจะได้แห้งนะครับไม่มีกลิ่นอับชื้นนะครับนะวันนี้จัดไปแล้ว3เพลงนะครับวันนี้ชาวคณะที่เคารพของเราเนี่ยอยากฟังเพลงไหนก็รีบเข้ามาเลือกเพลงนะเข้ามาจองสายได้ทุกช่องทางเลยนะครับรวมถึง

แม่แม่นะครับแม่ก็มาขอเพลงหรือยังนะครับวันนี้ยังไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะฮะก็เข้ามาเลือกเพลงที่อยากจะฟังได้เลยนะครับสำหรับลูกๆนะฮะทุกบ้านทุกด้อมได้หมดเลยนะครับรวมถึงพี่ๆตอนนี้ก็น่าจะเข้างานแล้วใช่ไหมครับก็เข้ามาจ้องตากันได้แล้วนะครับที่ LTM FM 95นะครับพอพี่ๆมาส่องแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดหัวใจหรือว่าฝากกดหัวเราะก็ได้โอบกอดก็ได้นะครับได้หมดเลยนะครับนะแล้วก็อย่าลืมฝากกดแชร์ด้วยนะครับเวลาที่ลูกพี่เข้ามากดแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะขึ้นชื่อนะครับเดี๋ยวเฮียจะได้มาทักทายชาวคณะที่เคารพทุกท่านเลยนะครับนะอ่ะเรียนเชิญลูกพี่ทุกท่านเลยนะครับมาเดี๋ยวผมมาทักทายกันก่อนนะครับมีพี่ไพลินพี่พินโยนะครับพี่มาลัยนะครับพี่ณัฐพลนะครับมีพี่ติ๋มนะพี่รินร้อยหมื่นพี่กระจรพี่หญิงศรีนะครับพี่ทิติวัฒน์พี่นุ่นรับซ่อมผ้าพี่มนทาพี่สายทองพี่ประเสริฐนะครับพี่ประคองพี่จิตตาพี่นิกรพี่กล้วยชูไพรพี่อุมาพรพี่บุษยานะครับนะขออนุญาตทักเพิ่มพี่วันวิสาพี่เตยวีพี่อัคพลพี่พินโยพี่จิราพรนะครับพี่แหม่มจันแรมพี่หนูริงนะครับมีพี่มาลีกิตทวีพี่นิรมัยนะครับนะพี่ทิพาพรพี่ไพรงามนะครับนะพี่ละไอแล้วก็พี่ตำมนแล้วก็มีพี่พัชรานะครับแล้วก็ทางคอมเมนต์ครับผมพี่เล็กกาแฟมาแล้วนะครับมีพี่กิมหลีนะครับยายออสนะฮะพี่หนูริงนะพี่มาลัยเสน่หาพี่นิรมัยนะครับพี่หลายๆท่านเลยนะครับเข้ามาโรสติ๊กเกอร์กันนะครับพี่สมใจก็มาแล้วนะครับนะพี่มนทานะครับนะก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านเลยนะครับนะอ่ะมาช่วงนี้เดี๋ยวเฮียมากราบสวัสดีลูกพี่พร้อมกันดีกว่านะครับพร้อมนะฮะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับผมสวัสดีครับนะฮะก็ขอต้อนรับนะเข้าสู่22ปีลูกทุ่งมหานครนะครับ LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะครับกับผมหมีคณัชชัยก็เข้ามาขอเพลงได้เลยที่เบอร์นี้นะครับแล้วเดี๋ยวหลังอีกหนึ่งเพลงเนี่ยตอนนี้เดี๋ยวกดเข้ามาคุยกันหน้าใหม่ได้เลยนะครับตอนนี้กดเข้ามาได้เลยนะ02-248-1366ย้ำ02-248-1366จ้ากวางน้อยปูเสือรออยู่นะกดเข้ามารัวๆจ้า

งานจากน้องออฟสุพนัทนะฮะนี่คือหัวใจไร้นางเอกนะครับเอาตอนนี้ผมยังปูเสือรอชาวคณะอยู่นะครับอยากฟังเพลงไหนนะครับเดี๋ยวคุยปุ๊บนะครับเปิดเพลงปั๊บเลยนะตอนนี้ลูกพี่โทรมาหลังไมค์เยอะนะครับแต่บางทีก็ไม่ได้ออกหน้าไมค์นะตอนนี้ก็เข้ามาเพิ่มเลยใครที่นานๆคุยกันทีนะฮะชาวคณะกดมาเบอร์นี้นะ02-248-1366 02-248-1366จ้าเดี๋ยวผมเปิดอีกหนึ่งเพลงนะครับอันนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็น FC บ้านน้องฟอร์มนะจ๊ะเปลืองใจจ้ะ

แล้วก็ขอดูมือสำหรับคนที่จะถูกหัวหน่อยแล้วขอบคุณพี่น้องหลายๆค่ะพี่น้องชาวอีสานพี่น้องกรุงเทพมหานครพี่น้องทุกๆคนนะคะ

0: ่ะขอบคุณค่ะโอ้โหขอบคุณเสียงตบมือจากทุกคนนะคะ
1: โอ้ยินดีมากๆเลยนะครับขอบคุณด้วยนะครับน้องเวียงนรุมนนะครับแฟนเก่ากลับใจนะก็เป็นบันทึกในงานมหานครตลอดฮิตติตลาดนะครับที่ตลาดน้ำวันรามสองนะจ๊ะ
2: มหานคร
3: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
1: ขอบคุณด้วยนะจ๊ะขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไป
4: สนับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: มาแล้ว1สายนะครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะเฮีย
1: สวัสดีครับคุณแป้งทานข้าวเที่ยงหรือยังครับ
5: ยังค่ะ
1: อุ้ยเดี๋ยวนี่มันบ่ายแล้วนั้นจะบ่ายสองนะยังไม่กินอะไรเลยเหรอครับ
5: ยังค่ะ
1: โอ้แล้วเราจะกินประมาณกี่โมงครับ
5: บางทีก็ไม่กินบางทีก็ก
1: ิน
5: อ
1: ุ้ยเดี๋ยวกินข้าววันละมื้ออย่างนี้เหรอครับ
5: กินข้าววันละมื้อค่ะ
1: โอ้แสดงว่าแบบมีลูกค้าเยอะใช่ไหมครับ
5: ไม่อด
1: อะไรนะ
5: งดอาหาร
1: อ๋ออดอย่าบอกว่าไดเอทอยู่อะไรงี้คุมอาหารอยู่เหรออ
5: ะไรนะ
1: คุมอาหารเลยครับแบบลดความอ้วนอะไรงี้ใช่ไหม
5: ใช่ใช่
1: โอ้โอ้โหสุดยอดเลยแล้วเราก็ต้องขายของแบบลูกค้าเยอะๆนี่ไม่เหนื่อยใช่ไหมครับ
5: ก็ไม่เหนื่อยก็ขายได้ค
1: ่
5: ะ
1: อ้าวก็สามารถทำได้นะ
5: ได้ค
1: ่
5: ะ
1: อ้าวได้เลยครับวันนี้อยากฟังเพลง
5: กินนู่นกินนี
1: ่เดี๋ยวกินนู่นกินนี่อะไรขอเพลงหนุ่มนปขอมาเดี๋ยวผมงงอะไรกินนู่นกินนี่เอาโอเคอ๋อนี่ที่เราคุยกันไม่ใช่เพลงใช่ไหม
5: ไม่ใช
1: ่ไม่ใช่โอเคขอหนุ่มเนาะขอถูกต้องนะ
5: ใช่ค
1: ่
5: ะ
1: มอบให้ใครไหม
5: มอบให้เฮียแล้วก็มอบให้หลังไมค์แล้วก็ทุกคนค
1: ่
5: ะ
1: อ้าวได้เลยครับวันนี้ขอบคุณมากเลยนะ
5: ครับ
1: สวัสดีครับ
5: ดีค่ะ
4: สนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นนะครับของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

0: หมีคณัตชัย
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
4: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
3: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
4: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวด้วยคนดี
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: ยาเพียแคมสรรพคุณใช้ทาถูนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ดยหมีคณัตชัย
1: อ้าวกลับมาแล้วนะครับลูกพี่เดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันนะครับในเรื่องของการวางแผนชีวิตนะครับการวางแผนชีวิตเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับแล้วก็เรื่องที่จำเป็นมากเลยนะครับนะหลายๆท่านนะฮะก็อาจจะมีเป้าหมายนะครับนะมีครอบครัวนะครับนะมีบ้านมีรถนะครับแล้วก็ส่งลูกๆของเราเนี่ยครับเรียนให้สูงๆนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะครับแต่อย่าลืมด้วยนะฮะว่าการที่เราวางแผนเผื่อในระยะยาวด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญมากนะครับเผื่อเอาไว้ตอนไหนครับตอนที่บางทีเราไม่อยู่นะครับตอนที่บางทีลูกของเราเนี่ยกำลังเรียนสูงๆแล้วใช่ไหมครับแล้วจู่ๆเนี่ยนะฮะเราจากไปอย่างสงบเนี่ยคนข้างหลังเนี่ยโอ้ลำบากเลยนะครับเพราะบางครอบครัวครับลูกพี่คุณแม่นะครับภรรยาเนี่ยเป็นแม่บ้านนะครับแล้วก็ลูกๆกำลังเรียนหนังสือไม่มีรายได้ทั้งคู่นะฮะฉะนั้นเนี่ยเราก็ควรจะมีการวางแผนระยะยาวเผื่อด้วยนะครับผมก็แนะนำนี่เลยฮะลูกพี่ให้ไทยประกันชีวิตนะครับสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุเป็นคนดูแลนะครับข้อดีเลยครับคือเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะครับและที่สำคัญเบี้ยจ่ายคงที่ตลอดสัญญาจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดนะครับลองฟังเงื่อนไขดูจ้ะ1คือกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1.2 ล้านบาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาเอาแล้วยังไงครับอายุยืน

รับเงินคืนไปเลยครับลูกพี่สูงสุดถึง 450,000 บาทนะครับถ้าท่านฟังแล้วสนใจโทรได้เลยครับ022014364นะครับวิธีทำก็ทำง่ายนะครับแล้วก็ทำได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีนะถึงแม้ว่าอายุมากแล้วก็ทำได้เพราะว่าไม่ต้องตรวจนะครับไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยครับนะฮะย้ำเบอร์นะครับ022014364นะครับเดี๋ยวผมมาย้ำช้าๆให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะครับ1คือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10%3. เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4. อยู่จนครบสัญญาก็รับเงินคืนไปเลยครับสูงสุดถึง 450,000 บาท 5. เบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทแล้วก็เบี้ยคงที่ตลอดสัญญา 6. ทำได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีสมัครง่ายเพราะว่าไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยครับนะฮะตอนนี้พี่ๆเจ้าหน้าที่มีข้อมูลพร้อมอยู่แล้วนะครับข้อไหนเราสงสัยเราไม่เข้าใจก็ถามได้เลยนะครับนะแอบกดที่เบอร์นี้ครับ022014364ย้ำ022014364นะครับแล้วก็ทุกๆการทำกรมธรรม์นะก็เป็นโอกาสในการช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วยนะครับไทยประกันชีวิตก็มาร่วมบริจาคสมทบนะฮะเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามินนะครับโรงพยาบาลสิริราชนะครับ1กรมธรรม์เท่ากับ100บาทนะครับนะตั้งแต่15พฤษภาคมนี้จนถึง30กันยา69นะครับหรือว่าเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทนะครับเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่บริษัทกำหนดนะก็ควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของลูกพี่เองนะจ๊ะ

ามาเลยครับลูกพี่ครับตอนนี้ก็เข้ามากดพาเรทเพลงฮิตได้เลยนะครับที่เบอร์นี้นะครับ02-248-1366 02-248-1366จ้ากดเข้ามาจองสายในช่วงของพาเรทได้เลยนะครับนะแล้วก็ใครที่อยากฟังเพลงนะครับขอปุ๊บเด็กฟังปั๊บเลยนะครับช่วงนี้ช่วงเดียวเลยนะที่ต้องเข้ามาโทรเลยนะจ๊ะชั่วโมงนี้เรื่องงานจากพิทักษ์นะครับกระต่ายหมายจันทร์จ้ะ

0: นี้เวลา14นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTN FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา14นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครืออนุทินเรกดามารองผู้ว่าขู่ย้ายผู้ว่าภูเก็ตระบุใครอ้างย้ายผู้ว่าได้ก็น่าขำนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายแก่ผู้บริหารและข้าราชการกระทรวงมหาดไทยโดยกล่าวถึงบรรยากาศในห้องประชุมที่มีการให้ชี้แจงกรณีที่มีข่าวรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตข่มขู่ย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตว่าไม่ได้มีบรรยากาศตึงเครียดในการประชุมแต่ได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการปราบปรามกลุ่มอันธพาลและผู้มีอิทธิพลอย่างเด็ดขาดและเข้มงวดส่วนกระแสข่าวความขัดแย้งระหว่างผู้ว่ากับรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนั้นนายอนุทินยืนยันว่าไม่มีปัญหาและปลัดกระทรวงมหาดไทยจะดำเนินการทุกอย่างตามความเหมาะสมโดยไม่ปล่อยให้การทำงานติดขัดเพราะปัญหาของบุคคลใดบุคคลหนึ่งข่าวที่ระบุว่ารองผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถข่มขู่จะย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดได้นั้นไม่เป็นความจริงเพราะผู้ที่มีอำนาจเสนอการย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดคือปลัดกระทรวงมหาดไทยและจะต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก่อนเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีหากมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดคนใดไปกล่าวอ้างมีอำนาจเหนือผู้ว่าราชการจังหวัดหรือสามารถย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดได้ก็ถือเป็นเรื่องน่าขบขันเท่านั้นสำหรับความคืบหน้าการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีแชทหลุดช่วยน้ำเงินด้วยรองอธิบดีกรมการปกครองนายอนุทินกล่าวว่าทุกอย่างยังเป็นไปตามขั้นตอนผู้สื่อข่าวรายงานว่าระหว่างการมอบนโยบายกระทรวงมหาดไทยช่วงหนึ่งนายอนุทินได้ให้นายนิรัตพงศิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตรายงานสถานการณ์ผู้มีอิทธิพลในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตจากนั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวถามผ่านการประชุมระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ว่าไหนใครจะปลดท่านซึ่งผู้ว่าภูเก็ตตอบกลับว่ามีท่านนายกย้ายผมได้คนเดียวครับจากนั้นนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวเสริมอีกว่าผู้ว่าราชการจังหวัดเสนอเป็นนายกในพื้นที่นั้นปัญหาที่เกิดขึ้นต้องแก้ไขให้ได้ยิ่งมีการโพสต์ในที่สาธารณะยิ่งกระทบถึงรัฐบาลว่าไม่บริหารจัดการปัญหากลุ่มเทาผู้ว่าราชการจังหวัดต้องรีบออกมาเทคแอคชั่นต้องใส่ใจแก้ข่าวไม่ให้กระทบกับรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีขณะที่นายกได้อ่านข้อความจากโซเชียลระบุถึงคนสนิทของรองผู้ว่าภูเก็ตรุกหาดและรองผู้ว่านามแฝงซีฟู้ดคุยว่าจะย้ายผู้ว่าภูเก็ตโดยนายอนุทินได้ถามหารองซีฟู้ดว่าอยู่ในที่ประชุมหรือไม่และปลัดกระทรวงมหาดไทยได้ย้ำถามหารองซีฟู้ดหลายครั้งซึ่งนายกได้กล่าวแทรกเข้ามาว่าชื่อกุ้งใช่หรือไม่ก่อนที่รองผู้ว่ากุ้งจะชี้แจงในที่ประชุมตนชื่อกุ้งเหมือนกับรองผู้ว่าอีกคนหนึ่งกระแสข่าวที่เกิดขึ้นขออนุญาตนำเรียนข้อมูลเป็นเอกสารให้นายกรัฐมนตรีเนื่องจากมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหลายบุคคลโดยนายอนุทินขอให้รองกุ้งส่งหนังสือถึงปลัดกระทรวงโดยย้ำว่ารองผู้ว่าจะใช้สิ่งใดไปปลดผู้ว่าพูดแบบนี้เป็นเรื่องน่าอายเป็นข้าราชการถือเป็นความผิดพลาดในการบริหารบุคคลซึ่งตนจะสอบปลัดกระทรวงมหาดไทยด้วยตนเองเสียศักดิ์เผยแผนนายกเยือนรัสเซียเจาะเปิดความร่วมมือในกรอบอาเซียนรัสเซียทั้งสถานการณ์โลกและเศรษฐกิจนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงการเดินทางเยือนสหพันธรัฐรัสเซียของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่มีการพบปะกับนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียระหว่าง 17-18 มิถุนายนนี้ว่าจริงๆเป็นการประชุมกรอบอาเซียนรัสเซียมีทั้งเรื่องสถานการณ์โลกและสถานการณ์ในภูมิภาคเรื่องความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนกับรัสเซียและการเปิดสาขาใหม่ระหว่างอาเซียนกับรัสเซียการไปครั้งนี้คงไม่มีเดียวอะไรส่วนเรื่องการซื้อปุ๋ยที่ประเทศไทยเคยติดต่อกับทางรัสเซียก่อนหน้านี้ยังไม่แน่ใจว่าจะมีการหารือต่อหรือไม่เพราะการไปครั้งนี้อยู่ในกรอบอาเซียนรัสเซียต้องดูว่าการหารือกับประธานาธิบดีรัสเซียจะมีช่วงจังหวะเวลาอย่างไร
5: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
6: สนับสนุนโดย
2: แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงๆเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
5: หรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
8: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
9: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยหมีคณัชชัย
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่าม
4: าแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับพี่ต้นนะครับ
5: ครับช่างแง่อารามครับ
4: ครับผมวันนี้เป็นยังไงบ้างครับพี่พักผ่อนเต็มที่ไหมครับ
5: เต็มที่เลยครับอยู่คนเดียว
4: อ๋ออยู่คนเดียวเหงาเหงาไหมครับพี
5: ่เหงามากเลยครับ
4: ครับว่าบางทีเราคุยกับตู้เสื้อผ้าตู้เย็นก็เพลินดีนะครับพี่ต้นครับ ผมก็ทำบ่อยครับพี่ต้นครับ เออนี่พี่ต้นอู่ลูกทุ่งมหานครเป็นเพื่อนเยอะเลยนะ
5: ครับผม
4: ครับผมแล้วสุขภาพตอนนี้ดีขึ้นไหมครับพี่ต้นครับ
5: ดีขึ้นครับ
4: ดีขึ้นแล้วนะ
5: ครับเริ่มสูบบุหรี่นะครับ
4: โอ้ดีมากเลยพี่ต้นเริ่มออกกำลังกายสักนิดนึงไหมครับเดินขึ้นมาแบบนิดนึงอะไรอย่างนี้ไหวไหมครับ
5: เดินขึ้นลงบันได4 ชั้นทุกวันครับ
4: โอ้แข็งแรงนะพี่ต้นเนาะ
5: คร
4: ับ อ้าวดีแล้วนะครับวันนี้พี่ต้นอยากฟังเพลง
5: ไม่มีเธอจะบอกรักใครของแม่หญิงทิติการครับ
4: ได้เลยครับพี่ต้นครับงั้นเดี๋ยวพี่ต้นช่วยกับคุณผู้สนับสนุนให้ผมหน่อยนะ
5: ครับ
4: เดี๋ยวผมนำทางให้ครับพี่
5: ครับ
4: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
5: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
4: ์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
5: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
4: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: และไอ้ไอราอาฮ่า
5: และไอ้ไอราอาฮ่าร
4: สชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอ
5: รสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอ
4: ทุกบ้านต้องมี
5: ทุกบ้านต้องมี
4: ไอราอาฮ่า
5: ไอราอาฮ่า
4: โอ้เป๊ะมากเลยครับพี่ต้นจะฝากชุดนี้ให้ใครดีครับ

0: ตัวเองแล้วก็น้องหลังไม้ครับ
1: น้องกวางน้อยเน
0: า
1: ะ
0: น้องกวางครับเจ๋งเพราะมากเลยครับน้องกวาง
1: ครับผมรูปก็งามนามก็เพราะครับพี่ต้นครับผมวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับ
0: ครับคุณครับ
1: ครับผมสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: 4เพลงนะครับนะชื่อชุดว่ารักเธอนะจ๊ะเห็นไหมครับหวานหวานนะครับนะรักจังพีเสด็จนะครับมีไม่มีเธอจะบอกรักใครนะครับน้องหญิงรักเธอทุกพศนะครับพี่ตู่มันทนานะครับแล้วก็มีรักเธอที่สุดสาลีคณิษฐานะครับ4เพลงรัวๆจ้ะ
1: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างซุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
2: ไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
0: ขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่านะครับเอามาครับลูกพี่ชั่วโมงที่2นะครับอยู่กับผมหมีคณชัยนะฮะก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันนะครับในเรื่องของการออมเงินนะครับโอ้โหการเก็บเงินนี่ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากๆเลยนะฮะเพราะว่าตอนที่เราเฒ่าไปนะครับเราทำงานไม่ไหวสังขารไม่เอื้ออำนวยเนี่ยนะครับเราถ้าเราไม่โลกสวยมากคิดว่าลูกหลานต้องแบบดูแลต้องมีคนมาคอยดูแลเทคแคร์นะครับคือถ้ามีมันก็ดีครับผมแต่เราต้องเผื่อว่าเอ๊ะถ้าวันใดวันหนึ่งเนี่ยนะครับลูกเราช็อตล่ะลูกเรางานเขาไม่เหมือนเดิมเขาไม่มีรายได้เขาก็ต้องไปเลี้ยงครอบครัวของเขาเขาอาจจะไม่ได้ให้เราเท่าเดิมเราจะไปต่อยังไงโอ้อันนี้เป็นคำถามสำคัญมากๆเลยนะครับผมก็เลยอยากแนะนำนะฮะว่าเราต้องมีเงินเก็บเป็นของตัวเองนะครับนะอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับผมแนะนำนี่เลยครับลูกพี่ให้ไทยประกันชีวิตนะครับสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุเป็นคนดูแลนะครับข้อดีเลยครับคือเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะครับและที่สำคัญเบี้ยจ่ายคงที่ตลอดสัญญาจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดนะฮะลองฟังเงื่อนไขดูจ้ะ1คือกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1.2 ล้านบาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาเอาแล้วยังไงครับเฮียอายุยืนเอาลูกพี่ก็รับเงินคืนไปสิครับเป็นเงินก้อนนะครับสูงสุดถึง 450,000 บาทถ้าท่านฟังแล้วสนใจก็โทรได้เลยครับ022014364นะครับวิธีทำก็ทำง่ายนะครับแล้วก็ทำได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีนะถึงแม้ว่าอายุมากแล้วก็ทำได้เพราะว่าไม่ต้องตรวจนะครับไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยจ้ะ022014364นะครับเดี๋ยวผมมาย้ำช้าๆให้ฟังอีกรอบหนึ่งฮะ1คือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1.2 ล้านบาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาก็รับเงินคืนมาเลยครับสูงสุดถึง 450,000 บาท5เบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทแล้วก็เบี้ยคงที่ตลอดสัญญา6ทำได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีสมัครง่ายเพราะว่าไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยครับลองไปคุยกับพี่ๆเจ้าหน้าที่ดูนะฮะถึงข้อมูลนะครับที่เราอยากรู้ได้เลยนะครับเพิ่มเติมขึ้นมาจากที่เฮียพูดไปแล้วนะครับนะขอย้ำอีกทีนึงนะขอรายละเอียดทั้งหมดเลยนะฮะแล้วก็ให้พี่ๆเขาคำนวณเงินในแต่ละเดือนก็ได้นะครับว่าเอ๊ะต้องเท่าไหร่นะฮะต่อตัวเราเนี่ยแล้วเราไหวไหมนะครับคือมีข้อมูลทั้งหมดค่อยมาเคาะตัดสินใจทีหลังก็ได้นะครับนะกดไปที่เบอร์นี้นะจ๊ะ022014364ย้ำ022014364นะครับแล้วก็ทุกๆการทำกรมธรรม์นะก็เป็นโอกาสในการร่วมทำบุญด้วยนะครับไทยประกันชีวิตก็มาร่วมบริจาคนะครับเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามมินโรงพยาบาลศิริราชนะครับ1กรมธรรม์เท่ากับ

0: 100บาทนะครับตั้งแต่15พฤษภาคมถึง30กันยายนนี้นะครับหรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทจ้า
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: แม่งานใหม่จากลำเพลินนะครับนะเมกรีดเลยนะครับบ่ได้จับสลากเป็นแฟนนะครับนะชื่อเพลงก็เท่มากเลยนะฮะจากแกรมิโกนะฮะคำร้องทำนองนะฮะพี่กี้พงศักดิ์นะครับแล้วก็เรียบเรียงนะฮะพี่บอสสังกะลีนะครับนะเพลงใหม่ในช่วงนี้นะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้านะครับวันนี้มีอีกข่าวประชาสัมพันธ์น่าสนใจนะครับชาวคณะตั้งใจฟังนะครับนะบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะฮะก็มาร่วมสร้างสีสันและก็ความสนุกนะฮะเฟ้นหา Mcot Super Fan นะครับในช่วงของการแข่งฟุตบอลโลกนะฮะผ่านกิจกรรมนะครับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะฮะก็เปิดโอกาสให้ชาวคณะนะครับแฟนบอลเนี่ยมาร่วมนะครับภารกิจนะส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดนะฮะแล้วก็ทีมชาติที่เราชื่นชอบนะมาลุ้นของรางวัลนะครับรวมมูลค่ากว่า2ล้าน6แสนบาทนะครับนะร่วมภารกิจนะได้ที่เว็บไซต์นะครับ cheer.mcot.net นะฮะแล้วก็ขั้นตอนนะครับนะ1คือลงทะเบียนนะฮะเข้าสู่ระบบนะครับ2คือเลือก Mcot Super Fan Package นะฮะเพื่อรับสิทธิ์ในการร่วมโหวตนะครับร่วมเชียร์ทีมที่เราชอบนะฮะแล้วก็3แพ็คเกจนะครับเริ่มต้นนะฮะ Mcot Super Fan Starter นะครับไปจนถึง Mcot Super Fan Diamond นะครับที่จะได้รับสิทธิ์สุดคุ้มนะครับแล้วก็ยังมีภารกิจพิเศษนะสำหรับสมาชิก Mcot Super Fan นะครับที่มีคะแนนสะสมสูงสุด100อันดับแรกนะฮะก็จะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมด้วยก็สามารถติดตามนะครับรายละเอียดนะครับเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมนะแล้วก็การสมัครเนี่ยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับ cheer นะครับ .mcot นะครับ .net นะครับ net นะครับ cheer.mcot.net นะมาร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้นะจนถึงเวลา1:45 นะของวันที่20กรกฎาคมนี้นะครับนะกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: งานจาก T-Rex นะฮะนี่คือเต้ยสั่งลานะครับตอนนี้ก็อยู่ในฮิตที่2นะครับในชาร์ตของเรานะฮะแล้วก็มีดอกกระเจียวบานนะครับก้องห้วยไร่นะครับตอนนี้ก็อยู่ในฮิตที่7นะจ๊ะ
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: ขอบคุณอาหารแมวเอโปร IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะครับเอามาทักทายลูกพี่ทางหลังไมค์หน่อยนะมีพี่พลอยวัดอรุณนะครับคุณลุง935นะครับพี่นพรังสิตป้ายานะครับมีพี่เปิ้ลอ่างทองนะครับพี่เหน่งบึงกลุ่มพี่แจ้ไสใหม่แล้วก็พี่มนูนพันทิพย์นะครับนะส่วนชาวคณะของเรานะครับมีคุณอนัสการนะครับพี่หนูริงนะครับยังรัวสติ๊กเกอร์กันอยู่น้องมังกรด้วยนะครับนะพี่บุญยวัฒน์นะครับทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนะครับนะน้องแม็กกี้บอกว่าแอบอยู่นะครับเอาแอบต่อไปนะครับนะพี่บุญเรียนนะครับนะพี่หนูริงนะครับนะแล้วก็มีพี่ทองรวมนะครับนะน้องนับดาวนะเสียเปียกนะครับตะป๊อปนะครับนะชาวคณะของเราก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านเลยนะครับแล้วก็ชั่วโมงหน้าครับใครที่อยากเล่นเกมนะครับแล้วก็อยากได้กิฟต์เซตสุดพิเศษจากไทยเชฟตอนนี้ต้องรีบกดเข้ามาจองสายนะครับนะวันนี้

บรรยากาศอาจจะดูแบบนิ่งๆนะครับใครที่ไวกว่าก็ได้โชคไปอ้าวกดมาเบอร์นี้เลยครับลูกพี่02-248-1366 02-248-1366จ้ากดเข้ามาจองสายเล่นเกมนะครับขอกวางน้อยจดรหัสผ่านนะจ๊ะ

0: ยหมีคณัชชัย
1: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย

0: กรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: เทสเกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตๆใหม่ยำยำฮอตๆโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด

ครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

จริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: ไมด้าสูตรซัมเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: งานจากพี่ยิ่งยงนะครับอกหักเพราะรักเมียนะครับแล้วก็ชั่วโมงหน้านะครับผมย้ำเบอร์นะฮะใครอยากเล่นเกมนะครับด่วนเลยที่เบอร์นี้นะครับกดมาจองสายกัน02-248-1366 02-248-1366จ้า
1: สนับสนุนโดยหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: ขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปวันนี้เรื่องงานจาก Macintosh นะครับลมหายใจของความคิดถึงจ้ะ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขณะนี้เวลา15นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
3: ท้องเสีย
4: ขณะนี้เวลา15นาฬิกา

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดิโลกมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ลงนามถวายความอาลัยคุณหญิงปราณีวัฒนกุลกรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นำคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่และเครือข่ายต่างๆของมูลนิธิเดินทางมาถวายสักการะและลงนามถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยกล่าวด้วยความอาลัยว่าทรงมีพระเมตตาต่อประชาชนเด็กและเยาวชนมาโดยตลอดทรงสนพระทัยงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาในสังคมอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาที่ได้ถวายงานใกล้ชิดต่างประทับใจในพระจริยวัตรอันเรียบง่ายทรงเป็นกันเองและทรงรับฟังปัญหาของประชาชนด้วยพระเมตตาโดยเฉพาะการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาและการพัฒนาเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนจะจดจำและสืบสานพระปณิธานต่อไปพร้อมยอมรับว่าการสูญเสียครั้งนี้สร้างความโศกเศร้าแก่ผู้ที่เคยร่วมงานและใกล้ชิดกับพระองค์อย่างยิ่งขณะที่นายณภัทรรุ่งทวีชัยอายุ21ปีเด็กนักเรียนในมูลนิธิออทิสติกไทยเดินทางมาลงนามถวายความอาลัยเปิดเผยว่ารู้สึกเสียใจและสะเทือนใจต่อการสูญเสียครั้งนี้ได้รับทราบพระกรณียกิจและพระเมตตาที่ทรงมีต่อประชาชนมาโดยตลอดจึงตั้งใจเดินทางมาร่วมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์อนุทินสั่งผู้ว่าทั่วประเทศเร่งอำนวยความสะดวกพาคนเข้าการไทยช่วยไทยพลัสบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมมอบนโยบายแก่ผู้บริหารกระทรวงและข้าราชการกระทรวงมหาดไทยโดยก่อนเริ่มมอบนโยบายนายกรัฐมนตรีได้นำยืนสงบนิ่งถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาก่อนระบุว่าวันนี้จะเป็นโอกาสสำคัญในการมอบนโยบายและกำหนดทิศทางแก่กระทรวงมหาดไทยได้รับทราบหลังจากช่วงที่ผ่านมาได้เดินทางไปต่างประเทศมากขึ้นเพื่อกระชับมิตรและสร้างหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจซึ่งจะมีผลต่อประชาชนถึงระดับชุมชนหมู่บ้านทั้งในมิติด้านความมั่นคงและความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจนายอนุทินได้สั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดทุกองคาพยพทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยมีเงินใช้มีคุณภาพชีวิตส่วนของนโยบายเร่งด่วนมีนโยบายมหาดไทย 5+ เป็นกรอบการทำงานที่ครอบคลุมในทุกมิติและช่วงนี้ขอให้ทุกจังหวัดให้ความสำคัญกับนโยบายไทยช่วยไทย+เพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้โดยตรงแก่ประชาชนขอให้อำนวยความสะดวกแก่ชาวบ้านและให้การสนับสนุนในการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยขอให้หลีกเลี่ยงคำว่าบัตรคนจนเพราะนโยบายนี้จะทำให้คนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์พ้นจากคำว่าคนจนให้ได้ภายใต้การบริหารจัดการของรัฐบาลพักขมลลั่นไม่เชื่อคนเชี่ยวชาญจะทำดีเสมอไปยันไร้ปัญหาพาวุธเพื่อนร่วมงานนางสาวพักขมลหนุนอนันต์ส.ส.บัญชีรายชื่อพักประชาชนกล่าวถึงกรณีที่ออกมาตอบโต้นายพาวุธพงศ์วิทยาพานุส.ส.บัญชีรายชื่อพักประชาชนที่โพสต์เฟซบุ๊กฝากถึงนายโสพลสารัมประธานสภาในหัวข้อความไร้ประสิทธิภาพของกรรมาธิการในรัฐสภาว่าจริงๆความเห็นไม่ได้สวนทางต้องบอกก่อนว่าวัฒนธรรมองค์กรในพักประชาชนแลกเปลี่ยนกันได้อย่างตรงไปตรงมาอยู่แล้วสิ่งที่นายพาวุธโพสต์ตนอ่านแล้วในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมาธิการและเป็นคนที่ค่อยๆพิสูจน์ตัวเองมาหลายคนที่นั่งกรรมาธิการไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอำนาจและขอบเขตของกรรมาธิการคืออะไรจะใช้ไม้บรรทัดเดียววัดว่าสิ่งนี้ผิดหรือถูกไม่ได้ตนไม่เชื่อว่าคนที่มีความเชี่ยวชาญต่อเรื่องนั้นๆจะสามารถทำเรื่องนั้นได้ดีเสมอไปแต่เชื่อในคนที่มีความพยายามเมื่อถามว่าเรื่องนี้ทำให้คนมองว่ามีความขัดแย้งภายในพรรคนางสาวพักขมลกล่าวว่าไม่แต่หากเห็นด้วยกันทั้งหมดนั่นแหละเป็นเรื่องแปลก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้าน
3: เลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: encord.net

0: แมนๆนะครับผมนะฮะนี่คือฝากแฟนผมด้วยนะครับเดวิดอินทีนะฮะแล้วก็มีวิทย์ไหลใจจากวิทย์ไฮเปอร์นะครับ2เพลงรัวๆจ้ะ
1: มหานครออนไลน์ฮิต
0: แม่ครับลูกพี่ครับตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงชั่วโมงที่3นะครับอยู่กับผมหมีคณัชชัยนะก็มีเวลาเล่นกันอีก45นาทีนะครับโอ้วันนี้ชาวคณะหลายท่านเข้ามารายงานนะว่าโอ้โหเฮียวันนี้แดดเปรี้ยงมากเลยนะครับหลายพื้นที่ด้วยนะครับทุกคนตอบมาเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับวันนี้อุ้ยแดดแบบแรงมากเลยนะครับวันนี้ผ้านวมผ้าห่มนี่แห้งแน่นอนนะครับ

0: นะก็ดูแลสุขภาพนะครับวันนี้อากาศค่อนข้างร้อนด้วยเนาะอ่ะแล้วก็มีเวลาเล่นกันนะครับอีก45นาทีนะครับชาวคณะก็เข้ามาพูดคุยเข้ามาขอเพลงกันได้เลยนะครับนะแล้วตอนนี้1สายมารอเล่นเกมแล้วนะจ๊ะ
1: คลุกรอยกอยรางวัลสนับสนุนโดยไทยเชฟขย่าวคลุกรอยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะช็อปได้แล้วที่บิ๊กซีและร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี
0: ่มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับพี่เขตนะครับ
2: ครับผม
0: อ้าวพี่เขตฟังอยู่แถวไหนครับ
2: เฉลิมพระเกียรติครับ
0: อ๋อเฉลิมพระเกียรติตรงโซนไหนครับพี่ครับ
2: แยกศรีอุดมครับ
0: อ๋อครับผมแต่ตอนนี้ข้ามแยกมาแล้วเนาะพี่เกียรติเนาะ
2: ครับผมข้ามมาแล้วครับ
0: โอเคพี่เกียรติครับงั้นผมขอรหัสเข้าเกมครับ
2: ไทยเช็คขยะครบเลยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
0: อ้าวได้เลยครับผมอธิบายกติกาสั้นๆนะครับนะเดี๋ยวมีกล่องเขย่ามานะครับแล้วก็ลูกบอลมานะครับแล้วก็ให้พี่เกียรติเนี่ยเรียงเป็นประโยคที่ถูกต้องนะว่าผงเขย่าไทยเชฟเขย่าลูกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะอันนี้เข้าใจเนาะ
2: ครับผม
0: อ้าวมาเลยครับผมงั้นผมเขย่าเลยนะครับมาเบาๆสวยๆเรียบร้อยนะครับลูกที่1คือสีเขียวนะฮะลูกที่2คือสีเหลืองแล้วก็ลูกที่3คือสีแดงนะครับวันนี้เป็นเขียวเหลืองแดงนะครับลูกที่1เลือกสีอะไรดีครับพี่เขตครับ
2: สีเหลืองครับ
0: สีเหลืองนะครับเอามาครับผมสีเหลืองนะครับแถมๆสีเหลืองได้แก่ผงเขย่าไทยเชฟเอามาดีลูกพี่นะครับลูกต่อไปนะครับระหว่างสีเขียวกับสีแดงครับพี
2: ่เอาแดงครับ
0: สีแดงนะครับสีแดงแถมๆสีแดงได้แก่เข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะพี่เขตครับผมนิดเดียวเองครับผมโอ้ยขออนุญาตเฉลยครับผมนะอันที่2โอ้มันมาอยู่สีเขียวก็พี่เขตแต่ไม่เป็นไรครับคราวหน้าพี่เขตกดมาเล่นใหม่นะ
2: ได้ครับ
0: ครับผมขอบคุณนะครับ
2: คร
0: ับผมสวัสดีครับนะไม่ต้องห่วงครับผมคนที่เล่นแพ้นะครับคราวหน้าผมจะมีโปรพิเศษมอบให้นะก็สามารถกดเข้ามาเล่นเกมได้นะครับนะแล้วก็สำหรับพ่อค้าแม่ขายนะครับร้านไหนที่อยากจะเขย่าแบบไม่มีพักนะฮะขายดีแบบไม่มีเบรกนะฮะก็เปลี่ยนเมนูทอดที่แสนธรรมดานะครับให้แซ่บนัวอร่อยใหม่ไม่ซ้ำแนะนำผงเขย่าไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะนะจ๊ะ
1: เขย่าคลุกโรยกอยรางวัลสนับสนุนโดยไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะช็อปได้แล้วที่บิ๊กซีและร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี
0: ่ขอบคุณไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะช็อปได้แล้วที่บิ๊กซีและร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี่จ้า
3: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: 2เพลงนะครับวันนี้ History นี่เจ็บเกินห้ามใจจริงๆนะครับนะเจ็บแค่ตอนหายใจนะครับน้องอริสนะฮะแล้วก็มีเจ็บที่ต้องจ่ายน้องแพรวาพัชรีนะครับนะ2เพลงรัวๆจ้ะ
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: ขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับลูกพี่ครับผมเดี๋ยวช่วงนี้เรามาคุยกันนะครับถึงเรื่องของความไม่ประมาทกันบ้างนะครับสำหรับท่านที่ต้องเดินทางนะครับบนท้องถนนเนี่ยนะครับอย่างที่เรารู้กันว่าช่วงนี้นี่โอ้การจราจรเรียกว่าคับคั่งมากเลยนะครับแล้วก็เราก็คิดว่าหลายๆท่านเนี่ยก็เขาเลือกไปทำงานใช่ไหมครับตามหน้าที่นะฮะแต่ก็อย่าลืมด้วยนะครับว่ายิ่งเราเดินทางยิ่งใช้เวลาบนท้องถนนเยอะเนี่ยเรายิ่งต้องมีความระมัดระวังเป็นพิเศษนะฮะเพราะว่ายิ่งอยู่นานนึกภาพออกไหมฮะว่าเราต้องเดินทางบางที3ชั่วโมง4ชั่วโมงหรือบางที5ชั่วโมงบางทีขับข้ามจังหวัดไปเนี่ยนะครับเราประมาทไม่ได้เลยนะครับแล้วผมเชื่อว่าชาวคณะทุกท่านที่ฟังลูกทุ่งมหานครเนี่ยไม่มีใครประมาทอยู่แล้วครับทุกคนตั้งใจใช้ชีวิตนะครับแต่เราจะรู้ได้ยังไงครับว่าเพื่อนร่วมทางของเราเนี่ยบางทีลูกพี่ของเราบางท่านเนี่ยก็เขาเรียกว่าไม่ได้ขับแบบไปเรื่อยๆนะครับนะแต่บางท่านเนี่ยบางทีต้องรีบส่งของนะครับต้องรีบทำรอบนะครับนะก็คือมันมีความกดดันในเรื่องของเวลานะครับบางทีเขารีบมากๆเนี่ยวังวันโชคไม่ดีก็อาจจะมาเรียกว่ามาบวกกับเราได้นะครับฉะนั้นเนี่ยเพื่อความปลอดภัยนะครับเราก็จะมีควรจะมีหลักประกันอะไรสักอย่างเพื่อคนที่เรารักนะครับผมแนะนำนี่เลยฮะลูกพี่ให้ไทยประกันชีวิตนะครับสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุเป็นคนดูแลนะครับข้อดีเลยครับคือเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะครับและที่สำคัญเบี้ยจ่ายคงที่ตลอดสัญญาจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดลองฟังเงื่อนไขดูจ้ะ1คือกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกนะครับรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาก็รับเงินคืนไปเลยฮะสูงสุดถึง 450,000 บาทนะครับถ้าท่านฟังแล้วสนใจโทรได้เลยครับ022014364นะครับวิธีทำก็ทำง่ายนะครับแล้วก็ทำได้ตั้งแต่อายุ50-75ปีนะถึงแม้ว่าอายุมากแล้วก็ทำได้เพราะว่าไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยจ้ะ022014364นะครับมาผมย้ำให้ฟังอีกรอบหนึ่งครับ1คือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาย

เหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญานะครับอ้าวแล้วไงเฮียอายุยืนเอาก็รับเงินคืนไปเลยครับอันนี้เป็นเงินเก็บของเรานะฮะเป็นเงินก้อนนะครับสูงสุดถึง 450,000 บาท5เบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทแล้วก็เบี้ยคงที่ตลอดสัญญา6ทำได้ตั้งแต่อายุ50 75ปีสมัครง่ายเพราะว่าไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยครับลองโทรเข้าไปคุยกับพี่ๆเจ้าหน้าที่ดูก่อนนะครับให้เขาพูดถึงเรื่องเงื่อนไขเรื่องของกรมธรรม์ให้เราเข้าใจทั้งหมดเลยให้เราเคลียร์ทั้งหมดเลยนะครับข้อไหนไม่เข้าใจสงสัยก็ถามเขาได้เลยนะครับเพราะพี่ๆเขามีข้อมูลครบอยู่แล้วนะครับนะอ้าวกดไปได้เลยครับเบอร์นี้022014364ย้ำ022014364นะครับแล้วก็ทุกๆการทำกรมธรรม์ฮะเป็นโอกาสในการร่วมทำบุญด้วยนะครับไทยประกันชีวิตนะฮะก็มาร่วมบริจาคสมทบนะฮะเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามินนะครับโรงพยาบาลศิริราชนะครับ1กรมธรรม์เท่ากับ100บาทนะครับตั้งแต่15พฤษภาคมถึง30กันยายนนี้นะครับหรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทจ้า

0: ผ่านไปนะครับงานจากน้องออยปณิตานะครับนี่คือแฟนสำรองนะฮะก่อนหน้านี้นะครับมีงานจากบิ๊กวันกันทรักนะฮะเฮาบ่สมกันนะฮะแล้วก็มีงานจากนะฮะพี่เม็กของเรานะครับนะปริญญาไก่ตีเฟเจอริ่งกับน้องบุ๊กนะจ๊ะ
1: มหานครแฟมิลี่
2: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวๆว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และกฟผ.ภารกิจ

0: งความยั่งยืน
1: ขอบคุณด้วยนะครับกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ของเรานะฮะขอบคุณกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยว้าวไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนและแผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร022014364จ้าม
2: หานครแฟมิลี
3: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: ยหมีคณัชชัย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์ม
2: ปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

ก่อนหน้านี้นะครับงานจากน้องเอิร์นนะครับนี่คือเพียงแค่เงานะครับโอ้เพราะเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าอยู่กับน้องโอ๊ตต่อนะครับก็เดี๋ยวมีศิลปินมาพูดคุยกันด้วยนะฮะกับน้องไอซ์ไหทองคำนะครับโอ้โหแบบหล่อประชันหล่อนะฮะเดี๋ยวติดตามฟังกันแบบยาวๆนะครับเฮียก็ฝากกันไว้นะว่าให้ทำความดีให้เหมือนกับเกลือที่รักษาความเค็มนะครับแล้วเดี๋ยวต่อไปความดีทั้งหมดที่เราทำนั้นก็จะกลับมารักษาเรานะครับเฮียรักทุกคนนะจุ๊บๆๆนะครับวันนี้ลากันไปด้วยเพลงนี้นะจ๊ะฮักพอเป็นพิธีนะครับจากต่ายอรไทยรักแน่จุ๊บๆสวัสดีจ้ะ

0: ียม
1: ขณะนี้เวลา16นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจาก
5: ขณะที่เวลา16นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองสนธิยาร้องประธานสภาสอบจริยธรรมรัชนกใช้อำนาจเกินขอบเขตข่มขู่เอาผิดข้าราชการปมเดินหน้าไทยพาสปอร์ตนาย

0: สนธิยาสวัสดีนักเคลื่อนไหวทางการเมืองยื่นหนังสือถึงนายโสพลสาวรำประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขอให้ตรวจสอบการกระทำของนางสาวรัชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรและตรวจสอบการกระทำของคณะกรรมาธิการกรณีการตรวจสอบโครงการ THAI หรือไทยพาสปอร์ตของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมว่านางสาวรัชนกซึ่งเป็นประธานกรรมาธิการได้รับการอนุมัติจากกรรมาธิการให้ดำเนินการในกรณีตรวจสอบโครงการไทย AI Passport ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแล้วหรือไม่เพราะการทำงานของคณะกรรมาธิการและส.ส.ต่อเรื่องดังกล่าวเป็นการกระทำที่เกินขอบเขตข้อบังคับการประชุมไปแล้วเพราะส.ส.จะต้องไม่บ้าอำนาจฝ่าฝืนจริยธรรมหรือกระทำการขัดต่อรัฐธรรมนูญซึ่งส.ส.ไม่สามารถก้าวก่ายการทำงานของข้าราชการได้และไม่มีกฎหมายรองรับรวมถึงกรณีที่นางสาวรัชนกขู่ว่าหากโครงการดังกล่าวผ่านจะร้องคณะกรรมการปปช.ถือเป็นการข่มขู่คุกคามระบบราชการหรือไม่จึงขอเรียกร้องให้ประธานสภาได้ตรวจสอบการกระทำของนางสาวรัชนกว่าละเมิดรัฐธรรมนูญระเบียบข้อบังคับการประชุมหรือมีการกระทำส่วนตัวของคณะและบุคคลอื่นๆขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา184และ185หรือไม่กรมควบคุมมลพิษพบสารหนูเกินมาตรฐานต่อเนื่องครั้งที่19ในแม่น้ำชายแดนภาคเหนือกรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำแม่น้ำกกแม่น้ำสายแม่น้ำรวกและแม่น้ำโขงครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และเชียงรายครั้งที่19ซึ่งสำรวจระหว่างวันที่19ถึง22พฤษภาคมเพื่อติดตามสถานการณ์การปนเปื้อนโลหะหนักในแหล่งน้ำอย่างต่อเนื่องผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน22จุดพบว่าโลหะหนักส่วนใหญ่ได้แก่แคดเมียมทองแดงนิกเกิลโครเมียมสังกะสีและปรอทอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานแต่ยังตรวจพบสารหนูเกินค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดินที่กำหนดไม่เกิน 0.010 มิลลิกรัมต่อลิตรในหลายพื้นที่ของลุ่มน้ำกกสายและรวกพื้นที่ที่น่าเป็นห่วงที่สุดยังคงเป็นแม่น้ำสายโดยตรวจพบสารหนูเกินมาตรฐานทั้ง3จุดตรวจวัดในพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายมีค่าสูงสุด 0.041 มิลลิกรัมต่อลิตรส่วนแม่น้ำกกพบ3หนูเกิน4จุดตั้งแต่พื้นที่อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ต่อเนื่องถึงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายโดยมีค่าระหว่าง 0.011 ถึง 0.013 มิลลิกรัมต่อลิตรขณะที่แม่น้ำรวกพบสารหนูเกินมาตรฐาน2จุดได้แก่บริเวณสถานีสูบน้ำเกาะช้างของการประปาส่วนภูมิภาคและพื้นที่ตำบลเวียงอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายสำหรับแม่น้ำโขงผลการตรวจวัดครั้งนี้ไม่พบสารหนูหรือโลหะหนักชนิดใดเกินค่ามาตรฐานโดยภาพรวมคุณภาพน้ำยังอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดเบมลดเพดานเข้าโดยสาร MRT สีน้ำเงินเริ่ม 17-44 บาทมีผล3กรกฎาคมนี้บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือเบมแจ้งอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินสายเฉลิมรัชมงคลใหม่มีผลตั้งแต่วันที่3กรกฎาคม2569ถึง2กรกฎาคม2571ซึ่งเป็นไปตามสัญญาสัมปทานที่กำหนดให้ปรับอัตราค่าโดยสารทุกระยะเวลา24เดือนหรือทุก2ปีภายใต้พื้นฐานของการเปลี่ยนแปลงตามความเป็นจริงของดัชนีราคาผู้บริโภคโดยมีอัตราค่าโดยสารเต็มราคาเริ่มต้นที่17บาทสูงสุด44บาทจากเดิมร่วมเติม17บาทสูงสุด45บาทสำหรับบุคคลทั่วไปปรับลดลง1บาทณจำนวนสถานีที่เดินทาง6 8 10และ12เป็นต้นไปนับจากสถานีต้นทางและสำหรับนักเรียนนักศึกษาปรับลดลง1บาทณจำนวนสถานีที่เดินทางที่8และ12เป็นต้นไปนับจากสถานีต้นทางทั้งนี้สำหรับผู้สูงอายุยังคงมีส่วนลดพิเศษ 50% สำหรับนักเรียนนักศึกษาลด 10%
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้ วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็น

0: ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมสนับสนุนโดย
1: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02 114 3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

เปิดมาด้วย2วงการเพลงนะครับวันนี้10นาฬิกา15นาทีครับกับ FM 95 MHz ลูกทุ่งมหานครคุณผู้ฟังอยู่กับโอ๊ตคณิตครับรับช่วงต่อมาจากเฮียมีคณชัยบน FM 95 MHz ลูกทุ่งมหานครกรุงเทพฯปริมณฑลนะครับรวมไปถึงก็ทักทายคุณฟังที่รับชมรับฟังผ่านทางวิทยุเครือข่ายอสมท MCOT Radio Network ทั่วทั้งประเทศณขณะนี้ด้วยนะครับ2วงการเพลงครับกับช่วงของฮิตมาราธอนต้นชั่วโมงนี้เปิดมาด้วยจริงครึ่งเดียวมินตราอินทิราต่อด้วยแอบกันจากน้องไอซ์ไหทองคำกับฮิตมาราธอนครับสวัสดีคุณฟังวันจันทร์แบบนี้ด้วยนะครับผมก็วันนี้อากาศค่อนข้างแจ่มใสแต่ในห้องส่งตอนนี้โอ้โหเจิดจรัสออร่าพุ่งเลยทีเดียวสำหรับศิลปินหนุ่มหล่อที่มานั่งอยู่ในห้องส่งกับโอ๊ตคณิตนะครับก็แวะมาทักทายกันได้คุณฟังบน Facebook Fanpage LTM FM 95นะครับหรือจะฝากข้อความผ่านทาง SMS 4689400ก็ได้เช่นกันหรือใครที่อยากเพิ่มเติมเพลงไหนขอเพลงอะไรเนี่ยนะครับก็ฝากไว้ได้ทางหลังใหม่นะที่หมายเลขโทรศัพท์022481366แต่ที่สำคัญเรามาต้อนรับทักทายหนุ่มหล่อกันเลยดีกว่าวันนี้นี่ได้อยู่แล้ว

0: ต้อนรับเลยนะครับน้องไอฟ์จากไททองคำสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีพี่โอนนะครับแล้วก็แฟนเพลงลูกทุ่งมหานครทุกคนครับผม
0: สาวๆกรี๊ดกราดใหญ่เลยแล้วก็ FC ก็เข้ามาแล้วนะทาง Facebookก่อนหน้านี้นะโอ้นี่แวะมาขอเพลงแบบว่าคาถามัดใจไอ้ไฮทองคำ
1: ครับผม
0: นี่รวดเร็วรวดเร็ว FC ทำงานไว
1: ครับ
0: แต่ที่สำคัญเมื่อสักครู่นะ
1: ครับ
0: ก็เมื่อสักครู่ผมเปิดเพลงแอบซิงเกิลแรกภายใต้สังกัดค่ายไฮทองคำ
1: ไฮทองคำครับ
0: นี่ซิงเกิลแรกกระแสตอบรับดีมากตั้งแต่วันที่ปล่อยทีเซอร์เลยอ่ะไอ
1: ้ถูกต้องครับเพราะว่าเพลงนี้เพลงแอบอะครับค่อนฮุกค่อนข้างที่จะติดหู
0: จริง
1: เพราะว่าคนฟังแล้วบางคนหลายๆคนบอกว่าฟังแล้วรู้สึกว่าเปลืองแอลกอฮอล์เยอะมากกับเพลงนี้
0: เพราะว่า
1: เป็นเพลงที่เศร้ามากๆ
0: ยิ่งฟังเพลงเศร้าแอลกอฮอล์มันยิ่งต้องเติมให้เข้มขึ้น
1: เหมือนในท่อนฮุกที่บอกว่าเจ็บกว่าอกหักคือการแอบรักที่เป็นไปไม่ได้
0: ที่เป็นไปไม่ได้แล้วเนื้อเพลงแบบจะบอกความรู้สึกเขาไปก็กลัวเสียแ
1: บบ
0: เสียเพื่อนเสียคนรู้จักใช่ไหมโอ้ยกระแสตอบรับดีมาก
1: ดีมากๆครับใน TikTok ก็ตอนนี้ก็มีคนเอาไปเล่นแผ่นเสียงกันทุกวันเลย
0: ก็ยังเล่นกันอยู่แบบต่อเนื่องเลยเนาะนี่ซิงเกิลแรกที่น้องไอซ์ไหทองคำได้ปล่อยออกมาแต่ก่อนที่แบบจะไปพูดคุยต่อคืออยากถามน้องไอซ์เป็นคนจังหวัดอะไรยังไง
1: เป็นคนจังหวัดกำแพงเพชรครับ
0: หนุ่มกำแพงเพชรนี่เองภาคกลาง
1: เมืองกล้วยไข่กล้วยไข่
0: กล้วยไข่
1: กล้วยไข่กล้วยไข
0: ่นี่เป็นกล้วยไข่
1: ครับ
0: นะก็หนุ่มกำแพงเพชรซึ่งเราเคยประกวดร้องเพลงหรือว่าก่อนจะมาเป็นศิลปินไทยทองคำเราแบบเป็นศิลปินอะไรมาก่อนไหม
1: จริงๆไอ้เคยประกวดรายการทีวี
0: ครับ
1: ทุกเวทีเลย
0: คือเรา
1: แบบตอนนี้
0: ชอบร้องเพลง
1: ถูกต้องครับ
0: แนวแบบร้องเพลงอยู่แล้ว
1: ใช่ครับไม่ว่าจะเป็นไม้ทองคำอย่างนี้ก็ประกวดครับลูกทุ่งไอดอล
0: ก็ไป
1: เหมือนกัน
0: อุ้ย
1: ใช่ครับ
0: แล้วเป็นไงตอนนั้นแบบสมหวังสำเร็จอะไรบ้าง
1: คือด้วยความที่ประสบการณ์ช่วงนั้นชั่วโมงบินเราน้อยเราก็ไม่ได้แบบสำเร็จแต่ว่าเราก็ได้มีโอกาสเข้าไปในประกวดแล้วก็ได้เขาเรียกว่า
0: เก็บเกี่ยว
1: ประสบการณ์ได้เจอคณะกรรมการได้ก็มีการติมีชมแล้วก็เอาไปปรับพัฒนาขึ้นจนทุกวันนี้ได้ใช้
0: จริงจริงจริงคือการประกวดนี้มันก็เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นพัฒนาการของเราได้ดีเลย
1: ถูกต้องครับแล้วสำหรับไอเองรู้สึกว่าไอชอบคำติช
0: ม
1: มากกว่าเอ้ยคำติมากกว่าคำชมเพราะว่าถ้าติเนี่ยเราจะได้รู้ว่าตรงนี้เราควรปรับแก
0: ้
1: ใช่ครับ
0: มีโอ้เก่งจังเลยโอ้โหดิอายุเท่าไหร่ครับเนี่ยถามหน้าไม่เลย
1: โอ้อายุ
0: เล็กสอง
1: อายุยังไม่ถึง30
0: จริงเหรอ
1: ใช่ครับ
0: โอ้ดิ
1: สองไปปลายครับ
0: เล็กน้องนะอ่ะนี่แล้วก็เป็นความเป็นมาเป็นไปของหนุ่มไอซ์ที่ถามแบบพอคร่าวๆกันก่อนที่เขาจะเดินทางมาเซ็นสัญญาภายใต้สังกัดค่ายไหทองคำเรคคอร์ดเนาะซึ่งพอมาอยู่ไหทองคำเรคคอร์ดก็ได้ทำซิงเกิลแรกแอบกระแสตอบรับดีมากนี่เมื่อสักครู่คุยค้างกันอยู่พี่อยากจะเว้นวรรคนิดนึงอยากให้น้องร้องสดๆให้ฟังด้วยมั้ย
1: ได้เลยครับ
0: เพลงนี้คือแบบมันเป็นฟิลแบบลูกทุ่งป๊อปด้วยแล้วมันแบ
1: บเป็นป๊อป R&B
0: โคตรดีอ่ะอยากฟังสดๆ
1: ได้ครับ

0: ประมาณนี้ครับไม่ได้มีการวอร์มเสียงมาก่อน
1: เหมือนที่วางยาเหมือนที่เจวางยาน้องเลย
0: ประมาณนี
1: ้แต่เพลงนี้คือทั้งเพราะแล้วเทคนิคแบบดีเลย
0: ครับ
1: เทคนิคดีมากน้องไอเอ๋ย
0: ขอบคุณครับขอบคุณ
1: นี่ใครเป็นคนสอนแบบแอดลงแอดดิอะไรขนาดนี้
0: อาจารย์นันทนากรครับคนแต่งเลยครับผมใช่
1: สุดยอดเพลงนี้
0: ครับ
1: แล้วแบบ MV คืออยากให้เข้าไปชมนะถึงแม้ว่าเพลงจะปล่อยมาสักระยะนึงแล้วแต่อยากให้แบบเข้าไปชม
0: สำหรับคนที่ชอบแอบไม่ว่าจะเป็นแอบแอบชอบแอบอะไรก็แล้วแต่สามารถฟังเพลงนี้ได้เลย
1: ใช่ไหม
0: ครับ
1: ซึ่งอยากให้เข้าไปชม MV ก็แบบไปปั่นวิวกันได้เลยเนาะอ่ะแต่ที่สำคัญเดินทางกันมาถึงปัจจุบันล่าสุดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่เองหนุ่มไอโอ้โหมาแบบว่ากระพือมาเลยกระพืออะไรเดีย
0: ขนขนขน
1: กระพือปีกขนนกนี่แหละเพราะว่าเขาขนทับแดนเซอร์มาแนวแบบว่าพลิกเลยนะเดิมทีน้องไอเพลงแอบก็จะเป็นลูกทุ่งป๊อป R&B
0: ถูกต้อง
1: รอบนี้พลิกบทบาท
0: พลิกบทบาทครับ
1: เพราะว่าเป็นสไตล์ไหน
0: เพราะว่าเราจะตอบโจทย์อย่างที่ในห้างเคยบอกว่าเราจะกลับมาทำลูกทุ่งลูกทุ่งกำลังจะกลับมาเพราะฉะนั้นเราเองมีพื้นฐานเป็นนักร้องลูกทุ่งเราก็อยากจะสืบสานวัฒนธรรมเพลงลูกทุ่งไทยแล้วก็ค่ายไหทองคำกำลังจะทำเพลงลูกทุ่ง

0: ด้วยพอเรามีเพลงนี้เราก็ได้โอกาสตรงนี้รับได้โอกาสจากในห้างได้โอกาสจากแม่แอนก็ได้ทำเพลงนี้ขึ้นมาครับ
1: นี่ชื่อเพลงใหม่ชื่อเพลงว่า
0: คาถามัดใจ
1: คาถามัดใจ
0: ถูกต้องครับ
1: ทำไมไม่มัดตัวเขาเลยหรือว่ามัดแบบ
0: เอามัดใจก่อนครับมัดใจก่อน
1: มัดใจให้ได้ก่อน
0: สุดท้ายแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปมัดตัว
1: แล้วนอกจากมัดตัวนี้รัดตัวเลย
0: รัดตัว
1: เราข้ามขั้นไปเลยได้ไหมไม่ได้เนาะ
0: ครับ
1: คาถามัดใจเพลงนี้เนื้อหาอะไรประมาณไหนน้องไอซ์
0: คาถามัดใจเพลงนี้นะครับท่อนฮุกก็จะเป็นคาถาจริงๆ
1: หรอคาถาจริงๆเลยเหรอ
0: เป็นคาถาจริงๆที่ใช้ไว้เขาเรียกว่าไว้เรียกเสน่ห์คาถามหานิยม
1: ครับ
0: เป็นคาถาจริงๆที่เอามาแต่งไปในเพลงนี
1: ้คือถ้าเราร้องไปนี่คือคนที่ฟังเราก็จะแบบตกตะลึง
0: ใช้คาถานี้ได้เลย
1: จริงเหรอ
0: ครับผมแล้วคาถาเพลงนี้ครับเป็นคาถาเพลงเป็นคาถาที่ไอ้ใช้ท่องก่อนขึ้นคอนเสิร์ตทุกเวที
1: นี่ไง
0: ถูกต้อง
1: คือทั้งนี้ทั้งนั้นต้องถามต่อเลยคาถานี้ยิ่งโดยเฉพาะไอ้ก็ใช้แบบว่าเป็นถ้าจะแบบเป็นประจำ
0: ถูกต้อง
1: คือเราเอาคาถานี้แหละไปส่งให้อาจารย์นักแต่งเพลงหรือเปล่า
0: ไม่เลย
1: ฮะไม่หรออ
0: ันนี้เป็นเรื่องบังเอิญ
1: เฮ้ย
0: บังเอิญทุกอย่าง
2: ตั้ง
1: โอ้
0: ตั้งแต่ครูเพลงที่แต่งก็คืออาจารย์ปานประกาศิษฐ์อ
1: าจารย์ปานประกาศิษฐ
0: ์เขามีโอกาสได้เจอไอ้ตอนที่ไอ้ไปเชียงใหม
1: ่ครับ
0: ไปห้องอัดของอาจารย์มาร์คใบเตยจริงๆไม่ได้รู้จักอาจารย์ปานมาก่อน
1: ค
0: ือรู้จักชื่อเสียงแต่ว่ายังไม่เคยพบ
1: ไม่ได้ร่วมงานกันไม่เคยได้แบบพูดคุย
0: พอไอ้ได้ขึ้นไปเชียงใหม่ไอ้ก็ไปทำงานทำโปรเจกต์หนึ่งกับอาจารย์มาร์กแล้วพอดีว่าอาจารย์ปานได้ยินเสียงแล้วแกก็พูดคุยได้เรียนรู้กันว่าไอ้อยากทำเพลงแบบนี้มีเหตุผลว่ามีเป้าหมายว่าไอ้อยากทำเพลงคือมีขนนก
1: มี
0: แดนเซอร์เยอะๆ
1: ประมาณน
0: ี้
1: มีแผนว่าอยากได้
0: เปิดได้ทุกงานไม่ว่าจะเป็นงานบุญงานบวชงานแต่ง
1: ครับ
0: แต่ว่าอาจารย์ปานก็บอกว่าม ันยังไม่มี
1: กิมมิคที่แบบเอ๊ะคีย์เวิร์ดหรือยังไง
0: ถูกต้องครับยังไม่มีท่อนจำยังไม่มีในหัวเลยเพราะว่าเพิ่งเจอไอ้ครั้งแรกแกก็ไม่ได้รับปากว่าจะแต่งให้จนได้พูดคุยกันสักพักก่อนจะกลับมาว่าเดี๋ยวแต่งให้นะแต่ยังไม่รู้เมื่อไหร่นะครับ
1: อาจารย์ปานคือแบบอยู่ก
0: ็ถูกต้องจะแต่งให้แต่ยังไม่รู้เมื่อไหร่
1: หรือนะพอถ้าคิดดีๆคือเหมือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์แบบ
0: โอกาสจังหวะ
1: บันดาลใจหรือเปล่า
0: ใช
1: ่คือคิดดีอีกมุมนึงอ่ะ
0: ใช่อันนี้จังหวะแรกนะครับที่
1: ปึ้งหนึ่ง
0: จังหวะที่สองคือผ่านไปประมาณ2อาทิตย์ครับ
1: ครับ
0: อาจารย์ส่งเพลงมาให้ฟังเป็นไกด์อาจารย์ร้องเอง
1: ไวมาก2อาทิตย
0: ์ไวมากอาจารย์บอกว่ามีเพลงนี้ชอบไหมลองฟังดูแล้วก็เป็นตัวไอ้ไหมถ้าชอบก็ลองไปทำแล้วในเพลงนั้นเป็นคาถาก็คือคาถานี้เลยนะเมตตา
1: ซึ่งมันเป็น
0: มันก็เลยเรื่องที่แบบตกใจรอบที่สองก็เลยโทรกลับไปหาอาจารย์ว่าอาจารย์ครับรู้ไหมว่าเพลงเนี้ยเป
1: ็
0: นบทเนี้ยเป็นบทที่ไอ้อะท่องก่อนขึ้นคอนเสิร์ตทุกเวทีก็ขนลุกเลยครับตอนนั้นที่โทรหาจำว่าขนลุกอาจารย์รู้ได้ไง
1: นั่นน่ะสิ
0: ใช่
1: โอ้นี่มีหลังไมค์เขากระซิบมาบอกว่าน้องไอซ์เล่าพูดถึงบทคาถานี้สักหน่อยได้ไหม
0: ครับ
1: คือคาถาอะไรยังไง
0: คาถาเมตตามหานิยมจริงๆถ้าในสายศิลปินหรือสายนะเมตตาก็จะรู้จักกันดีที่เท่าว่าณเมตตาโมกรุณาพุทธปราณีทายินดียะเอ็นดูณโมพุทธายะท่อนนี้
1: เลย
0: ครับผมแต่ว่าเราก็เราจะตอนที่อาจารย์ส่งไกด์เพลงมาแล้วมันจะไปอยู่ในดนตรียังไง
1: เ
0: พราะว่าเราก็ไม่เคย
1: ค
0: เอาคาถาพวกนี้ไปใส่ในดนตรีจนอาจารย์มาร์คใบเตยได้เรียบเรียงเพลงนี้ออกมาเป็นคาถามัดใจ
1: นี่โอ้มันมีเรื่องราวแบบว่าบังเอิญก็ดีหรือว่าเป็นเรื่องราวที่แบบว่าทำให้เกิดเพลงนี้ขึ้นมาเนาะ
0: ถูกต้อง
1: โอ้นี่ก็ถือได้ว่าเป็นคาถาที่คาถาจริง
0: ๆคาถาจริงๆ
1: อยู่ในท่อนฮุก
0: ใครที่ฟังแล้วร้องตามได้เชื่อว่าคาถานี้ก็เป็นคาถามงคลนะครับที่สามารถใช้ได้ทุกโอกาสเลยเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจของตัวเอง
1: โอ้ดังนั้นแล้วเวลาเราแบบว่าเปิดค้าขายก็เปิดเพลงนี้วนไปทั้งวันก
0: ็ได้เลยครับผมเชื่อว่าใครหลายๆคนฟังแล้วก็ร้องตามท่องตามได้ใช้คาถานี้ได้เลย
1: มันเป็นแรงพลังใจเหมือนกัน
0: คาถานี้ไม่มีลิขสิทธิ
1: ์เนาะ
0: ใช้ได้หมดเลยทุกคน
1: เนื้อหาของเพลงก็เป็นการที่แบบว่าอยากจะมัดใจใครสักคนแล้วก็มีท่อนฮุกที่มาจากคาถาจริงๆ
0: ใช่ครับเพลงนี้จริงๆแล้วถ้าเข้าไปฟังนะครับชื่อเพลงว่าคาถามัดใจ
1: ครับ
0: แต่พลิกท่อนสุดท้ายคือสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะท่องคาถามัดใจคุณแต่คุณกลับท่องคาถากอดเรา
1: เอ้าม
0: ันเลยตกหลุมรัก
1: เขา
0: คุณก่อน
1: เออ
0: ประมาณนี
1: ้โอ้โหนี่ต้องไปฟังแล้ว
0: ครับ
1: ซึ่ง

0: โอ้โหท่านท้ายนี้ผมอยากจะวางยาให้น้องๆโชว์สุดยอดโชว์พลังเสียงสุดแต่ที่สำคัญมาถึงพาร์ทของดนตรีอีกสักหน่อยดนตรีเมื่อสักครู่ก็สำหรับเนื้อหาได้อาจารย์ปานประกาศสิส่วนดนตรีล่ะ
1: ดนตรีทางอาจารย์มาร์คใบเตยเป็นคนเรียบเรียงครับ
0: ซึ่งเพลงนี้นี่ได้ครูเพลงแบบว่า
1: ครูเพลงที่โอ้มากประสบการณ์มาก
0: ประสบการณ์แบบที่ดังทั้งคู่เลยมาร่วมสร้างสรรค์ผลงานนี้ให้
1: ใช่ครับ
0: มาถึงพาร์ทของมิวสิกวิดีโอกันบ้างน้องไอฟ์สมใจที่เราต้องการไอเดียแพลนเพลงนี้ไว้เลยหรือเปล่า
1: จริงๆเกินคาดนะครับ
0: เกินคาดเลย
1: เกินคาดเพราะว่าถ้าใครได้เห็น MV เพลงนี้แล้วเนี่ยจะมีทั้งการการเต้นการร้องทั้งเต้นทั้งร้องบางทีไอ้อะเป็นคนที่มีพื้นฐานการเต้นแต่ไม่เคยเต้นไม่เคยทำ MV ตัวเองแล้วก็เลยเพลงนี้รู้สึกว่าอยากท้าทายตัวเองก็เลยได้ไปเรียนเต้นกับครูเอกกี้สอนเต้นบนส้นสูงที่สอนที่ลำไยเต้น
0: นี่ไง
1: ครับผมโอกาสก็ใช้โอกาสตรงนั้น5ชั่วโมงในการซ้อมเต้นเพลงนี
0: ้5ชั่วโมง
1: 5ชั่วโมง
0: ก่อนถ่ายเลยหรือเปล่าหรือว่าแบบก่อนเตรียม
1: 5ชั่วโมงแล้วก็เว้นไปอาทิตย์นึงครับแล้วก็ถ่ายจริง
0: เลยเราได้แบบเตรียมซ้อม
1: ถูกต้อง
0: เก่งมากเลยนะ
1: ขอบคุณครับ
0: ก็ MV ตอนนี้ปล่อยเรียบร้อยแล้วด้วย
1: ปล่อยเรียบร้อยแล้วครับผมแล้วก็สามารถฟังได้แล้วทาง YouTube ไผ่ทองคำเรคคอร์ดครับ
0: นี่เซิร์ชคำว่าคาถามั่นใจไอ้ไผ่ทองคำก็เจอเลยเข้าไปชมแบบว่าความหล่อเท่คอสตูมนี่เราแบบ
1: จัดเต็มเลยครับใช่ครับก็คือก่อนจะทำเพลงนี้ไอ้ก็ทำเป็นแบบ PowerPoint ไปนำเสนอเลยกับแม่แอนนาครับว่าเราอยากทำแบบนี้เราไปเปิดเพลงให้เขาฟังให้เอา reference ไปให้ดูว่าต้องการทำแบบนี้นะแม่แอนก็ถามคำเดียวว่าชอบไหมถ้าชอบแม่ก็อยากให้ทำแล้วก็ด้วยความเป็นความตั้งใจของไอ้ด้วยที่อยากจะทำเพลงลูกทุ่งมาเพราะว่าเราก็ชื่นชอบเพลงลูกทุ่งอยู่แล้วพื้นฐานเราก็มีเป็นนักร้องลูกทุ่งมาก่อนพอประจวบเหมาะเป็นโอกาสที่ในห้างอยากได้เพลงลู
0: กท
1: ุ่
0: ง
1: กำลังเขาเรียกผลักดันเพลงลูกทุ่งไอเองก็อยากเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันเพลงลูกทุ่งนี้ด้วยครับ
0: นี่ไงโอ้โหเก่งมากเลยไอเอ้ย แล้วต้องถามอีกนิดนึงคือเมื่อสักครู่ไอก็แบบว่ามองในมุมมองของความเป็นลูกทุ่งอยากจะนำเสนอความเป็นลูกทุ่งไทยด้วยภาคกลางหรือว่าทางค่ายไผ่ทองคำเรคคอร์ดก็บอกว่าช่วงนี้ยุคนี้แหละเพลงไทยลูกทุ่งกำลังจะกลับมาบูม
1: ถูกต้องครับ
0: อีกครั้งทั้งนี้ทั้งนั้นต้องถามอย่างน้อยๆน้องก็เคยเป็นสายประกวดมามีใครเป็นไอดอลไหมศิลปิน
1: ไอดอลนะครับจริงๆก็คือพี่ก๊อตจักรพันธ์แล้วก็ถ้าเป็นสายครูก็จะเป็นพ่อแอลยอดรัก
0: ครับ
1: แล้วก็ต้อมพ่อต้อมเสรี
0: โอ้โห
1: เป็นบรมครูเลยที่เราชื่นชอบผลงานเพลงเขาใช้ประกวดตั้งแต่จำความได้ตั้งแต่เด็กๆเลย
0: นี่ไงแม่อยากฟังไหมอยากฟังสดๆสักเพลงไหม
1: ได้เลยครับได้เลยครับคาถามัดใจ
0: ไม่
1: เพลงลูกทุ่งใช่ไหมครับได้เลยได้เลย
0: เราแบบชื่นชอบหรือเพลงที่เราประกวดก็ได้อยากฟังอันนี้อยากฟังส่วนตัว
1: ได้เลยครับ
0: แหมมาขนาดนี้โอ้โหศิลปิน
1: เอาเป็นหลวงปู่ทวดเหยียบใจ
0: เนื้อเพลงได้ดีมากเลยอ่ะมาสักหน่อย

0: ครับ
1: ไพเราะจริงๆนี่แล้วมีความกดดันไหมในด้วยความที่ว่าซิงเกิลแรกเราเปิดตัวมาเป็นแบบลูกฟิลลูกทุ่งป๊อปR&Bแล้วก็อยู่ๆซิงเกิลที่2เราพลิกมาเลย
0: มีความกดดันครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะกังวลกับตัวเองเพราะว่าหนึ่งเลยเราไม่เคยทำเพลงเร็วเป็นของตัวเองปกติเราจะใช้การเรียนแบ
1: บ
0: การร้องเพลงของศิลปินท่านอื่นๆพอเราได้ไปทำเพลงเร็วเนี่ยตอนแรกไอคิดว่าเพลงเร็วเนี่ยจะง่ายกว่าเพลงช้าแต่จริงๆแล้วแต่พอจะไปร้องจริงๆแล้วกลับกลายเป็นว่าเพลงเร็วเนี่ยยากกว่าเพลงช้าเพราะว่าเราปกติเราไม่พูดเป็นทำนองพ
1: ู
0: ดเร็วแต่ไม่ได้เป็นทำนองแบบนี้แล้วยิ่งใช้คาถาบทนี
1: ้
0: พอไปใส่ในเพลงแล้วก็กังวลหลายๆอย่างว่ามันจะเข้ากับดนตรีไหมจะเข้ากับเพลงแค่ไหนเพราะว่าเราเป็นคนถ่ายทอดไงครับ
1: นี่ไงนี่นะอ่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับซิงเกิลใหม่ที่น้องไอซ์เขาก็โอ้โหตั้งใจทำมาตั้งแต่จุดเริ่มต้นการนำเสนอไอเดียนี่ถึงขั้นแบบว่าไปเขาเรียกว่าระดมความคิดละกันนี่มานำเสนอให้ทั้งทางค่ายได้แบบพิจารณาจนออกมาเป็นซิงเกิลที่2ก็อยากให้แฟนๆชาวลูกทุ่งมหานครสนับสนุนแล้วก็เข้าไปชมมิวสิกวิดีโอกันได้เพราะว่าน้องตั้งใจทำจริงๆเนาะแต่เห็นว่าเพลงนี้นอกจากมิวสิกวิดีโอที่อลังการนี่แบบว่ามีแดนเซอร์คนนกหรือว่าคอสตูมเราเอ่ยแต่ท่าเต้นก่อนเปิดรายการนี้ถามว่ามีท่าเต้นอะไรแล้วนะน้อง
0: มีท่าเต้นครับเพลงนี้เป็นท่าเต้นท่อนฮุกครับผมเป็นเอกลักษณ์ของเพลงนี้เลยสำหรับใครที่อยากจะเต้นตามนะครับเดี๋ยวจะมีชาเลนจ์ในแอปพลิเคชัน TikTok ครับให้ได้เต้นตามกันด้วยแล้วก็มีสอนในนั้นไปแล้วว่าเต้นแบบไห
1: น
0: เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะได้เห็นพี่โอ๊ตเต้นเพลงคาถามาใจด้วย
1: ได้สิแต่ในห้องทรงเนี่ยน้องต้องสอนพี่ก่อน
0: ได้เลยครับได้เลย
1: ท่อนฮุกว่าไง
0: ท่อนฮุก
1: ว่าไง
0: จะร้องว่าณเมตตา
1: ณเมตตา
0: เมื่อซ้ายครับเมื่อซ้าย
1: ครับผม
0: ณ
1: ณ
0: เมตตา
1: เมตตา
0: โม
1: โม
0: กรุณาก
1: รุณา
0: พุทธ
1: พุทธ
0: ปา
1: ปาน
0: ี
1: นี
0: ทาย ินด
1: ีย
0: ะเอ็นดู
1: เอ็นดู
0: ไปต่อครับ
1: ต่อเหรอ
0: มีอีกครับมีอีกนะ
1: นะ
0: โมพุทธ
1: พุทธ
0: ทายะ
1: ครับ
0: และอันนี้เป็นจังหวะท่อนดนตรีนะครับ
1: ครับ
0: ยื่นมือออกมาประกบ
1: ประกบ
0: บีด
1: บีด
0: นี่ครับขึ้นมาอย่าง
1: น
0: ี้
1: นี่ครูสอนเต้นจริงๆนะเนี่ย
0: จะมัดใจ
1: จะมัดใจ
0: ของเธอให้อยู
1: ่ให้อยู
0: ่เธอยิ้มมายังไม่จบนะครับเธอยิ้มมา
1: จริงๆเลย
0: ชื่นใจ
1: น
0: ่าดู
1: น่าดู
0: มาเป็นแฟนข้าซะดีๆ
1: ข้าซะดีๆนี่ทั้งนี้ทั้งนั้นน้องทำเสียงพี่ทำท่า
0: ได้เลยฮะ
1: เดี๋ยวพี่จะจำท่า
0: ได้เลยได้เลย
1: เดี๋ยวน้องร้องไปด้วยเต้นไปด้วย
0: ได้เลยครับได้เลย
1: ช่างกล้าเลยกัน
0: พร้อมกันนะครับ
1: ได้เลยครับ
0: สามนะเมตตาโมกรุณาพุทธปราณีทายินดียะเอ็นดูนะโม

0: ประมาณนี้ครับ
1: ใครที่ชม Facebook ไลฟ์สดก็ไปเต้นตามด้วย
0: เต้นตามได้เลยครับ
1: แล้วมาสอนอีกรอบ
0: นะมีแผ่นเสียงให้เล่นทุกแพลตฟอร์มเลยครับตอนนี้
1: นะครับถามมาใจจากน้องไอซ์ไผ่ทองคำมาช่วงท้ายน้องไอซ์ฝากผลงานนี้แล้วก็ช่องทางการบอกว่าติดตามเอ่ยหรือเผื่อใครอยากจะแบบว่าสนับสนุนติดต่องานแสดงน้องไอซ์ฝากให้ทั้งหมด
0: ได้เลยครับก่อนที่จะฝากเพลงนะครับก่อนอื่นไอซ์ต้องขอขอบคุณในห้างประจักษ์ชัยไผ่ทองคำรวมถึงแม่แอนนาไผ่ทองคำนะครับที่เปิดโอกาสให้เด็กน้อยคนนี้ได้สร้างสรรค์ผลงานเพลงเป็นแนวเพลงลูกทุ่งอีกครั้งหนึ่งรวมถึงขอบคุณอาจารย์ปานประกาศิษฐ์ครับผู้แต่งเพลงนี้แล้วก็อาจารย์มาร์คใบเตยผู้เรียบเรียงนะครับผมที่มองเห็นศักยภาพของเด็กคนนี้เหมือนกันนะครับผมยังไงก็ฝากด้วยละกันกับคาถามัดใจของไอ้ไผ่ทองคำนะครับเชื่อว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่ใครหลายๆคนฟังแล้วนำคาถาไปใช้งานได้จริงๆไปเรียกความเมตตามหาเสน่ห์ได้จริงๆนะครับก็อยากจะให้ฟังเพลงนี้ด้วยฝากด้วยละกันส่วนช่องทางการติดตามผลงานของไอซ์นะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook TikTok แล้วก็โซเชียลอื่นๆนะครับพิมพ์ว่าไอซ์ไผ่ทองคำสระไอออ่างฟอร์ฟันกลันไอซ์มีคนเดียวครับผมในโลก
1: แล้วไอซ์นี่ต้องออกฟอร์ฟันกลันด้วยนะ
0: ฟอร์ฟันครับเพราะว่ามีคนเดียว
1: นี่สุดยอด
0: ครับผม
1: วันนี้ต้องขอบคุณน้องไอซ์ไผ่ทองคำด้วยนะครับผม
0: ด้วยนะครับ
1: มาร่วมพูดคุยสนุกสนานนี่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ฝากไว้ด้วยทั้ง2ซิงเกิลของน้องไอซ์ภายใต้สังกัดค่ายไผ่ทองคำทั้งเพลงซิงเกิลแรกแอบนะครับแล้วก็คาถามัดใจไอซ์ไผ่ทองคำอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้มาทิ้งท้ายกับคาถามัดใจจากน้องไอซ์ให้แบบว่าฟังแล้วก็ไปเต้นนี่ไปพร้อมๆกันนะเดี๋ยวน้องไอซ์ก็จะโชว์อีกสักรอบหนึ่ง
0: ได้เลย
1: ได้ไหม
0: เดี๋ยวเต้นกับพี่โอ๊ต
1: ได้เลยมาช่วงนี้ขอบคุณด้วยนะครับ
0: ไป
1: ฟังเพลงน้องไอซ์กันครับ

0: ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: สายชื่อหิวใจครับขอขอบคุณยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะนะครับเมื่อสักครู่จะเสิร์ฟให้เพลงที่ถูกแนะนำเข้ามาทางหลังใหม่สาวทุ่งดอกจันงานจากเอ้ยจินจินตลาภูลาภครับ
2: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: มหานครไลฟ์ครับขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายเรามาฟังเพลงจากน้องใบเฟิร์นสุทธิยากันสักหน่อยนะครับเพลงนี้ถูกแนะนำเข้ามาผ่านทางไลฟ์สดด้วยบอกว่าอยากฟังเสียงเพลงนี้มากเหลือเกินชื่อเพลงครับเสียงหวานจากหลานย่าโม

0: ขอบคุณเสียงปรบมือที่มอบให้กันแล้วก็ดอกไม้สวย
1: ๆมหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower

0: ยโอ๊ตคณิต
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแห้งในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
6: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
8: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ยโอ๊ตคณิต
1: 16:53 นาทีกันแล้วนะครับมาช่วงท้ายๆชั่วโมงที่1กับโอ๊ตคณิตบน FM 95 MHz ลูกทุ่งมหานครนะครับเมื่อต้นชั่วโมงเราได้ร่วมต้อนรับศิลปินนะครับหนุ่มหล่อจากสังกัดค่ายไหทองคำเรคคอร์ดไปน้องไอฟ์นะก็มาฝากเพลงคาถามัดใจซิงเกิลที่2เพลงใหม่ล่าสุดจากน้องกันนะแต่มาช่วงท้ายนี้นะครับมาเน้นย้ำเรื่องราวของกลุ่มผู้สูงวัยกันสักหน่อยโดยเฉพาะหากท่านเนี่ยนะครับกำลังก้าวเข้าสู่ในช่วงของ50ปีจนถึง75ปีแล้วก็มีความประสงค์ต้องการครับที่อยากจะเริ่มต้นวางแผนสร้างมรดกให้ลูกให้หลานหรือจะเป็นการวางแผนชีวิตเตรียมความพร้อมไว้เพื่อช่วงบั้นปลายของคุณเนี่ยนะครับตัวนี้ครับจากไทยประกันชีวิตเป็นแผนประกันชีวิตครับคุณฟังมีชื่อว่าแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุเบี้ยประกันครับเริ่มต้นแค่วันละ8บาทและเบี้ยที่จ่ายคงที่ตลอดสัญญาคุณจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดเลยนะครับแถมสมัครได้ง่ายเพียงคุณอายุ50ปีจนถึง75ปีถึงแม้ว่าอายุจะมากแล้วก็ตามเนี่ยนะครับก็ยังคงสมัครได้เพราะตัวนี้ไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพนะครับคุณผู้ฟังหมายเลขโทรศัพท์หากคุณมีความประสงค์อยากจะเริ่มต้นวางแผนตั้งแต่วันนี้นะหรือรู้สึกว่าสนใจจังเลยอยากจะสอบถามเจ้าหน้าที่กับไทยประกันชีวิตเนี่ยนะครับก็โทรไปสอบถามกันก่อนก็ได้มีเจ้าหน้าที่รอรับสายกันอยู่ครับที่หมายเลขโทรศัพท์022014364 022014364นะครับส่วนการคุ้มครองครับคุณฟังผลประโยชน์ที่จะได้รับกรณีที่1นะครับกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวครับเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกก็รับเงินสูงสุดอยู่ที่ 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3ก็รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือทำแล้วนะครับอยู่จนครบกำหนดสัญญาเงินเบี้ยประกันที่ส่งไปไม่ได้สูญเปล่านะครับก็จะคุ้มครองด้วยนะคุณผู้ฟังหากอยู่ครบสัญญาครับรับเงินสูงสุด 450,000 บาทโทรเลยครับ02-201-4364 02-201-4364 นะครับเน้นย้ำกันอีกรอบเบี้ยประกันเนี่ยเริ่มต้นนะเริ่มต้นแค่วันละ8บาทครับและเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาสมัครได้ตั้งแต่อายุ50ปีจนถึง75ปีสมัครง่ายเพราะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพครับก็อยากจะสอบถามอะไรกับเจ้าหน้าที่โทรไปได้เลยนะครับ02-201-4364 02-201-4364ครับและทุกๆการสมัครกรมธรรม์คือโอกาสในการช่วยเหลือผู้ป่วยด้วยคุณฟังไทยประกันชีวิตครับเขาร่วมสมทบบริจาคสมทบนะฮะเพื่อที่จะปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามินโรงพยาบาลสิริราช1กรมธรรม์เท่ากับ100บาทเริ่มตั้งแต่15พฤษภาคมครับไปจนถึง30กันยายน2569หรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทนะก็อยากให้คุณฟังเริ่มต้นตั้งแต่เดี๋ยวนี้ฝากไว้ด้วยแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุครับเงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทกำหนดควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของคุณฟังเองด้วยครับ
2: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
1: มาทิ้งท้ายด้วยเงินจากสมชายใหญ่เล่ลมลวงครับทิ้งท้ายชั่วโมงนี้เดี๋ยวกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้าพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคที่หมายเลขทางหลังใหม่นะครับ02-248-1366

0: ขณะนี้เวลา 17 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ขณะที่เวลา 17:00 นต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองสมทกำหนดแนวทางศูนย์บริหารโดรนป้องกันโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานพร้อมเสนอผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเข้าที่ประชุมครม.เห็นชอบพรุ่งนี้นายชัดชัยบางชูดเลขาธิการสมช.แถลงถึงผลการประชุมในวันนี้ว่ามีประเด็นสำคัญ2เรื่องคือแนวทางมาตรการป้องกันแก้ปัญหาอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนซึ่งเป็นมติของสมช.ตั้งแต่ปี2568โดยมอบหมายให้กองทัพอากาศเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการควบคุมและต่อต้านอากาศยานไร้คนขับเนื่องจากการสู้รบตามแนวชายแดนที่ผ่านมาในวันนี้ที่ประชุมได้มีการปรับและกำหนดแนวทางการดำเนินงานโดยหลังจากนี้จะมีการจัดทำระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีมารองรับในระยะเร่งด่วนและเรื่องของเขตแดนทางทะเลให้กระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้เสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก่อนและต้องให้ครม.มีมติเห็นชอบจึงจะมีแผนปฏิบัติการอีกครั้งเมื่อถามว่ามีการตั้งตัวแทนภาคประนอมในการใช้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลค.ศ.1982หรือ UNCLOS หรือไม่นายชัดชัยกล่าวว่ารายชื่อจะต้องให้ครม.มีการประกาศก่อนไทยทำตามขั้นตอนทุกอย่างและจะนำเข้าที่ประชุมครม.วันพรุ่งนี้ส่วนจะมีการประเมินสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาหรือไม่เพราะมีการส่งมอบรถถังจากจีนให้กับกัมพูชานายชัดชัยระบุว่าที่ประชุมไม่ได้มีการพูดถึงประเด็นดังกล่าวทางนี้มีรายงานข่าวว่ารายชื่อ2ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเพื่อเป็นตัวแทนของรัฐบาลเข้าสู่กระบวนการประนอมตามอันคลอสที่ประชุมสมช.เสนอชื่อนายชัดชัยและนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีผู้ว่าเชียงใหม่นำส่วนราชการรับมอบนโยบาย Action 5 Plus ของกระทรวงมหาดไทยย้ำห้ามมีความขัดแย้งภายในทีมบริหารพนุเมตตันรักษารายงานครับ
1: ที่สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่นายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ประชุมส่วนราชการหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและเกี่ยวข้องหลังจากรับมอบนโยบายจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะผู้บริหารของกระทรวงโดยได้มีการเน้นย้ำการทำงานให้เป็นทีมในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยและรัฐบาลเพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติในทิศทางเดียวกันและสามารถตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนให้ตรงจุดซึ่งได้มีการเน้นย้ำภารกิจสำคัญที่เป็นปัญหาอยู่ในพื้นที่ที่จะต้องเร่งสางให้เกิดความโปร่งใสโดยเฉพาะการทุจริตเรื่องทะเบียนราษฎรและสัญชาติไทยรวมไปถึงปัญหาความมั่นคงยาเสพติดแนวชายแดนและการขับเคลื่อนสร้างความปลอดภัยและความร่วมมือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทยมหาดไทยทำทันที Action 5 Plus ตามนโยบายและโครงการเร่งด่วนต่างๆรวมถึงการเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติในช่วงฤดูฝนนี้ที่สำคัญได้มีการเน้นย้ำไม่ให้เกิดข้อพิพาทหรือความขัดแย้งภายในทีมบริหารหรือส่วนราชการในพื้นที่ที่จะเป็นอุปสรรคในการทำงานให้กับประชาชนพันธมิตรตระสาสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดเชียงใหม่ครับ
0: สว.เสียงข้างมากเห็นชอบ9ตุลาการศาลปกครองสูงสุดการประชุมวุฒิสภาวาระการพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุดจำนวน9คนโดยที่ประชุมลงมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากทั้ง9คนได้แก่นายพนุมาตรเลี่ยมสกุลอธิบดีกรมการปกอธิบดีศาลปกครองชั้นต้นประจำศาลปกครองสูงสุดนายตรงานเกียรติสิริโจอธิบดีศาลปกครองกลางนายวุฒิชัยแสงสำราญอธิบดีศาลปกครองสุพรรณบุรีนายยันยงทันทพิพงศ์อธิบดีศาลปกครองขอนแก่นนายสมสกุลณบางช้างอธิบดีศาลปกครองชั้นต้นประจำศาลปกครองสูงสุดนายตรีทศนิโครรัฐทางกูลอธิบดีศาลปกครองเชียงใหม่นายประยุนปรีดาอธิบดีศาลปกครองชั้นต้นประจำศาลปกครองสูงสุดนายพัฒนาคูศรีพิทักษ์อธิบดีศาลปกครองอุบลราชธานีและนายหัสดีศรีวิเชียรอธิบดีศาลปกครองเพชรบุรีทันทีผลการออกเสียงลงคะแนนที่เสียงข้างมากเห็นชอบถือว่าที่ประชุมเห็นชอบให้บุคคลทั้ง9คนดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
5: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: พลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายน Bytech ค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
10: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
9: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
10: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
4: เดินทางมาสู่ชั่วโมงที่2กันแล้วนะครับ17 นาฬิกากับอีก9 นาทีคุณผู้ฟังพาเรตเพลงฮิตฮิต4 ภาค1สายรอพูดคุยขอเพลงกันอยู่แล้วด้วยสวัสดีครับพี่พิมพ์
5: ขอบันไดเน่ซอยเน่ขึ้นมาให้หน่อยผู้สาวเหลือน้อยสิคอยก้าวลงจากคานบ๊ะบ๊ะ
4: บันไดพอหรือเปล่าพี่พิมพ์หรือว่าต้องใช้ลิฟต์เลย
5: ไม่ค่ะบันไดพอค่ะเหลือไม่เป็นไรถ้าไม่พอมีรถกระเช้าน
4: ี่โอ้จะต้องพึ่งรถกระเช้าเลยนะนี่จะได้ลงคานซะทีนะ
5: ใช่รถกระเช้าลงแล้วปลอดภัยด้วยนะ
4: แหมพี่พิมพ์เปิดร้องเพลงมาขนาดนี้ขอเพลงอะไรพาเรตเพลงนิดเพลงฮิตชุดน
5: ี้ใหญ่สิลงจากคาน
4: ไม่ต้องพึ่งลิฟต์ขอแค่บันไดก็พอ
5: บันไดไม่ถ้าบันไดมันเหลือก็นู่นแหละกระเช้าลงมาแบบสวยงามเลยค่ะพับเรียบลงมาเลยอ่ะ
4: โอ้โหแม่วันนี้มอบเพลงนี้อยากจะส่งมอบให้ใครเพิ่มเติมไหมล่ะพี่พิมพ์
5: ก็ทุกคนเลยพิเศษทุกคนนั่นแหละทุกคนเป็นคนพิเศษเสมอในลูกทุ่ง95นะแล้วก็ให้น้องหลังไม้ด้วยแล้วให้หน้าไม้หล่อๆเสมอก็แปลว่าหล่อภาษาบ้านพิมพ์ที่อยู่สุรินทร์นะ
4: อ๋อเสมอออกเสียงถูกใช่ไหมพี่แปลว่าอะไรนะครับ
5: คือ
4: หล่อเลยนะ
5: ต้องถามพี่ณเดชน์ถึงจะร
4: ู้นี่เดี๋ยวผมต้องไปถามแกละเสมอ
5: เก็บชายแดนนั่น
4: แหละมาแล้วฟ้าฝนเป็นยังไงบ้างครับประจวบคีรีขัน
5: ธ์ตอนนี้ไม่ตกจ้าไม่ตก2-3 วันแล้ว
4: 2-3 วันแล้วนะฝั่งนั้นก็
5: อากาศก็ดีอยู่มันทิ้งช่วงอยู่3 วันแล้วจ้ะ
4: ร้อนจัดไหมครับพี่
5: ก็ไม่จัดเท่าไหร่เพราะว่าบ้านกลางวันมันเย็นอยู่กลางคืนก็มันก็ร้อนก็ได้อยู่เหมือนกันร้อนกลางคืนแต่ว่ากินช้าๆมาก็จะอากาศดี
4: ครับ
5: วันนี้อยู่บ้านทำความสะอาดบ้านทำข้าวเพิ่งเสร็จ
4: ทำกับข้าวอะไรครับพี
5: ่ผัดเผ็ดกุ้งใส่มะพร้าวขูดที่ว่า

0: ขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
1: ์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
0: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และไอ้ไอราอาห่า
0: และไอ้ไอราอาห่าร
1: สชาติดีดี
0: รสชาติดีดี
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทุกบ้านต้องมี
0: บ้านพิมพ์ก็มี
1: ไอราอาห่า
0: ไอริยาฮ่าเอาจริงๆว่าจิบตลอด
1: จริงๆพี่ถ้าจะกลับมีติดทุกบ้านจริง
0: ๆอย่าคิดอะไรมากปล่อยได้ใจก็เบา
1: โอ้โหดีแฟนรายการ95ขนาดแท้ตัวจริงเสียงจริงวันนี้ขอบคุณพี่พิมพ์ด้วยนะครับผม
0: ครับสวัสดีครับ
1: นี่ขอบพระคุณหนึ่งสายหน้าไมค์จากประจวบคีรีขันธ์นะฮะก็ขออนุญาตทักทายทางหลังไมค์เพิ่มเติมกันด้วยนะคุณผู้ฟังที่ฝากเพลงกันมาตั้งแต่ช่วงชั่วโมงที่1กันแล้วนะครับเพราะว่าชั่วโมงที่แล้วเราได้มาร่วมต้อนรับสัมภาษณ์พูดคุยกับศิลปินหนุ่มหล่อจากสังกัดค่ายหายทองคำเรคคอร์ดน้องไอฟ์หายทองคำนั่นเองก็มาฝากซิงเกิลใหม่ล่าสุดก็เป็นเพลงลูกทุ่งขนานแท้นะฮะก็อย่างที่เขาเรียกว่ามีวิสัยทัศน์ของทางนายห้างประจักษ์นะฮะประจักษ์ชัยหายทองคำที่อยากจะให้เพลงลูกทุ่งไทยกลับมาบูมมีกระแสอีกครั้งหนึ่งนะฮะก็ตอนนี้โอ้ปล่อยซิงเกิลมาเพราะๆทั้งสิ้นเลยนะฮะก่อนนั้นก็จะเป็นพี่โน้ตมหัศจรรย์ใช่ไหมก็มาเซ็นสัญญาอยู่ภายใต้สังกัดหายทองคำมาช่วงฝากเพลงในช่วงเฮียหมีกันแล้ววันนี้ก็ได้ต้อนรับน้องไอฟ์หายทองคำนะฮะมาฝากเพลงคาถามัดใจเพลงใหม่ก็ขอเข้ามาได้ทุกช่วงนักจัดรายการมาทักทายทางหลังไมค์เพิ่มเติมกันสักหน่อยนะครับนอกเหนือจากพี่พิมพ์แล้วมีพี่เล็กสิงห์บุรีครับพี่นกสุพันธ์พี่หนุ่มน้องแต้สุพันธ์เช่นกันพี่พลอยวัดอรุณครับพี่เหน่งบึงกุมคุณแม่กับคุณลาดพร้าวร้อยหนึ่งครับพี่นีลาซานพี่ยาและพี่ตายอ่อนนุชส่วนทาง SMS นะครับก็ค้างๆอ่านข้อความไว้ทาง SMS ครับสวัสดีไปถึงพี่พรไอ้พรอ่อนนุชของเรานี่แหละวันนี้มาฝากเพลงหม้อหุงข้าวกระทะกะละมังตู้เย็นหน่อยครับโอ้โหนี่ใกล้จะขายเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วนะเฉยพงษ์เจนีครับวันนี้มาฝากเพลงแด่คนที่ไอ้ฮักของมนแคนฝากมอบให้ลุง935ลุงนวดมินบุรีน้องกุ๊กกิ๊กข้าวมันไก่และคุณผู้ฟังทุกเสียงทุกสายช่วงเย็นๆแบบนี้ด้วยสวัสดีไปถึงพี่อรุณแสงสอนครับฝากเพลงกลางดาวน้องไรอันรวมไปถึงซ้อนท้ายพี่ไหมงานใหม่จากน้องไรอันกัดบัณฑิตเช่นกันส่วนทางน้องฟ้าใสมาฝากเพลงพี่บิวพงพิพัฒน์นะฮะเพลงหวงบอกว่าวันนี้วันคล้ายวันเกิดพี่บิวพงพิพัฒน์หนุ่มหล่อก็ยังไงก็สุขสันต์วันคล้ายวันเกิดพี่บิวพงพิพัฒน์กันด้วยส่วนน้องแชมป์ครับมาฝากเพลงอย่าโทรเบอร์นี้ถ้ามีแฟนมีหนึ่งท่านนะฮะน้องณัฐอุตรดิตถ์มาฝากเพลงชะตาชีวิตนะครับรวมไปถึงอีกหนึ่งคนขอเพลงพิเศษใส่ใจลูกตาลชนทิชาจากสาวเบอร์ตองนะพี่สมพลห้วยขวางครับวันนี้มาฝากเพลงไอ้ถุยของวงแอลกอฮอล์อะแต่ก่อนที่จะไปจัดเสิร์ฟตามคำขอให้คุณผู้ฟังกันสี่เพลงนี้กันก่อนนะเกี่ยวกับคนที่ค่อนข้างจะวัยสะดุ้งสาวเท่าสาวใหญ่มาเริ่มต้นกันด้วยหัวขบวนครับสาวใหญ่สิลงคานพิมพาพรสิริ

0: 4เพลงต่อเนื่องครับพาเรทชุดนี้เปิดมาด้วยสาวใหญ่ศิลงคารครับพิมพาพรสิริผู้สาวเท่ามักบ่าวสำน้อยงานจากแม่รำไพแสงทองอีเท่าจริงใจครับใหม่พัชรีและปิดท้ายด้วยถึงสิทธาก็น่าหักงานจากจ๋าร็อก 800,000 ครับ
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิพา
2: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
3: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอเอราอาห่า
0: ก็วันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของใครหลายๆคนนะครับรวมไปถึงศิลปินอีกหนึ่งคนครับพี่บิวพงพิพัฒน์ยังไงก็สุขสันต์วันคล้ายวันเกิดหนุ่มสุราษฎร์คนนี้ด้วยนะแหมยิ่งนับวันยิ่งหล่อขึ้นยังรอแต่ไหนแต่ไรเลยแม่เป็นพี่ชายที่มากความสามารถนะคุณฟังเดี๋ยวมอบเพลงนี้ตามคำขอให้น้องฟ้าที่ฝากไว้ทาง SMS

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: มาสู่จอคิวิตกันต่อครับเพลงใหม่ในช่วงนี้งานใหม่จากพี่ต้าต่อจวอครับสังกัดค่ายทีเจอินดี้เรคคอร์ดนะครับชื่อเพลงว่ามักใหญ่ไฟสวยปกติมักใหญ่ไฟสูงนะแต่รอบนี้หนุ่มต้าต่อจวอนี่บอกว่าต้องมักใหญ่ไฟสวยไว้ก่อนนะครับในช่วงนี้ครับขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300 ล้านซอง

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้หลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงนี้ติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: หมอหุงข้าวครับก็ถูกแนะนำเข้ามาหลากหลายช่องทางเลยทีเดียวเพลงนี้นะครับงานจากโจอี้ภูวศิษฐ์ฟีเจอริงไว้กับพันช์วรการอ่ะสัปดาห์นี้ก็ต้องยินดีด้วยกระโดดขึ้นมาอยู่ในฮิตที่1แล้วนะฮะจากฮิตที่7เมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งอยู่ในชาร์ตของเราแค่2สัปดาห์เองก็พุ่งเลยทีเดียวนะฮะแม่ต้องยินดีจริงๆ1ซิงเกิลครับผมก็ในช่วงเวลาของเพลงฮิตติดชาร์ตขอขอบคุณครับอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: 17:45 กันแล้วนะครับช่วงนี้ครับอาหารแมวเขียวแดงตัวจริงเนี่ยต้องเอโปรไอคิวตัวจริงในตำนานครับคุณฟังที่หลายบ้านไว้ใจให้เจ้าแมวนะหอมอร่อยน้องแมวก็ชอบแค่เปิดถุงปุ๊บก็วิ่งมารอกันเลยกลิ่นเพลินกินเพลินครับจนหมดชามแถมตัวนี้ยังไม่เค็มกินได้ทุกวันครับคุ้มค่าคุ้มราคาเหมาะกับแมวที่เหมาะกับบ้านนะฮะที่เลี้ยงแมวหลายตัวบ้านใครที่มีน้องแมวหลายๆตัวก็ซื้อตัวนี้ได้เลยเพราะว่าตุนไว้ได้แบบยาวๆคุณฟังส่วนการผลิตของเขาก็ได้มาตรฐานครับมั่นใจในคุณภาพได้ทุกมื้อนะเขาก็มีให้คุณครับเลือกด้วยกัน3สูตรไม่ว่าจะเป็น2มิกซ์3มิกซ์และอีก1สูตรก็คือสูตรลูกแมวอายุ1ถึง12เดือนเลือกให้เหมาะกับช่วงวัยของน้องแมวกันได้เลยนะครับก็มีโภชนาการครบครับช่วยดูแลสุขภาพโดยรวมเสริมภูมิคุ้มกันให้ร่างกายเนี่ยแข็งแรงพร้อมกับบำรุงขนให้สวยเงางามครับเขียวแดงตัวจริงต้องเอโปรไอคิวหาซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยง 7-Eleven ห้างสรรพสินค้าและช่องทางออนไลน์ทั่วประเทศ

0: โอ๊ตคณิต
1: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยา

0: ราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
3: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
4: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
5: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอิสมาก
4: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
5: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวด้วยคนดี

0: ริงปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: สมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
0: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: ยโอ๊ตคณิต
1: มาช่วงท้ายๆแบบนี้หลายคนก็ถามหาเพลงใหม่จากพี่หนูเล็กกาก้ากันอยู่นะฮะซึ่งก็ปล่อยออกมาให้ได้ฟังกันเป็นที่เรียบร้อย
2: บอกเลยไม่ถึงรักปลายฟ้าที่ฝัน
1: เพลงนี้ครับอย่าใจกระจอก

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: เพื่อนเพียงหวานครับขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปครับทิ้งท้ายกับตามคำขอลุง935นะฮะฝากไว้บอกว่าให้มอบผู้เฒ่าทั้งหลายด้วยและเป็นพิเศษเท่าเชฟพงและเท่าเชนีมีคอมเมนต์มาแบบนี้นะจะเก็บไว้เพื่อเธอครับ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขณะนี้เวลา18นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง

0: ือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออก

0: แรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
1: เข้มข้นเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
3: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
2: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
4: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
5: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ถ้าแต่ละก้าวคือการทำความดีความดีที่ทำเพื่อคนรอบข้างเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติ
6: ความดีที่ทำด้วยใจให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
7: ความดีที่ได้เสียสละช่วยเหลือผู้อื่นช่วยเหลือสังคม
4: MCOT Radio Network ร่วมสนับสนุนทุกก้าวความดีความดีของผู้ให้สัมผัสได้จากใจของผู้รับ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
8: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับสองมุมข่าวคุณอัญชลีพรผมไพศาลอยู่ท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับคุณอัญชลีพรครับสวัสดีครับ
9: สวัสดีค่ะไพศาลค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมค่ะ
8: พบกันช่วงเย็นนะครับของวันจันทร์15 มิถุนายนก็มีเรื่องที่เป็นความคืบหน้านะครับเกี่ยวกับสหรัฐอิหร่านมีสื่อเขารายงานว่ามันมีการเผยแพร่ MOU กันอย่างน้อยถึง3ฉบับนะคุณนัน
9: ตกลงไหนฉบับจริงอะคะ
8: ก็ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเขาบอกว่าฉบับล่าสุดเนี่ยเป็นฉบับที่มันมีเนื้อหาทั้งหมด14ข
9: ้
8: อก็ดูจะครอบคลุมประเด็นต่างๆใน2ฉบับก่อนหน้านี้พอสมควร
9: ค่ะ
8: แต่ว่าก็มีความแตกต่างกันในรายละเอียดบ้างนะ14ข้อของร่างข้อตกลงอิหร่านสหรัฐเนี่ยเป็นร่างที่สื่อบอกว่าเปิดเผยโดยฝั่งอิหร่านนะเป็นทางฝั่งอิหร่านเป็นผู้ที่เปิดเผยเนื้อหาดังกล่าวออกมานะตอนนี้มันจะมีความถูกต้องแม่นยำอย่างแท้จริงหรือไม่อย่างไรก็เนื่องจากว่าเวลาที่เขาจะลงนามกันตามที่ทำเขาได้ให้ข้อมูลนี่ก็บอกว่าเป็นวันศุกร์ใช่ไหมวันนี้เพิ่งจะวันจันทร์ผมก็เชื่อว่ามันก็อาจจะมีอะไรที่ยังอาจจะเปลี่ยนแปลงไม่เหมือนกับที่เรารับรู้รับทราบกันในนาทีนี้ก็ไปยังเป็นไปได้อยู
9: ่ค่ะนี่เขาเข้าใจว่าน่าจะเย็นๆก็ได้เอาเป็นว่าเขาตกลงกันได้ก็แล้วกันแล้วก็หลักๆที่ไม่น่าจะมีปัญหาก็คือการเปิดช่องแคบฮอร์มุสแล้วก็การถอนกำลังออกนะคะจะถึงขนาดที่จ่ายเงิน300,000 ล้านจะถึงขนาดที่ว่าครอบคลุมไปจนถึงอิสราเอลกับเลบานอนด้วยแบบเป็นเสร็จเด็ดขาดจริงขนาดนั้นแล้วก็อิหร่านก็จะยอมยกเลิกการทำอะไรที่เกี่ยวกับยูเรเนียมด้วยนิวเคลียร์อะไรดีก็คิดว่ายังขอรายละเอียดก่อนดีกว่าเอาแค่ว่าเปิดช่องแคบฮอร์มุสหรือว่าจะเลยไปถึงขั้นที่ว่าจะยกเลิกการที่ไปอายัดเงินของเขามันโอ้โหมันอย่างนี้อิหร่านอาจจะมีเขาอยู่ว่าคุ้มมากๆก็ได้นะคะถ้าไปถึงขั้นนั้นเลยอะค่ะ
8: คร
9: ับ เลิกอายัดเลิกที่จะประกาศว่าบุคคลใดเป็น
8: บางส่วน
9: ต้องห้ามอะไรอย่างเงี้ย
8: เข้าใจว่าคงจะมีบางส่วนที่ต้องขอให้ถอนอายัดก่อนนะสรุปสั้นๆสักนิดนึงก็ได้นะ14ข้อ
9: ค่ะ
8: หนึ่งก็คือจบ จบสงครามทันทีและถาวร 2. เคารพอธิปไตยซึ่งกันและกันอันนี้มันก็ว่ากันไปตามเพลงนะฮะเจรจาข้อตกลงสุดท้ายภายใน60วันอันนี้ก็ตรงกับข่าวสารที่เราทราบว่ามันจะเป็นข้อตกลงเบื้องต้นก่อนแล้วมันมีข้อยากๆเนี่ยจะใช้เวลาเจรจากันต่ออีกประมาณ60วันแล้วก็ยุติการปิดล้อมทางทะเลอันนี้ก็คงจะเป็นด้านสหรัฐนะเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งอันนี้ก็เป็นด้านอิหร่านที่จะต้องดำเนินการตั้งโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจอิหร่านวงเงินเกือบ10ล้านล้านบาทหรือ3แสนล้านเหรียญสหรัฐนะซึ่งรายละเอียดกลไกจะถูกกำหนดในข้อตกลงฉบับสุดท้ายนะแล้วก็ยกเลิกความบาดอิหร่านทั้งหมดอิหร่านยืนยันไม่ผลิตอาวุธนิวเคลียร์นะ9ก็คงสถานะเดิมระหว่างรอข้อตกลงสุดท้าย10ก็อนุญาตให้อิหร่านส่งออกน้ำมันได้11ปลดล็อกเงินทุนและทรัพย์สินอิหร่านที่ถูกอายัด12ตั้งกลไกติดตามผล13เริ่มเจรจาขั้นสุดท้ายหลังดำเนินมาตรการสำคัญโดยข้อนี้ก็บอกว่าอย่างนี้ข้อ13เนี่ยหลังลงนาม MOU และมั่นใจว่าข้อ4ก็คือยุทธศาสตร์รัฐหยุดปิดล้อมอิหร่านและข้อ5อิหร่านเปิดช่องแคบพอมุดกับข้อ10อนุญาตให้อิหร่านส่งออกน้ำมันและข้อ11ปลดล็อกอายัดทรัพย์สินอิหร่านแล้วเนี่ยให้เริ่มดำเนินการโดยทั้ง2ฝ่ายเจรจาข้อตกลงฉบับสุดท้ายโดยมุ่งเน้นเฉพาะประเด็นที่ยังเหลืออยู่แล้วก็ข้อ14ครับข้อตกลงฉบับสุดท้ายจะได้รับการรับรองผ่านมติที่ผูกที่มีผลผูกพันทางกฎหมายโดยคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือ UN Security Council 14ข้อสรุปว่าอย่างนี้นะครับ
9: สิ่งที่ดีขึ้นเลยคือน้ำมันลงวันนี้น้ำมันลงถึง 4% นะราคาน้ำมันตลาดโลก
8: ผมก็รออยู่ว่าของเราก็น่าจะปรับลดภายในคืนนี้นะถ้าตามเวลาที่เขาเป็น new normal ของบรรดาผู้ค้าน้ำมันเนี่ยเขาก็จะประมาณสัก 2:30 ควรจะปรับลดและผมคิดว่าควรจะอยากไม่น้อยกว่า1บาทควรจะ1บาทขึ้นไปเพราะว่าราคาน้ำมันโซเลนูสิงคโปร์เนี่ยผมคิดว่าราคาล่าสุดเนี่ย133เหรียญที่ลงมันยืนอยู่ขนาดนี้นะไม่น่าจะกลับขึ้นไปอีกละนะก็ถ้า133เหรียญเนี่ยมันผมจำได้ว่าวันศุกร์เนี่ยมันอยู่ที่150เหรียญนะคุณนันเขาแสดงลงมาเป็น10เหรียญนะ
9: ค่ะดีมากค่ะว่าจะปรับลงแต่ข้อจริงอีกด้านหนึ่งก็คือว่ามันมีรายงานจากสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงสกนช.นะคะเขาเปิดเผยว่าได้จัดทำประมาณการฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงตามวัตถุประสงค์ของกองทุนนะฮะแล้วเขาก็มาดูซิมันขาดทุนมันกำไรมันขาดอะไรเท่าไหร่เนี่ยจะได้เอาข้อมูลนี้ไปใส่ในเว็บไซต์ของสกนช.จะได้รับรู้กันโดยทั่วไปด้วยเวลาที่เราคิดว่ามันแพงมันถูกมันต้องขึ้นมันต้องลงอะไรอย่างเงี้ยเข้าไปดูตัวเลขนี้นะคะเขาจะเอาให้ดูว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไงเอาไปใส่ในเว็บไซต์ของสกนช.เขาต้องอัปเดตข้อมูลของเขาทุกสัปดาห์ค่ะแล้วก็ในช่วงเนี้ยยิ่งต้องอัปเดตเข้าไปใหญ่เลยน้ำมันมันราคาสูงใช่ไหมคะ
8: คร
9: ับ ขณะที่ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของไทยก็มีความผันผวนราคาตลาดโลกก็ปรับตัวสูงขึ้นคือถึงลดลงแล้วแต่ก็ยังสูงอยู่นะคะสรุปออกมาอย่างนี้นะคะภายหลังการตรวจสอบข้อมูลปริมาณหนี้เงินชดเชยคงค้างจากผู้ค้าน้ำมันณวันที่30เมษายนที่ผ่านมาเมษาพฤษภามิถุนาโอ้มันช้าไปเดือนครึ่งเลยหรอคะเนี่ยพบว่าข้อมูลจริงมีความคลาดเคลื่อนจากประมาณการเดิมค่อนข้างมากเขาเลยจำเป็นต้องปรับปรุงประมาณการฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงให้สอดคล้องกับสถานการณ์และสะท้อนข้อเท็จจริงมากขึ้นอ่ะเอายังไงทีนี้ก็เลยปรับนะคะที่คิดว่ามันไม่ใช่ละตัวเลขที่ออกมาก็คือฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงณวันที่24พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยติดลบไป 57,523 ล้านบาทค่ะ โดยยอดเจ้าหนี้เงินชดเชยคงค้างที่เกิดขึ้นจริงต่ำกว่าประมาณการ7,000 กว่าล้านตอนแรกคิดว่าจะเป็นหนี้หนักกว่านี้7ประมาณ 60,000 กว่าล้าน 64,000 ล้านโดยตัวเลขกลมๆกันแล้วกันนะคะปรากฏเหลือแค่ 57,000 แบ่งเป็น

0: ตกลงเป็นอะไร
1: ก็บรรดา
0: พว
1: กโรงกลั่นทั้งหลาย
0: ใครต้องจ่ายให้ใครคะ
1: กองทุนต้องจ่ายให้โรงกลั่นไง
0: ติดหนี้เขาอยู่57,000ล้าน
1: กองทุนเนี่ยติดลบอยู่50,000ประมาณ57,000ล้านนะ
0: ถ้าอย่างนั้นแยกทั้ง
1: ทั้งน้ำมันทั้งก๊าซทั้ง LPG
0: ประมาณการนี้ก็แล้วกันจบที่14มิถุนายนเนี่ยนะคะติดลบอยู่ 58,498 ล้าน
1: 14มิถุนายนก็
0: เมื่อวันอาทิตย์
1: ครับ
0: แบ่งเป็นติดลบน้ำมัน 19,647 ล้านติดลบก๊าซ LPG ก็คือก๊าซสูงต้มในบ้านเรา 38,800 ล้าน
1: มันจะอยู่ที่ตัวเลขตัวนี้ตลอด 30,000 กว่าล้านครับตัวเลขที่มันจะขยับขึ้นลงก็คือน้ำมัน
0: น้ำมันอยู่19,000
1: ก็ลดลงไปเยอะแล้วนะ
0: อันนี้ก็เพราะเรายังยืนน้ำมันอยู่ประมาณ40บาทเนี่ย
1: ก็เก็บเงินพวกกองทุนในส่วนของพวกเบนซินแก๊สโซฮอล์
0: ใช่อ่ะ
1: แล้วก็ดีเซลก็แทบจะเรียกว่าลดการอุดหนุนลงไปจนเหลือน่าจะอุดหนุนน้อยมากครับ
0: 39บาทตอนนี้
1: ก็เลยทำให้การภาระของกองทุนในส่วนของน้ำมันเนี่ยไม่ถึงกับมากมายแล้วครับ
0: ที่พี่ไพศาลว่าก็คือลดก็ได้มันเป็นเรื่องเชิงจิตวิทยาเนาะเวลาเราฟังข่าวอ่านข่าวโลกนี้เขาลงมาตั้ง 4% เราไม่ได้ลงสักบาทหนึ่งอาจจะมันยังไงก็ไม่รู้ลงสักหน่อยก็ได้แล้วเดี๋ยวค่อยขึ้น
1: ก็คือต้องวิเคราะห์ว่ามันมีความเป็นไปได้ที่มันอาจจะมีการหยุดยิงกันค่อนข้างแน่นอนมากขึ้นแล้วเที่ยวนี
0: ้ค่ะ
1: นะเพราะฉะนั้นโอกาสที่ส่งผ่านมาให้กับราคาน้ำมันขายปลีกลดลงบ้างเนี่ยนะมันก็ควรจะทำถ้าสมมุติว่าวันนี้มันจริงๆแล้วมันสามารถจะลดลงได้2บาทผมก็ไม่ว่าอะไรนะถ้าจะเก็บเข้าช่วยเหลือกองทุนสักส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ส่งผ่านเอามาให้กับผู้บริโภคเขาไม่ว่าอะไรแบ่งกันไปได้แต่ว่าถ้าคืนนี้แล้วยังไม่มีประกาศปรับลดราคาน้ำมันเนี่ยอันนี้ผมจะมีความรู้สึกว่ามันไม่ค่อยจะเป็นธรรมเท่าไหร่ในขณะที่ราคาตลาดโลกก็ดีราคาน้ำมันในตลาดสิงคโปร์ก็ดีมันปรับลดลงหมดแล้วมันไม่มีอะไรที่จะไปรู้สึกว่าแล้วของเราทำไมยังต้องไปยืนค้ำอยู่ในราคาเดิมยกเว้นแต่ว่าคุณประกาศมาแบบให้มันแบบเสียงดังฟังชัดเลยว่าคุณขอเก็บเงินของกองทุนเพื่อเคลียร์ไอ้เงินต่างๆคุณให้มันเรียบร้อยแล้วก็โอเคพอเข้าใจได้ว่ารัฐบาลไม่อยากแบกหนี
0: ้ค่ะแล้วเวลานี่ก๊าซอะค่ะเขาก็เอาจากเงินน้ำมันไปโปะไหมคะ
1: มันเป็นกองทุนเชื้อเพลิงด้วยกันครับแบ่งเป็นสองส่วน
0: ค่ะ
1: ส่วนของ LPG เนี่ยเนื่องจากว่าเรากำหนดราคาฟิกแล้วก็มีเทอม4เดือนนี้ใช่ไหมเพราะการชดเชยมันก็จะเป็นก้อนเนี่ย 30,000 กว่าล้านจะอยู่คงที่ตรงเนี้ยเพราะมันจะคอฟเฟอร์ตามระยะเวลาอยู่นะฮะตัวเลขมันจะขึ้นลงเปลี่ยนแปลงก็ตามปริมาณการใช้ที่ไม่มากมันจะอยู่ประมาณเนี้ยยกเว้นแต่ว่าคราวต่อไปเนี่ยคุณจะประกาศราคาใหม่ที่จะเพิ่มหรือลดการอุดหนุนตัวเลขของการของกองทุนเนี่ยมันก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเช่นว่าถ้าคุณถอยออกมาลดการอุดหนุนลงทำให้ก๊าซ LPG มันขยับขึ้นมาได้บ้างนะกองทุนก็ลดการอุดหนุนลงนี่กองทุนก็จะลดลง แต่โดยทั่วๆไปเนี่ยเท่าที่ผมดูนะการอุดหนุน LPG เนี่ยมันต้องอุดหนุนมาตลอดแล้วทักษะสถานะกองทุนเนี่ยทกองทุนเชื้อเพลิงเนี่ยกลับมาเป็นบวกได้หมายถึงว่าเขาเก็บน้ำมันจนกระทั่งมาคอฟเฟอร์จนกระทั่งมาช่วยหนุนในส่วนของ LPG ได้ด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: จนกระทั่งเอาเงินส่วนนั้นมาอุ้ม LPG ได้อีกพร้อมกันไปจนกระทั่งทำให้สถานะกองทุนพลังงานเนี่ยเป็นบวกสภาพมันก็เคยเกิดขึ้นอยู่แล้วในภาวะปกติ
0: ดิฉันไม่มีอะไรจะวิพากษ์วิจารณ์หรอกค่ะเพราะว่ากองทุนนี้มีมานานแล้วแล้วเขาก็บริหารให้เราอยู่ได้มาโดยตลอดเวลาน้ำมันถูกเขาก็ทำให้เรารู้สึกว่าไม่ถูกเวลามันแพงเขาก็ทำให้เราทนพออยู่ได้คือเขาไม่ได้เอากำไรจากเรากองทุนนี้ไม่ได้เอากำไรจากเราแต่กองทุนนี้เป็นกองทุนที่บริหารให้อยู่กันได้ค่ะ
1: ก็เป็นเหมือนกันชนนะระหว่าง
0: ค่ะ
1: ระหว่างตลาดโลกกับ

0: ผู้บริโภคใช้เป็นกันชนให
1: ้คือ เราไม่ได้อยู่ในโลกของความเป็นจริงอยู่แล้วของถูกเราก็ไม่ได้ใช้ของแพงเราก็ไม่ได้ใช้เราใช้ชีวิตแบบพออยู่ได้ถูกไหมคะเราใช้ชีวิตแบบพออยู่ได้ก็เลยไม่อยากจะวิพากษ์วิจารณ์เพราะว่าเขาคงมีแรงกดดันหลายๆอย่างนั่นแหละไอ้ที่เป็นหนี้นี่มันมีดอกเบี้ยนะคะพี่ไพศาลไม่ใช่ไม่มีนะเวลาที่เป็นหนี้เขาแล้วยังไม่จ่ายอะค่ะ
0: มันมีดอกเบี้ยด้วยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะไม่ใช่ไม่มีดอกเบี้ยนะคะเพราะว่าบริษัทค้าน้ำมันเนี่ยที่คุณติดหนี้เขาอะเงินที่คุณไม่จ่ายให้เขาอ่ะเขาเสียดอกเบี้ยนะคะไม่ใช่ไม่มีค่ะ
0: เดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ครับคุณอันครับสักครู่เดี๋ยวครับเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ
2: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google PlayMCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
6: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบแปดนาฬิกา20นาทีครับคุณอันครับ
1: ในวันนี้เนี่ยนะคะนอกจากเรื่องของสหรัฐกับอิหร่านที่เขาตกลงกันได้มันก็มีผลดีเรื่องราคาน้ำมันใช่ไหมคะเรื่องราคาทองหุ้นก็ขึ้นใช่ไหมคะพี่ไพศาล
0: หุ้นไทยไม่แน่ใจว่าขึ้นได้ไหมของหลายๆประเทศเนี่ยเขาเมื่อช่วงเช้าดูแล้วก็ขึ้นกันหุ้นไทยลบไม่ถึง1จุด
1: โอเค
0: ไปมาแล้วก็ขึ้นมาตอนเช้าแล้วก็มาเทขายตอนบ่าย
1: ค่ะ
0: ดูในกราฟก็เห็นเลยเช้าก็เปิดตลาดมาก็พุ่งพรวดเลยทะลุ 1,600 ขึ้นไปแบบจะเกือบแตะ 1,610 จุด
1: อ
0: ่ะแล้วก็ค่อยๆ ย่อลงมาแต่ว่าก็ยังบวกอยู่นะแต่พอมาภาคบ่ายเนี่ยก็ไหลลงมาเคลื่อนไหวอยู่ในแดนลบตลอดก็ปัจจัยก็คือมีแรงขายเดลต้ามานะแล้วของภูมิภาคเป็นอย่างไรผมขอดูนิดนึงนะเอเชียวันนี้ก็บวกกันหมดเลยญี่ปุ่นนี่บวกเกือบ 5% นะบวก 3,297.46 จุดนะหังเซ็งก็บวก 124.57 จุด 0.5% เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตก็บวกไป 1.61% เป็นต้นก็แสดงว่าไทยก็ไม่ค่อยจะไปในทิศทางของภูมิภาคสักเท่าไหร่นักยุโรปที่ตอนนี้เริ่มเปิดตลาดแล้วก็บวกกันหมดทุกตลาดทั้งเยอรมันทั้งอังกฤษทั้งฝรั่งเศสอิตาลีบวกกันหมดเลยนะแล้วของสหรัฐนี่ก็ดาวโจนส์ฟิวเจอร์นี่ก็บวกอยู่ 1% S&P ฟิวเจอร์บวก 1.3 Nasdaq ฟิวเจอร์บวก 2.12 Nasdaq ตอนนี้กำลังมาแรงเพราะก็มี SpaceX เนี่ยก็มี SpaceX วันนี้ก็ซื้อขายเป็นน่าจะวันที่2หลังจากที่เปิดการซื้อขายเมื่อวันศุกร์เป็นวันแรกน
1: สร้างประวัติการเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช่สร้างประวัติการ
1: หลายๆอย่างสร้างประวัติการหลายๆอย่างก็แล้วกัน
0: ครับ
1: นะคะโอเคสำหรับข่าวในประเทศไทยพี่ไพศาลตื่นเต้นหรือว่ารู้สึกว่ามันเป็นปรากฏการณ์ใหม่กับข่าวอะไรมากที่สุดคะ
0: ไม่มีเรื่องอะไรที่รู้สึกก็วันนี้รู้สึกสื่อเขาก็โอเคเพราะมันมีเรื่องของไอ้คำพูดที่ดูแล้วก็รุนแรงหน่อยของท่านนายกที่ออกมาในการประชุมมอบนโยบายให้กับข้าราชการกระทรวงมหาดไทยนะก็โฟกัสกันไปที่เรื่องของมาเฟียภูเก็ตนายกฟังดูก็คล้ายๆกับนายกก็อ้างว่ามันมีเพจโซเชียลเพจนู้นเพจนี้นะโจมตีชี้เป้าไปที่รองผู้ว่าท่านหนึ่ง
1: แต่คนชื่อกุ้งอ่ะสองคนนะเพิ่งทราบว่ารองผู้ว่าภูเก็ตนั่งกันอยู่นั่นน่ะชื่อกุ้งถึงสองคนค่ะ
0: แต่ว่าถ้าเขาเรียกว่ารองกุ้งเนี่ยเขาเรียกคนเดียวอีกคนเนี่ยชื่อเล่นก็ชื่อกุ้งจริงแต่ว่าเขาจะเวลาเขาเรียกชาวบ้านทั่วร้านตลาดทั่วไปเขาจะเรียกชื่อจริงเขาจะเรียกรองแล้วตามด้วยชื่อจริงรู้สึกท่านจะชื่ออนันต์เขาจะเรียกท่านรองนันต์แต่ว่าท่านเนี้ยท่านเรียกกันรองกุ้งก็คงไม่ผิดอ่ะที่เขาพูดกันถึงว่ารองซีฟู้ดเนี่ยคงจะหมายถึงท่านรองผู้ว่าท่านนี
1: ้ค่ะ
0: แล้วคุณนายกคุณอนุทินก็ดูจะหัวฟัดหัวเวียงมาประชุมเสร็จก็มาพูดกับสื่อหรือไงบอกว่าก็เป็นแค่รองจะมาย้ายผู้ว่าก็ดูตลกเชิญยิ้มมาก็แล้วกันจะเป็นไปได้ยังไงเพราะว่าคนจะย้ายผู้ว่าได้ก็ต้องนี่แหละต้องเข้าครม.ก็ต้องนายกอยู่แล้วแล้วก็พอถึงขั้นจะให้ปลัดไปดูไปจัดการเนี่ยครับปลัดก็ดูเสียงก็ดูแบบแปลกๆอยู่นะ
1: สมัย
0: ก็แปลกๆอยู่ไม่รู้แปลกๆแปลกๆกับพยายามจะชี้แจงอะไรต่างๆที่นายกถึงท่านตัดบททำเอาประหลัดอันศิษย์ก็น่าเจริญเจริญอยู่เหมือนกัน
1: เรื่องของเรื่องก็คือว่ามันมี Facebook 2 Face อันนึงคือใต้โต๊ะอันนึงคือศูนย์ข่าวภูเก็ตเนี่ยเขาก็จะลงแล้วเขาจะลงไปที่เรื่องของรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตคนนึง
0: ที่เขาเรียกรองซีฟู้ดเนี่ยนะ
1: เรียกกันว่ารองซีฟู้ดแล้วเขาก็พูดแต่ทำนองที่ว่ารองซีฟู้ดเนี่ยพูดว่าจะย้ายผู้ว่านะคะพูดว่าจะย้ายผู้ว่าแล้วก็มีเรื่องอะไรมีอิทธิพลอะไรถึงขนาดสื่อบางสื่อได้ไปสัมภาษณ์คนในพื้นที่แล้วก็พูดกันว่าใหญ่ไม่ใหญ่ก็คิดดูว่าเป็นในอำเภอและอยู่จังหวัดภูเก็ตแค่2ปีได้ขึ้นไปถึงรองผู้ว่าราชการจังหวัดจากในอำเภอไม่ต้องเป็นปลัดไม่ต้องเป็นอะไรหรอคะพี่พิสารต้องเป็นปลัดจังหวัดต้องเป็นอะไรเลยจากนั้นเพิ่มภายใน2ปีขึ้นเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดได้แล้วก็อยู่มาตั้งแต่2ปีก็คือช่วงของพรรคใหญ่พรรคหนึ่งแล้วก็บอกกันว่ามีความสนิทสนมกับผู้อำนวยการพรรคใหญ่พรรคหนึ่งว่ากันว่าทำนองนั้นก็แล้วกันแล้วก็ภูเก็ตนี่ก็อย่างที่เรารู้ว่าผลประโยชน์มันเยอะเยอะเยอะเยอะมากมายเยอะไปหมดผู้ว่าคนหนึ่งที่เพิ่งโดนยึดทรัพย์ไปนี่ก็เคยอยู่ภูเก็ตนานอยู่พอสมควรนะคะเป็นคดีไปเรียบร้อยแล้วเดนมองปรากฏการณ์นี้เนี่ยเดนมองว่าเป็นปรากฏการณ์ที่มันสะท้อนภาพของสังคมไทยชนิดที่ว่าเปลือยออกมาหมดเลยค่ะพี่ไพศาลเปลือยตั้งแต่ข้าราชการคนหนึ่งในเส้นทางการเติบโตเนี่ยต้องเกี่ยวข้องกับนักการเมืองไม่งั้นเติบโตยาก2วิธีการบริหารจัดการข้าราชการคนหนึ่งสมมุติว่าเป็นแค่รองผู้ว่าราชการจังหวัดนะใช้คำว่าแค่รองผู้ว่าเพราะยังมีผู้ว่ายังมีอธิบดีมีรองอธิบดีเยอะแยะมากมายเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดคนหนึ่งเนี่ยผู้ว่าบอกให้ตั้งกรรมการสอบอธิบดีปลัดกระทรวงกับนายกยังไม่กล้าตั้งเลยค่ะไม่กล้าตั้งไม่กล้าตั้งกรรมการสอบขนาดผู้ว่านี่แบบชงให้เลยนะว่าตามข่าวที่ว่าเนี่ยก็นายกถามอยู่นั่นแหละคนไหนซีฟู้ดถามแล้วถามอีกสร้างความกระอักกระอ่วนสร้างความอึดอัดแบบวุ่นอึดอัดมากในบรรยากาศแบบนี้

0: คือเราก็ไม่เคยเห็นผู้บริหารที่เป็นระดับปลัดเป็นรัฐมนตรีมันเหมือนกับว่าบริหารเหมือนกับว่าเป็นปลัดกระทรวงอะค่ะพี่ไพศาลก็ไม่เคยเห็นนะคะรัฐมนตรีต้องลงไปล้วงลูกขนาดนั้นนะเหมือนเป็นปลัดกระทรวงยังไงก็ไม่รู้ไปบริหารล้วงไปถึงวงในเลยร้องผู้ว่าจะมาย้ายผู้ว่าไอ้นี่มันเป็นตลกเชิญยิ้มก็คล้ายๆกับที่เข้าไปอีอะไรที่เงิน5ล้านอะไรนั่นแหละสไตล์เดียวกันที่เขาใช้สไตล์เดียวกันเลยนะสไตล์การบริหารแก้ปัญหาที่จังหวัดภูเก็ตกับสไตล์ที่เข้าไปโพสต์ใน Facebook อีแค่นี้คนก็รู้กันทั่วเป็นสไตล์คุณอนุทินจริงๆอ่ะพี่ไพศาลเราก็เลยเข้าใจว่า เป็นสไตล์นี้จริงๆเป็นสไตล์นี้เลยเป็นสไตล์เนี่ยเข้าไปอีอ่ะนี่ก็เหมือนกันผู้ว่าบอกให้ตั้งกรรมการสอบ
1: ปล่อยมุกแค่ปล่อย
0: ต้องไม่กล้าตั้งอ่ะไม่กล้าตั้งพี่ไพศาลไม่กล้าตั้งกรรมการสอบแค่ส่งภาษาขู่ไปแค่นั้นเองรองผู้ว่าไหนจะมาขู่จะมาย้ายผู้ว่ามันก็เลยทำให้ฉันมองเห็นภาพข้าราชการแล้วก็มองเห็นภาพนักการเมือง
1: ครับ
0: เขาสร้างปัญหาแล้วเขาแก้ปัญหากันแบบไหนอ่ะดิฉันไม่อยากพูดแล้วเข้าใจได้ว่ามันก็คงจะอยู่กันไปแบบนี้ค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: คือผู้ว่าภูเก็ตเนี่ยคุณนันจำได้ไหมเขาย้ายมาอยู่เชียงใหม
0: ่จำไม่ได้อ่ะคนนี้ใช่ไหมคะ
1: ผู้ว่าเซมเบ
0: ้คนนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่ค่ะ
1: ผู้ว่าเซมเบ้พอตอนที่รัฐบาลคุณอนุทินมาพับรู้สึกจะย้ายจากเชียงใหม่ใช่ไหมแต่ว่าก็เป็นที่เข้าใจได้เพราะว่าเขาก็มองว่าผู้ว่าเซมเบ้เนี่ยโอ้โหคุณทักษิณไปก็ต้อนรับคนอะไรต่างๆเนี่ยอยู่เชียงใหม่ก็จนกระทั่งมองว่าเป็นผู้ว่าสายชินวัตรพอถูกย้ายไปเนี่ยย้ายไปลงภูเก็ตผมจำได้ว่าจัดรายการคุณอานควรบอกโคตรแรงว่าต้องไม่ธรรมดานะย้ายจากเชียงใหม่มาแล้วยังไปลงภูเก็ตเนี่ย
0: เป็นที่มีกรมการปกครองก่อนนะคะ
1: ผู้ว่าเซมเบ้เนี่ยใช่ไหม
0: นิรัตพงศ์สิทธิถาวรหรือผู้ว่าเซมเบ้จากพ่อเมืองเชียงใหม่ไปสู่อธิบดีกรมการปกครองก่อนอะ
1: อ๋อแล้วคุณแ
0: ปไปเป็นอธิบดีกรมการปกครองก่อน
1: สมัยคุณอิงเนี่ยเขาย้ายมาเป็นอธิบดีกรมการปกครอง
0: ใช่ไ
1: หมให้คุณบุญธรรมย้ายมาเอ้ยตอนนั้นอะไรบ้างอ๋อยังนะก็ยังเป็นคุณอนุทินอยู่ใช่ไหม
0: ปี58และอายุน้อยนะคะเกิดปี15ปีเนี้ยเพิ่งอายุ54เองเป็นผู้ว่าราชการเชียงใหม่นะคะเมื่อปี68แล้วก็ก้าวมาสู่ที่ประเด็นกรมการปกครองในสมัยรัฐบาลพรรคเพื่อไทยภายใต้การกำกับดูแลของคุณภูมิธรรมเวชยชัยโดยมาแทนคุณชัยวัฒน์จุนทิรพงศ์ที่เป็นที่รู้จักกันว่ามาจากสายเสียงเงินของคุณอนุทินชาญวิรกูลค่ะ
1: ก่อนหน้าที่ตอนหลังก็ต้องเป็นที่ปรึกษาคุณทินตอนนี้ยังเป็นที่ปรึกษาอยู่นะ
0: ใช่ค่ะ
1: ที่ยืนอยู่หลังคุณทินตลอดอ่ะ
0: เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และเป็นถึงที่ปรึกษากรมการปกครอง
1: ก่อนที่จะย้ายไปภูเก็ตย้ายจากที่ปรึกษากรมการปกครองแต่ว่าก็โอเคยังเป็นลงที่ภูเก็ต
0: โอ้ยแต่ที่ปรึกษากรมปกครองนี่สุดๆแล้วเป็นอธิบดีของผู้ว่าทั้งปวงสุดๆแล้วเป็นที่ปรึกษากรมปกครองก็รอขึ้นเป็นปลัดกันทั้งนั้น
1: ส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนั้น
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ก็มาอยู่ภูเก็ตนะเนี่ยแล้วก็เพิ่งจะอยู่ได้ไม่นานหรอกเพิ่งจะมาอยู่ที่ภูเก็ตได้ไม่นานแต่ในขณะที่รองเนี่ยเขารู้สึกน่าจะฝังรากอยู่ที่ภูเก็ตนี่มานาน
0: ก็2ปีไงที่ฝากนักข่าวเขาไปสัมภาษณ
1: ์เป็น
0: อำเภอได้2ปีแล้วก็สามารถขยับขึ้นมาเป็นรองผู้ว่าได
1: ้ครับ
0: เป็นอำเภอจากในอำเภอเป็นรองผู้ว่าใช้เวลาแค่2ปีค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ว่าเซมเบ้ท่านเนี่ยก็คงจะต้องมีใครที่เขาเป็นวงเป็นแบ็คอยู่บ้างถึงว่าไม่แข็งแกร่งใหญ่โตมากแต่ว่าก็ทำให้สามารถที่จะคือจากที่มีกรมการปกครองก็ยังไม่ถึงขั้นกับเข้ากลัว ม่ได้ไปอยู่เป็นผู้ตรวจหรือว่าอะไรเงี้ยนะก็ยังไปเป็นผู้ว่าภูเก็ตได้นะแสดงว่าก็ยังพอมีอยู่แต่ว่าจะแข็งแรงแค่ไหนเราไม่รู้แต่ไปอยู่เนี่ยก็ชัดเจนนะว่าก็ถูกบรรดารองผู้ว่าเขาท้าทายอยู่โดยเฉพาะเวลามีปัญหาปลัดจังหวัดโดนเด้งไปผู้ว่าก็ยังรอดอยู่รอดยังรอดอยู่นะในเรื่องเกี่ยวกับปัญหาเรื่องมาเฟียเรื่องอะไรต่างๆของภูเก็ตนะฮะนี้เราก็ไม่รู้ว่าวงในเขาเป็นยังไงก็ต้องตามฟังกันก็มีนักการเมืองเข้าใจว่าพรรคประชาชนที่เขาเปิดข้อมูลว่ารองผู้ว่าที่เขาเรียกผู้ว่ารองผู้ว่าซีฟู้ดเนี่ยคนเนี้ยตัวจริงเสียงจริงของจังหวัดภูเก็ตเลย
0: ด้านอะไรอะคะ
1: ไอ้ที่เขาพูดกันทั้งหลายเนี่ยเขาบอกตัวจริงเสียงจริงแน่นอน
0: แต่ตอนที่เขาย้ายกันหมดคนนี้ไม่โดนย้าย
1: เขาก็ที่เขาเป็นคนยกข้อมูลเนี่ยบอกว่าก็ดูแล้วกันว่าเขาแบ็คเขาใหญ่ขนาดไหนเพราะว่าเขาเป็นนายอำเภอปั๊บ2ปีที่อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตแล้วขึ้นไปรองผู้ว่าภูเก็ตทันทีเลยไม่ต้องไปผ่านตำแหน่งปลัด
0: เขามีอยู่เหมือนกันค่ะเดี๋ยวเปิดดูเขาเป็นนายอำเภอปากพนังเป็นคนนครศรีธรรมราชนะคะ อยู่ที่อำเภอเกาะสมุยแล้วก็อยู่ปากพนังแล้วก็มาเป็นนายอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตเป็นแล้วจากนายอำเภอกระทู้ขึ้นมาเป็นปลัดจังหวัดเมื่อปี67พอปี68จากปลัดจังหวัดก็ขึ้นมาเป็นรองผู้ว่าเลยก็หมายความว่าม
1: าภูเก็ตแค่2ปีขึ้นรองผู้ว่า
0: จากนายอำเภอกระทู้อ่ะแล้วก็ขึ้นมาเป็นปลัดจังหวัดแล้วก็ขึ้นผู้ว่าเลยขึ้นรองผู้ว่าเลยปีเดียวปลัดจังหวัดขึ้นรองผู้ว่าค่ะ
1: ตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าแบ็คของเขาเนี่ยเป็นผู้อำนวยการพรรคใหญ่พรรคหนึ่งซึ่งผมก็พูดอย่างนี้ผมก็คิดว่าใครๆก็เดาถูกกันหมด
0: น่าจะรุ่นเป็นรุ่นน้องคุณภูมิธรรมไหมคะ
1: ใช่ฮะ
0: รองผู้ว่าเนี่ยไม่ใช่ใช่ไหม
1: ไม่ทราบไม่แต่ว่าเขาอยู่สายใต้มาตลอดไม่ใช่เหรอเขาอยู่สายใต้มาตลอดเนี่ยก็ต้องคือแม้กระทั่งในยุคของรัฐปี68เนี่ยเข้าใจว่าเขาจะขึ้นมาช่วง
0: เราต้องพักกันก่อนไหมพี่ไม่ทัน
1: โอเคครับพักกันก่อนสักคร
0: ู่ค่ะ
1: เลยมาไกลแล้วครับ
0: ค่ะ
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Code Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Code HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: การนาฬิกา36นาทีครับคุณอันครับนี่ผมไปดูที่สื่อเขาไปรวบรวมนะรองผู้ว่ากุ้งหรือนาย
0: ธีรพงษ์ช่วยชู
1: ก็อื่นเพเป็นชาวตำบลกลายอำเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราชนะเริ่มต้นชีวิตราชการจากพื้นที่ภาคใต้เติบโตและสั่งสมประสบการณ์ในสายงานปกครองและการบริหารจัดการพื้นที่ที่มีความซับซ้อนทั้งด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและทรัพยากรธรรมชาติมาอย่างยาวนานตำแหน่งสำคัญก็เคยเป็นนายอำเภอเกาะสมุยในช่วงวิกฤต ควิด-19 บริหารจัดการพื้นที่เกาะท่องเที่ยวระดับโลกอาทิเกาะสมุยมุ่งเน้นสร้างความเชื่อมั่นด้านสาธารณูปโภคเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจนายอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชภารกิจก็ปราบปรามและรื้อถอนเครื่องมือประมงผิดกฎหมายก็คือใส่ตัวหนอนจำนวน155ชุดเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งมาเป็นนายอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตรับผิดชอบสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญที่หาดป่าตองดำเนินการทำประชาพิจารณ์และจัดระเบียบมาตรการรองรับการขยายเวลาเปิดปิดสถานบริการถึงตีสี่แล้วก็ขึ้นมาเป็นปลัดจังหวัดภูเก็ตช่วงปลายปี2567ภารกิจการบริหารจัดการเมืองขยะอาหารนะฟู้ดเวสต์เนี่ยแล้วก็เป็นมาตรการทางสังคมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพฤศจิกายนปลายปี67นะแล้วก็มาปลายปี68ประมาณ1ปีเนี่ยกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งเลื่อนขึ้นเป็นรองผู้ว่าการจังหวัดภูเก็ตนะแล้วก็เริ่มปฏิบัติราชการในตำแหน่งรองผู้ว่าภูเก็ตอย่างเป็นทางการตั้งแต่1ธันวาคม68จนถึงปัจจุบันอันนี้ประวัติโดยสังเขปนะของคุณธีรพงษ์ช่วยชูหรือว่าปลัดกุ้ง
0: พี่วิสังคะเวลามันเกิดกรณีแบบนี้ขึ้นผู้ว่าบอกตั้งกรรมการสอบไม่ปลัดกับเมกาตั้งได้ยกกระดาดาดาดาอะไรอย่างเงี้ยพี่สังว่าสาเหตุมันมาจากอะไร
1: เนื้อแท้ปัญหาเลยก็คือว่ามันไม่สามารถจะไปปราบปรามหรือแก้ปัญหาอะไรได้ปัญหาที
0: ่เข้าใจนะพี่
1: นายกสั่งผ่านไปอะไรต่างๆไปแต่ว่ามันก็ปัญหามันก็ไม่ได้รับการแก้ไขมันก็มีการสะท้อนผ่านออกมามาเฟียก็ยังอยู่ปัญหานู่นปัญหานี่ที่ชาวบ้านเขาร้องพอนายกคล้อยหลังนายกก็นั่นไปคราวนี้นายกก็ไปมองประเด็นว่ามันเกิดความขัดแย้งกันระหว่าง
0: การบริหารในพื้นที่
1: หัวคนที่อยู่หัวแถวหัวของจังหวัดภูเก็ตใช่ไหมหัวสุดกับหัวรองเนี่ยว่าไม่ไปด้วยกันไม่ได้แต่ไม่ไปด้วยกันไม่ได้ธรรมดาจะมีการนัดกันด้วยจะมีการนัดกันถึงเอาถึงหลุดจากเก้าอี้กันด้วยอันนี้นายกก็คงจะคือความเสียหายนายกเลยก็คือว่ามันก็สั่งการไปแล้วปัญหาไม่แก้แล้วนายกก็ต้องขู่คำรามให้บรรดาผู้ข้าราชการเนี่ยไปจัดการคือคุณจะทะเลาะกันอะไรกันยังไงเนี่ยผมก็สังเกตดูนะนายกเขากึ่งๆลอยตัวนะเพราะในท้ายที่สุดใช่ไหมก็บอกว่าเอาพวกคุณก็ทำรายงานที่ท่านปลัดให้ปลัดไปนั้นไปเดี๋ยวผมมีอะไรเดี๋ยวเผลอๆมันจะเล่นท่านปลัดด้วยมันมีอย่างนั้นไปปลัดก็คนกันเองอยู่กันมาตั้งนานแล้วก็ได้แต่มองตาปิดๆ
0: เสาร์อาทิตย์เขาก็ต้องขายสั้นไปกินเป็ดกินห่านด้วยกัน
1: คือมุกอย่างเงี้ยคุณนันอะมองถูกคือมุ้งอีอีไปไหนไม่ถูกก็อีอีอีอี
0: แต่ผมทุกเรื่อง
1: ผมไม่อยากจะพูดแบบที่สื่อท่านหนึ่งท่านบอกว่าอะไรไม่รู้ทำยังไงก็รำลิเกดีกว่า
0: คือแตะทุกเรื่อง
1: อ
0: ีอีอาอารู้ดาอะไรอย่างเงี้ยดาดาดาดาดาแต่นี่ก็กุ้มใจเหมือนกันว่าถ้าเราบริหารประเทศกันแบบอีอีไปเรื่อยอย่างเงี้ยมันจะได้เรื่องได้ราวไหมพี่เวสันรู้นะอีอีอีอีรู้นะแล้วยังไงต่อดาดาดาดาดาดาแล้วยังไงต่ออ
1: ืมคือเราก็จะได้นายกที่ดูเหมือนแอคทีฟลงพื้นที่สั่งการลงสัมผัสเจอประชาชนให้คำมั่นสัญญาอะไรไปแต่ว่าก็
0: กันเอง
1: เราก็จะ
0: ลุยงาน
1: ก
0: ็
1: ไม่สามารถที่จะไป
0: ด่าอะไรอย่างเงี้ยเออ
1: ไปเข้าไปถึงปัญหาแล้วก็ล้างบางในสิ่งที่เป็นต้นตอของปัญหาได
0: ้จริงๆเรามีสถาบันที่เขาแบบว่าสอนเรื่องการบริหารจัดการเยอะแยะมากมายในประเทศไทย
1: คือผมพูดตรงๆเลยนะถ้าคุณจะทำนะมันก็รูปหน้าปัดจมูกยกเว้นว่าคุณกล้าพอแม้กระทั่งคนใกล้ตัวแม้กระทั่งคนของพวกคุณเองถูกไหมคือลองผู้ว่าใหญ่ขนาดเนี้ยแล้วในยุคอย่างนี้
0: ว่าจะขนาดไหนอ่ะ
1: ไม่ใช่ผู้ว่าเขาก็คงว่าพอตัวเขาก็รู้ว่าเออนายกก็ เขารอดมาได้จากอธิบดีกรมการปกครองก็อยู่อย่างนี้แล้วแต่เขาไม่รู้จักผู้ใหญ่ก็เลยเดินไปไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมฮะผู้ใหญ่ก็คงจะเห็นยังเห็นประโยชน์และบทบาทของเขาอยู่ความรู้ความสามารถเขาอยู่อันนี้มันหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ว่ารองที่หือเขาอะรองจะไม่รู้เชียวหรือว่าผู้ว่าเนี่ยเป็นใครแต่รองแสดงว่าเขาก็ต้องคิดว่าเขาแน่พอแล้วนายกเนี่ยผมวันนี้ผมคิดว่านายกเล่นบทแบบเหมือนกับเห็นว่ามีหลุดด่ารองว่าปัญญาอ่อนจะไปเป็นรองจะไปย้ายผู้ว่าอะไรเงี้ยคือผมคิดว่านายกกลัวว่าจะเข้าตัวเพราะว่าทั้งหมดในกระทรวงมหาดไทยเขาก็ต้องรู้ว่ารองเนี่ยเป็นคนของใครและเขาก็รู้ว่าคนคนนั้นเนี่ยเอาเข้าจริงแล้วนายกก็ได้อย่างมากก็แค่ไปขอกันว่าอย่าหรือว่าให้เบาลงไอ้ถึงขั้นไม่ให้ไปจัดกงจัดการเนี่ยคงยากใช่ไหมเพราะว่าเขาก็มีงานเขาก็มีภารกิจของเขาอยู่ในภาคใต้เขาอยู่มีการมอบหมายกันแล้วก็คือเราไม่ต้องพูดว่าใครแต่ว่าดูจากข้อมูลแล้วผมก็คิดว่าพอเข้าใจได
0: ้ถ้าพูดเป็นภาพรวมนี้ได้ไหมคะพี่ไพศาลถ้าสมมติว่ามันมีประเทศนึงที่บริหารจัดการแบบโปร่งใสโยกย้ายดูตามความรู้ความสามารถไม่ได้คิดว่าเป็นเด็กใครเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องแล้วก็ทุกคนก็ทำงานเต็มที่แล้วก็จะมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานแบบมีความยุติธรรมไม่ต้องวิ่งเข้าหานักการเมืองเพื่อเข้าค่ายนู้นค่ายนี้อย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครไปดูแลจังหวัดไหนกินสินบาทค่ะสินบนร่ำรวยผิดปกติมีทุนเข้าโดนร้องเรียนอะไรเงี้ยก็สอบไปแล้วก็ดำเนินการมันก็มีคนดีเพราะไปทำงานเยอะแยะมากมายอ่ะมันจะเป็นอย่างนั้นได้ไหมคะมันเคยมีไหมคะ
1: ในจังหวัดที่มันมีผลประโยชน์สูงสุดมันคงยากผมเห็นใช่ไหมนักการเมืองก็ต้องมีทั้งตัวเองหรือสมัครพรรคพวกอ่ะไปซื้อที่ซื้อทางที่ภูเก็ตกันมาจะลงทุนทำนู่นทำนี่ที่ภูเก็ตกันซึ่งบางทีเนี่ยมันก็รู้ๆกันอยู่ที่ดินที่ได้มาถือครองอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ต้องใช้อำนาจวาสนาทั้งสิ้นคราวนี้ถ้าเราไม่มีข้าราชการเป็นพรรคพวกมามันก็ทำไม่ได้ข้าราชการเวลานักการเมืองเขาส่งมาก็ต้องทำงานรับใช้ใช่ไหมไอ้ที่เขาที่ป่าที่อะไรที่เขาจะมานักธุรกิจเขาจะมาลงทุนเป็นพรรคพวกนักการเมืองหรือว่าเป็นครอบครัวนักการเมืองก็ต้องอำนวยความสะดวกให้เปิดไฟเกี่ยวให้ในขณะเดียวกันเนี่ยข้าราชการเหล่านั้นก็ทำมาหากินพร้อมไปด้วยใช่ไหมก็หาประโยชน์เข้าตัวด้วยดูแลผลประโยชน์ให้กับเจ้านายด้วยมันผมก็เห็นมันก็จะมีอย่างเนี้ยยกเว้นแต่ว่าถ้าเราได้นักการเมืองที่ไม่มีผลประโยชน์พอผลเลยชัดเจนอย่างเงี้ยนะแล้วการแต่งตั้งโยกย้ายเขาก็คัดเอาคนที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาจริงแท้จริงอันนั้นภาพอย่างนั้นถึงจะอาจจะเกิดขึ้นได้เพราะคนที่ถูกย้ายมาเขาไม่มีอะไรที่จะต้องไปช่วยเหลือเกื้อกูล
0: ค่ะแล้วบางทีเอาแบบข้อที่จริงอะนะคะนักธุรกิจเขาก็ไม่ใช่ว่าจ้องแต่จะเอารัดเอาเปรียบหรือทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่ก็มีข้าราชการที่แทนที่จะทำอะไรอย่างตรงไปตรงมาก็ขัดขวางในการดำเนินธุรกิจทุกประการบางครั้งก็มีความจำเป็นที่ต้องโยกย้ายข้าราชการที่ไม่ใช่จ้องแต่จะไปขัดขวางเขาอะค่ะพี่ไพศาลขออนุญาตทำอะไรตรงไปตรงมาไม่เคยสำเร็จ
1: ก็นี่ก็เป็นลักษณะเหมือนว่าต้องจะต้องมีการจ่ายเงินจ่ายทองให้หรือ
0: ขอใบอนุญาตอะไรที่มันตรงไปตรงมาม
1: ันก็มีหลายรูปแบบมีหลายรูปแบบ
0: ขอใบอนุญาตอะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่ตรงไปตรงมาไม่เคยได
1: ้
0: มันไม่ใช่ว่าจะย้ายข้าราชการไปเพื่อไปร่วมให้เขาอำนวยความสะดวกให้เขาทำทุจริตหรือผิดกฎหมายนะพี่ไพศาลเอาแค่ว่าไม่คอยเตะตัดขาไม่คอยขวางไม่คอยได้รับผลประโยชน์อ่ะบางทีแค่นี้ก็บุญแล้วค่ะพี่ไพศาลให้มันตรงไปตรงมาก็บุญแล้วแต่สิ่งเหล่านี้แหละเดี๋ยวเข้าใจว่าบางทีทางธุรกิจน่ะก็ยังต้องไปเกี่ยวข้องกับการเมืองบางไปเกี่ยวข้องกับราชการและเกี่ยวข้องกับการโยกย้ายก็เพราะว่าถ้าไม่เกี่ยวเลยก็จะมีข้าราชการบางประเภท
1: ก็ไม่สามารถที่จะ
0: เดินหน้าไม่ได้เลยค่ะเดินหน้าไม่ได้เลยค่ะพี่เบ

0: ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: คุณชุสนะบอกว่าท่านเซมเบ้น่าจะเป็นคนญี่ปุ่นนะคะเคยอยู่ที่เชียงใหม่ตอนน้ำท่วม2ครั้งแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยแถมเคยให้สัมภาษณ์สื่อไม่แน่ใจสัมภาษณ์เป็นสายญี่ปุ่นหรือเปล่านะคะบอกว่าน้ำไม่ท่วมแน่ๆค่ะ
3: เจอทั้งฝุ่นเจอทั้งน้ำเนี่ย
2: น้ำไม่ท่วมแน่ๆค่ะเหนื่อยเห็นปัญหาก็เหนื่อยแต่ที่เหนื่อยกว่าเห็นปัญหาคือวิธีการแก้ปัญหาและถ้าได้เหนื่อยแบบสลบไปเลยก็คือรู้สาเหตุของปัญหาสาเหตุของปัญหาปัญหาที่เกิดขึ้นและวิธีการแก้ปัญหามืดมนมากค่ะ
3: วันนี้นายกสื่อถามถึงเรื่องโครงการ AI PassportThailand AI Passport นะก็นายกบอกว่าโครงการ AI Passport สุจริตโปร่งใสเป็นไปตามกฎหมายไม่มีนอกมีในยืนยันครม.นี้ไม่สนใจผลประโยชน์ถ้าไม่ถูกต้องโครงการล้มเองก็พร้อมก็ประกาศให้เดินหน้าต่อแน่นอนนะถามว่าฝ่ายค้านบอกว่าฝ่ายค้านเขาค้านโครงการนี้นายกก็บอกว่าประเทศไทยต้องเติบโตไปพร้อมกับโลกเทคโนโลยี AI หากวันนี้ใครเข้าไม่ถึง AI แม้จะไม่ถึงขั้นดับดิ้นสิ้นใจแต่ก็จะกลายเป็นคนล้าหลังไม่ทันโลกการดำรงชีวิตในปัจจุบันจำเป็นต้องอาศัยหลายปัจจัยประกอบกันเมื่อถามว่าฝ่ายค้านไม่ได้ท้วงติ่งเรื่องของแนวคิดโครงการแต่ท้วงติ่งเรื่อง TOR ที่อาจมีความเกี่ยวพันกับบุคคลในตระกูลชิดชอบปูตินบอกว่าคุณพัชระอนันตสินปลัดกระทรวงดิจิทัลเป็นผู้ดำเนินการส่วนนายชัยชนกรัฐมนตรีเป็นผู้รับผิดชอบและได้ชี้แจงรายละเอียดโครงการต่อสาธารณะไปที่เรียบร้อยแล้วดังนั้นสิ่งที่รัฐบาลต้องให้ความสำคัญคือการดำเนินการอย่างสุจริตโปร่งใสและเป็นไปตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดหากทุกอย่างเป็นไปตามระเบียบก็ถือว่าผู้ดำเนินการได้ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลจึงไม่มีปัญหาในเรื่องผลประโยชน์หรือผลการประเมินผลการดำเนินงานถามว่ายืนยันได้หรือไม่ว่าโครงการนี้จะไม่มีผลประโยชน์แอบแฝงหรือความไม่โปร่งใสปูตินบอกว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่รู้จักคำว่ามีนอกมีในมีแต่การทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนครม.ของเราเข้ามาทำงานโดยไม่สนใจเรื่องผลประโยชน์เพราะไม่ได้ทำให้ชีวิตดีขึ้นแต่อย่างใดทุกวันนี้ตนก็ใช้ชีวิตตามปกติไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีหรือเป็นประชาชนทั่วไปหรือแม้เป็นนายกชีวิตไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจึงไม่มีเหตุผลที่จะต้องเกรงใจหรือเกรงกลัวใครในการปราบปรามการทุจริตโดยเฉพาะในรัฐบาลที่ตนเป็นผู้นำผู้สื่อข่าวถามว่าพร้อมให้หน่วยงานต่างๆเข้ามาตรวจสอบหรือไม่ปูตินบอกว่าทุกคนในรัฐบาลรังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบไม่ใช่เฉพาะเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างแต่รวมถึงการโยกย้ายการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและการกระทำผิดกฎหมายทุกประเภทหากมีการทุจริตจะต้องดำเนินการอย่างเต็มที่ไม่มีความกังวลต่ออิทธิพลใดๆแม้แต่คำว่าผู้มีอิทธิพลตนยังเปลี่ยนให้เรียกว่าอันธพาล พื่อแสดงจุดยืนที่ชัดเจนว่ารัฐบาลถือว่าคนกลุ่มนี้เป็นศัตรูของสังคมแล้วจะคุยกับรัฐมนตรีดีอีหรือไม่หลังจากหลายฝ่ายเรียกร้องให้มีการทบทวน TOR ปูตินบอกว่าไม่มีความจำเป็นเพราะทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการหากไม่ถูกต้องระบบก็จะทำให้โครงการล้มไปเองแต่หากเป็นไปตามกฎหมายระบบก็จะทำให้โครงการเดินหน้าต่อได้เมื่อถามว่าแสดงว่ายืนยันเดินหน้าโครงการต่อใช่หรือไม่ปูตินบอกว่าแน่นอนครับประชาชนรอ AI อยู่ AI ต้องตอบสนองได้ทันทีไม่ใช่ตอบได้เพียงไม่กี่คำถามแล้วค่อยๆช้าลงเวลาทำมาหากินเราไม่ได้ถามวันนี้แล้วรอคำตอบพรุ่งนี้ถามวันนี้ต้องได้คำตอบตั้งแต่เมื่อวานถามวันนี้ต้องได้คำตอบเมื่อวานสั่งวันนี้ต้องทำตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยอันนี้ก็มุกนี้นายกก็มาอยู่บ่อยๆนะอันนี้ก็ให้สัมภาษณ์ยืนยันนะให้ความมั่นใจว่ายังไงโครงการนี้ของกระทรวงดีอีก็ไม่คงจะไม่มีการทบทวนอะไรก็คงจะเดินหน้าไปครับ
2: พวกเก้าไก่เขามีฝีมือในการที่เคยหยุดยั้งอะไรพวกนี้สำเร็จบ้างไหมคะพี่เวทัน
3: ใครนะ
2: พรรคเก้าไก่อะค่ะ
3: พรรคประชาชน
2: เป็นพรรคอะไรพรรคประชาชนเนี่ยค่ะ
3: ครับ
2: คือที่ฉันเขียนพรรคประชาชนผลงานอะไรเงี้ยมันไม่ขึ้นนี่ก็เลยย้อนไปพรรคก้าวไกลอะไรเงี้ยมันขึ้นมาแต่ได้ไป30คดีจากการแสดงความเห็นของสส.ในสภา
3: โดนฟ้องแล้ว
2: คือไม่ได้ว่าดูถูกดูหมิ่นดูแคลนนะแต่ว่าอยากจะรู้ว่ามันจะไปจบที่ยังไงเพราะว่าเนี้ยคุณอนุทินเขาก็สวนหนักเขามั่นใจเขาไม่อยู่เกี่ยวเรื่องทุจริตคอร์รัปชันไม่มีความหมายไม่ได้ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นการันตีว่าทุกสิ่งทุกอย่างถูกต้องเดินหน้าถ้ามันจะล้มไปเองแต่ไอ้ถ้าล้มเพราะมันความไม่ถูกต้องเนี่ยไม่ใช่ที่เขาเคยเปิดแบบหนักๆก็คือเรื่องตึกสกายไนน์ของกระทรวงแรงงานของประกันสังคมถูกไหมฮะ
3: ครับ
2: หรือว่าที่ดินที่ว่าสำนักงานที่ของอะไรอะแรงงานประกันสังคมไปซื้อที่ดินแพงที่จังหวัดชลบุรีเขาก็เปิดมาแต่นี้เข้าใจมันไม่เคยมีใครติดคุกหรือว่ายับยั้งอะไรได้เลยนะคะพี่ไพศาล
3: ผมว่าก็นักการเมืองก็ทำเท่าที่เป็นบทบาทของเขาหลังจากนั้นเนี่ยกลไกต่างๆอย่างการตรวจสอบหรือการดำเนินการเนี่ยอย่างเรื่องของตึกสกายไนน์ในขณะนี้มันอยู่ในชั้นที่รัฐบาลเขาจะต้องตั้งกรรมการมาสอบแต่ว่าก็เข้าใจว่ามันถูกเบรกถูกหยุดชะงักไปนะถูกดองใช้คำว่าถูกดอง
2: คือมันไม่มีใครยอมมาตั้งกรรมการยอมมาเป็นกรรมการให
3: ้แล้วก็ส่วนเรื่องที่อาจจะมีการไปร้องปปช.อะไรยังไงก็ยังไม่เคยก็จะมีก็รู้สึกเป็นเรื่องคุณนี้มั้งคุณศักดิ์สยามใช่ไหมไปร้องศาลรัฐธรรมนูญ
2: ใช่
3: แต่ว่าพอมาถึงปปช.ก็
2: ก็ตีตกไปนี่ก็จะไปร้องเอาเรื่องปปช.ก็ยังไม่ไปถึงไหนเลยไปร้องให้คุณโสพลส่งเรื่องไปตั้งกรรมการสอบปปช.
3: คืออย่างนี้ของปปช.นี่เขาอ้างว่าอย่างนี้เขาบอกว่าเรื่องของคุณศักดิ์สยามเนี่ยไอ้ที่ตีตกไปเนี่ยมันสองเรื่องคือหนึ่งเรื่องว่าตกลงว่าแจ้งบัญชีหนี้สินและทรัพย์สินถูกต้องไหมก็เขาก็พิเคราะห์ไปอะไรต่างมาถึงไม่ได้แจ้งไม่อะไรต่างๆแต่ไม่ได้มีเจตนาตีตกอันที่สองเนี่ยถือว่ามีเกิดลักษณะผลประโยชน์ทับซ้อนไหมอะไรอย่างเงี้ยก็บอกเอ้ยยังมีเรื่องการที่ยังฟ้องร้องอยู่นะเพราะเขาคิดว่าเขาขายหุ้นไปแล้วแต่ทางฝ่ายนั้นก็ยังยังมีการมาฟ้องเฟ้องอะไรต่างๆที่ว่าจะต้องขอเงินคืนอะไรกันอยู
2: ่เขาบอกว่าอย่างนี้ค่ะเขาบอกว่าเขาไม่รู้เลยว่าเขายังเป็นเจ้าของหุ้นเขามารู้ตอนที่ถูกดำเนินการนั่นแหละว่าเป็นเจ้าของหุ้น
3: แล้วก็
2: เห็นไหมเนี่ยพอเขารู้ปุ๊บเนี่ยเขาไปฟ้องเอาหุ้นคืนเลย
3: ฟ้องของหุ้นคืน
2: แล้วนี่แหละการไปฟ้องเอาหุ้นคืนนี่แหละเป็นประจักษ์พยานที่สำคัญว่าเขาไม่รู้ก่อนเลย
3: เพราะฉะนั้นในประเด็นว่ามันเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนก็ไม่มีสองเรื่องส่วนอีกเรื่องนึงที่เป็นเรื่องใหญ่มากก็คือว่าทำนิติกรรมอำพรางอย่างเนี้ยถือว่าผิดจริยธรรมร้ายแรงเนี่ยเป็นเรื่องที่สามเนี่ยยังอยู่ในกระบวนการตรวจสอบของปปช.อยู่เขาอ้างว่าอย่างนั้นแต่เข้าใจว่าจะโรยเกลือดองน้ำส้มอะไรก็อยู่เปล่าผมไม่ทราบ พราะ
2: ยังไม่
3: ทราบ
2: คดีใหญ่เขาก็เคยทำหมดอายุความไปเหมือนกันนะ
3: ก็มีอยู
2: ่ถ้าใหญ่จริงๆหมดอายุ
3: ที่เขาอ้างว่าอย่างนี้เขาอ้างบอกว่าไปบอกว่าปปช.เขาฟอกขาวไม่ใช่เขาบอกยังมีอยู่ไอ้เรื่องนั้นก็ยังพิจารณากันอยู่เพียงว่าสองเรื่องเนี้ยพิจารณาแล้วว่าคุณศักดิ์สยามไม่ผิดสองประเด็นนี้
2: ไม่มีเจตนา
3: ก็คือ
2: ไม่เชื่อว่าไม่มีเจตนาจริงๆเพราะว่าเขาเพิ่งรู้เห็นไหมเนี่ยพอเขารู้ก็ไปฟ้องเอาหุ้นคืนดูสิจ๊ะค
3: ่
2: ะ
3: ครับคือไม่ได้ซุกหุ้นจนกระทั่งไม่ยอมแจ้งหนี้สินทรัพย์สินอะไรอย่างนี้ตก
2: แต่ว่าประเด็นก็คือว่าพรรคประชาชนเนี่ยไม่เชื่อและไปร้องให้คุณโสพลดำเนินการส่งเรื่องไปให้มีการตั้งกรรมการไต่สวนปปช.ค
3: ุ
2: ณโสพลยังไม่ดำเนินการใดๆค่ะใช่ไหมคะ
3: ก็คิดว่าคงไม่ดำเนินการอยู่แล้วคงไม่ส่งบัตรถึงวันนี้แล้วก็ถึงวันนี้แล้วก็ไม่ส่ง
2: มาจะมีขนาดนี้แล้วส่งทำไม
3: ใช่ถึงวันนี้แล้วก็ไม่ต้องส่งรู้สึกมันจะมีอำนาจตามกฎหมายมันมีอำนาจในส่วนของทางประธานสภาอยู่ด้วยไม่ใช่ว่าถ้าบางเรื่องเนี่ยไม่มีอำนาจนะรับมาแล้วต้องส่งทันทีแต่เรื่องเข้าใจว่าเรื่องนี้น่าจะมี
2: วินิจฉัย
3: สามารถมีข้อวินิจฉัยได้ครับเดี๋ยวพักไปรอบ
2: นั่งทบทวนดูว่าแล้ววันนี้พักประชาชนจะทำอะไรได้ไหมเนี่ย
3: คงไม่ได้หรอกคงไม่สามารถทำอะไรได้เขาคงเดินหน้าไปคือมันจะมีความเป็นปัญหาที่จะเข้าตัวคุณชัยชนกแล้วก็รัฐบาลก็คือถ้ามันเกิดความผิดพลาดอะไรขึ้นในโครงการเพราะคนก็คงจ้องดูอยู่ว่ามันจะมีความผิดพลาดอะไรเกิดขึ้นในโครงการนี้หรือไม่ครับ
2: ค่ะ
3: เดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ฮะเดี๋ยวกลับมาครับ
2: ค่ะค่ะ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ควิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: เก้านาฬิกาสองนาทีครับคุณอันครับ
2: ค่ะมาคุยกันต่อค่ะพี่ไพศาลคะ
3: ครับมีอีกเรื่องหนึ่งที่พรรคประชาชนเขาก็เคลื่อนไหวอยู่นะจริงๆก่อนหน้านี้ก็มีพวกว่าที่สวใช่ไหมที่เข้ามาแฉเรื่องว่ามันมีคลิปที่เห็นว่ามีกรรมการกกต.ไปเก็บพวกโพยอะไรต่างๆแล้วก็มีเสียงเสริมอะไรต่าง ที่ปล่อยมาว่าจะเป็นสวแล้วอะไรต่างๆก็ต้อง
2: เก็บโพยครับจะเป็นสวแล้วจะ
3: จ
2: ริตก
3: ัน
2: หน
3: ่
2: อย
3: เลยจะจริตกันหน่อยอย่างเงี้ยก็บอกว่าเนี่ยน่าจะเป็นใบเสร็จได้นะว่ามีการหัวกันอะไรต่าง
2: ๆไอติมก็แถลงเมื่อวานฮะ
3: ไอติมเขาก็เดินสายแถลงอยู่เออสวเขาก็เข้าใจว่าจะมีแต่คุณอะไรนะคุณฉัตรวัฒน์ใช่ไหมที่เป็นพลตำรวจตรีอดีตผู้การจังหวัดบุรีรัมย์ที่ออกมาชี้แจงอะไรคนเดียวแต่ว่ากลายเป็นว่าโดยกระบวนการนี่มีคนนี้ออกมาปกป้องนะสนธิยาสวัสดีนักเคลื่อนไหวการเมืองวันนี้ไปยื่นหนังสือถึงนายโสพลสาลัมประธานสภาเรื่องให้ตรวจสอบการทำหน้าที่เกินเลยและการฝ่าฝืนการทำผิดต่อบทบัญญัติรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2560มาตรา184วงเล็บ2ประกอบ185วงเล็บ1วงเล็บ2และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องของนางสาวรักชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนและประธานคณะกรรมการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรพร้อมตรวจสอบการกระทำของกรรมธิการกรณีการตรวจสอบโครงการThailand AI Passport ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะซึ่งเป็นประธานกรรมธิการได้รับการอนุมัติจากกรรมธิการดำเนินการกรณีการตรวจสอบอันนี้เป็นเข้ามาร้องคุณรัชนกเรื่องเกี่ยวกับที่ไปทำหน้าที่ตรวจสอบโครงการ Thailand AI Passport ของกระทรวง DE นะแต่ต่างๆเนี่ยนะเห็นว่าเป็นการทำเกินเลยกว่าหน้าที่แล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยนะก็ไปร้องเรื่องนี้ด้วยฮะเรื่องที่มีการออกมาเนี่ยเคลื่อนไหวเนี่ยเรื่องหัวสวอะไรต่างๆแบบเนี้ย
2: ค่ะ
3: รู้สึกคุณสนธิยาจะบอกว่าดูแล้วเนี่ยบรรดาผู้ที่เลือกเหล่านี้เป็นผู้สูงอายุสายตรงสายตาความจำอะไรต่างๆก็ไม่เหมือนกับคนหนุ่มคนสาวเพราะในการจดเลขจดอะไรไว้ต่างๆนี่เป็นเรื่องปกติจดเอาไว้เตรียมความจำอะไรต่างๆเนี่ยคุณสนธิยาก็เป็นคนที่ออกมาก็ถ้าวันนี้ออกมาสองเรื่องเลยนะมาปกป้องทั้งสองเรื่องเลยทั้งเรื่องที่จะไปเล่นงานไอ้ตัวให้กกต.ตรวจสอบเพราะมีพยานหลักฐานว่าตัวกรรมการกกต.เองก็เห็นอยู่แล้วว่ามันมีการ
2: มีโพย
3: มีการทุจริตเกิดขึ้นในการเลือกตั้งนะฮะแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับคุณรักชนกก็เรื่องที่ทำหน้าที่เกินเลยในเรื่องการตรวจสอบโครงการ Thailand AI Passport
2: ร้องสอบจริยธรรมเลย
3: โดยปกติแล้วคุณสนธิยาเขาจะออกมาแนวนี้ไหมไม่ค่อยออกมาแนวนี
2: ้เขาจะออกมาแนวไม่เอาส้มค่ะเพราะฉะนั้นอะไรที่ไม่ใช่ว่า
3: อุ้มน้ำเงินอะไรไม่ได้เกี่ยวใช่ไหม
2: เฉยเฉยพี่สันเรียกที่ว่า
3: เรียนว่าไม่เอาส้มอย่างเดียวโอเคไม่เกี่ยวว่าอุ้มน้ำเงินหรืออุ้มไก่นะ
2: คือเราอะอยู่ในวงการนี้มาวงการนักร้องวงการคนเคลื่อนไหวอะไรต่อมีอะไรมาเยอะแยะมากมายก็พี่สารที่ฉันเคยเห็นหมอเวงอะไปให้กำลังใจคุณสุนทรีกับตาย
3: ุคไหน
2: ยุคกปปสไอ้ยุคเนี่ยพันธมิตรอะไปก่อนเพื่อนเลย
3: ทีแรกก็ขึ้นเวทีด้วย
2: ไปเลยไปก่อนเพื่อนเลย
3: ใช่ใช่เพราะว่าเขาก็ไม่ค่อยพอใจบทบาทของคุณทักษิณ
2: แล้วหลังจากนั้นเป็นไงอ่ะ
3: เขาบอกเขาตาสว่างหรืออะไรไงก็ไม่ทราบแต่เขาเป็นกลุ่มพวกเขาบอกว่าตาสว่างอะไรเขา
2: เสียแดงอีกอะไรอย่างเงี้ยเราก็เห็นมาตลอดนะคำว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นนะคะหรือคุณโบอย่างเงี้ยคุณโบนัฐฐา เมื่อก่อนแกอยู่ฝ่ายไหนอ่ะแกก็อยู่ฝ่ายเสื้อแดงถูกไหมฮะเป็นตัวแม่ด้วยซ้ำไปก็จัดรายการอยู่สถานีของเสื้อแดงเน
3: า
2: ะ
3: โอเคแล้วก็รู้สึกตอนช่วงที่เขามีการเรียกร้องอะไรคนรักเลือกตั้งอะไรอยู
2: ่แล้วเอานี่ยคุณจตุพรนะคะทุกวันเนี่ยคุณจตุพรอยู่สีอะไรเมื่อก่อนคุณจตุพรยืนปราศัยอยู่ที่สนามอยู่ที่สะพานผ่านฟ้าเนี่ยพูดว่ายังไงนี่ก็เลยไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นอะไรมากค่ะพี่ไพศาลไม่ยึดมั่นถือมั่นกับคนอื่นนะคะกับตัวเองยึดมั่นอยู่ค่ะ
3: โอเคพอนักร้องเขาก็ต้องมีอะไรเรื่องมีอะไรนะจังหวะทางการเมืองเขาเหมือนกันเนี่ยนะโอเค
2: เราก็เข้าใจอะค่ะคือการเมืองแบบเนี้ยทฤษฎีการเมืองของประเทศไทยมันไม่มีและให้ต่างชาติมาวิแคะอะไรไม่สามารถอธิบายได้หรอกนักเคลื่อนไหวนักเคลื่อนไหวตกลงเคลื่อนไหวสายไหนอะไรยังไงเมื่อก่อนอย่างนี้ทำไมเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้แล้วเหตุผลมันยังไงฝรั่งไงก็ไม่เข้าใจแล้วค่ะเราต้องคิดเองวิเคราะห์เองเนี่ยค่ะใครจำอะไรไม่ได้ใครความจำสั้นใครไม่ค่อยสนใจอ่านข่าวก็จะงงไปหมดว่ามันคืออะไรถูกไหมฮะเข้าใจได้เข้าใจได้ทั้งนั้นนะคะ
3: มีเรื่องหนึ่งวันนี้หมอเปรมศักดิ์อภิปรายนะเปิดปมวิกฤตหนังสือเรียนปี69บอกว่านักเรียนกว่า 2,000 โรงเรียนยังไม่มีหนังสือเรียนหลังเปิดเทอมครบ1เดือนตั้งข้อสงสัยกระบวนการจัดพิมพ์ตำรางบกว่า 1,000 ล้านนะก็รัฐมนตรีประเสริฐก็ออกมาตอบกระทู้นะวันนี้มีการประชุมวุฒิสภามีรายงานข่าวว่าบรรยากาศเป็นไปอย่างดุเดือดหลังนายแพทย์เปรมศักดิ์เพียยุระได้ตั้งกระทู้ถามสดถึงนายประเสริฐจันทรรวงทองรมว.ศึกษากรณีวิกฤตหนังสือเรียนปีการศึกษา69ที่ส่งผลกระทบต่อนักเรียนและครูทั่วประเทศหมอเปรมศักดิ์เปิดประเด็นว่าขณะนี้ยังมีโรงเรียนกว่า 2,000 แห่งทั่วประเทศที่ยังไม่ได้รับหนังสือเรียนแม้เปิดภาคเรียนมาตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม69และผ่านไปแล้ว1เดือนทำให้นักเรียนจำนวนมากไม่มีแบบเรียนใช้ศึกษาขณะที่ครูผู้สอนก็ขาดสื่อการเรียนการสอนที่จำเป็นวงการศึกษาไทยไม่เคยเผชิญสถานการณ์เช่นนี้มาก่อนหนังสือเรียนจำนวนหลายล้านเล่มยังพิมพ์ไม่เสร็จทั้งที่เป็นเรื่องพื้นฐานที่สุดของการศึกษาวันนี้มีคนในกระทรวงศึกษาพูดกันว่าแม้รัฐมนตรีจะเป็นผู้บริหารสูงสุดแต่ยังมีผู้มีอิทธิพลที่ใหญ่กว่าคอยกำกับดูแลระบบทั้งหมดแล้วยังตั้งข้อสังเกตถึงกระบวนการจัดพิมพ์หนังสือเรียนของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือสกสคว่าเดิมองค์การค้าของครูสภาเป็นผู้ดำเนินการพิมพ์หนังสือเรียนแต่กลับมีการเปลี่ยนรูปแบบให้สกสคเป็นผู้ดำเนินการพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการภายนอกมาจัดทำ TOR จัดจ้างและตรวจรับงานเองจนเกิดข้อสงสัยถึงความโปร่งใสของโครงการที่มีมูลค่างบประมาณ 1,400 ล้านบาทนะฮะทางด้านรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาจะไม่ยอมให้ผู้มีอิทธิพลหรือมาเฟียอยู่เหนือระบบอีกต่อไปหากพบข้อมูลหรือหลักฐานใดที่เข้าข่ายการทุจริตพร้อมดำเนินการตรวจสอบอย่างเด็ดขาดโครงการจัดพิมพ์หนังสือเรียนดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่27มีนาคม68วงเงิน 1,400 ล้านบาทโดยใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding เนี่ยและได้รับรายงานจากสกสคว่าหนังสือได้จัดส่งไปยังตัวแทนจำหน่ายหลักทั้ง11รายแล้วแต่อาจเกิดความล่าช้าในบางพื้นที่เนื่องจากมีโรงเรียนจำนวนหนึ่งสั่งหนังสือเพิ่มเติมภายหลังรวมถึงปัญหาในขั้นตอนการกระจายหนังสือไปยังโรงเรียนในแต่ละจังหวัดหากยังมีโรงเรียนที่ไม่ได้รับหนังสือตามที่มีการร้องเรียนผมจะสั่งตรวจสอบอย่างละเอียดเพราะนักเรียนทุกคนต้องได้รับหนังสือเรียนอย่างทั่วถึงแล้วก็บอกว่าได้สั่งการประชุมคณะกรรมการสกสคเป็นการด่วนในวันที่19มิถุนายนนี้เพื่อพิจารณาข้อเรียกร้องทั้งหมดทั้งเรื่องคุณสมบัติของผู้บริหาร การจ่ายค่าตอบแทนนี้อาจซ้ำซ้อนหรือบุกข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการจัด

0: ขณะที่หมอเปรมศักดิ์ก็ทิ้งท้ายด้วยการเรียกร้องให้กระทรวงศึกษาเร่งผ่าตัดปัญหาภายในองค์กรอย่างจริงจังโดยเตือนว่าหากยังปล่อยให้ระบบบริหารมีข้อครหาดำเนินการต่อไปวิกฤตที่เกิดขึ้นกับหนังสือเรียนในปีนี้อาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของปัญหาใหญ่ที่กระทบต่ออนาคตการศึกษาไทยทั้งระบบตกลงสรุปว่าหนังสือมันขาดหรือไม่ขาดยังไงท่านที่
1: ขาดสิคะพิมพ์ไม่ทัน
0: บอกว่าจัดส่งไม่ทันจริงบอกว่าอาจจะมีบางจังหวัดในบางที่เพราะว่าครูบางโรงเรียนเนี่ยก็เพิ่งจะสั่งเพิ่มเติมเข้ามาม
1: ันฟังดูแปลกๆค่ะนี่อาจารย
0: ์แต่ไอ้เรื่องหนังสือเรียนเนี่ยพิมพ์ไม่ทันไอ้เทอมที่เรียนนี้มันมีผมนี่ได้ยินมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะเปิดเทอมแล้วหนังสือเรียนยังไม่มาอะไรอย่างเงี้ย
1: เด็กมันเท่าไหร่ก็รู้อยู่แล้วถูกไหมฮะก็พิมพ์ตามจำนวนเด็กหรือว่าเด็กน้อยลงไม่กล้าพิมพ์ก็ไม่รู้แต่ก็ไม่เห็นเป็นไรเลยปีหน้าก็ใช้ไม่ใช่หรอฮะหรือจะต้องเปลี่ยนใหม่พิมพ
0: ์หลักสูตรส่วนมากจะเปลี่ยนหลักสูตรส่วนทุกปีเพราะว่าถ้าใช้ของเดิมเดี๋ยวน้องก็บริจาคพี่อะไรต่าง
1: ใช่ค่ะ
0: พี่ให้น้องอะไรต่างนี่ไม่ได้ต้องเปลี่ยนใหม่เพราะว่าเขามีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาอยู่ครับ
1: ค่ะ
0: ก็เป็นภาระผู้ปกครองนะผู้ปกครองก็ต้องซื้อใหม่ทุกเวลาที่ลูกขึ้นชั้นใช่ไหมพี่มาส่งต่อให้น้องก็ไม่ได้หนังสือเรียนปรับเปลี่ยนไป
1: ไหนว่าฟรีฮะไหนว่าเรียนฟรีฮะ
0: หนังสืออยู่ในขายหรือเปล่าผมไม่แน่ใจ
1: ต้องฟรีหมดสิคะ
0: อาจจะไม่อยู่ด้วย
1: ไหนว่าฟรีไม่จริงนี่นะ
0: ก็มีใครก็ศึกษามาเขาบอกว่าอย่างน้อยผู้ปกครองลูกหนึ่งคนต้องมีปีละ10,000 บาทค่าใช้จ่ายเรื่องการศึกษาแค่ระดับไม่เกินมัธยมต้นนะปีละประมาณ10,000 บาท
1: จ่ายจริง
0: ไม่ใช่10,000 บาทนี่ไม่ใช่ว่าค่าอาหารการกินที่แปลงเรียนนะเนี่ยค่าเสื้อผ้าค่าหนังสือค่าจิปาถะที่ยังต้องจ่ายอยู่เพราะว่าเรียนฟรีเนี่ยก็รู้สึกจะค่าเทอมฟรีนะแต่โรงเรียนก็จะมีค่าอะไรค่าบำรุงค่าอะไรต่างๆเขาที่เพิ่มเติมขึ้นมา
1: ค่ากิจกรรม
0: ใช่เป็นสิ่งที
1: ่นู่นนี่นั่น
0: ต้องจ่ายเพิ่มครับ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวพักอีกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ
2: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบเก้านาฬิกาสิบหกนาทีครับคุณอันครับ
1: ค่ะอยากจะชวนพี่ไพศาลคุยเรื่องนี้หน่อยค่ะเรื่องเหตุการณ์ที่ยิงวินมอเตอร์ไซค์เสียชีวิตไป2แล้วก็บาดเจ็บ1คนยิงก็เป็น10ตำรวจเอกตชด.
0: ตกลงเสียชีวิตอีกรายก็ที่ว่าบาดเจ็บสาหัสก็เสียชีวิตด้วยเป็น2
1: แล้วก็บาดเจ็บ1
0: โอ๊ยเหรอ
1: ใช่ค่ะทั้งหมดยิงทั้งหมด3คน
0: 3คนเลย
1: 3คนค่ะตาย2ตั้งแต่วันแรกเลย1แล้วก็มาเสียชีวิตตามมาอีก1แล้วก็บาดเจ็บ1ค่ะพี่ไพศาลมองเหตุการณ์นี้ยังไงฮะ
0: คือดูจากคลิปดูจากอะไรต่างๆแล้วเนี่ยก็คือมีการทะเลาะวิวาทกันด้วยวาจาใช่ไหมเริ่มกันด้วยวาจาแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเริ่มทำร้ายร่างกายกันโดยที่ทางฝ่ายมอเตอร์ไซค์ก็เปิดฉากก่อนกระโดดถีบก็ตำรวจตชด.คนนี้ก็ล้มกลิ้งไปก็ถอยกรูกึ่งวิ่งหนีอ่ะ

0: ก็ปรากฏว่าทาง
1: อ
0: น
1: ี
0: ี
1: ก
0: ้
1: ค
0: ก็
1: น
0: ขับตามจะ
1: ควื
0: ิ่ง
1: อ
0: ตามสอง
1: คื
0: ค
1: อ
0: นเนี่ยจะวิ่งตาม
1: คนหนึ่งถีบและอีกคนหนึ่งก็ตามมาเตะอีกค่ะแต่ว่าไม่โดนมากหลบ
0: ท
1: ท
0: าง
1: ัน
0: นี้ก็เปิดมาก็ยิงเลยคราวนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่
1: ตามยิงเลย
0: ก็คือถ้าไม่มีคลิปอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันก็ทางตำรวจตชด.นี่ก็รับเต็มๆมานะพกพาอาวุธมาทั้งๆที่ไม่ได้มีภารกิจแล้วก็อยู่นอกเครื่องแบบอะไรเงี้ยนี่ก็เต็มๆเพราะว่าผมคิดว่ามันยังไงก็ไม่มีใบพกพาคิดว่าไม่น่าจะมีใบพกพานะแล้วก็นอกเครื่องแบบด้วยใช่ไหมคือตชด.เนี่ยแม้ว่าจะแต่งเครื่องแบบเนี่ยผมยังไม่แน่ใจเลยว่าอนุญาตไหมไม่ให้มีอาวุธประจำกายตชด.นะ
1: ค่ะนี่ดุ้งเกงขาสั้นธรรมดาไปกินเหล้ากับเพื่อนมากรุงเทพเพื่อจะมาสอบเป็นปลัด
0: ปลัด
1: อำเภอใช่ค่ะแล้วก็ไปสังสรรค์กับเพื่อนแล้วก็เรียกมอเตอร์ไซค์จะกลับบ้านเขาเรียก120ก็ต่อ60บาทก็มาดูด่ากันยังไงก็มอเตอร์ไซค์ก็กระโดดถีบเอาเลยทีนี้เจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มพิเคราะห์แล้วเห็นว่าพฤติการของ10ตำรวจเอกนำทัพเนี่ยเป็นกรณีที่มีพยานหลักฐานตามสมควรว่ากระทำผิดมีโทษอาญาอัตราจำคุกอย่างสูงเลยนะคะเกิน3ปีก็ไม่อาจขอให้ศาลออกหมายจับได้ประกอบกับมีเหตุอันควรเชื่อว่าจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานด้วยก็เลยควบคุมตัววันนี้ก็ถูกเอาไปจำขังเลยนะคะข้อหาที่ตั้งก็คือฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนาพยายามฆ่าผู้อื่นและพกพาอาวุธปืนติดตัวไปในหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่รับผิดชอบหรือโดยไม่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนตามสมควรค่ะข้อหาฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนาเลยนะฮะที่ในศาล
0: ดูในนั้นก็โอเคแล้วตั้งใจเจตนาแน่นอนเพราะว่ายิงไปแล้วก็ไปจ่อยิงเขาต่อยด้วย
1: ตรงนั้นแหละคือเดินย้อนกลับมาเลยอ่ะ
0: แล้วจ่อยิงนะวันนั้นเจตนาฆ่ามันแน่นอนอยู่นะไปบอกว่ายิงป้องกันตัวเพราะถูกทำร้ายอะไรต่างๆดูการไม่ใช่งั้น
1: ค่ะ
0: ก็คงต้องดูเป็นขั้นตอนไปอย่างเนี้ยนะคือแต่บอกว่าทางฝ่ายมอเตอร์ไซค์เป็นฝ่ายที่ถูกทางผู้มีอาวุธยิงเงาอะไรต่างๆก็มีเหตุที่มันเกิดการทะเลาะวิวาทกันนะแล้วไปลงไม้ลงมืออีกฝ่ายนึงก็ตอบโต้ที่มันคือถ้าไม่มีอาวุธตอบโต้ชกต่อยมันก็เป็นเรื่องความรุนแรงก็ลดระดับลงหน่อยนี่พอมีอาวุธมันก็ซัดอาวุธเต็มที่แล้วยิงไม่รู้หมดแม็กเลยว่ายิงทำไมอุตลุดเลย
1: 17นัดหรือยังไงเนี่ย
0: กี่นัดนะ
1: 17ค่ะ
0: 17นัดนี่แสดงว่าต้องใส่แม็กใหม่
1: ก็3คนคนหนึ่งโดนไป5นัดที่เป็น
0: โอ้ยถ้าอย่างนี้ก็เกิดถือว่าเจตนาฆ่าเกินกว่าเหตุเกินกว่าหรือทุกอย่างมีหมด
1: ถือแม้ว่าจะโดนเขากระโดดยันมาก่อนเนี่ยดิฉันก็คิดว่ามันก็หลังจากนั้นก็ดูเจตนามากไปหน่อยนะฮะ
0: คือ
1: แค่ขู่ก็พอแล้วไอ้นี่แบบยิงระยะใกล้เลยอ่ะ3คนล้มหมดเลย
0: คือโดยเอาโดยสติปัญญาของผมแล้วก็การรู้เท่าทันสถานการณ์ที่เราพอมีอยู่บ้างนะแม้ว่าโดยตรงเนี่ยผมเนี่ยจะใช้บริการมอเตอร์ไซค์พวกวินต่างๆเนี่ยน้อยมากก็ตามนะแต่ผมเนี่ยมีความเชื่อมั่นมาโดยตลอดว่าวินมอเตอร์ไซค์ทุกวินเป็นเด็กของตำรวจเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณคิดจะไปมีลงมีเรื่องอะไรกับพวกนี้นะไปชกตรงชกต่อยอะไรนะก็ให้คุณเข้าใจนะว่าเด็กเหล่านี้มันคนเหล่านี้เขาเด็กตำรวจทั้งนั้นนะเขาไม่กลัว
1: ตำรวจไปมีผลประโยชน์อะไรกับเขาคะคิดจะเป็นเด็กตำรวจอะไรกันทุกอาชีพเลยเหรอ
0: ตำรวจเขาดูแลอยู่ตำรวจเขาดูแลอยู่เสื้ออะไรต่างๆเขาดูแลกันหมดอยู
1: ่หมายถึงว่าต้องซื้อเสื้อจากตำรวจเนี้ยเหรอคะ
0: ไปพูดอย่างนั้นก็เดี๋ยวจะหาว่าตำรวจเขาทุจริตคอร์รัปชัน
1: เอ้าก็ภรรยาเขาเย็บเสื้อขาย
0: เอาเป็นว่าวินที่ทำกันเนี่ยผมพูดเลยนะพี่วินนะ
1: มัน
0: ไม่มีใครถูกกฎหมายหรอกครับเสื้อตัวใส่กันอยู่กี่คนครับ
1: แล้วตอนเช้าแล้วใครได้ผลประโยชน์
0: แล้วหน้าวินของพี่

0: ี่ยเวลาตอนเช้าพี่ต้องเอากลวยตำรวจมาช่วยวางเพราะนั่นน่ะ
1: ไม่ใช่หน้าวินเลยค่ะตรงยูเทิร์น
0: มาเมื่อกี้
1: ซอยดิฉันน่ะ
0: ห่าง
1: ตั้ง800เมตรแค่ขับมอเตอร์ไซค์ไปช่วยวางกลวยให้เลยค่ะ
0: แล้วมาเก็บเขิบอะไรให้พร้อมทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จราจรพร้อมสับนะ
1: จิตอาสาจราจร
0: คืออันนี้ว่าเขาเนี่ยเป็นเด็กของตำรวจอยู่แล้วเพราะไอ้ความเชื่อมั่นในเรื่องว่าคนที่จะดูแลเขาในการที่จะคุ้มครองเขาแม้ใครมารังแกเขาหรือมาอะไรของเขาเนี่ยมันมีความมั่นใจอย่างนี้อยู่เพราะมันจะไม่มีหรอกฮะจู่ๆเนี่ยทะเลาะวิวาทกับลูกค้าแล้วโดดถีบโครมอย่างนั้นเอาความมั่นใจจากไหนไปกล้ามีเรื่องอย่างนั้นเพราะเขามั่นใจไงว่าโอเคอย่างมากที่สุดก็ทะเลาะวิวาทชกต่อยกันก็ไปเคลียร์ที่โรงพักไปไม่คิดว่าอีกฝ่ายมีปืนถ้ามีปืนมันคงไม่กล้าทำอย่างนั้นอะแต่ว่าคิดว่าแค่ชกต่อยอะไรพวกนี้ไม่มีปัญหาหรอกนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นอุทาหรณ์ของคนที่ถ้าไม่อยากผมคิดว่าตำรวจคนนี้ก็คงจะกัดกลุ้มอ่ะเพราะว่าคนตายไปสองคนนะตระหนักไว้เลยว่าไม่ต้องไปทะเลาะเบาะแว้งกับเขาเขาเรียกราคามาเราคิดว่าเราไปไม่ได้เราไม่ต้องไปเดินหนีไปเรียกแท็กซ์แท็กซี่ไปอย่างที่ในไอ้ที่เขาต่อรถต่อเถียงกันนี่คือคุณไม่ไปก็ไม่ต้องไปต่อครับหรือคุณต่อแล้วเขาบอกไปไม่ได้ก็จบกันแค่นั้นไม่ต้องไป
1: ถ้าคิดว่า120แท็กซี่ก็ได้ก็ไปขึ้นแท็กซี่
0: ก็คิดว่าแท็กซี่ไปก็โอเค
1: ถ้า120แท็กซี่ถูกกว่าน
0: ี้ถ้าไปติดใจมีการคารุสวาทอะไรกันมันก็มีเรื่องมีราวกันแบบนี้อันนี้คนเราก็ต้องมีสติความเข้าใจว่าไม่ควรจะไปมีเรื่องเลย
1: โดยปกติก็ไม่ควรพกปืน
0: ยิ่งวินมอเตอร์ไซค์อะไรพวกนี้ไม่ต้องไปทะเลาะเบาะแว้งกับเขาเขาจะเรียกเกินราคาเขาจะอะไรยังไงก็ไม่ต้องไปทะเลาะหลบอะคุณไม่มีปืนอะคุณชกต่อยกับเขาเขาไม่กลัวคุณหรอกให้คุณเป็นใครมาจากไหนเขาก็คิดว่าเขาก็พื้นที่ของเขาแล้วก็คิดว่าเขาก็มีลูกปงลูกพี่เขาอยู่คือถ้าคนทำมาหากินทั่วไปไม่มีใครอย่างนี้เรื่องหรอกครับอันนี้ถึงขั้นว่าพอพูดไม่เข้าหูหน่อยโดดถีบอย่างเงี้ยมันไม่ใช่คนธรรมดาหรอกผมบอกได้เลยมันไม่ใช่คนธรรมดาไม่ใช่คนธรรมดามันจะคิดยังไงก็ต้องคิดว่าเอ้ยมันมีพวกเป็นตำรวจไงคงไม่มีใครบอกเอ้ยไม่กลัวไม่มีปัญหาหรอกเดี๋ยวอัญชลีกับไพศาลจะช่วยไม่คงไม่ใช่เราไปช่วยกันไม่ได้ยกเว้นว่าพวกเป็นตำรวจนะซึ่งตรงเนี้ยผมเนี่ยก็เลยเชื่อว่ามันเป็นถ้าจะเป็นข้อที่ช่วยเตือนใจใครนะก็เตือนใจอย่างเนี้ยอย่าไปมีเรื่องกับเขาอย่าไปทะเลาะบอกแหวนถ้าเราไปชาวบ้านธรรมดาทั่วไปนะไม่มีสติ
1: แล้ว
0: ไม่พอใจ
1: ยังไงตัวด้วยกันทั้งคู่เรียนว่าพอตัวด้วยกันทั้งนั้นเลยค่ะพร้อมมีปัญหาอันนี้ก็อยู่กรุงเทพไปไหนมาไหนก็พกปืนอันนี้ก็ไม่ธรรมดา
0: พกปืนมาแม็กใส่แม็กมาต้อง3 4แม็ก
1: นี่ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันดูพ่อนี่ดูกุ้มใจมากเลยฮะลูกเป็นตำรวจอยู่ดีๆคิดว่าลูกจะก้าวหน้าขึ้นมาเป็นอำเภอนายอำเภอเป็นปลัดอำเภอปรากฏว่าวันเดียวก่อนที่ได้สอบกลายเป็นผู้ต้องหา
0: เอาใจว่ายังไงก็ต้องออกจากราชการด้วยก่อนด้วย
1: น่าจะออกค่ะน่าจะเป็นเยี่ยงนั้น
0: คดีใหญ่ขนาดนี
1: ้แล้วก็คนที่เสียชีวิต2คนนั่นก็เป็นเสาหลักของครอบครัวคนไทยนี่มีน้อยอยู่แล้วนะน้อยอยู่แล้วคนวัยทำงานเนี่ยเวลามีคนเสียชีวิตแต่ละคนไปเนี่ยโหที่มีความสุข
0: ก็คือถ้าคิดว่าข่าวนี้มันพอจะมีอะไรที่เป็นประโยชน์ก็ด้านของประชาชนทั่วไปที่ใช้บริการของวินมอเตอร์ไซค์ก็ให้พึงสำเนียกอย่างที่ผมว่าเนี่ยนะแต่ละคนเขาไม่ธรรมดาคุณถ้าไม่พอจงพอใจก็อย่าไปทะเลาะบอกแว้งอะไรนะแม้กระทั่งผมคิดว่าไปใช้บริการเขาแล้วแล้วตอนจ่ายตรงจ่ายตังอะไรอาจจะมีอะไรกับฟัดกับเฟียดกันอะไรกันบ้างก็ไม่ต้องไปติดใจหลบไปถือว่าจบไปอย่าไปมีเรื่องอันที่สองพวกพี่วินมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็ถึงว่าพี่คิดว่าพี่มั่นใจนะแต่ก็อย่าแน่ใจนะว่าเขามีแบบบัตรมือไม้มาแลกกับท่านตรงนั้นนะถ้าเป็นกรณีอย่างเงี้ยเขามีอาวุธขึ้นมามันก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่
1: ตอน
0: พ
1: ี่
0: ก
1: ็ต้อง
0: พี่ก็ต้องใจเย็นๆอยู่เหมือนกันแม้จะมั่นใจอะไรก็แล้วแต่ครับ
1: คือทะเลาะกันหน้าวินเนี่ยฮะ

0: พวกตัวเองตั้งกี่คน
1: ก็ใช่
0: ไม่ได้ไปทะเลาะกันปากซอยที่ไหนฮะทะเลาะกันตรงวินเลยอะค่ะก็ไม่กลัวเต็มที่กันเลยก็เสียใจนะคะเสียใจแล้วก็น่าเห็นใจกับครอบครัวที่สูญเสียสูญเสียเสาหลักไป
1: ไม่ควรจะเกิด
0: แล้วก็
1: เป็นเรื่องที่ไม่ควรจะเก
0: ิดนั่นก็เสียอนาคตพ่อก็กุ้มใจเลยมีลูกเป็นตำรวจอยู่ดีๆกลายเป็นผู้ต้องขังสองคนนั้นขับบินอยู่ดีๆก็เสียชีวิตภรรยาก็ร้องไห้สังคมก็มองอีกอย่างนึงภรรยาก็ต้องออกมานั่งพูดคุณคิดดูให้ดีเขามีรอยสักคนที่สักทั้งตัวต้องเป็นคนเลวเหรอคุณรู้ได้ยังไงดูกันแค่รอยสักสังคมก็มองไม่ได้ว่าเห็นอกเห็นใจกันทุกคนนะคะที่ในศาลเราเนี่ยยังมองสองด้านคนที่ไม่เห็นอกเห็นใจก็มีค่ะน่าเศร้าเศร้าหมดเลยผู้ชาย 3-4 คนหมดอนาคตค่ะ
1: เดี๋ยวพักกันอีกสักครู่นึงครับเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มหานครรอบทิศ
1: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
2: ์19:30 นครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับมหานครรอบทิศนะครับอยู่กันอีกครึ่งชั่วโมงนะครับคุณผู้ฟังวันนี้อยู่กับเรา2คนนะครับ
3: 2จอ
2: 2จอนะครับน้องดงจามอน
3: ดีเจก๋วยก๋วยจันแรม
2: สวัสดีครับพี่ก๋วยสวัสดี1รอบครับ
3: สวัสดีค่ะทักทายคุณผู้ฟังไปยังคุณผู้ฟังทั่วประเทศที่ฟังเราผ่านทางเครือข่ายวิทยุสมทด้วยนะคะ
2: ครับผมนะฮะก็ใน Facebook ก็ได้นะครับฟังเราหรือว่าใครสะดวกยังฟังวิทยุอยู่นะครับก็ทักทายทุกท่านเลยนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับเราก็พยายามอัปเดตข่าวที่เกิดขึ้นในวันนี้นะรับรองว่าไม่ตกข่าวกันแน่นอนนะครับนี่อยู่กับเราวันนี้อีกครึ่งชั่วโมงนะครับงั้นเดี๋ยวเริ่มเลยก็ได้ครับพี่กวย
4: มหานครรอบทิศอันดับ10
3: เขามาที่เคสอุทาหรณ์ก่อนนะคะมีเด็ก2ขวบกลืนถ่านใส่ของเล่นเข้าไป
2: ไอ้ก้อนกลมๆเหรอ
3: ขอถ่ายก้อนกลมป่ะใส่ของเล่นนี่เขาใช้ก้อนกลมๆแล้ว
5: ม
3: ี
5: ท
3: ั้
5: ง 3A
2: 2A มันจะมี
5: กลม
3: ๆเล็กๆเนี่ยตัวไหนคงแก่คงแก่อะไรเงี้ยแล้วกลืนไป
2: โอ
3: ้เขาบอกว่าเด็กเนี่ยกลืนของกลืนถ่านเข้าไปเนี่ยนะคะเขาบอกว่าคุณหมอคนหนึ่งคุณหมอที่เป็นคนเป็นเคสที่รับเคสนี้เข้ามานะคุณหมอสมพงษ์โรงพยาบาลจอมทองจังหวัดเชียงใหม่บอกว่ารับผู้ป่วยเป็นเด็กชาวเขาด้วยนะอายุ2ขวบมาจากศพเมยแม่ฮ่องสอนญาติบอกว่ากลืนเหรียญเข้าไปทั้งที่ไม่ได้เหรียญเด็กเล่นเลยนะทางศัลยแพทย์ที่โรงพยาบาลนี่ก็เลยไม่มีเครื่องมือก็เลยส่งมาที่โรงพยาบาลจอมทองที่เชียงใหม่นี่แหละก็ปรากฏว่าไปดูฟิล์มเอ็กซเรย์จากโรงพยาบาลต้นทางแล้วเห็นสิ่งแปลกปลอมที่เด็กกลืนเข้าไปค้างอยู่ที่หลอดอาหารแต่ไม่ใช่เหรียญ นะเพราะมีเงากลมๆซ่อนอยู่ในวัตถุนั้นด้วยน่าสงสัยว่าจะเป็นแบตเตอรี่หรือถ่านสำหรับใส่ของเล่นนะคะก็รับเด็กคนไข้นี้เข้ามาส่องกล้องเพื่อออกโดยใช้เครื่องมือที่มีอยู่ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมืออะไรเป็นพิเศษเลยกว่าเราจะส่งตัวมาก็ 3:00 นำเด็กเข้าห้องผ่าตัดตอน 4:00 เพราะถ้าไม่รีบออกเนี่ยเด็กอาจจะกลืน

0: ืนถ่ายลงไปในกระเพาะอาหารหรือลำไส้เล็กจะออกยากกว่านะแล้วก็ถ้าเกิดว่าถูกน้ำย่อยแล้วเนี่ยแบตเตอรี่จะละลายมีกรดออกมากัดทางเดินอาหารของเด็กทะลุได้เด็กเล็กเนี่ยหมอเขาเลยต้องให้ดมยาใส่ท่อช่วยหายใจแล้วก็วางยาสลบแล้วก็ใช้กล้องส่องหลอดอาหารแล้วก็กระเพาะอาหารของผู้ใหญ่ตัวเล็กนะคะโดยมีช่องสำหรับใส่เครื่องมือขนาด 2.8 มิลลิเมตรใส่เข้าไปในหลอดอาหารของเด็กก็พบว่าเป็นถ่านไฟแบตเตอรี่แบบกลมแบนเหมือนที่เมื่อกี้ก็เลยใช้สายคีบใส่เข้าไปคีบถ่านนั้นดึงออกมาทางปากของเด็กพ่อแม่ของเด็กเนี่ยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเด็กกลืนอะไรลงไปตัวแรกนึกว่าเป็นเหรียญแต่เห็นว่าเด็กเนี่ยไอแล้วก็หายใจแล้วมีเสียงดังแต่ไม่เหนื่อยนะหลังแต่ดีๆนะที่พ่อแม่เขายังแบบสังเกตลูกเขานะ
1: ไม่พี่แต่ถ้าไปกลืนอะไรที่มันใหญ่กว่านี้นิดนึงนะมันทีมติดหลอดลม
0: อุด
1: มันติดคออ
0: าจจะไม่หายใจแล้วนะอันนั้นอาจจะไม่หายใจแล้วเนี่ยอันนี้ยังค้างยังค้าง
1: มันลุกลงไปไง
0: ทำให้เด็กเนี่ยทำแค่มีอาการไออ่ะไอคือไม่สะดวกอ่ะหายใจไม่สะดวกแล้วก็หายใจแล้วมีเสียงดังโอ้หลังจากส่องกล้องออกมาแล้วแบตเตอรี่ออกมาแล้วเนี่ยรอจนเด็กตื่นเอาท่อช่วยหายใจออกมาแล้วเนี่ยส่งกลับไปที่หอผู้ป่วยสังเกตอาการเด็กตื่นดีกินอาหารได้หายใจดีก็เลยกลับบ้านได
1: ้
0: โอ้ต้องระวังนะปล่อยให้เด็กเนี่ยเล่นของเล่นแหมเด็กก็แกะ
1: คือบางทีเดี๋ยวถึงว่าบางทีของเล่นจีนอ่ะเขาจะต้องเอาไข่ควงไข
0: ่
1: บางทีเราจะรู้สึกว่าโอ้โหเวลาซื้อของเล่นมาชิ้นหนึ่งนะทำไมมันต้องมาไข่อะไรยุ่งยาก
0: ตอนนี้รู้แล้ว
1: เออเน
0: า
1: ะ
0: เออก็ถือว่าเป็นการป้องกันนะ
1: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ9
1: วันนี้นะฮะที่อุดรนะครับเมื่อเช้านี้นะตำรวจได้รับแจ้งนะครับศูนย์วิทยุ191ได้รับแจ้งนะฮะมีชายอายุ50ปีนะครับโทรมานะครับบอกว่าเนี่ยอยู่บ้านเลขที่นี้นี่นี่ในตัวเมืองอุดรเนี่ยนะครับแจ้งมาช่วยด้วยมีคนมายัดยาบ้าเขาในช่วงกลางดึกที่ผ่านมาเนี่ยแล้วตอนเช้าเนี่ยมันขู่ครับคุณตำรวจว่ามันจะมาลอบยิงผมโอ้นะโอ้โหพอได้ยินอย่างนี้ก็เฮ้ยมีทั้งเรื่องของยาเสพติดมีทั้งเรื่องของการข่มขู่กันด้วยนะเจ้าหน้าที่ก็เลยรีบไปที่ตรวจไปที่เกิดเหตุนะครับไปตรวจสอบไปถึงเนี่ยนะฮะเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวยกพื้นสูงไปเจอคนแจ้งเนี่ยชื่อว่านวรัตน์นะครับอายุ50ปีแล้วก็คุณแม่นะครับแม่เขาเนี่ยชื่อว่านางสาวราตรีอายุ69ปีอยู่ในบ้านด้วยกัน2คนนวรัตน์ยอมรับนะครับว่าเป็นคนโทรแจ้ง191เองนะครับตำรวจก็เลยเข้าไปดูในบ้านนะว่ามีอะไรอย่างไรบ้างนวรัตน์นะครับเล่าว่าเมื่อคืนนี้ได้ยินเสียงนะครับคนมาพูดข้างหูเป็นผู้หญิง2คนผู้ชาย1คนคุยกันว่าเดี๋ยวให้มันหลับก่อนเดี๋ยวจะเอายาบ้าไปยัดนะครับนั่นแหละน่าจะหูแว่วเลยโทรมาหา191นะฮะเกิดอาการหลอนแล้วโทรมาหา191ยอมรับกับตำรวจนะครับว่าเสพยาบ้าไปวันละ 2-3 เม็ดอันนี้ก็ต้องบอกว่าอยู่ดีไม่ว่าดีแต่ตำรวจเลยมาถึงบ้านเลยครับคุณโทรมาว่าจะโดนยัดยาใช่ไหมพอมาเจอยาจริงๆแต่เป็นของเขาเองนะครับหลอนแล้วเจอปืนในบ้านด้วยนะตำรวจเลยแจ้งข้อหาทั้งเสพยาเสพติดนะครับแล้วก็ในเรื่องของพรบอาวุธปืนด้วยนะฮะเดี๋ยวไปตรวจสอบปืนเนี่ยเป็นของใครอย่างไรนะครับเนี่ยอยู่ดีไม่บ้าดีจริงแต่อย่างน้อยก็ได้ตัวเอาไปบำบัดนะอย่างน้อยเนี่ยนะครับได้ดีกว่าหลอนมากกว่านี้แล้วเอาปืนไปก่อเหตุกับเพื่อนบ้านนะครับอย่างน้อยวันนี้เนี่ยได้ตัวเอาตัวไปบำบัดก็หวังว่าเนาะจะได้ส่งบำบัดกันจริงจังแล้วก็กลับมาเป็นคนดีๆไม่หลอนโทรไป191แบบนี้อีกนะครับ
0: ค่ะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
0: นี่ในจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเนาะมันนี่ก็จะมีเหตุทะเลาะวิวาทอะไรกันอย่างเงี้ยเราบางทีก็กลางบ้างอะไรเงี้ยเนี่ยปรากฏว่าที่ภูเก็ตมีฝรั่งคนหนึ่งกลางอ่ะถือท่อนเหล็กไล่ทำร้ายคนไทยเป็นไงล่ะเจอครูมวยโบราณงัดวิชากระบี่กระบองเข้ามาเลยโดนไปแล้วเจ็บหนักไปเลยนะคะอันนี้เป็นเรื่องราวมาจากทางเพจ Facebook ภูเก็ตไทม์นะคะได้เผยแพร่ภาพเหตุการณ์มีผู้ชายชาวต่างชาติคนหนึ่งถือมีดแล้วก็ท่อนเหล็ก เที่ยวเดินไล่หาเรื่องแล้วก็ไล่ทำร้ายผู้คนที่อยู่แถว

0: ถนนในซอยตาเอียดตำบลฉลออำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนะคะก็แตกกระเจิงกันไปหมดเลยทั้งคนไทยคนนักท่องเที่ยวต่างชาติในพื้นที่เนี่ยจากนั้นก็บอกว่าแต่ว่าภูเก็ตต่างชาติสุดกลางเจอของจริงเลือดอาบฝรั่งหาเรื่องโวยวายด่าคนไทยใช้ท่อนเหล็กอลูมิเนียมไล่ตีก่อนเจอดาบไล่ฟันแทบเอาตัวไม่รอดเพิ่งรู้ประโยชน์จากวิชากระบี่กระบองก็วันนี้เองนะคะเขาบอกว่าหลังจากโพสต์นี้ถูกเผยแพร่ไปก็มีสื่อของออนไลน์เนี่ยเข้ามาแสดงความคิดเห็นและวิจารณ์กันอย่างกว้างขวางส่วนใหญ่ก็ชื่นชมผู้ชายไทยนะคะที่มาหยุดความคลั่งของผู้ชายชาวต่างชาติคนนี้ไว้ได้นะคะเวลาถามข้อมูลเพิ่มเติมไปปรากฏว่าเขาเจอแบบว่าผู้ชายที่มาหยุดชาวต่างชาติที่คลั่งใช้มีดฟันใช้อะไรเนี่ยฟันเนี่ยบอกว่าผู้ชายคนนี้ที่เข้ามาต่อสู้เนี่ยเป็นครูสอนวิชามวยโบราณแล้วก็กระบี่กระบองอยู่ในยิมไทเกอร์มวยไทยนะคะเออเขาบอกเหตุการณ์นี้ไม่มีการแจ้งความดำเนินคดีนะเออแต่ว่าผู้ชายชาวต่างชาติที่ก่อเหตุเนี่ยได้รับบาดเจ็บแล้วก็ถูกฟันบริเวณแขนจนเป็นแผลชะกันเลยก็เรียกร้องค่าทำแผลแล้วก็ค่ารักษาพยาบาลจำนวน 50,000 บาทแต่ผู้ชายที่ว่าเข้าไปจัดการเนี่ยจ่ายให้แค่ 13,000 บาทเออ
1: นี่ถ้าไม่มีคนเป็นมวยแล้วแล้วจะไปจับเขาได้ไงฮะเนี่ย
0: แล้วเขาก็ไล่ฟันไล่ใช้ท่อนเหล็กอ่ะนั่นน่ะสิ
1: เดี๋ยวนี้เป็นอย่างเงี้ยพี่กวยนะไม่ว่าจะพัทยาหรือภูเก็ตนะ
0: เรา
1: จ
0: ะ
1: เจอพวกคลั่งๆแบบนี้เยอะเหมือนกัน
0: คงนึกว่าเด็กเป็นอะไรหรอ
1: เออนี่เขาเมาหรือเขา
0: ใช้ท่อนเหล็ก
1: เกินขนาดหรือเปล่า
0: ใช้มีดด้วยนะอันนี้ถือว่าเขาก็นั่นนะแต่ว่าก็แหลมเขาก็มาเรียกค่ารักษาพยาบาล
1: เห็นข่าวทุกอาทิตย์เลยนะในประเภทแบบว่าเมาคลั่งหรือว่าคุ้มคลั่งอะไรแบบเนี้ย
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
1: เอ๊ะเคยไปน้ำตกทีลอซูไหมพี่กวย
0: ที่
1: ตาก
0: ใช่ใช่ไหมทีลอซู
1: โอ้โหเขาบอกว่ามันสวยงาม
0: สวยสวย
1: มากเนาะ
0: ใช่
1: นะอุ้มผางนะแต่ขึ้นไปก็ไม่ง่ายนะครับก
0: ็ทางโหดอยู่นะ
1: ใช่ใช่ครับผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานต่างนะครับเชิญชวนคนไทยพี่นะภายในสิ้นเดือนนี้ไม่งั้นเขาจะปิดฟื้นฟู60วันนะครับ
0: หมายถึงว่าช่วงนี้ไปเที่ยวได้เงี้ย
1: ช่วงนี้ไปเที่ยวได้ก่อน30มิถุนายนก่อนสิ้นเดือนนะฮะก็เขาเชิญชวนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะปิดฟื้นฟูตั้งแต่1กรกฎาคมไปจนถึง31สิงหาคมนะครับเพื่อนะฟื้นฟูธรรมชาตินะครับให้นักท่องเที่ยวให้แหล่งท่องเที่ยวเนี่ยกลับมามีผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์นะครับก็เขาบอกว่าการเปิดฤดูการท่องเที่ยวช่วงนี้มันเป็นช่วงกรีนซีซั่นใบหน้าฝนเนี่ยเขาบอกโอ้โหคุณจะได้สัมผัสกับความเขียวขจีของผืนป่าต้นไม้นานาพันธุ์ธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์น้ำเยอะด้วยไปน้ำตกถ้ามันไหลแบบเบาๆเนี่ยมันก็เหมือนน้ำตกอะนะนะครับนี่ฮะเพราะฉะนั้นใครที่มีเวลานะถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะครับก่อนที่เขาจะปิดไป2เดือนไม่ก็ต้องรอนู่นเลยนะฮะใกล้ๆปลายปีช่วงฤดูหนาวค่อยว่ากันใหม่นะที่ลอซูเนี่ยเขาบอกว่าได้รับการยกย่องให้เป็นน้ำตกที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยใครไปแล้วบอกไม่สวยนี่คงไม่มีนะใครไปแล้วก็มีแต่ความประทับใจกลับมานะครับผมก็สมัยก่อนเป็นนักข่าวใหม่ๆเสียดายมากพี่เข้าไปอยู่กระทรวงสาธารณสุขช้าไปประมาณ3เดือนเขาเพิ่งไปทริปแบบไปตรวจเรื่องของแบบว่าสาธารณสุขในพื้นที่ที่อุ้มผางกันมาเราก็เลยไม่ได้ไปฮะแล้วหลังจากนั้นก็ไม่เคยได้ไปเลยครับทีลอซูไม่งั้นเนี่ยคงได้ไปสักครั้งในชีวิตแล้วครับ
0: โอ้ยไอ
1: ้เดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสต้องไปหน่อยนะฮะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
0: อันดับ6นะคะโอ้ช่วงก่อนหน้านี้ก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ชายแดนภาคใต้อยู่ต่อเนื่องกันเลยนะคะล่าสุดก็มีไปเผาโรงไฟฟ้าใช่ไหมเกิดอีกแล้ววันนี้นะคะที่จังหวัดปัตตานีนะคะวันนี้ในทางตำรวจแล้วก็หน่วยงานความมั่นคงได้รับแจ้งนะคะว่าคนมีคนร้ายไม่ทราบจำนวนลักลอบเข้าไปด้านหลังของสถานที่ก่อสร้างอันนี้เป็นโครงการโรงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์นะคะอยู่ที่บ้านท่าพงตำบลตะโลกาโบกะโบนะคะอำเภอยะหริ่งจังหวัดปัตตานีค่ะแล้วไปเผาพื้นที่ที่มีการเก็บแผงโซลาร์เซลล์ทำให้ได้รับความเสียหายเบื้องต้นเนี่ยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตทรัพย์สินของโครงการก็ได้รับความเสียหายจากการก่อเหตุนะคะภายหลังจากได้รับแจ้งเนี่ยหน่วยเฉพาะกิจของทหารพรานที่

0: 2ก็เข้าไปคุมสถานการณ์แล้วก็เข้าไปตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุและบริเวณโดยรอบปิดกั้นพื้นที่เพื่อความปลอดภัยแล้วก็สั่งการหน่วยกำลังในพื้นที่ปฏิบัติการตามแผนเผชิญเหตุนะคะแล้วก็ประสานให้ชุดเก็บกู้เข้าไปดูว่ามีพิสูจน์มีการทิ้งวัตถุระเบิดอะไรไว้หรือเปล่าแล้วก็ติดตามตัวผู้ก่อเหตุมันดำเนินคดีนะคะรายงานข่าวนะคะบอกว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยไม่เพียงหวังที่จะสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของโครงการเท่านั้นแต่ยังมีเหตุมีความประสงค์ที่จะให้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการพัฒนาด้านพลังงานสะอาดการลงทุนแล้วก็โอกาสทางเศรษฐกิจของประชาชนในพื้นที่ซึ่งเป็นสิ่งที่ประชาชนส่วนใหญ่ต้องการให้เกิดขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแล้วก็สร้างอนาคตที่มั่นคงให้กับชุมชนนะคะเหตุการณ์นี้ส่งผลให้คนงานในโครงการเนี่ยมากกว่า600คนต้องหยุดงานชั่วคราวโดยแรงงานทั้งหมดเนี่ยเป็นลูกจ้างรายวันทำให้ขาดรายได้แล้วก็ได้รับผลกระทบต่อการดำรงชีพโดยตรงนะคะโอ้ตอนนี้การก่อเหตุเนี่ยเขาจะเลือกโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมด้วยนะเพื่อจะเหมือนกับเป็นหยุดอะไม่ต้องการให้ไปสร้างความเจริญเพื่อไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ต้องรีบหาให้ได้นะว่าใครไม่งั้นมันจะเกิดอย่างเงี้ยต่อเนื่องไปเรื่อยๆอ่ะ
1: มหานครรอบทิศ
2: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
3: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
4: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
5: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
4: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
5: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวด้วยคนดี

0: จริง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ
1: ้ยแค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: มหานครโรคทิพ
2: ย์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
3: ์มหานครโรคทิพย์อันดับ5
4: อันดับ5นะคะทักทายคุณผู้ฟัง80กว่าท่านคนกวนนิดานะคะสวัสดีคุณชุบแจงคุณจำปีคุณมันนพคุณบอยคุณมาลีนะคะคุณนางหนูวันคุณนงลักษ์คุณสมชายนะคะคุณเวียงชัยคุณวัฒนศักดิ์นะคะคุณพี่ปุญญวัฒน์นะคะคุณแมวคุณวันนี้มากมีผลนะคุณกัลยาชูจิตสกุลนะคะคุณนัดดาวคุณธนชาติคุณคนนะคะแล้วก็

0: มีคุณสุภาพคุณสอนคุณแก้ววันนี้ทุกท่านเลยนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมแล้วก็รับฟังเรานะคะ
1: พี่พยาวคนพิจิตรเหรอโหสวัสดีครับ
0: ใกล้บ้านโดงใช่ไหมโดนกำแพงเพชรเออ
1: ด้วยแต่คุณพ่อผมก็อยู่มามุนาคอยู่ที่พิจิตรเหมือนกัน
0: อ่า
1: คร
0: ับ ญาติกัน
1: ปีนึงก็จะเรียกว่างานปลายปีพี่งานงิ้วอย่างเงี้ยก็ถึงจะได้กลับไป
0: แถวนั้นนี่เป็นคนจีนเยอะเลยใช่ไหม
1: ใช่ใช่เขามีงานงิ้วชุมแสงนะบามุนนาสะพานหินแถวนั้นนะงานงิ้วก็โหนะครับไล่กันไปทีละทิศเลย
0: ค่ะ
1: ติดกันนะครับแต่พาไปที่เพชรบุรีก่อนนะตอนนี้หนึ่งปัญหาก็คือลิงแสม
0: เราไม่ได้ยินข่าวลิงมานานแล้วนะ
1: ล่าสุดนะครับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3นะครับสาขาเพชรบุรีร่วมกับท้องถิ่นนะครับคุมประชากรลิงแสมคิดดูตอนนี้ได้มา400ตัวแล้วเอามาทำหมันการจับลิงตัวหนึ่งว่ายากแล้วนะพี่นี่เขาต้องวางแผนตั้งกรงล่อมันให้เข้ามานะครับได้400ตัวแล้วนะฮะดำเนินการเนี่ยนะฮะระหว่าง11ถึง25มิถุนายนเป้าหมาย3แห่งอันนี้เขาต้องอ่านว่าอะไรพี่วัดในบ้านพี่เนี่ย
0: วัดบรรพตาวาส
1: วัดบรรพตาวาส
0: บรรพตาวาสหรือว่าวัดเขากระจิว
1: อ๋อวัดเขากระจิวนะครับ200ตัวนี่ที่บ้านพี่กวดเลยใช่ไหม
0: บ้านท่ายาง
1: ท่ายางนะครับที่นี่200ตัววัดเขาพรมที่บ้านลาดอีก100ตัวแล้วก็
0: วัดเขาพรมชะแง่ป่ะ
1: ใช่วัดเขาพรมชะแง่นะครับที่บ้านลาด100ตัวแล้วก็ถ้ำรงในถ้ำนะ
0: ว
1: ั
0: ดเขา
1: น้
0: ำลงวัดเขาน้ำลง
1: อีก100ตัวนี่แหละ3จุดเขาจะใช้พื้นที่ของเทศบาลนะครับตำบลท่ายางเนี่ยนะฮะตั้งเป็นศูนย์บัญชาการในการผ่าตัดทำหมันแล้วก็พักฟื้นมันนะฮะที่อบต.ถ้ำรงนะเพื่อลดอัตราการเกิดของเจ้าลิงแสมผมดูในภาพนะมันตัวน้อยเดียวพี่กวยตัวน้อยเดียวเหมือนลูกมันอ่ะโดนจับมาคลิปปุ๊บทำหมันซะแล้วครับ
0: ทำไมโดนเร็ว
1: เขาต้องตัวไหนได้ต้องทำไว้ก่อนหรือมั้งเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันโตขึ้นไม่งั้นเดี๋ยวมันแหมไปซื้อกระดึ๊บแล้วเดี๋ยวแพร่พันธุ์กันได้นะครับเขาก็ดำเนินการนะนั้นดำเนินการอยู่ในช่วงนี้แหละนะครับเป้าหมาย400ตัวก่อนพี่ปัญหาลิงที่เพชรบุรีไม่ให้มันขยายพันธุ์ไปมากกว่านี้นะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ4
0: เนี่ยที่มหาดไทยโอ้ยระเบิดลงนะเขามีการประชุมมอบนโยบายโดยคุณอนุทินชาญวีรกูลซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยอ่ะ
1: ที่มันมีประเด็นว่าร
0: องกุ้งรองอะไรเนี่ยบอกว่ารองผู้ว่าภูเก็ตอะไรเงี้ยจะย้ายผู้ว่าภูเก็ตให้ดูก็คือตอนนายกไปลงภูเก็ตเนี่ยแล้วบอกให้ปราบมาเฟียใช่ไหมเนี่ยโอ้ยวันนี้คุณอนุทินบอกใครเหรอมีข่าวมาเลยบอกว่ารองผู้ว่าจะย้ายผู้ว่าเหรอ
1: เขาประกาศเลยเหรอพี่รองผู้ว่าเขาจะประกาศว่าเดี๋ยวจะย้ายผู้ว่าให้ดูเ
0: นี่ย
1: หรอ
0: แล้ววันนี้ประชุมคอนเฟอเรนซ์ด้วยถามไหนไหนรองกุ้งเขาบอกว่ารองกุ้งก็นั่งอยู่แต่ไม่พูดว่าจะชี้แจงด้วยเอกสารด้วยอะไรพวกนี
1: ้
0: คุณนั่นที่เขาบอกแล้วเขาใช้คำว่ารองคนนี้ใช้เรามีนิคเนมว่าเป็นรองซีฟู้ดไงก็คือรองกุ้งรองผู้ว่าเรื่องจังหวัดอะไรเงี้ยที่กระแสความขัดแย้งเนี่ยคุณอนุทินก็บอกว่าไม่มีปัญหาแล้วก็ปลัดกระทรวงมหาดไทยจะดำเนินการทุกอย่างตามความเหมาะสมนะคะล่าสุดย้ายฟ้าผ่าแล้ว
1: ย้ายใครฮะ
0: รองผู้ว่าแต่มีรองห้ารองอุ้ย
1: ครับ
0: มีรองห้ารองรวมถึงรองกุ้งคนนี้ด้วย
1: ห้าคน
0: วันนี้เรามีการย้ายข้าราชการในตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดห้าคนก็มีหนึ่งนางวัชิราพรอมาตยกุลจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชย้ายไปเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครอันนี้เล็กลงแหละสองก็คือเนี่ยแหละรองกุ้งนี่แหละคุณธีรพงษ์ช่วยชูซึ่งเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตย้ายไปเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชมันก็ไม่นั่นเนาะเพียงแต่แค่ย้ายออกมาจากพื้นที่มากกว่าความขัดแย้ง
1: คร
0: ับ สามรัฐมนตรีเอกเขตรัฐชานสินรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครย้ายไปเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตไอ้คนนี้ไปแทนที่ภูเก็ต4คุณอดุลชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตย้ายไปเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาย้ายรองหมดเลยเนี่ยแล้วก็ให้นายลอมดอนฮายีอาแวรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาย้ายไปเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตคำสั่งนี้ให้ปฏิบัติตั้งแต่วันที่16มิถุนายนก็คือพรุ่งนี้ค่ะย้ายด่วน
2: มหานครรอบทิศอันดับ3

0: อ่ะมาถึงเรื่องไทยพาสปอร์ตบ้างนะครับล่าสุดเนี่ยเห็นท่านรัฐมนตรีชัยชนกบอกว่าพรุ่งนี้ถกเจรจาคู่สัญญาครับจะไม่ชะลอเพราะว่าทำทุกอย่างมาอย่างถูกต้องแล้วนะครับสำหรับโครงการไทย AI พาสปอร์ตเนี่ยนะครับ 1,621 ล้านนะวันนี้ที่ทำเนียบนะครับตอนเย็นที่ผ่านมาคุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีก็ให้สัมภาษณ์นะครับว่าหลังจากเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับการประชุมครั้งแรกในการเจรจากับคู่สัญญา16มิถุนายนเดี๋ยวก็รอดูว่าผลจะเป็นอย่างไรนะฮะคือถ้าจะให้พักการดำเนินการของโครงการเนี่ยท่านบอกว่าต้องอยู่ในหลักเกณฑ์3อย่าง1โครงการนี้มันผิดกฎหมาย
1: ค่ะ
0: ผิดไหม2ใช้งบประมาณไม่คุ้มค่าคุ้มไหม3ไม่เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลถ้าเป็นแบบนี้ยกเลิกได้แน่นอนนะครับแต่ที่ผ่านมายืนยันว่าได้ทำทุกอย่างถูกต้องตามกระบวนการสั่งการให้ปลัดดีอีนะฮะติดตามข้อมูลตลอดเวลาถ้ามีอะไรกระทำผิดขึ้นมานะครับยืนยันว่ายกเลิกแน่แต่ตอนนี้ท่านบอกท่านทำทุกอย่างนะฮะตามกฎตามระเบียบนะครับเพราะฉะนั้นก็เดินหน้าต่อถ้าแบบนี้นะครับถ้าฟังทิศทางของท่านรัฐมนตรีดีอีแล้วแม้ว่าจะมีคำท้วงติงมีคำแนะนำนะครับให้ดูตั้งแต่ที่ OR ดูในเรื่องสัญญากันใหม่ท่านบอกว่าก็ทุกอย่างมันก็ดำเนินการไปหมดแล้วนะก็เดี๋ยวเขาบอกให้รอดูการประชุมพรุ่งนี้แล้วกันนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรนะฮะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ2
1: อันดับ2มาดูข่าวหวาดเสียวมากๆเลยแต่ไม่ใช่ที่ประเทศไทย มีไอ้ที่สถานที่เวลามีเครื่องเล่นบันจี้จัมป์อ่ะโด่งเคยคิดในชีวิตนี้พี่ไม่เอาเด็ดขาดบันจี้จัมป์ไม่กล้าเด็ดขาดนี่ที่บราซิลค่ะมีผู้หญิง21ปีเนี่ยตายระหว่างขึ้นเล่นบันจี้จัมป์ตายเพราะอะไรรู้ไหมหลังถูกปล่อยตัวลงสะพานยังไม่ได้ผูกเชือกนิรภัย
0: ฮะ
1: สิก็ทำให้ร่างเนี่ยร่วงจากความสูงเกือบ40เมตรเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุนะคะโหเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องก็เลยต้องไปสอบหามาตรฐานความปลอดภัยนะคะเขาบอกว่าสื่อต่างประเทศรายงานบอกว่าเหตุเนี่ยเกิดขึ้นที่สะพานปอนเตโดเอสเกเลโตในเมืองลิเมล่ารัฐเซาเปาโลที่บราซิลค่ะผู้เสียชีวิตเนี่ยอายุแค่21ปีเท่านั้นเองตอนที่ผู้หญิงคนนี้กำลังขึ้นไปเล่นกิจกรรมกระโดดบันจี้จัมพนักงานผู้ดูแลได้ปล่อยตัวเธอลงจากจุดกระโดดทั้งที่ยังไม่ได้ผูกเชือกนิรภัยหลักเข้ากับตัวทำให้ร่างของเธอร่วงตกจากความสูงเกือบ40เมตรกระแทกพื้นด้านล่างอย่างรุนแรงค่ะตอนนี้เนี่ยทางกู้ภัยแล้วก็ทีมแพทย์ฉุกเฉินเดินทางไปถึงที่เกิดเหตุแต่หญิงสาวเนี่ยผู้หญิงคนนี้21ปีเนี่ยได้รับบาดเจ็บสาหัสหลายจุดแล้วก็เลยเสียชีวิตในที่เกิดเหตุเลยนะคะเบื้องต้นตำรวจก็ควบคุมตัวผู้ที่มีเกี่ยวข้องกับกิจกรรม6คนเนี่ยไปสอบสวนว่าประมาทไหมต้องประมาทแน่นอนโด่งต้องดูอย่างดีเลยนะก่อนจะปล่อยกระโดดหย่อนลงมาเนี่ย
0: ปัด
1: เสียวไม่เล่นถ้าเกิดใจไม่ถึงจริงๆเนี่ย
0: พวกนี้มันต้องเซฟตี้ให้ดีเลยนะ
1: แต่ก็แปลกใจนะมันก็มีคนแบบชอบเรื่องพวกนี้นะด้งเนาะ
0: กุ้
1: มชอบความสูง
0: ใช่แล้วมันมีอีกคลิปหนึ่งนะพี่เป็นพี่ทหารน่ะนะครับเขาฝึกโดดร่มพวกคนร่มนะฮะภาพที่เห็นลอยลงมาแล้วแหละร่มตัวแรกไม่กลางดิ่งรอเสียข้างล่างเฮ้ยเฮ้ยทำไงดีทำไงดีสักพักหนึ่งเหมือนมันมีตัวสองสำรองอ่ะฟึบขึ้นมาเป็นร่มสีขาวชะลอก็ลงมาก็ทุลักทุเลหน่อยพวกทีมที่อยู่ข้างล่างก็วิ่งเข้าไปโอ้ยรอดเลยนะรอดเลยนะดีนะไอคนที่โดดมันว่าผมไม่ได้ดึงนะครับล่มมันกลางเองไอล่มสำรองอ่ะคนที่วิ่งไปฮะเองไม่ดึงเหรอวันนี้มันดวงคน
1: ดวงคนดวงคน
0: โอ้ชีวิตมันก็อยู่กับความเสี่ยงนะในขณะเวลาเขาเรียนในพวกทหารนี่เขาต้อง
1: แล้วแต่แล้วแต่เรื่องนี้แต่ว่าเราพี่ไม่เอาเด็กไม่เอาเด็กขาดเรื่องความเสี่ยงมากๆยากเนอะเยอะๆอย่างเงี้ย
2: มหานครรอบทิศอันดับ1
0: เมื่อวานนี้ที่เขตทวีวัฒนานะครับซอยบรมราชชนนี121จู่ๆมีรถเก๋งไฟฟ้าของยุโรปด้วยนะยี่ห้อนี้ไม่ใช่ของจีนนะเป็นของยุโรปนะ
1: จีนซื้อมาแล้วไม่เหรอ
0: ขายเขาขายให้จีนแล้วเหรอเออ
1: ไม่ใช่เหรอ
0: ไม่รู้อันนี้ไม่รู้จริง
1: ใช่
0: ไหมอ๋อ

0: จริงแล้วนะ
1: จริ งซื้อแล้ว
0: ก็เดี๋ยวรอทางบริษัทเขาแถลงแล้วกันนะครับตอนนี้ทางพวกเพจ
1: ก็ใบแล้วกันที่โดนระเบิดเลยบ่อยๆอะไรนะ
0: ครั้งที่แล้วก็รอบนึงแล้ว
1: เออแบตเตอรี่อ่ะ
0: แบตเตอรี่ครั้งนี้เอาอีกแล้วอยู่ๆจอดอยู่เฉยๆแล้วก็มันก็ไฟมันเหมือนมีแบบอะไรปะทุขึ้นมาปึ๊บแป๊บ
1: จอดไว้หน้าบ้านเลยนี่บอกจอดไว้หน้าบ้านเลยไม่ใช
0: ่
1: หรอ
0: ใช่อยู่หน้าบ้านเลยครับตอนนี้เขาก็รอให้ทางบริษัทนะครับชี้แจงเรื่องนี้อยู่นะแล้วเดี๋ยวถ้าบริษัทเขาชี้แจงไงเดี๋ยวมาอัปเดตแล้วกันเพราะว่ามันก็สร้างความตกใจให้กับคนที่ใช้รถไฟฟ้าเหมือนกันนะ
1: ค่ะ
0: เออว่าอยู่ๆเอ๊ะทำไมบริษัทนี้มันรุ่นที่สองแล้วอะ
1: ค่ะ
0: รุ่นแรกก่อนหน้านี้อีกรุ่นหนึ่งรุ่นนี้รุ่นที่สองแล้วก็ยังไม่
1: อ
0: ีกนะครับ
1: หมดเวลาแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: ลง
2: มหานครนิวส์สิบข่าวเด่น
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
6: ท้องเสียปวดท้อง
7: แน่นท้อง
6: มองหาย
8: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
9: ที่มีคุณภาพคลื่น

0: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันจันทร์ที่15มิถุนายนพุทธศักราช2569พระราชวงศ์ทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 7:00 นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลร่วมพิธีในการถวายพระตาหารเช้าที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมถวายแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามในบทพระอภิธรรม7คัมภีร์ทำนองเลื่อนและจากวัดอนงคารามในบทพระอภิธรรม7คัมภีร์บทพระอภิธรรมใหม่ทำนองกะรวม8รูปโอกาสนี้องคมนตรีผู้แทนราชสกุลต่างๆรวมถึงผู้แทนหน่วยงานภาครัฐร่วมในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระศพพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งที่พระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงซึ่งวัดแต่งตั้งวัดละ1สำรับสำรับละ4รูปเพื่อสวดในการบำเพ็ญพระราชกุศลต่างๆเวลา 11:00 นพลตรีบ่อมเจ้านวพันยุคลเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายพระตาหารเพลซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมถวายแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพจากวัดปยุรวงศาวาสในบทสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์บทพระอภิธรรมใหม่บทพระอภิธรรมมัตตสังคหะในทำนองเลื่อนและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฐ์ในบทพระอภิธรรม7คัมภีร์บทพระอภิธรรมใหม่ในทำนองสรพัญญะและทำนองลากซุงรวม8รูปเวลา 17:00 นหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา

0: เป็นพระพิธีธรรมจากวัดปยุรวงศาวาสในบทสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์บทพระอภิธรรมใหม่บทพระอภิธรรมมัตตสังคหะในทำนองเลื่อนและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตในบทพระอภิธรรม7คัมภีร์บทพระอภิธรรมใหม่ในทำนองสรพัญญะและทำนองลากซูงรวม8รูปพระพิธีธรรมเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีความชำนาญในการสวดรู้ระเบียบปฏิบัติในงานหลวงการที่จะมีคุณสมบัติดังกล่าวได้ต้องมีใจชอบมีมานะอดทนขยันในการฝึกซ้อมเมื่อปฏิบัติพิธีการจะได้เรียบร้อยสมพระเกียรติ
1: จบข่าวในพระราชสำนักสนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกล่องสีทอง
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
4: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ต้อนรับคุณผู้ฟังค่ะเข้าสู่ Mcard Radio Network 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับพิมดามหานครนะคะ3เพลงค่ะที่เปิดไปตอนต้นชั่วโมงนะคะภาพถ่ายจากพี่บิ๊กสุรินทร์และพี่เล็กสเรนค่ะคืนสิทธิ์ค่ะจากบุ๊กสุภการคนถูกของจาก Mental ค่ะในช่วงของ Hit Marathon
1: Hit Marathon
0: มาแล้วมาแล้วันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับพิมดามหานครนะคะดูแลกันไปจนถึง4ทุ่มตรงเลยค่ะอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะ3ชั่วโมงเต็มเลยค่ะคุณผู้ฟังค่ะนะคะวันนี้มาดูแลคุณผู้ฟังแทนน้องบอสธีรพงษ์1วันนะคะน้องบอสติดภารกิจนะคุณผู้ฟังนะอยู่กับพิมดาค่ะเดี๋ยววันนี้พิมดามาเล่านิทานให้ฟังกันในช่วงท้ายๆชั่วโมงแน่นอนเลยนะคะใครมีเพลงอะไรอยากจะฟังนะคะเข้าไปฟังกันได้ค่ะนะคะเข้าไปฟังไหนล่ะก็เข้ามาฟังอยู่เนี่ย นะเข้าไปขอกันได้เลยหลังไมค์อยู่กับกวางน้อยคนน่ารัก02-248-1366นะคะหรือจะเป็น SMS ค่ะที่เบอร์4689400นะคะช่องทางนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะรวมไปถึงนะคะทางFacebook Live ค่ะตอนนี้เรากำลังไลฟ์กันอยู่เนาะนะคะที่ LTM FM 95 Fanpage นะคะช่องทางนี้เนี่ยเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดหัวใจกดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวพิมนาก็จะพาคุณผู้ฟังนะคะขึ้นรถไฟไปด้วยกันนะคะเป็นรถไฟสายด่วนขบวนพิเศษนะคะปกติเนี่ยจะไม่ค่อยได้มาหรอกช่วงเวลานี้นะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยมาดูแลคุณผู้ฟังแทนน้องบอสศิรพงษ์นะคะก็เลยได้มีโอกาสมาเจอกันเลยได้มีโอกาสพาคุณผู้ฟังนะคะขึ้นรถไฟไปด้วยกันเนาะนะคะถ้าพร้อมแล้วค่ะคุณผู้ฟังรายงานตัวมาแล้วเรียบร้อยเตรียมตัวนะคะขึ้นรถไฟกันค่ะเอาละค่ะมาแล้วนะคะทางช่องทาง Facebook Live ดูซิวันนี้มีใครรายงานตัวมาแล้วบ้างเอ่ยนะคะพี่สายทองหูตาไม้ค่ะน้องมังกรธนชนนะคะพี่ปุญญวัฒน์รัตนภักดีพี่เอสุดหล่อนะคะแล้วก็พี่อินแถนด้วยนะคะจากสปป.ลาวเนาะพี่จุ๊บแจงค่ะพี่วันนี้นะคะพี่ธนชพรมณีวันน้องไบสไลเดอร์บอกว่าแอดมารายงานตัวแล้วครับมาแบบงงๆครับมาแบบฉุกละหุกครับค่อยๆมาลูกใจเย็นๆนะคะยายอ้อสามย่านนะคะแล้วก็พี่อะไรอีกพี่เสาคำเจ้าด้วยนะคะมีพี่ลำพึงมณีเขียวค่ะนะคะพี่สวัสดกลิ่นวนนะคะแล้วก็มีน้องหนีดูกู๊ดด้วยนะคะงงๆกันไปเลยวันนี้เอ๊ะทำไมพิมดาถึงมาแทนน้องบอสธีรพงษ์ใช่ไหมนะคะไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่าเราก็จะเป็นการเซอร์ไพรส์ให้กับคุณผู้ฟังกันแบบนี้แหละบ่อยๆนะคะรวมถึงตัวพิมดาเองก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันเพิ่งรู้ตัวเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะพี่โนบิตะโนบินะคะพี่ปุญญวัฒน์จากอุบลราชธานีด้วยนะคะแล้วก็ยังมีพี่ปูรัตนพันธ์นะคะพี่เรดมี่พี่สันทัศน์นะคะพี่สมหมายสุภาษิด้วยค่ะนะคะพี่สายทองหูตาไม้ด้วยนะคะหนีดูมาแล้วนะคะหลายๆช่องทางคุณผู้ฟังนะคะสามารถเข้ามาชมกันได้เนาะนะคะทั้งทาง Facebook Live ด้วยนะคะแล้วก็ทางนี้ด้วยทาง TikTok นะคะฝากเข้าไปติดตามกันด้วยนะพิมดากำลังไลฟ์สดอยู่2ช่องทางเลยนะคะช่องทาง TikTok จะเป็นช่องทางส่วนตัวค่ะนะคะคุณผู้ฟังเข้าไปได้พิมพ์หานะคะคำว่าพิมดาแล้วเดี๋ยวก็จะเจอกันนะคะแล้วก็ต้อนรับสมาชิกใหม่ทุกท่านด้วยน้องแชมป์สีสุกมาแล้วแม่เรียกแม่รัวเลยนะคะพี่ยูนิคสวัสดีค่ะนะคะแล้วก็น่าจะหมดแล้วประมาณนี้น้องมังกรบอกว่าอะไรครับปากเกร็ดนนทบุรีฝนตกหนักมากฮับนะคะเอาช่วงนี้ฝนตกหนักกันแล้วเนาะปากเกร็ดนนทบุรีนะคะแล้วก็ยังมีพี่เอกศักดิ์ด้วยนะคะมีพี่วิจิตรจากจังหวัดพิจิตรค่ะพี่ตั้มกระต๊อบ

ขอไปรถไฟด้วยคนครับนะคะแล้วก็พี่สายทองหุดตามใหม่นะคะอ่ะเอาล่ะคุณผู้ฟังค่ะนะคะเดี๋ยวหลังจากจบเพลงนี้ค่ะจะขอ1สายหน้าใหม่นะคะ02-248-1366ค่ะกวางน้อยคนน่ารักรอรับสายคุณผู้ฟังอยู่ค่ะ

0: ฉันเหนื่อยแล้วนะคะเริ่มต้นมาเหนื่อยเลยนะวันจันทร์มาเหนื่อยทุกทีเลยเดี๋ยวไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะคะเพลงนี้จากพี่นุ้ยสุวินาชื่อเพลงว่าฉันเหนื่อยแล้วค่ะตอนนี้หนึ่งสายหน้าไมค์มารอแล้วค่ะ
1: สายชิวหิวใจ
2: สนับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
0: เอาละค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้หนึ่งสายน้ำไมค์มารอทักทายหนึ่งสายน้ำไมค์กันก่อนสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับอาจารย์
0: อาจารย์โอ้ยเรียกวิมดาว่าอาจารย์เลยเหรอ
3: แกอาจารย์นะครับอาจารย์ทำงานเยอะคร
0: ับ เป็นอาจารย์สอนด้านไหนดี
3: ด้านภูมิศาสตร์เลยครับภูมิศาสตร์ภูมิประเทศคร
0: ับ เหรอพิมดาเหรอเหมาะจะเป็นเหมาะจะเป็นเขาเรียกอะไรสอนภูมิศาสตร์ด้านภูมิประเทศเหรอคะ
3: ด้านภูมิประเทศครับ
0: ทำไมอ่ะทำไมถึงเหมาะด้านนั้นน่ะ
3: คืออาจารย์ไปทั่วครับอาจารย์ไปทั่วประเทศเลยครับ
0: อ๋ออาจารย์ไปทั่วประเทศอาจารย์ทักทายไปทั่วประเทศอย่างนี้ใช่ไหม
3: ใช่ครับผมทักทั่วโลกทั่วประเทศเลยครับ
0: เออนะก็เลยยกให้เป็นอาจารย์สอนภูมิ

0: ศาสตร์ภูมิประเทศใช่ไหมคะพี่อะไรเนี่ยพี่อะไรรายงานตัวหน่อย
1: พี่อนันต์จากโคราชครับผม
0: พี่อนันต์ทำอะไรอยู่คะตอนนี
1: ้โอ้ทำสวนทำนาเนี่ยครับผม
0: ทำนาทำสวนใช
1: ่
0: ไหมนะฮะตอนนี้หรอทำตอนนี้เลยหรอ
1: ครับตอนนี้ครับทำนามีอ้อยมีมันมีพริกมีข้าวโพดครับ
0: ไม่หมายความว่าทำเวลานี้เลยหรอ
1: โอ้ตอนนี้ก็ใส่ปุ๋ยฉีดยาครับทำนาตอนนี้ครับหว่านข้าวครับ
0: อ๋อหว่านข้าวเวลานี้เหรอคะ
1: จะหว่านตอนนี้ครับผม
0: โอ้ความรู้ใหม่นะเนี่ยว่าหว่านข้าวกันตอนเวลาสองทุ่มกับสามทุ่มเนี่ยนะทำไมถึงหว่านตอนกลางคืนอ่ะ
1: ไม่หว่านสองทุ่มครับผมอาจารย
0: ์
1: หว่านตอนเช้าครับก็ทำตอนเช้าครับ
0: หมายความว่าตอนนี้เนี่ยอาชีพของพี่อนันต์เนี่ยคือทำไร่ทำนาหว่านข้าวแต่ว่าณเวลานี้คือกำลังจะพักผ่อนแล้วถูกต้องไหมคะ
1: ใช่ครับอาจารย
0: ์ประมาณนี้เนาะกำลังพักผ่อนแล้วเนาะ
1: ครับ
0: อยู่บ้านคนเดียวหรือเปล่าอยู่กับใครอ
1: ยู่กับแม่กับพี่สาวครับ
0: ดีอุ้ยมีเสียงอะไรอะเสียงอะไร
1: หมาเห่าครับผม
0: เสียงหมาเห่าเออนะคะมันเป็นอะไรคะไปดูมันหน่อยสิ
1: มันเป็นอะไรครับมันกัดกันครับ
0: เออไม่มีอะไรเนาะนะคะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรพี่อนันต
1: ์เห็นหน้าดีก็เห็นเบอร์ครับอาจารย
0: ์ได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะคะ
1: ครับผม
0: เห็นหน้าดีกว่าเห็นเบอร์เนาะมอบให้ใครไหม
1: มอบให้ทุกเสียงทุกสายแล้วก็อสมทโคราชด้วยครับ
0: ได้เลยนะคะขอบคุณที่โทรมาหน้าไมค์นะคะคืนนี้พักผ่อนให้มีความสุขนะพี่อนันต์นะ
1: ครับอาจารย์ครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: สวัสดี
0: ค่ะ
1: ครับ
2: สนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
0: ขอบคุณด้วยนะคะสายชิวฮิวใจค่ะขอขอบคุณยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
3: มหานครไลฟ
4: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ขออนุญาตร้องเพลงกันหน่อยในช่วงนี้นะจ๊ะ

0: ใครปรบมือครับคืนนี้ขอให้รวยขอให้รวยทุกคนเลยนะครับผม
1: นะคะวันนี้เนี่ยคือมาแทนน้องบอสจิรพงศ์นะคะ FC น้องบอสเขาก็เลยเรียกร้องมาว่าอยากฟังเสียงน้องบอสจังเลยคิดถึงน้องบอสจังเลยนะคะก็เลยจัดเพลงนี้ให้นะคะบ่ว่างกำลังเจ็บนะคะเสียงจากบอสจิรพงศ์นะคะมาร้องเอาไว้ค่ะในงานมหานครตลอนฮิตติดตลาดนะคะที่ตลาดยิ่งเจริญสะพานใหม่นั่นเองนะคะมหานครไลฟ์ค่ะก็ต้องขอขอบพระคุณด้วยนะคะเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไป
2: มหานครไลฟ์
3: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์
1: นะคะก่อนหน้านั้นนะคะมีแก้วรอพี่ด้วยนะคะเป็นเวอร์ชันแบบว่าต้นฉบับเลยนะของคุณแม่พึ่งพุ่มพวงนะคะเพลงนี้พี่สุนาจากจังหวัดเลยขอมาค่ะก็เลยจัดให้นะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้นะคะมีอีกหนึ่งเรื่องราวที่อยากจะมาประชาสัมพันธ์มาแจ้งให้กับคุณผู้ฟังได้ทราบกันนะคะบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะคะหรืออสมทเนี่ยร่วมสร้างสีสันและความสนุกค่ะเฟ้นหาเอ็มคอร์ดซุปเปอร์แฟนนะคะในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกค่ะผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะคะเปิดโอกาสให้

ฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่ชื่นชอบนะคะแล้วก็ลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทค่ะร่วมภารกิจนะคะได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะมาฟังขั้นตอนกันค่ะขั้นตอนทำยังไงกันบ้างนะคะเพียงลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบค่ะหลังจากนั้นให้เลือก MCOT Superfan Package นะคะเพื่อรับสิทธิ์ในการร่วมโหวตร่วมเชียร์ทีมโปรดแพ็กเกจเริ่มต้นที่ MCOT Superfan Starter นะคะไปจนถึง MCOT Superfan Diamond ที่ได้นะคะที่จะได้รับสิทธิ์สุดคุ้มนะคะและก็ยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก MCOT Superfan ค่ะที่มีคะแนนสะสมสูงสุด100อันดับแรกจะได้ของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมด้วยนะคะติดตามรายละเอียดเงื่อนไขกันเข้าร่วมกิจกรรมและสมัครแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ค่ะจนถึงเวลา1:45 นะคะหรือ 1:45 ของวันที่20กรกฎาคม2569กับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันค่ะเดี๋ยวพักกันสั้นๆสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับพิมพ์ดามหานครค่ะ

0: ยพิมดามหานคร
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: เทสเกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตพอตใหม่ยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
0: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: จริง
1: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
2: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Sby Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Sby Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
3: ไอ้

้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้น

0: ยพิมดามหานคร
1: เอาละค่ะกลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะคะช่วงท้ายๆชั่วโมงแล้วค่ะยังเหลืออีกหนึ่งเพลงรอคุณผู้ฟังอยู่นะคะคุณฟังค่ะชั่วโมงหน้าขอหนึ่งสายหน้าไม้ด้วยนะคะ022481366ค่ะน้องกวางน้อยคนน่ารักรอรับสายคุณผู้ฟังอยู่ค่ะเดี๋ยวเวลาเหลือเยอะเลยอ่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวแถมให้กันละกันเนาะแต่ว่าเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะเลือกเพลงนี้มาฝากกันค่ะ
2: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
1: ทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้นะคะเพราะรักนะคะหรือว่าหึงชื่อเพลงเขานะคะจากชามานั่นเองเพลงนี้เนี่ยมีคุณผู้ฟังอยากฟังแล้วก็ขอเข้ามานะคะทางช่องต๊อกต๊อกชั่วโมงหน้าอย่าลืมหนึ่งสายหน้าใหม่ด้วยนะคะกวางน้อยรอรับสายอยู่ค่ะ

0: ยพิมดามหานครขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกย้ำไทยพร้อมรับมือทุกสถานการณ์ชายแดนปัดข่าวรถถังกัมพูชาประชิดแนวชายแดนลั่นไม่มีใครล่วงล้ำอธิปไตยไทยได้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลายวาระสำคัญทั้งการใช้กลไกตามมนุษยสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันคลอสและการจัดตั้งศูนย์ต่อต้านอากาศยานไร้คนขับเมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงกระแสข่าวว่ามีรถถังกัมพูชาประชิดแนวชายแดนนายอนุทินตอบสั้นๆว่าไม่มีส่วนกรณีรถถังล็อตใหม่ที่จีนส่งมอบให้กัมพูชานายอนุทินกล่าวว่าสิ่งที่กัมพูชาดำเนินการภายในดินแดนของตนเองไทยไม่มีสิทธิ์เข้าไปก้าวก่ายแต่ฝ่ายไทยมีการเฝ้าระวังชายแดนอย่างเต็มที่และมีความพร้อมในการปกป้องอธิปไตยของประเทศเมื่อถูกถามถึงกรณีที่กัมพูชาอาจใช้จังหวะที่คนไทยอยู่ในความโศกเศร้านายอนุทินย้อนถามกับผู้สื่อข่าวว่าคุณรู้ได้อย่างไรก่อนจะเดินข้ามกลับสะพานไปยังตึกไทยคู่ฟ้าพาณิชย์เตือนร้านอาหารขออนุญาตก่อนเปิดถ่ายฟุตบอลโลก2026นางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญากล่าวว่าการแข่งขันฟุตบอลโลก2026คาดว่าจะได้รับความสนใจจากแฟนฟุตบอลทั่วโลกจำนวนมากแม้การแข่งขันกีฬาจะไม่ถือเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามกฎหมายแต่การถ่ายทอดสดการแข่งขันผ่านโทรทัศน์วิทยุหรือแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งถือเป็นงานแพร่เสียงแพร่ภาพที่ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พุทธศักราช2537และที่แก้ไขเพิ่มเติมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลโลกเจ้าของลิขสิทธิ์คือสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าซึ่งมอบสิทธิ์การถ่ายทอดให้แก่ผู้ได้รับอนุญาตในแต่ละประเทศโดยในประเทศไทยบริษัทจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนหรือแจ๊สและบริษัทโมโนเน็กซ์จำกัดมหาชนหรือโมโนได้ประกาศว่าเป็นผู้ได้รับสิทธิ์การถ่ายทอดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ทั้งนี้การนำสัญญาณการถ่ายทอดสดไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตไม่ว่าจะเป็นการสตรีมผ่านสื่อสังคมออนไลน์การเผยแพร่ซ้ำหรือการนำไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการค้าอาจเข้าข่ายละเมิดลิขสิทธิ์โดยกรณีการละเมิดลิขสิทธิ์เพื่อการค้ามีโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง4ปีหรือปรับตั้งแต่ 100,000 ถึง 800,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับสปท.ข้อแผนยกระดับความปลอดภัยทางถนนชูปฏิญญามาราเกสตั้งเป้าลดตาย 50% นายเจเสศไทเศรษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนครั้งที่1ทับ2569โดยนายเจเศษกล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมการทำงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนนให้สถิติการเกิดอุบัติเหตุและจำนวนผู้เสียชีวิตลดลงอย่างมีนัยสำคัญจึงขอให้ทุกภาคส่วนบูรณาการและทำงานร่วมกันอย่างเข้มแข็งต่อไปสำหรับวันนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนหรือสปท.ครั้งที่1มีประเด็นสำคัญที่ต้องอาศัยกลไกคณะอนุกรรมการในการนำไปบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน2

0: เรื่องหลักคือแนวทางเรื่องการขับเคลื่อนปฏิญญามาราเกสร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติเรื่องความปลอดภัยทางถนนครั้งที่17ปลดล็อกถนนปลอดภัยเพื่อเมืองปลอดภัยระหว่างวันที่19ถึง20พฤศจิกายนณ Impact เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเตรียมความพร้อมการประชุมระดับสูงของสมัชชาสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาความปลอดภัยทางถนน20ถึง21กรกฎาคมณนครนิวยอร์กเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายลดผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลงร้อยละ50ภายในปี2573ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
1: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกัน
3: สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรคลิก
7: ใช้นิ้วลมไล่ไปตามยอดพริกดึงแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ด
6: อัสสิตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้าม่ำน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดซีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้
8: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
2: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net

0: พิมดามหานคร
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอ้ไอระอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอระอาฮ่าม
4: าแล้วชั่วโมงที่2แล้วค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้1สายหน้าไมค์มารอแล้วทักทายเขากันก่อนสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับน้องจินดา
4: น้องพิมดาเองค่ะ
5: น้องพิมดาเหรอครับ
4: ใช่พอพานสระอิมอม้า
5: ครับ
4: พิมดาค่ะเออนะวันนี้ใครโทรมาคะเนี่ย

0: ชื่อพี่อะไรคะรายงานตัวหน่อยค่ะ
1: ชื่อธงชัยครับ
0: พี่ธงชัยใช่ไหมคะ
1: ธงชัยชูชื่น
0: อุ้ยบอกนามสกุลด้วยอยู่จังหวัดตากทำอะไรอยู่คะตอนนี
1: ้ตอนนี้กำลังพักผ่อนครับ
0: พักผ่อนอยู่ใช่ไหมคะ
1: ฟังเพลง
0: หรอแล้วตอนกลางวันล่ะทำงานป่ะวันนี
1: ้ไม่ได้ทำครับ
0: เหรอฮะแล้วปกติทำประกอบอาชีพอะไรคะขอโทษที
1: ตอนนี้ไม่ได้ทำอะไรเลยเพิ่งหายป่วยครับ
0: เอ้าหรอ
1: นอนติดเตียง
0: จริงมะคะเป็นอะไร
1: นอนติดเตียงมาปีครึ่ง
0: หรอคะแล้วเป็นอะไรอะคะคุณหมอบอกว่าเป็นอะไร
1: หมอบอกว่าเป็นกระดูกทับเส้น
0: อ๋อหรอกระดูกทับเส้นนี่มันค่อยๆเป็นหรือเปล่าคะ
1: มันค่อยๆเป็นแล้วก็เป็นหนักบางทีก็เดินไม่ได้ล้มวูบไปเลย
0: หรอก็คือมันจะส่งสัญญาณเตือนเราก่อนล่วงหน้า
1: ครับครับ
0: ว่ามีอาการยังไงบ้างคะ
1: มีหน้ามืดแล้วก็จะวูบ
0: แล้วหน้ามืดแล้ววูบ
1: จะอ่อนหมดเ
0: นี่ยไม่มันเกี่ยวกันหนอหรอฮะ
1: แข้งขามันอ่อนหมดเลย
0: แข้งขาอ่อนหมดเลยแล้วหน้ามืดแล้ววูบไม่มันเกี่ยวกันด้วยหรอคะอันนี้ไม่เคยรู้จริงๆเป็นความรู้ใหม่ก็คือถ้าเรามีอาการกระดูกทับเส้นเนี่ยเราจะแข้งขาอ่อนแล้วก
1: ็
0: แล้วก็หน้ามืดแล้วก็วูบอย่างนี้
1: จะวูบ
0: เหรอคะเป็นนานไหมคะ
1: เป็นนานครับ
0: เป็นนานด้วยเป็นบ่อยไหมคะ
1: เป็นบ่อย
0: บ่อยด้วยใช่ไหม
1: ครับแล้วตอนนี้ก็เลยนอนติดเตียงเลยไปไหนไม่ได้คานก็คานไม่ได้เดินก็เดินไม่ได้
0: แล้วตอนที่ร่างกายก็ส่งสัญญาณเตือนได้ไปหาหมอไหมคะ
1: ไปครับ
0: แล้วเป็นยังไงคะคุณหมอบอกว่ายังไง
1: หมอเขาบอกว่ามันแข้งขามันอ่อนด้วยแล้วก็กระดูกทับเส้นด้วย
0: แล้วมีวิธีรักษาให้หายไหมคะ
1: หายแล้วครับหมอให้ยากินหายแล้วครับเดินได้ไปปกติแล้วครับ
0: ตอนนี้หายแล้ว
1: คร
0: ับ นะคะก็ยังไงดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองอย่าให้กลับมาเป็นอีกนะนะ
1: ไม่เป็นแล้วครับสบายแล้ว
0: สบายแล้วเนาะนะฮะอันนี้คือเล่าถึงอดีตเนาะ
1: ครับ
0: นี่
1: กำลังออกกำลังกายอยู่อะไรอยู่เดินกวาดบะไอกวาดอะไรต่ออะไรได้ใจสบายแล้วครับ
0: ดีเลยค่ะดีเลยเนาะพยายามขยับตัวเยอะๆเนาะถือว่าเป็นการออกกำลังกายยืดเส้นยืดสายด้วย
1: วิ่งได้แล้ว
0: ดีเลยดีเลยนะคะตอนนี้ช่วงนี้ก็พักผ่อนเนาะกำลังจะเข้านอนแล้วใช่ไหม
1: ครับ
0: ฝนตกไหมคะที่ตาก
1: ดูฟังเพลงถึงตีสองมุ่น
0: เนาะสบายสบายนะคะฝนตกไหมอ่ะที่ตาก
1: วันนี้ไม่ตกเลยครับเมื่อวานตกหน่อยหน่อย
0: ค่ะนะคะ
1: วันนี้ร้อน
0: ร้อนเลยเนาะ
1: ไม่ตกครับ
0: เดี๋ยวฟังเพลงก็จะรู้สึกเย็นใจขึ้นมาบ้างเนาะ
1: ครับ
0: อยากฟังเพลงอะไรอ่ะพี่ธงชัยวันนี
1: ้อยากสาวย่าโมอ่ะของพุ่มพวงอ่ะ
0: สาวย่าโมไม่มีสาวย่าโมไหนเอาใหม่เพลงอะไรมันร้องยังไง
1: เพลงอะไรนะ
0: ร้องยังไงร้องยังไงนึกออกไหม
1: นึกไม่ออก
0: ของใคร
1: ของพุ่มพวงอ่ะ
0: สุนารีหรือเปล่าย่าโมนั่นพี่สุป่ะ
1: สุนารีใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
0: กับเท้าย่าโมปะ
1: ครับสาวย่าโม
0: สาวย่าโมได้ได้ได้เดี๋ยวจัดให้นะคะมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
1: ให้หน้าไม้แล้วก็หลังไม้ด้วยครับน้องอะไรนะ
0: กวางน้อยกวางน้อย
1: น
0: ั่
1: นละ
0: ได้เลยนะคะเดี๋ยวก่อนไปฟังเพลงพูดตามพิมดาจ้ะพูดเสียงทุกสายด้วยเนาะ
1: ครับ
0: ค่ะอ่ะก่อนไปฟังเพลงค่ะผู้ตามพิมดานะ
1: ครับ
0: ขอขอบคุณ
1: ขอขอบคุณ
0: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
1: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
0: ์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
1: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกข้าชาบู
0: สุกี้ชาบู
1: สุกี้ชาบู
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: และไอไอยาราอาห่า
1: ไอยาราอาห่าร
0: สชาติดีดี
1: รสชาติดีดี
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมี
1: อะไรนะ
0: ทุกบ้านต้องมี

0: ทุกบ้านต้องมี
1: มีอะไรอายาลาอะไร
0: อายาลาอาฮ่า
1: เก่งมากเลยนะคะถูกต้องนะคะคุณได้ฟังเพลงเดี๋ยวนี้เลยนะคะขอบคุณพี่ธงชัยมากๆเลยนะคะ
0: คร
1: ับ ขอบคุณที่โทรมาหน้าใหม่พักผ่อนมีความสุขนะคะคืนนี
0: ้ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: เอาล่ะคุณผู้ฟังช่วยกันคิดเพลงหน่อยได้ไหมว่ากราบเท้าย่าโมแล้วไปกราบที่ไหน

0: และนี่ก็คือ4เพลงค่ะในช่วงของพาเรดเพลงฮิตนะคะแม่เกือบลืมช่วงเลยคุณผู้ฟังนะคะดีนะตาเหลือบมาเห็นพอดีพาเรดเพลงฮิตค่ะวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับอนุสาวรีย์เขาเรียกว่าอนุสรณ์สถานอะไรใดๆต่างๆเหล่านี้นะคะก็คือเป็นบุคคลสำคัญของประเทศไทยเรานะคะที่มีวีรกรรมนะคะที่กล้าหาญหรืออะไรต่างๆที่ยกย่องนะคะให้เป็นบุคคลสำคัญแล้วก็สร้างอนุสรณ์สถานให้กับท่านต่างๆเหล่านี้นะคะหรือว่าเป็นพวกชาวบ้านบางระจันอะไรใดๆต่างๆเหล่านี้นะคะเริ่มต้นกันที่กราบเท้าย่าโมค่ะจากพิสุนารีราชสีมานะคะวอนพ่อตักสินค่ะจากพี่รุ่งสุริยานะคะคาราบาวนะคะกับบางระจันค่ะนะคะเป็นมากันทั้งหมู่บ้านเลยนะคะเพลงนี้และปิดท้ายกันด้วยพันท้ายนรสิงห์นะคะจากพี่ปานประกาศิษฐ์นั่นเองนะคะเป็น4ท่านที่เป็นบุคคลสำคัญที่อยู่ในประวัติศาสตร์นะคะของไทยเรานะคะที่ให้น้องๆหนูๆเนาะนะคะรุ่นใหม่เด็กรุ่นใหม่ได้มาศึกษากันนะคะพาเรทเพลงนี้ต้องขอขอบคุณกันด้วยนะคะตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอ้อัยระอาฮะรสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยระอาฮะ
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
3: ไอ้อัยราอาฮ่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยราอาฮ่าม
0: าแล้วชั่วโมงที่2แล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะพร้อมกันหรือยังคะใครที่เข้ามาทาง Facebook Live นะคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวจะเรียกคุณผู้ฟังขึ้นรถไฟกันแล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วไปค่ะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้หลังไมค์จะได้ขึ้นรถไฟกันก่อนนะคะในชั่วโมงที่2เราจะมาเรียกกันเป็นจังหวะแร็ปค่ะเช่นเคยนะมาพี่หนุ่มน้องแต้จากสุพรรณมนัสนครศรีพี่นกสุพรรณพี่วอนจังหวัดกาญพี่มุ้ยศรีนครินทร์พี่สุนาจังหวัดเลยพี่มะกรูดชลบุรีพี่สุริยานครศรีพี่หนุ่มหน้าตาดีจากกำแพงแสนยายแสงบางนาพี่หนึ่งรงก๊อกสุวรรณภูมิพี่สุจิตโคราชน้องแหวนนครศรีเฮ้ยได้นะคุณผู้ฟังดีไหมเป็นจังหวะแรปๆนะคะสร้างสีสันให้กับคุณผู้ฟังเนาะเผื่อใครกำลังแบบว่าฟังเพลงแล้วกำลังง่วงๆนะจะได้ตื่นตัวเนาะนะคะจริงๆตอนนี้ไม่ควรตื่นแล้วนะ3:30แล้วนะคะแต่ว่าบางคนก็ยังฟังเพลงอยู่เนาะเพื่อที่จะให้เป็นเพื่อนนะคะในการทำงานเนาะคุณผู้ฟังทีนี้มาทาง Facebook Live กันบ้างนะคะดูซิมีใครบ้างพี่ใส่ชนสวัสดีค่ะพี่อินแทนน้องเวนเวนว้าออกมาทางนี้ด้วยพี่ไผ่ตะกั่วป่าพี่อัญชลีชูสุขพี่วิรัตน์นะคะจากน้องคายครับผมนะคะแล้วก็พี่ใหญ่เกดแก้วพี่พิสิทธิ์ศักดิ์นะคะพี่ระวิภาด้วยพี่วิเชียรอุ่นชาวนานะคะแล้วก็มีพี่อินแทนนะคะสบายดีจ้าพี่พิสิทธิ์ศักดิ์ทักทายกันแล้วพี่สุปราณีพี่ทำดีได้ดีอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะพี่ทำดีได้ดีชั่วได้ชั่วบุญวัดนะคะพี่สุปราณีบุญโหมดปุญโหมดนะคะพี่สุริยะโสภาพงศ์น้องมังกรธนชนนะคะแล้วก็พี่หมวดคนด้วยนะคะพี่ไตรรัตน์ใช่ไหมพี่ไตรรัตน์สวัสดีค่ะพี่มนพอินเพ็งพี่นางหนูวันสุดประเสริฐค่ะนะคะแล้วก็พี่นิสาด้วยนะคะพี่ภัยศรีหวังผลพี่ฟ้านะคะณัฐพงศ์พี่ชื่อดาดาดีที่สุดด้วยค่ะนะคะนี่มากันเพียบเลยช่องทางนี้นะคะมีหลายช่องทางค่ะมีทั้งช่องทางบ้านฟ้าบ้านดำนะคะแล้วก็ช่องทางธรรมชาติก็มีนะคะเปิดประตูเข้ามาเลยเมื่อกี้นี้เพียบเลยคุณผู้ฟังไม่รู้มาจากไหนกันนักหนานะคะคุณฟังได้ยินเสียงไหมตุงปังตุงปังนะคะนี่มาจากช่องทางธรรมชาตินะคะพี่วิชัยทาระไลนะคะน้องไบค์บอกใครปิดประตูเสียงดังจังนะคะนี่แหละช่องทางธรรมชาติเรานะคะพี่นิพพรนะคะน้องไบค์มาทางช่องทางนี้ด้วยเนาะนะคะแล้วก็มีพี่หนีดูกู๊ดนะคะมีใครอีกไหมนะคะหมดแล้วนะคะทางช่องทางนี้น่าจะหมดแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูอีกช่องทางนึงเนาะมีใครบ้างน้องแวนแวนว่าออกมาช่องทางนี้ด้วยนะคะแล้วก็มีพี่ดายเหรอใช่ไหมพี่ดาย51เหรอบอกไปด้วยพี่แพรวนะคะบอกไปด้วยค่ะพี่กิ๊บผู้น่ารักด้วยนะคะโอ้มากันหลายช่องทางเลยทีเดียวเนาะนะคะแล้วก็มีพี่ดลยานีบอกชอบฟังมากๆเลยฟังเพลงลูกทุ่งใช่ไหมคะ

PSJ สวัสดีด้วยนะคะประมาณนี้ก่อนเนาะคุณผู้ฟังเนาะรถไฟออกก่อนนะคะไปแล้วนะคะใครไม่ทันรถไฟรอบนี้นะคะไม่เป็นไรนะพี่วิสิทธิ์ศักดิ์บอกปทุมธานีฝนตกนะคะพี่นิพพรนะคะมาด้วยนะคะนี่ล่ะคุณผู้ฟังค่ะนะคะก็รายงานกันเข้ามาได้นะคะทั้งสภาพอากาศด้วยรายงานตัวด้วยว่ายังฟังอยู่นะคะหรืออยากจะขอเพลงอะไรก็ส่งเข้ามาขอกันได้นะคะล่ะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้มีเพลงใหม่ล่าสุดค่ะจากพี่ไอดินอภินันท์มาฝากกันด้วยหายไปนานเหมือนกันเนาะสำหรับพี่ไอดินเนี่ยนะหนุ่มคนนี้วันนี้มีเพลงใหม่มาให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันแล้วนะคะให้หายคิดถึงกันละเดี๋ยวลองไปฟังพร้อมๆกันค่ะว่าเป็นเพลงชื่อว่าอะไรเป็นเพลงประมาณไหนบอกชื่อเพลงก่อนอ้ายบอกฮู้ส่วงนะคะแต่ว่าเป็นเพลงประมาณไหนเดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกันค่ะจอคิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: นี่ละค่ะเพลงใหม่ล่าสุดเลยนะคะจากพี่ไอดินอภินันท์นะคะชื่อเพลงว่าอ้ายบ่ฮู้ส่วงค่ะนะคะเพลงนี้เนี่ยสังกัดนะสังกัดค่ายใหม่เลยนะสิงห์มิวสิกนะคะหมายถึงว่าพี่ไอดินเนี่ยเขาอยู่ค่ายใหม่ด้วยนะเนี่ยตอนนี้นะคะแล้วก็คำร้องทำนองนะคะได้พี่ศักดิ์สิทธิ์มิตรเมืองกันมาเขียนคำร้องทำนองให้เรียบเรียงดนตรีนะคะก็พี่ศักดิ์สิทธิ์มิตรเมืองกันเช่นเดียวกันนะคะใครที่ชอบเพลงนี้ก็ขอเข้ามาได้แล้วนะคะทุกช่วงดีเจเลยนะคะเจาะคิวฮิตก็ต้องขอขอบคุณกันด้วยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆถ้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
0: เอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังเพลงฮิตติดชาร์ตวันนี้เลือก2เพลงนี้มาฝากค่ะ

0: สองเพลงค่ะคุณผู้ฟังอยู่ในมหานครชาร์ตของเราเป็นเพลงที่เปิดแล้วถูกใจคุณผู้ฟังมากเลยนะคะมีหลายๆคนบอกมาว่าโอ้ยชอบจังเลยชอบจังเลยนะคะสิทธิ์ของเจ้าค่ะจากอ้ายไหมไทยหัวใจศิลป์นะคะสัปดาห์นี้อยู่ในฮิตที่10นะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นค่ะฮักพอเป็นพิธีค่ะจากพี่ต่ายอรทัยนะคะสัปดาห์นี้อยู่ในฮิตที่14ค่ะเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะก็ต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Eleven ค่ะ
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Eleven
0: พักกันสั้นๆสักครู่นะคะหลังโฆษณาค่ะจะเล่านิทานก่อนนอนให้คุณผู้ฟังฟังกันค่ะ

0: ยพิมดามหานคร
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8 บาทสอบถามโทร02-201-4364

0: ู่ไม่ได้สูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไม่ได
1: ้ไม่ได้ไม่คัน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ยพิมดามหานคร
1: เอาละค่ะมาแล้วช่วงท้ายๆชั่วโมงนะคะและเป็นช่วงที่ทุกคนรอคอยนะคะวันนี้บอกเลยนะนิทานสั้นมากคุณผู้ฟังนะคะอ่ะไปพร้อมแล้วไปฟังนิทานกันค่ะอินเดียค่ะเป็นประเทศที่ได้ชื่อว่ามีขโมยเยอะมากจึงมีคนประดิษฐ์เครื่องจับขโมยออกมาค่ะและนำไปติดตั้งที่ตลาดเชื่อไหมคะคุณผู้ฟังเพียงแค่5ชั่วโมงเท่านั้นแหละจับขโมยได้ถึง300คนอเมริกาค่ะจึงสั่งเครื่องจับขโมยจากอินเดียมาติดตั้งบ้างเชื่อไหมคะคุณผู้ฟังเพียงแค่3ชั่วโมงค่ะ

0: จับขโมยได้100คนไทยเราค่ะยอมแพ้ซะที่ไหนล่ะไทยเราสั่งมาบ้างค่ะคุณผู้ฟังสั่งเครื่องจับขโมยมาติดบ้างเชื่อไหมคะคุณผู้ฟังเพียงแค่30นาทีเท่านั้นเครื่องจับขโมยหาย Thailand only อ่ะทำไมอ่ะใช่ไหมเนาะนะคะนะนิทานก่อนนอนวันนี้นะคะเป็นยังไงสนุกไหมคะเอาเป็นว่าเดี๋ยววันหลังเนาะหานิทานสนุกสนุกแบบนี้มาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังกันนะคะวันนี้หมดเวลาของพิมดาแล้วว่าคุณผู้ฟังขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกข้อความเลยนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนกัน3ชั่วโมงเต็มเอ้ยไม่ถึง3แค่2อยากต่อเวลาแหละแต่ว่าได้แค่นี้นะคะอยู่เป็นเพื่อนกัน2ชั่วโมงเต็มเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยเจอกันใหม่นะคะคุณผู้ฟังวันพุธวันพุธค่ะอันนี้ไม่ผิดวันพุธ2ทุ่มเดี๋ยวเจอกันนะคะ
1: เพื่อนเพลงหวาน
2: สนับสนุนโดย
3: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: เพื่อนเพลงหวานขอบคุณด้วยกับหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปค่ะทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะคุณผู้ฟังแหมฟังนิทานพิมดาแล้วนอนไม่หลับกันเลยทีเดียวนะคะเอาใจวัยรุ่นยุค90กันหน่อยค่ะเดี๋ยวนะคุณผู้ฟังมันไม่ใจดั่งใจอีกแล้วอะมันไม่ใช่เวอร์ชันนี้หรือเปล่าทำไมอ่ะทำไมมันเขียนแบบนี้แต่ว่าพอเปิดแล้วมันไม่ใช่อ่ะนะคะอันนี้เดี๋ยวต้องถามพี่ช่างแล้วพี่ช่างเกิดอะไรขึ้นนะแต่มันไม่ได้เป็นแบบว่าเวอร์ชันอย่างที่เราเคยฟังตอนสมัยเด็กๆเลยอ่ะนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคุณผู้ฟังแป๊บนึงเดี๋ยวจะต้องหาเวอร์ชันแบบว่าต้นฉบับออริจินอลให้กับคุณผู้ฟังนะคะอ้าวปิดกล้องให้พี่ช้างเข้ามาช่วยดูใช่ไหมนะคะคุณผู้ฟังอ่ะเอาล่ะนะคะเดี๋ยวทิ้งท้ายกันด้วยเพลงนี้ก็แล้วกันนะคะ

็นเวอร์ชันของซาซาบับเบิ้ลเกิลหาเวอร์ชันต้นฉบับไม่เจอจริงๆขออภัยนอนไม่หลับค่ะจากซาซาบับเบิ้ลเกิลค่ะ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครค่ะสวัสดีวันจันทร์ที่15มิถุนายนนะคะ2569นะคะเวลานี้นะคะกับเสียงนี้นะคะดีเจลูกตาลชนทิชานั่นเองนะคะก็มาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะคะดึกๆแบบนี้แหละนะคะก่อนเข้านอนหรือว่าหลายคนอาจจะกำลังทำงานอยู่นะคะหรือว่ากำลังเดินทางอยู่นะคะจันทร์ถึงศุกร์ค่ะคุณผู้ฟังคะนะคะในช่วงเวลา4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะ2โมงเต็มๆเลยนะคะกับเพลงเพราะๆที่คุณผู้ฟังนะคะจะได้เพลิดเพลินนะคะนะคลายเครียดจากงานจากเรื่องราวมากมายในตั้งแต่ช่วงกลางวันมาแล้วนะคะอ่ะนะอยู่ตรงนี้เป็นเพื่อนกันนะคะมาพูดถึงงานเพลงกันก่อนเลยนะคะวันนี้3งานเพลงเพราะๆเลยนะคะที่นำมาทักทายคุณผู้ฟังในช่วงต้นชั่วโมงกับฮิตมาราธอนของเรานะคะวันนี้บอกเลยว่าเป็นเรื่องราวนะคะของความคิดถึงเพราะว่าไม่ได้เจอคุณฟัง2วันไงคุณผู้ฟังเนาะ2วันเพราะว่าจริงๆแล้วเมื่อวานนี้ปกติแล้วเนี่ยเมื่อวานช่วง5โมงเย็นถึง1ทุ่มเนี่ยค่ะก็จะเป็นรายการเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนะคะร่วมกับพ่อชายเมืองสิงห์แต่ว่าเมื่อวานนี้นะคะมีภารกิจนิดนึงนะคะก็เลยไม่ได้มาเจอคุณผู้ฟังนะเมื่อวานนี้ไปเล่นคอนเสิร์ตนะคะที่หาดใหญ่นะคะก็ได้เจอทั้งแฟนเพลงแล้วก็แฟนรายการด้วยนะคะที่หาดใหญ่ก็ดีใจมากๆเพราะว่าไม่ได้ไปนานแล้วนะคะเป็นน่าจะ10กว่าปีได้คุณผู้ฟังนะคะก็ดีใจนะคะเมื่อวานนี้ก็มีหลายๆคนที่ติดตามรับฟังอสมทของเราด้วยกับ FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะอ่ะนะว่าจะพูดถึงงานเพลงนะคะที่เกี่ยวกับความคิดถึงนะคะที่นำมาทักทายวันนี้ก็เริ่มต้นมากับอำนาจแห่งความคิดถึงนะคะงานจากพี่ยุ้ยยัดเยอะนะคะแล้วก็ต่อด้วยเพลงรักเพลงคิดถึงพี่แคทนะคะคัทริยามารสีนะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะงานของพี่ต่ายอรทัยกับแอบรักแอบคิดถึงนะคะบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยก็มาพร้อมกับความรู้สึกคิดถึงนะคุณผู้ฟังนะจริงๆไม่ได้เจอกันแค่24ชั่วโมงเราก็คิดถึงกันแล้วเนาะสำหรับคนรักกันนะคุณผู้ฟังนะคะอ่ะวันนี้นะคะเช่นเคยค่ะสำหรับคุณผู้ฟังที่อยากจะฟังเพลงไหนเป็นพิเศษนะคะก็แนะนำเข้ามาได้เลยนะคะในทุกๆช่องทางของเราเช่นเคยนะคะเบอร์โทรศัพท์นะคะ022481366นะคะ022481366นะคะสำหรับใครที่นะคะวันนี้บอกว่าโอ้โหคิดถึงนะนะคะอยากจะพูดคุยกันสักหน่อยก็โทรเข้ามานะคะจองสายหน้าไมค์เลยนะคะอีกสักครู่หนึ่งกับช่วงสายชิลฮิวใจนะจ๊ะรับสายหน้าไมค์นะคะ022481366นะคะตอนนี้น้องกว่างกว้างนะคะรอรับสายอยู่แล้วนะคะใครอยากจะคุยสายก็อย่าลืมฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับให้กับตันได้เลยนะคะส่วนนะคะช่องทางอื่นๆอะไรอีกบ้างนะคะSMS กันก่อนเลยละกันเนาะ SMS นะคะพิมพ์ข้อความนะคะแล้วก็ส่งมาที่4689400นะคะ4689400วันนี้เนี่ยข้อความแรกนะคะโอ้โหก็ยังรั้งตำแหน่งเดิมนะต้องใช้คำนี้นะคะคุณแม่อรุณนะคะส่งมา22นาฬิกาพอดีเป๊ะนะคุณผู้ฟังสวัสดีค่ะคนสวยนะคะขอเพลงกลางดาวของน้องไรอันนะคะแล้วก็มีกรุณาฟังให้จบของพี่แช่มรำด้วยจากน้องต้องระยองนะคะแล้วก็ล่าสุดบอกว่าขอเพลงโอ้ดวงใจรบกวนพี่ตาลคนสวยเปิดให้หน่อยครับแน่นะคะพอบอกว่าคนสวยปุ๊บมันก็นะมันก็ต้องอยู่ในลิสต์ที่ต้องเปิด นะคะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับทาง SMS แล้วก็ทักทายสมาชิกของเราด้วยนะคะทางFacebook Live นะคะที่เพจ LTM FM 95นะคะแล้วก็ทักทายสมาชิกของเราด้วยนะคะทาง TikTok Live นะคะของ DJ เองนะคะใครที่อยากจะติดตามช่องทางของ DJ นะคะที่ TikTok ลูกตาชนทิชานะคะก็เสิร์ชหาได้เลยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะตอนนี้หลายๆข้อความส่งกันเข้ามาเยอะเลยพร้อมกับงานเพลงที่แนะนำเข้ามาด้วยรัวๆเลยเนาะเดี๋ยวทยอยจัดให้นะคะแล้วก็อย่างที่เราได้ทราบกันนะคะช่วงนี้ก็อาจจะเป็นเพลงช้าๆเนาะคุณผู้ฟังนะคะก็แนะนำเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวจัดให้แน่นอนนะคะก่อนที่เราจะไปรับสายหน้าใหม่ค่ะนะคะเดี๋ยวจัดให้สำหรับหนึ่งงานเพลงของพี่หนูมิเตอร์กันละกันนะคะวอนฟ้าห่มดาววอนสาวห่มใจแล้วเดี๋ยวมารับสายหน้าใหม่กันค่ะ

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: สายชิลฮิวใจนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะสายมารออยู่แล้วนะคะจากศรีสะเกษเลยล่ะสวัสดีค่ะพี่ชาติ
2: สวัสดีครับคนสวยน้องตาลเพิ่งเจอกันหลายครั้งอยู
1: ่โอ้โห มาถึงปุ๊บก็ชมกันเลยนะคะพี่ชาติขา
2: พี่ครับก็สมตีเพราะว่าดีเจคนสวยเนาะก็คลายเหงาด้วยเลย
1: ขอบคุณมากๆเลยพี่ชาติตอนนี้อยู่ศรีสะเกษเลยใช่ไหมคะ
2: อยู่อำเภอขู่ขันครับร้านนวดประจำนั่นเอง
1: ใช่ใช่ไม่จะถามว่าวันนี้ฝนตกไหมคะที่ขู่ขัน
2: โอ้คงเงียบอยู่เลยล่ะ
1: หรอโอ้เมื่อสักครู่นี้ทางนนทบุรีปทุมธานีโอ้โหเหมือนฟ้ารั่ว

0: อะไรนะเขาบอกนะคือตกหนักมากนะ
1: เมื่อคืนฟ้าร้องอยู่เลย
0: หรอคะ
1: ผันนี
0: ่แต่ยังไม่มาเนาะฝนยังไม่มานะ
1: ครับยังไม่มาก็คิดถึงน้องตาลก็เลยอยากมาทูเพลงดอกไม้ก้อนอีดนั่นนะ
0: จ้ายินดีมากๆแล้วจะถามว่าเป็นไงบ้างช่วงนี้ร้านที่นวดอยู่ทำงานอยู่เป็นยังไงลูกค้าเยอะไหม
1: มันได้ชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่งครับคุ้มเป็นไ
0: หมชั่วโมงครึ่งเหรอชั่วโมงครึ่ง
1: เออชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่งได้คนเดียวครับลูกค้าเข้าคนเดียว
0: จ้าเนาะก็ถือว่าได้พักบ้างเน
1: า
0: ะ
1: ก็ได้พักบ้าง
0: จ้า
1: หมอนวดอยู่นี่ทั้งสามคนนวดสักคนเลยแต่วันนี้มีลูกค้าประจำก็เลยเล่นก่อน
0: โอเคได้นะคะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมีลูกค้าเพิ่มมาอีก
1: วันนี้รู้สึกท้อแท้ตัวเองจังเลย
0: ยังไงไหนว่ามาหน่อย
1: ก็เลยเงียบเงาเพราะว่าเรามองไม่เห็น
0: จะ
1: ไปไหนมาไหนก็ไม่สะดวกก็เลยอาศัยน้องลูกตาลเป็นให้กำลังใจนะ
0: ยินดีมากมากยินดีมากมากยินดีเสมอด้วยค่ะพี่ชาติถ้าเกิดว่าวันไหนที่รู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อหมุนมาฟังแล้วก็โทรมาคุยได้แบบวันนี้เลยนะ
1: ใช่ครับเพราะว่ากลัวลูกตาลเบื่อ
0: ไม่เบื่อเลยไม่เบื่อเลยไม่เบื่อเลยพี่ชาติไม่เบื่อเลยยินดีมากมากอ่ะงั้นเดี๋ยวจัดเพลงให้เลยดีกว่าวันนี้ดอกไม้กับก้อนอิฐของคุณอาเสรีใช่ไหมคะ
1: ใช่คร
0: ับ ผ
1: มมอให้ดีเจมอให้ดีเจน้องลูกตาแล้วก็น้องแป้งแป้งรู้น้องอะไรไม่รู้จำซึ่งไม่ได้
0: วันนี้หรอวันนี้เป็นน้องกวางกวาง
1: น
0: ้
1: องกวาง
0: น้องกวางใช่ค่ะ
1: แล้วก็มอให้ดีเจคนสวยแล้วก็ทีมงานอันอสมทุกคนเก้าหาทุกคนทั่วประเทศเลยนะ
0: ได้เลยขอบคุณมากๆค่ะพี่ชัดขารักษาสุขภาพด้วยนะเดี๋ยวจัดให้เลยนะคะเพลงที่ขอมานะจ๊ะ
1: ครับแค่น
0: ี้
1: นะคร
0: ับ
1: ขอให้โชคด
0: ี
1: นอนหล
0: ับ
1: ฝ
0: ัน
1: ด
0: ี
1: ด้วยนะคร
0: ับ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะโอ้น่ารักมากเป็นกำลังใจให้พี่ชัดแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะจัดให้เลยกับสายชิวฮิวใจค่ะดอกไม้กับก้อนอิฐเสรีรุ่งสว่างค่ะ

0: นับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับสายหน้าใหม่นะคะพี่ฉัตรจากศรีสะเกษนะคะส่วนคุณผู้ฟังที่อยากจะโทรเข้ามานะคะพูดคุยแล้วก็แนะนำงานเพลงพิเศษพิเศษนะคะที่บอกว่าคืนนี้ขอฟังสักหน่อยเถอะนะคะขอปุ๊บได้ฟังปั๊บเนี่ยค่ะก็สายหน้าใหม่ได้เลยเดี๋ยวชั่วโมงหน้ารับอีก1สายนะคะคุณผู้ฟังสามารถโทรเข้ามาได้ตลอดชั่วโมงแล้วก็บอกให้กับน้องกวางนะบอกว่าจองสายหน้าใหม่นะจ๊ะนะคะแล้วเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีเนาะชั่วโมงหน้าแต่ส่วนเพลงอื่นๆนะคะที่เราอาจจะไม่ได้คุยสายหน้าใหม่กันนะคะคุณผู้ฟังก็จะจัดให้อยู่เนาะในชั่วโมงของเรานะคะด้วยเวลาที่มีอยู่นะคะก่อนที่จะไปพูดคุยนะคะกับสมาชิกนะคะที่เพจ LTM FM 95แล้วก็ไปฟังเพลงกันต่อนะคะมีข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะคุณผู้ฟังคะบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะคะร่วมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหา MCOT Superfan ในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกค่ะผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่ชื่นชอบนะคะลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 2.6 ล้านบาทค่ะโดยสามารถร่วมภารกิจนะคะได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ค่ะโดยมีขั้นตอนนะคะในการร่วมภารกิจดังนี้นะคะเพียงแค่คุณผู้ฟังนะคะลงทะเบียนแล้วก็เข้าสู่ระบบนะคะจากนั้นเลือก MCOT Superfan Package ค่ะเพื่อรับสิทธิ์ในการร่วมโหวตร่วมเชียร์ทีมโปรดนะคะแพ็กเกจเนี่ยจะเริ่มต้นที่ MCOT Superfan Starter นะคะไปจนถึง MCOT Superfan Diamond นะคะที่จะได้รับสิทธิ์สุดคุ้มอีกด้วยนะคะและยังมีภารกิจพิเศษนะคะสำหรับสมาชิก MCOT Superfan ค่ะที่มีคะแนนสะสมสูงสุด100อันดับแรกจะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมอีกด้วยนะคะสามารถติดตามรายละเอียดเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมและสมัครไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569นะคะเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะคะตันเชื่อเลยนะคะว่าช่วงนี้นะคะหลายๆคนก็นะคะติดตามด้วยนะคะสำหรับฟุตบอลนะคะฟีฟ่าเวิลด์คัพนะคะแล้วก็มีหลายคนนะคะเป็นหมีแพนด้าเพราะว่านอนดึกไงเพราะว่าเวลาไม่ตรงกันใช่ไหมกับบ้านเรานะคะอ่ะก็ว่ากันไปในเรื่องของฟุตบอลนะคะช่วงนี้เอามาทักทายนะคะสมาชิกของเรากันบ้างดีกว่านะคะทางเพจนะจ๊ะมีใครเข้ามาแล้วบ้างเอ่ยนะคะสวัสดีพี่สรพงศ์พี่สุบินนะคะทักทายนะคะคุณแม่อรุณด้วยนะคะส่งสติกเกอร์มาเยอะเลยอ้าวคุณบันสตาร์ด้วยนะคะส่งเข้ามาเนี่ยเหมือนอยู่ใกล้ๆนะคะแต่ก็ทักทายเข้ามาด้วยพี่สมยศนะคะพี่เชื่องพี่นักรบนะจ๊ะนะคะพี่หนุ่มนาโนดด้วยนะบอกสวัสดีครับน้องลูกตาลหวานนะคะพี่ยุพยงนะคะพี่ฮักพอกำการนะคะแล้วก็น้องในบอยนะคะพี่วิจิตนะคะเสียเปียคนเดิมไงจะใครล่ะนะคะพี่จรูนสวัสดีค่ะพี่พงษ์สะทอนนะคะน้องฟอฟ้าบอกว่าสวัสดีค่ะพี่ลูกตาลฟังอยู่ชลบุรีจ้านะคะทักทายนะคะลุงต้อยนะคะสวัสดีทักทายเดี๋ยวนะเลื่อนไปด้านบนพี่เดินเพนนะคะพี่เดินเพนด้วยพี่จำปีนะคะมาแล้วแล้วก็ฝากพี่ๆน้องๆทุกท่านนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ดีเจด้วยเนอะนะคะพี่พรพันธ์นะคะสวัสดีค่ะจากกาญจนบุรีนะคะน้องไบนะน้องๆแกงเฝ้าดีเจด้วยนะหลายๆคนบอกว่าคิดถึงพี่ตาลใจจะขาดร้อนๆน้ำตาไหลหยดแหมะเลยนะไม่ได้เจอกันเมื่อวาน1วันใช่ไหมล่ะพี่ตาลแอบไปร้องเพลงนิดนึงนะคะยังเป็นนักร้องอยู่นะคะไม่ได้เล่นตลกได้อย่างเดียวหลายคนก็แหมนะคะเมื่อวานก็ได้เจอแฟนเพลงแฟนรายการนะคะพี่เรดมี่บอก

ว่าที่สุราษฎร์เนี่ยแดดร้อนมากๆโอ้นะฝนไปไม่ถึงฝั่งนู้นเนาะมีใครอีกนะคะทักทายกันประมาณนี้ก่อนก็แล้วกันนะคะคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ทางวิทยุนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network นะคะอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศนะคะอยากเห็นหน้าดีเจอยากจะทักทายผ่านข้อความผ่านแชทก็สามารถเข้ามารับชมผ่านทาง Facebook Live ของเราได้ด้วยนะคะที่เพจนี่แหละนะคะ LTM FM 95แล้วก็ฝากอีก1ช่องทางด้วยค่ะคุณผู้ฟังนะคะเผื่อว่าใครยังไม่ได้ดาวน์โหลดนะคะกับแอปพลิเคชันของอสมท MCOT Connect นะคะ MCOT Connect MCOT แล้วก็ตามด้วยคำว่าConnect นะคะ CONNECT นะคะตรงนี้เนี่ยจะรวมทุกคอนเทนต์ของอสมทนะคะทั้งรายการวิทยุต่างๆนะคะแล้วก็ข่าวนะคะจากทางสำนักข่าวไทยด้วยนะคะก็สามารถติดตามได้ทุกคอนเทนต์เลยของอสมท.ตรงนี้ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นะคะเอาล่ะเดี๋ยวช่วงนี้ไปฟังเพลงกันต่อเลยนะคะมีงานเพลงแนะนำเข้ามานะคะพี่น้อยจากหนองคายจัดให้เลยนะคะกับยังคอยที่ซอยเดิมมนแคนแก่นคูนค่ะ

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อนะคะช่วงนี้กับมหานครไลฟ์ค่ะขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะเดี๋ยวจัดงานเพลงเพราะๆนะคะของน้องไข่มุกเพนซินีให้ละกันนะในช่วงนี้กับมหานครไลฟ์ของเรานะคะกอดผ่านดวงจันทร์ค่ะ
2: วันนี้มีเพลงของน้องมุกมาฝากกันสักหน่อยนึงแล้วกันนะครับถ้าอยากฟังเต็มๆไปสามารถฟังได้ที่ FM 95ลูกทุ่งหวานนครเราเลยนะครับ
3: เพลงนี้เป็นเพลงของไข่มุกเองนะคะได้ทำไว้เมื่อปีที่แล้ว

0: งเสียงหน่อยครับฝากเพลงนี้ไปด้วยครับกับก่อนผ่านดวงจันทร์ของน้องไข่มุกเพชรนีแล้วก็พี่บอเบิ้ล
1: มหานครไล
2: ฟ์สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
7: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: จัดให้เลยนะคะสำหรับปลายฟ้าจาก2ศิลปินนะคะเบิ้ลปทุมราชและแมนพิสิทธิพงศ์นะคะที่แนะนำเข้ามานะคะฝากไว้หลังไมค์นะคะจากพี่โจ้เลียบคลอง2จัดให้แล้วนะคะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: ช่วงนี้กับเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะกับงานเพลงที่น้องบอยนะคะน้องนายบอยแนะนำเข้ามานะคะงานของมาลีหัวหน้านะคะกับลมเพลมพัดจัดให้เลยนะคะเดี๋ยวจบเพลงนี้พักกันสักครู่หนึ่งไปกันต่อชั่วโมงหน้ายังอยู่ด้วยกันนะคะกับดีเจลูกตาลชนทิชาค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 23:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิพา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
4: 23:03 นะคะแฮงอยู่กันต่ออีก1ชั่วโมงกับดีเจลูกตาลชนทิชาค่ะทักทายคุณผู้ฟังอีกครั้งนึงนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะจันทร์ถึงศุกร์นะคะคุณผู้ฟังค่ะช่วงเวลา4 ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนเนาะก็อยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชาคนนี้นี่แหละจ้านะคะและชั่วโมงที่2ของเรานะคะเริ่มต้นกันกับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะกับ1สายหน้าไมค์มารออยู่แล้วสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
4: ได้ข่าวว่าสายนี้เหงาเหงาหรอคะ
5: ใช่ค่ะ
4: ทำไมถึงเหงาคะ
5: ก็คือบอกว่าก่อนหน้านี้ก็คือบอกกำลังจะแชร์อะไรบอก
4: จ้ะ
5: แชร์อะไรพี่บอสอ่ะก็คือบอกว่าก็คืออยู่ดีๆอ่ะก็คือบอกพี่บอสไม่มาก็คือแบบเหงาเหงาอ่ะหงอย
4: หงอย
5: ไป2 ชั่วโมงติดอ่ะ
4: ก็คือผู้ชายไม่มาหงอยเลยเลยต้องมาซบอกพี่สาว
5: ใช่ค่ะ
4: แซวเล่นน้องฟ้าใสนะ
5: ค่ะ
4: โอเคน้องฟ้าใสโทรมาจากที่ไหนคะ
5: สมุทรปราการค่ะ
4: สมุทรปราการวันนี้ฝนตกไหมตอนนี
5: ้ไม่ค่ะ
4: ไม่ตกหรอยังโอ้สมุทรปราการตอนแรกเข้าใจว่าปริมณฑลน่าจะตกทั่วถึงกันหมดว่าไม่ถึงสมุทรปราการช่วงไหนของสมุทรปราการคะฟ้าใส
5: น่าจะเป็นช่วงแบบช่วงที่แบบ
4: นี่เนี่ยนะถ้าหนูตอบ

0: ช่วงไหนคะอ๋อช่วงกับหลินหุ้ยค่ะนี่ฮาเลยนะเมื่อกี้จังหวะเมื่อกี้จริงๆส่งไปปุ๊บเนี่ยหนูต้องรับเลยนะเมื่อกี้เนี่ย
1: เดี๋ยว
0: รอโอเคโอเค
1: ช่วงที่บอกว่าบางวันอ่ะก
0: ็
1: คือตกอ
0: ่
1: ะ
0: แต่วันนี้ไม่ตก
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคก็เลยเหงา
1: แต่วันนี้ไม่ตกหงอยไป2ชั่วโมงติดเลยอ่ะนั่งเศร้านั่งท้อแท
0: ้นี่ขนาดนี่ขนาดท้อแท้นะหัวเราะขนาดนี้นะเออยังยิ้มได้นะคะอ่ะโอเคค่ะฟ้าใสค่ะวันนี้เงาๆแบบนี้อยากฟังเพลงอะไรจ๊ะ
1: มีคนเหงาเฝ้ารออยู่เบอร์นี้ค่ะ
0: อ๋อแบบนั้นเลยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: จ๋าแล้วอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะ
1: มอบให้คนใกล้ตัวหนูเลยค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อคนใกล้ตัวเหรอคะอืมจ๋าโอเคอ่ะก่อนที่เราจะไปฟังเพลงเงาๆนะคะเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนนะคะเดี๋ยวฟ้าใสพูดตามพี่ตาเลยหรือว่าจำได้
1: พูดตามเลยค่ะ
0: โอเคนะคะขอขอบคุณ
1: ขอบคุณ
0: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
1: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
0: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
1: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
0: สุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: และไอยราอาห่า
1: และไอเรีย
0: รสชาติดี
1: รสชาติดี
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมี
1: ทุกบ้านต้องมี
0: ไอเรียอาฮ่า
1: แต่ไอเรีย
0: นี่เหงาไม่จริงหรอกเอาจริงๆนะ
1: หน่อยแต่หน่อยมากกว่า
0: อ่ะโอเคเดี๋ยวจัดเพลงให้วันนี้ขอบคุณน้องฟ้าใสมากๆนะจ๊ะ
1: ค่ะ
0: ขอบคุณ
1: ค่ะ
0: จ้าสวัสดีค่ะนี่ค่ะในช่วงนี้พาเรทเพลงฮิต4ภาคนะคะกับ4งานเพลงต่อเนื่องนะคะคุณผู้ฟังขาเป็น4เพลงที่คุณผู้ฟังนะคะโทรเข้ามาฝากเอาไว้หลังไมค์นะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันว่าจะมีเพลงอะไรบ้างแล้วก็จากใครกันบ้างนะคะ

0: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างซุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
2: สี่งานเพลงต่อเนื่องนะคะเพราะๆกันเลยนะคะฟังเพลินๆกับพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคนั่นเองนะคะมาดูกันนิดนึงค่ะคุณผู้ฟังนะคะว่ามีเพลงอะไรบ้างแล้วก็จากสายหลังใหม่นะคะจากใครกันบ้างนะคะที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะกับจูบไม่หวานสันติดวงสว่างนะคะจากพี่หนุ่มพัทลุงนะคะฝากเข้ามานะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นมีเก็บเศษแก้วดำรงวงทองนะคะจากลุงสว02สุราษฎร์ธานีนะคะยอมแพ้ที่เธอออนอรดีนะคะยอมแพ้ที่เธอจากพี่ขจรนะพี่ขจรจากนครศรีธรรมราชแล้วก็แน่นอนนะคะกับต้นขบวนพาเหรดของเราเพลงของคนเหงาๆนะคะว่าอย่างนั้นนะคะจากสายหน้าใหม่ของเราน้องฟ้าใสกับมีคนเหงารออยู่เบอร์นี้ตั๊กแตนชนลดานั่นเองนะคะทักทายเพิ่มเติมนะคะสมาชิกของเราทาง Facebook Live นะคะที่ LTMFM 95สวัสดีพี่ประเดิมกลิ่นหอมด้วยนะบอกว่าได้ฟังเพลงเพราะๆนะคะพี่สิทธิ์ศักดิ์นะสวัสดีค่ะบอกว่าโคตรชอบเพลงนี้เลยอ่ะน่าจะเป็นจูบไม่หวานนะฮะแล้วก็พี่สังสุราษฎร์นะคะสวัสดีค่ะทักทายกันเข้ามายามดึกนะคะเพิ่มเติมโอ้โหวันนี้สมาชิกเข้ามาเยอะกันเลยทีเดียวนะคะน้องๆแกงเฝ้าดีเจนะน้องฟ้าใสก็เป็นหนึ่งในน้องๆแกงเฝ้าดีเจนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็มีเพื่อนๆเข้ามาทักทายเพิ่มเติมเยอะแยะเลยค่ะสวัสดีคุณเปรมด้วยนะบอกว่า

ฟังผ่านวิทยุนะคะตกกระจายเสียงหัวเราะเมื่อสักครู่นี้น่าจะเป็นเสียงหัวเราะของน้องฟ้าใสนะ แล้วก็มีใครอีกเพิ่มเติมสวัสดีน้องอินแทนด้วยนะคะจากทางสปป.ลาวเนี่ยเขาบอกว่าเงาเงาแบบนี้ต้องฟังเพลงนะคะก็มันน้อยน้อยใจ หรออย่างนั้นเลยนะคะผู้จะดีสวัสดีพี่ต่ายด้วยนะคะพี่สมบูรณ์นะคะบอกวันนี้ดีเจลูกตาลถักเปียสวยมากๆหนูก็ถักเปียแบบนี้ทุกวันนะพี่สมบูรณ์ก็ปากหวานนะจ๊ะ ขอบพระคุณมากๆนะคะอ่ะทักทายกันประมาณนี้ก่อนก็แล้วกันเพิ่มเติมเนาะเดี๋ยวช่วงนี้ฟังเพลงต่อดีกว่านะคะมีงานเพลงแนะนำเข้ามาตอนนี้หลังไมค์ค่อนข้างเยอะเลย ทยอยจัดให้นะจ๊ะเอาเป็นเพลงนี้ก่อนก็แล้วกันนะมนรักตจวนะคะของพี่แดงจิตกรนะคะพี่ไผ่นะพี่ไผ่จากจันทบุรีนะคะฝากเข้ามาค่ะจัดให้เลยนะคะในช่วงนี้

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: จากมนรักตจว.แดงจิตรกรนะคะมากันต่อที่จอ

0: คิวฮิตค่ะคุณผู้ฟังค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะจริงๆแล้วค่ะในชั่วโมงนี้นะคะจ่อคิวฮิตของเรานะคะจะเป็นเพลงแจ่มจังนะคะแจ่มจังงานจากพี่โบซุปเปอร์วาเลนไทน์นะก็คือโบค่ะโบค่ะนะคะหนูชื่อโบมากับโบแล้วก็มากับโบพี่โบนะคะจากสังกัดท็อปไลน์มิวสิกนะคะเป็นเพลงใหม่ล่าสุดเลยนะคะคำร้องทำนองโดยลูกหนามนะคะหรือว่าน้องหนามเตยไทดอลมิวสิกนั่นเองนะคะแล้วก็เรียบเรียงโดยอาจารย์ปิยวัฒน์หมื่นสนิทนะคะแต่พอดีว่าเพลงนี้เนี่ยก็เป็นเพลงจังหวะสนุกๆเนาะนะคะตามสไตล์ของพี่โบเขานั่นเองนะคะแล้วก็ช่วงนี้เราอาจจะยังไม่ได้เปิดเพลงจังหวะสนุกๆนะคะแต่ว่าก็ฝากคุณผู้ฟังไว้ด้วยนะคะสามารถที่จะไปติดตามนะคะรับฟังแล้วก็รับชมมิวสิกวิดีโอเพลงนี้ได้ด้วยนะคะในYouTube นะคะแล้วก็รวมถึงโซเชียลมีเดียนะคะแพลตฟอร์มอื่นๆนะคะทุกแพลตฟอร์มเลยนะคะที่เขาก็ปล่อยเพลงนี้มาแล้วนะคะฝากอีกครั้งนึงนะคะกับแจ่มจังโบซูเปอร์วาเลนไทน์นะคะรับรองอยู่แล้วนะคะศิลปินคุณภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งเพลงสนุกเพลงช้านะต้องบอกว่าพี่โบเขาเอาอยู่นะคะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: แต่ก่อนที่เราจะไปในช่วงต่อไปนะคุณผู้ฟังค่ะขออนุญาตจัดเพลงเพิ่มเติมให้เลยก็แล้วกันนะไหนๆเราก็มีเวลาตรงนี้อีกนิดนึงนะคะคุณยายเดือนนะคะคุณยายเดือนจากหนองบัวลำพูค่ะนะคะฝากงานเพลงของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์เข้ามาแล้วก็ในช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงที่เรามีงานนะต้องบอกว่าเป็นงานประจำปีนะคะที่นักร้องลูกทุ่งนะคะทั่วฟ้าเมืองไทยต้องใช้คำนี้เลยนะคะที่ก็จะไปร่วมงานนะคะรำลึกถึงราชินีลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะคะกันที่วัดทับกระดานนะคะอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีนั่นเองนะคะก็หลายๆคนก็นำงานเพลงของแม่พึ่งเข้ามาเยอะมากๆเลยนะคะแต่ว่าขออนุญาตเลือกมาหนึ่งงานเพลงละกันที่คุณยายเดือนแนะนำเข้ามานะคะสุดแค้นแสนรักจัดให้เลยค่ะ

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
2: ไปกันต่อเลยนะคะในช่วงนี้กับเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะขอขอบคุณอาหารแมว A Pro IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Eleven นะคะ2งานเพลงจากมหานครชาร์ตของเรานะคะวันนี้จัดให้กับขอกำลังใจนะคะเพลงนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าอยู่ในชาร์ตของเรามาอย่างยาวนานยาวนานมากๆจริงๆแล้วก็ตอนนี้เนี่ยถือว่ายาวนานที่สุดนะคะในชาร์ตเลยนะคะทั้งหมด36สัปดาห์เนี่ยคุณผู้ฟังนะคะสำหรับขอกำลังใจนะคะแล้วก็อยู่ในฮิตที่6คงที่จากสัปดาห์ที่แล้วด้วยนะคะงานเพลงจากพี่หนูเล็กกากาฟีเจอริ่งกับน้องวินวรพัฒน์นะคะแล้วก็เดี๋ยวไปต่อกับเพลงใหม่ของเมคอภิสิทธิ์นะคะฟีเจอริ่งกับบุ๊กสุภการเนี่ยนะคะซึ่งเพิ่งเข้าชาร์ตของเรามาแบบสดร้อนๆ อยู่ในฮิตที่19นะคะกับปริญญาไก่ตีนะคะ2เพลงนี้จัดให้ในช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: ดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร022014364
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net

0: จัดให้หวานๆเลยนะคะกับขอเป็นแฟนส่วนตัวชนอภิชาตินะคะที่พี่อนันต์จากโคราชฝากเข้ามาทางหลังไมค์นะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: วันนี้นะคะส่งท้ายนะคะเช่นเคยกับเพื่อนเพลงหวานนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะหลายๆคนบอกว่ายังไม่ง่วงเลยนะคะก็อยู่ต่อกันยาวๆได้เลยนะคะเดี๋ยวส่งต่อให้กับน้องเมธิชาด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะทั้งสายหน้าไมค์หลังไมค์นะคะวันนี้หลังไมค์ค่อนข้างเยอะมากๆถ้าเกิดว่าติดค้างเพลงของคุณผู้ฟังท่านไหนขออภัยด้วยจริงๆนะคะแล้วก็รวมถึงทาง SMS ด้วยอ่ะเมื่อสักครู่นี้เห็นมี SMS เข้ามาเพิ่มเติมนะคะขออนุญาตทักทายเนาะพี่อัญชลีจากนครศรีธรรมราชด้วยนะคะส่งมาทาง SMS บอกว่าอยากฟังน้ำตาหางเครื่องของแม่พึ่งพุ่มพวงนะคะแล้วก็มีแม่นางกวักก็จิรพัฒน์มีเชื่อในสิ่งที่เฮ็ดในสิ่งที่เชื่อของท็อปพัสุพัฒน์จากพี่ปอแล้วก็กลางดาวของน้องไรอันเข้ามาล่าสุดด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณสมาชิกของเราทาง Facebook Live ที่ LTM FM 95ด้วยนะคะวันนี้ก็อีกหนึ่งงานเพลงหวานๆลาด้วยงานเพลงของพี่เจมส์เรืองศักดิ์ก็แล้วกันนะคะทุกวินาทีส่งกำลังใจให้คุณผู้ฟังทุกท่านทุกวินาทีเลยเช่นกันนะคะพรุ่งนี้เจอกันใหม่เวลาเดิมกับดีเจลูกตาลชนิชาค่ะวันนี้ไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 99 Active Radio ต่อไปขอเชิญรับฟังลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่น FM 95
1: สนับสนุนโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
5: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
6: ใหม่เซียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเซียงเพียว
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รอบดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนโดย
9: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
10: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
1: ยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
11: เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์
12: cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
13: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
14: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM

0: เที่ยงคืน4นาทีนะครับเข้าสู่ในช่วงครึ่งหลังนะครับของฟุตบอลโลกรอบแบ่งกลุ่มนะครับนัดแรกระหว่างสเปนนะครับกับมังกรเคปเวิร์ดนะครับช่วงนี้ยังอยู่กับพี่บอลศิรินันท์จตุรันตนนท์และผมเจียงทรงศักดิ์วันน้ำจิตนะครับก็ช่วงนี้สวัสดีด้วยนะทักทายไปยังแฟนรายการทุกท่านนะครับที่รับฟังผ่านเครือข่ายของอสมทนะครับทั้งเซสเปสตานีนะช่วงนี้คือช่วงเนตินายไลฟ์บอลโลนะครับสดตรงจาก FM 99นะครับคลื่นแอคทีฟเรดิโอนะครับที่กรุงเทพมหานครก็ทักทายไปยังภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคใต้นะพี่นะภาคเหนือก็สุโขทัยแพร่ตากพิจิตรพิษณุโลกน่านลำปางอุตรดิตถ์เชียงรายนะ
1: สวัสดีครับ
0: แม่สอนเชียงใหม่ทักทายเป็นภาษาเหนือหน่อยพี่
1: เจ้าเ
0: น
1: ี่ย
0: ภาคอีสานเดี๋ยวแถวบ้านผมนี่นครปฐมด้วยนะกาฬสินธุ์นครราชสีมานะครับบุรีรัมย์ศรีเกษสกลนครอุบลอุดรหนองคายเลยนี่
1: 41สถานีส่วนใหญ่อยู่ภาคเหนืออีสาน

0: นะ
1: เออภาคกลางภาคกลางก็มีเยอะนะพี่นะภาคกลางมีกาญจนบุรีจันทบุรีชลบุรีสิงห์บุรีระ
0: ระยอง
1: ยองตราดนี่แหล่งใต้ไปภาคใต้ไหม
0: ใต้มี
1: กระบี่ชุมพรตรังนครศรีธรรมราชปัตตานีพัทลุงภูเก็ตยะลาระนองสงขลาสตูลสุราษฎร์อำเภอหลังสวนหลังสวนอยู่ไหนครับชุมพรนะ
0: ไม่แน่ใจหลังสวนนี่อยู่ลุมพินีไหม
1: ไม่ใช่ไม่ใช่ประจวบคีรีขันธ์หลังสวนนั่นชุมพรไหมอ้าวก็สวัสดีทุกท่านนะครับที่รับฟังผ่านเครือข่ายของอสมทนะครับ
0: ครึ่งหลังกำลังจะเริ่มนะครับยัง 0-0 นะครับสเปนกับเคปเวิร์ดครึ่งหลังนี่สเปนจะบุกจากขวาไปซ้ายนะครับเป็นฝ่ายเริ่มต้นเขี่ยในครึ่งหลังเดี๋ยวยังไม่มีรายงานเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะครับก็เหมือนทุกครั้งนะเปลี่ยนได้ฝั่งละ5คนแต่เปลี่ยนได้แค่3ครั้งนะครับ
1: ก็0-0ครับสเปนนะครับในครึ่งหลังบุกจากขวาไปซ้ายครับช่วงนี้ก็ฝากด้วยครับคืนความมั่นใจทุกย่างก้าวนะครับที่ฮิลไลท์นะครับอุปกรณ์พยุงเข่าครับที่ออกแบบมาเพื่อช่วยแรงรับแรงกระแทกหัวเข่าโดยเฉพาะด้วยแกนพยุงพลาสติกนะครับพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระข้อเข่านะให้คุณนะครับลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งนะครับสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มนะครับซื้อฮิลไลท์อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นครับรวมเป็น4ชิ้นราคาเพียง990บาทและยังรับฟรีครับกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบโทรเลยครับ02-114-3990 02-114-3990 นะครับค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช้อปที่ช็อปมาเนี่ยฝากด้วยสำหรับฮิลไลท์นะครับอุปกรณ์พยุงเข่าของเรานะครับเอาแต่ก็ต่อครับในครึ่งหลังครับยังอยู่ที่0-0นะครับเป็นไงพี่บอลตอนนี
0: ้ก็ยังไม่มีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะครับยังใช้ชุดเดิมอยู่ทั้ง2ทีมนะครับ
1: พยานที่จะว่าเข้ามาข้างในครับก็ยังเข้ามือของเขาโวซินยากาบี้ครับกาบี้ตอนที่ติดทีมชาติสเปนเนี่ยเขาประกาศในระหว่างแถลงข่าวแล้วก็ออกอากาศทางทีวีครับเจ้าตัวอยู่สนามซ้อมดีใจมาก
0: อ๋อตอนที่ประกาศตัวใครติดทีมชาติสเปนมาฟุตบอลโลก
1: ใช่หายเจ็บกลับมาไง
0: ดูว่าครึ่งหลังสเปนจะแก้เกมยังไงนะครับพอดูแล้วแคปเวิร์ดตราบใดที่ยังไม่เสียประตูนะครับยังเล่นแบบเดิมแน่นอนนะ
1: ก็ยังไม่มีรายงานการเปลี่ยนตัวนะครับ
0: สเปนนะพาบอลขึ้นมานะครับบาซีขึ้นมาทางฝั่งขวาขึ้นไม่ได้ก็ย้อนกลับมาใหม่นะครับป๊อกครับถ่ายบอลมาทางฝั่งซ้ายให้กับเปดรี่มองหาเพื่อนนะครับนะครับเปาบาซีทางขวามีเติมขึ้นมาครับยอร์เรนเต้ยังไม่เปิดนะครับเนี่ยครับได้แต่ครองบอลนะครับแล้วก็ม้วนคืนกลับมาให้กับเปาย้อนกลับมาใหม่คือตอนนี้ได้แต่ถ่ายบอลไปมานะครับพยายามหาช่องจ่ออยู่มาทางฝั่งซ้ายครับเติมขึ้นมาเปดรี่เปิดด้วยเท้าซ้ายหม่งเช็ดเลยมาทางเสา2ยอร์เรนเต้เก็บบอลจ่ายคืนกลับมายิงไกลข้ามคานออกไปเนี่ยครับพอเจาะไม่ได้ก็ต้องอาศัยลูกยิงไกลนะครับเป็นฟาเบียนลุยส์นะครับสังกัด PSG
1: ดูจังหวะนี้ครับของฟาเบนลุยส์บอลข้ามคานออกไปครับตัวนี้ก็ขออภัยเรื่องของสัญญาณภาพนะครับสัญญาณเสียงด้วยนะนะครับอาจจะไม่มีซาร์นะครับพอดีปรับเล็กน้อยครับของสเปนนะครับบอลทางขวายอร์เรนเต้ไหลเข้ามาตรงกลางครับกูเบซี่ตัวนี้กูเบซี่กับลาป็อกก็ดันขึ้นสูงเหมือนเดิมนะครับเล่นเหมือนมิดฟิลด์จ่ายบอลเลยครับบอลทางซ้ายครับลาป็อกจ่ายยัดเข้ามาตรงกลางแล้วเอาไขว้มาสวยครับพยายามดิ้นหนีไปครับไม่ได้แต่เคปเวิร์ดจ่ายขึ้นหน้ามาตัดบอลกูเบอร์ซี่ครับยังบอลจากเท้าเลยจะโต้กลับก็ไม่ได้ครับฝั่งของเคปเวิร์ดบอลไหลออกขวามาครับย้อนหลังกลับมาที่ยอร์เรนเต้

0: ไหลมาใกล้ๆครับลาป๊อกบอดทางซ้ายซ้ายมาขวาลองหยอดเข้ามามีตัวสอดเข้ามาตรงกลางวิ่งเสียบทะลุมาครับอุยาสบาจับบอลไม่ติดเปดี้ชิปมาได้สวยครับแต่ว่าอุยาสบาจับบอลแล้วไม่ติดเท้าครับแนวรับของเคปเวิร์ดเตะสกัดทิ้งมาก่อนแล้วจะโต้กลับมาอ้าวเคปเวิร์ดได้บอลด้วยแล้วทิ้งออกมาทางฝั่งขวาโอ้โหเพื่อนไม่วิ่งเติมครับ
1: ก็อยู่ในตำแหน่งดำล่าด้วยนะครับจังหวะเมื่อสักครู่นี้แต่เนี่ยครับสเปนก็ต้องระวังนะครับโอ้โหนี่ดันขึ้นมาเลยครึ่งสนามกันหมดเลยนะครับยกเว้นผู้รักษาประตูคนเดียวของบอลอะไรได้หมดนะครับสเปนยังอย่างเดียวก็คือขาดการประตูเนี่ยนะครับยังยิงไม่ได้แค่นั้น
0: ฐานติ๊กต่อก็ทักทายขึ้นถึงกัสก้าสมัยนอนฟังบอลนะครับตอนนี้ฟังเราได้นะครับทุกแพลตฟอร์มนะครับบ้านแดงบ้านดำบ้านฟ้านะพี่นะ
1: บ้านดำด้วย
0: แอปของเราได้อย่าลืมนะเอ็มคอร์ดคอนเนคแต่อาจจะเสียบอลหน้าบ้านตัวเองครับฝากขอแค่บอลให้กับเฟเบนลุยขอยิงเนี่ยโอ้โหเฟเบนลุยเอ้ยข้ามคาน
1: โอ้ยหลายครั้งมากเพื่อนขอบอลก็ไม่จ่ายให้นะเฟเบนลุยยิงเขาซ้ายนอกกรอบจากจุดเนี้ยเขายิงประมาณ 3-4 รอบยังไม่ตรงกรอบเลยนะครับจังหวะนี้เป็นการเสียบอลของแคปเวิร์ดในแดนตัวเองนะครับยิงตรงเส้น18หลานะครับเฟเบนลุยส์นี่ครับมีเพื่อนขอบอลนะครับทางด้านเฟรานตอเรสไม่ให้
0: ข้ามคานี่คือเคปเวิร์ดกำลังจะสร้างเกมจากหลังบ้านขึ้นไปโดนตัดได้ครับสเปนมากันหลายคนเลยแต่ว่าไฟเบลุยปัดด้วยซ้ายข้ามถนัดข้ามคาน
1: โอ้ต้องดูว่าเคปเวิร์ดจะมียุคไหมนะครับพอเริ่มจะเสียบอลง่ายขึ้นนะสังเกตดูแล้วก็เริ่มจะตามไม่ค่อยทันแล้วนะครับ
0: จะเข้ายังไงครับตอนนี้เป็นจอมทัพนะเปเตรีครับไหลออกขวามาเล่นกับฟาเบลุยให้แล้วไปถึงเส้นหลังแล้วย้อนเข้ามาตรงกลางบอลฉลับลดทอนความเร็วครับแล้วเข้ามือครับของโวซินยาอุ้มนิปท่าเด่นตอนนี้นะณเวลานี้ผมให้โวซินยา
1: ใช่ครับเพราะก็ยังไม่เสียประตูแล้วก็เซฟไปหลายครั้งเหมือนกันยังไม่มีผิดพลาดนะโวซินยาเนี่ยครับจับบอลเล่นแล้วก็เตะทิ้งขึ้นหน้าเลยครับโวซินยา
0: วางยาเขาด้ามาติดฟาเบลุยครับบอลอยู่ตรงกลางครับหน้าบ้านของเคเบิร์ตสเปนได้บอลที่เปเตรีขอใกล้ๆโรดี้ให้กับกาบี้กาบี้ไปขืนไว้ลุกเร็วครับผู้สินให้เป็นจังหวะได้เปรียบเอา
1: เ จ้าตัวก็งงอ่ะผมทำฟาวล์อ่ะกาบี้แล้วตอนนี้เคปเวิร์ดก็คือแม่พอได้ฟาวล์ปุ๊บนี่ก็ไม่รีบแล้วครับดูว่าสเปนจะเปลี่ยนตัวตอนไหนครับดูแล้วสถานการณ์แบบนี้เนี่ยน่าจะเปลี่ยนเร็วนะครับอาจจะรอแค่ถึงนาที60อย่างช้าสุดนะครับโอ้เคปเวิร์ดกล้าเล่นขึ้นนะดูจากการยืนลักษณะการยืนแล้วก็เล่นในแดนตัวเองเนี่ยนะครับค่อยๆต่อบอลขึ้นมานะครับค่อนข้างมั่นใจนะครับ
0: เสียงจะเสียงซาวนะครับในสนามอาจจะขาดการถ่ายต้องขออภัยครับเรายังกำลังปรับปรุงอยู่นะพอดีแฟนรายการแจ้งมานะครับว่าเสียงมันอุ้ยนิดนึงอาจจะดูจังหวะนี้ของสเปนโอ้โหโอยาซาบาลทำอะไรครับจังหวะนี้เคปเวิร์ดเสียบอลหน้าบ้านแล้วนะแต่จะเล่นเร็วครับโอ้ยาซาบาลลูกนี้คือจะเบิ้ลให้เพื่อนแต่ว่าเบิ้ลเหมือนแป๊กผิดเหลี่ยมนะครับบอลเหมือนจะยิงเลยนะครับบอลข้ามคานไปไกลเลย
1: นี่ครับลักไก่ยิงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ว่าเบิ้ลลูกนี้ยังไงก็ไม่ดีเพราะมันไม่ตรงกรอบนะครับ
0: ถ้าเปิดให้เฟรนตอเรสที่อยู่โล่งๆบริเวณจุดโทษคนเดียวครับน่าจะมีโอกาสมากกว่าแต่เจ้าตัวเลือกยิงเองครับลูกนี้หลุดเสาออกไปครับโอยาซาบาล
1: ดูแล้วไม่น่ารอดนะน่าจะโดนเปลี่ยนออกนะครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับวันนี้
0: ใช่ครับ
1: แต่เคปเวิร์ดนี่ต้องชมอยู่อย่างหนึ่งเขาค่อนข้างมั่นใจนะกล้าเล่นต่อบอลในแดนตัวเองขึ้นมานะครับ
0: คือยิ่งไม่เสียบอลหรือว่าไม่เสียประตูนะครับผ่านมา53นาทียิ่งเล่นยิ่งมั่นใจนะ
1: คือโอกาสได้ประตูดูแล้วมีน้อยเพราะว่าเหมือนวันนี้ไม่ได้เน้นเกมบุกอ่ะเน้นเกมรับแต่ว่าครึ่งหลังมาก็พยายามจะพาบอลขึ้นหน้าเยอะขึ้นนะครับ
0: ผมบอกว่าผมฟังคลื่นมา10ปีนะครับคือเรา20ปีแล้ว21ปีแล้วนะฮะเอาเดินหน้าต่อครับ10นาทีผ่านครับอยู่ที่0-0สเปนกับมองโกเลียเปิดครับฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่อเมริกาครับแต่กันที่แอตแลนตาแห่งรัฐจอร์เจียวันนี้ก็ติดตามกันต่อเนื่องนะครับคู่ต่อไปจะเตะตอนตี2ครับแล้วตี5
1: ก็กลุ่มเดียวกันเลยนะครับ

0: ซาอุดีอาระเบียกับอุรุกวัยนะครับตีห้าก็ตีห้านี่จะเป็นใครนะคุณโอ๊ตใช่ไหม
1: คุณโอ๊ตกับคุณโอ๊กแล้วก็8นาฬิกานะครับห้ามพลาดนะครับผมรุ่นใหญ่มาเองเลย
0: พี่แปะ
1: มีเวลาจะบรรยายให้ฟังครับกับพี่ชุติคมเปี่ยมนะสเปนเปิดเข้ามาก็ลึกเกินไปครับข้อมือของวอซินยา

0: นะครับบูบิสตานี่อดีตก็เคยเป็นกองหลังทีมชาติแคปเวิร์ดเหมือนกันนะพอเอากุนซือที่เคยเล่นกองหลังมาคุมทีมเนี่ยเกมรับก็จะเหนียวแบบนี้นะเหนียวเป็นพิเศษนะครับขึ้นมาบ้างครับแคปเวิร์ดทางฝั่งขวาโอ้วางบอลยาวดูปะโอ้เนี่ยเราเพิ่งจะเห็นอูไนซิมอนนะครับ
1: จังหวะยาวยาวขึ้นหน้ามาครับจะให้ทางเลเวลเมนโต้นะครับบอลยาวเกินไปเข้าเบอร์ของอูไนซิมอนสเปนขึ้นมาเร็วครับนาที55ครับอยู่ที่0-0โรดี้ได้บอลตรงกลางหยอดออกซ้ายมาคุคูเดย่าแปะกลับมาครับย้อนมาใกล้ๆเปตรีเปดีมีเพื่อนเสียเข้าไปตรงกลางแล้วก็ได้บงเลยเดียวโอ้โหเฟรานตอเลสครับได้บงแต่ว่าตรงตัวครับของวอซินยาอีกแล้ว
0: ไม่แน่ใจว่าล้ำหน้าหรือเปล่าเดี๋ยวผู้ตัดสินให้เล่นต่อนะครับจังหวะหยอดเข้าไปจะเป็นฟาเบียนลุยส์นะครับที่สอดเข้ามาแล้วก็ได้มงแต่บอลมันเช็ดบางนะครับโอ้แล้ววันนี้วอซินยานี่เด่นมากนะคร
1: ับ ใช่น่าจะได้บอลมากสุดเลยป่ะของเคปเวิร์ดนะ
0: มีส่วนร่วมตลอดนะครับเนี่ยเปิดบอลขึ้นหน้ามาสเปนเก็บได้หมดนะครับเนี่ยแหละครับทางฝั่งเคปเวิร์ดเตรียมที่จะเปลี่ยนผู้เล่นนะครับ
1: หมายเลข14ครับเป็นกองกลางครับเดียรอยดูอาเต้น้องชายใช่ไหม
0: นี่คนนี้น้องนะครับก็จริงๆเขาทับตำแหน่งกันนะครับไม่แน่อาจจะต้องเปลี่ยนคนพี่ออกด้วยนะครับ
1: หมายเลข15ลาลอสดูอาเต้เนี่ยเล่นตัวจริงนะครับวันนี้จะดูสเปนก่อนครับจากวันนี้ลาป็อกดันขึ้นมาสู่ครับจอร์ดจะเล่นเนี่ยชิปเข้าไปข้างในครับยังติดเอาแล้วคือหลังกลับมาโอซินยาออกมาหาจับประตูโอ้เพื่อนคืนมาแล้วน่ากลัวครับโอซินยาต้องวิ่งออกมาหาจับประตูครับแล้วเตะทิ้งไปก่อนบอลทุบขอสไปครับเล่นเร็วไหลมาใกล้ๆออกขวามาครับบอลอยู่ที่โรดี้ลาป็อกโมโหคุ้มครั่งยิงโอ้โหเจาะไม่ได้ใช่ไหมคุ้มครั่งยิงไกลเลยครับข้ามคานไปไกลเช่นกัน
0: สมเป็นกองหลังนะครับลาป็อกยิงเขาซ้ายเต็มข้อเลยครับแต่ว่ามันไม่ตรงกรอบข้ามคานออกไปเจาะไม่จ่อยากจ่อยากดูแล้วเกมรับของแคปเวิร์ดเขาค่อนข้างมีระเบียบวินัยมากประสบการณ์เนี่ยเปลี่ยน2คนเลยนะครับก็นอกจากทางด้านเดลอยดูอาเต้แล้วก็ยังมีหมายเลข17นะครับ
1: กองหน้า
0: แอลวิลลี่เซเมโดนะครับเล่นอยู่กับสโมสรในลีกไซปรัสนะครับก
1: ็สโมสรนะโอโมเนียนิโคเซียครับในลีกไซปรัสกองหน้าในวัยชายสปอร์ตปิดแต่ดูจังหวะนี้ของสเปนย่อเข้ามาตรงกลางครับยังติดเท้าของดินี่ซานเชสบอร์เกสครับ
0: มุมครั้งที่5ของสเปนอีกบนอัศจรรย์เล่นเวฟกันแล้วครับเพราะว่าข้างในสนามยังไม่มีประตูแต่ข้างบนนี่ต้องเชียร์กันก่อนนะครับแต่มุมทั้งฝั่งขวาของสเปนยังไม่มีการเปลี่ยนตัวนะครับมารอกันแค่ข้างสนามเฉย
1: ๆเล่นสั้นครับบอลย้อนหลังกลับมาครับให้ที่กาบิยอดเข้ามาตรงกลางหม่งตั้งทิ้งไปก่อนนะครับแรนเมนเดสกัปตันทีมนะครับของแคปเวิร์ดที่ลงไปเล่นเกมรับสเปนได้บอลนะครับบริเวณวงกลมการสนามบาโกสโจเลนเต้ไหลมาให้ฟาเบนลุยส์โรดี้โดนไล่ล่ามาสามคนเอาโรดี้โดนไล่ล่ามาต้องขายบอลนะครับมาที่เปากูเบอร์ซี่ขวาสนามมาบาโกสโจเลนเต้ฟาเบนลุยส์ให้เปดรีเปดีจ่ายตรงๆขึ้นหน้ามาโอ้โหจะจ่ายบอลเรียดมาบอลลุดมาทางฝั่งขวาครับฟาเบนลุยส์ย้อนเข้ามาตรงกลางจังหวะนี้เข้าวงมือของโวซินยา
0: วันนี้ยังไม่พลาดเลยนะการออกมาตัดบอลจากลูกเปิดริมเส้นนะครับของสเปนโวซินยาผู้รักษาประตูแคปเวิร์ดเก็บได้หมดครับโอ้โหผ่านมาจะ1ชั่วโมงแล้วครับคุณเจ๋ง
1: เท่าไหร่ครับตอนนี้ฮะ 2-0 ใช่ไหม
0: ยัง 2-0 อยู่เลย0ฝั่งละทีมนะครับโอ้โห
1: ฝั่งละ0เอาเดี๋ยวดูแคปเวิร์ดจะเปลี่ยนเป็น1-0ได้ไหมครับตัดได้เข้ามาข้างในโดนไล่ล่ามาเตะทิ้งออกมาอ้าวย่างกันดีครับช่วยกันดีลมกิโตะฝั่งของสเปนแล้วทิ้งยาวขึ้นหน้าไปครับเก๋เปิดเลยครับเอาแล้วออกมาทางฝั่งขวาให้กาเฟลันเฟลันจะชิงจังหวะไปแต่ว่าไม่ยอมครับบอเกสก็เหนียวครับนี่ สไลด์ทิ้งเตะใส่มุมทงเลย
0: ดีเนบอเกสนะครับตามมาสไลด์บอลออกหลังลามินยังมามีโอกาสจะ ส่งลงมาไหมแต่ผมว่าไม่น่าสิ

0: ี่ยงนะ
1: โอ้โหเปลี่ยนสาม
0: เลยนะ
1: คุณสามซุปเปอร์แก๊งเลยพี
0: ่ก็คนที่โดนเปลี่ยนออกไปเนี่ยมีโจวานเน่กาบาวนะครับทางฝั่งซ้ายหมายเลข7นะครับ
1: ไดลอนลิบราเมนโตก็ออก
0: ก็กองหน้านะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งที่โดนเปลี่ยนออกไปเป็นนี่แหละครับลาลอดูอาเต้นะครับคนน้องจะลงมาแทนคนพี่นะคร
1: ับโอ้ยพี่ไม่ไหวน้องทำเอง
0: แล้วก็มีหมายเลข21นะครับนูโน่ดาคอสต้านะครับเล่นอยู่ในลีกตุรกีก็จะลงมาเล่นเป็นตัวลุกอีกคนหนึ่งนะครับเปลี่ยน3คนนะครับ
1: 15 79ออก14 24 17 21เข้าครับ
0: ก็มีวิลลี่เซเมโดนูโน่ดาคอสต้าแล้วก็เดลอยดูอาเต้ที่ถูกส่งลงมา
1: เปลี่ยนหน้าเข้า2ครับแล้วก็กองกลาง1โอ้โหน่าสนใจครับการเปลี่ยนตัวของเคปเวิร์ด
0: นี่กลายเป็นเคปเวิร์ดเปลี่ยนก่อนสเปนะสเปนี่ยัง11คนเดิมอยู่เลยนะครับเหลือประมาณครึ่งชั่วโมงสุดท้ายยัง 0-0 นะครับคือเติมความสดแล้วครับเคปเวิร์ดตอนนี้เพราะว่าต้องวิ่งไล่นะครับเอาตัวลุกลงมาเพื่อวิ่งเพรสซิ่งนะได้รับของสเปนด้วยจะจ่อยังไงครับสเปนตอนนี
1: ้ฟาเบลุยส์ครับออกขวามาเมื่อกี้ก็เห็นนะลามินยามานะครับวอร์มอยู่ข้างสนามครับจะเข็นลงหรือเปล่าก็สเปนฟาเบลุยส์หยอดเข้ามาตรงกลางเอาเตะสกัดพลาดเตะเวิร์ดครับบอลลุ่นมาถึงมาร์คุคุเรย่าคือหลังกลับมาตากันใหม่ที่โรดี้เล่นกับเปตรีเปตรีพลิกหนีไปจะแหวก3ไม่ไหวครับสามคนเอาเคปเวิร์ดโดนไล่ล่ามาครับก็เตะอัดใส่เลยครับเตะอัดใส่เปตรีครับทางแรนเมนเดสครับกัปตันของหมู่เกาะเคปเวิร์ดก็ช่วยกันดีนะ
0: ข้างสนามตอนนี้เดลาฟูนเต้นี่คุยกับผู้ช่วยแล้วนะครับว่าจะเปลี่ยนยังไง
1: ผู้ตัดสินนับ
0: เลยนะนับเวลานะครับคือถ่วงเวลาไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้นะครับเปลี่ยนตัวก็ถ่วงไม่ได้นะ
1: 5วิ5วิน
0: ี่เหมือนบาสเกตบอลไปทุกที จะทุ่มมาก็จับเวลานะครับ
1: ต่อครับบอลไหลมาทางฝั่งซ้ายครับให้อาร์เวลิกลาป็อกขอกันใกล้ก็ได้ที่เปตรีออกซ้ายมาขวาสตาร์มาครับให้มาที่เปากูเบอร์ซี่โหดันขึ้นมาสูงครับกูเบอร์ซี่ฝ่าเบลุยออกขวาให้ยอร์เรเต้เปิดไปติดบอลนะติดแนวรับครับของเคปเวิร์ดตั้งขึ้นมาก็ไม่ได้ครับทางซิดดี้โลเปสคาบาลเอาอีกครั้งหนึ่งตอนนี้กูเบอร์ซี่มาเล่นไปกองกลางแล้วครับเข้ายังไงครับตอนนี้สเปนโรดี้เปิดปุ๊บมาให้คูคูเรย่าพักออกมาและจ่ายเข้ามาตรงกลางยังติดเดี๋ยวรับของเคปเวิร์ดครับเตะทิ้งมาก่อนฝั่งคอปิโก้แล้วจะย้อนทางมาไม่ไหวครับแฮนูโน่ดาคอต้าครับกองหน้าสำรองที่ลงมาใหม่จับบอลแล้วบอลมันกระดอนไปไกลครับสเปนก็ชิงบอลกลับมาหรือมาต่อครับลาป็อกข้ามเส้นกลางสนามมาทางซ้ายขอเกก็ได้เปตรีไหลออกขวามาครับยอร์เรนเต้ฟาเบลุยมาขอบอลครับตรงกลางไหลมาให้ลาป็อกมาที่เปตรีเปดี้จับไปครับเปดี้ไม่ไหวครับคือแล้วกันมาแต่กันใหม่ที่ลาป็อกลาป็อกจ่ายทะลุช่องมาโอยาสบาไม่พร้อมเล่น
0: ใช่วันนี้ดูแล้วเขาไม่มีประโยชน์กับสเปนจริงครับโอ้โหมีแต่เสียอย่างเดียวโอยาสบาดูแล้วคนที่จะต้องโดนเปลี่ยนออกเนี่ย
1: เหมือนเหม่อเหมือนช้ากว่าเพื่อน119เนาะพี่ว่าไหม
0: ใช่ๆวันนี้ดูยังไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่นะครับโอยาซาบา
1: คือลาป็อกให้เนี่ยแทนที่จะแบบพร้อมเล่นพร้อมจับบอลแต่ว่าโอยาซาบาพอเพื่อนจ่ายมาเอ้าจ่ายมาแล้วเหรอฮะเลยจับบอลไม่ติดท่านะครับบอลหลังไปแล้วเคเบิร์ดจ่าเปิดยาวขึ้นหน้ามาอุ้ยชนกันครับโพเดนสเปนกับเคปเบิร์ดดูโนดาคอสซ่าครับไปชนกันครับศีรษะไปกระแทกใส่อาร์เมเลกลาป็อก
0: ก็เจ็บจริงแน่นอนนะครับเพราะว่าสเปนไม่ถ่วงเวลาอยู่แล้วเพราะว่าสกอร์ยัง 0-0 ก็ต้องรีบลุกขึ้นมาเล่นต่อนะครับผู้ตัดสินก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับลาป็อกเจ็บฟรีไป
1: ลาป็อกก็กลับมาเล่นกับทีมแรกของตัวเองนะแอตเลติกบีบาวดีครับ
0: ใช่มาไปเล่นอยู่ในซาอุใช่ไหม
1: ใช่
0: 2ปีหรือ2ปีเนี่ยนะครับ
1: ก็ดังกับบีบาวนี่แหละครับเป็นเด็ก ปั้นเลยครับของบีบาวเขาเลยไปอยู่กับแมนซิตี้ไปอยู่อันเดอร์เซอร์มา2ปีครับแล้วก็กลับมาบีบาวนะครับสโมสรแรกของเขาเมื่อปีที่แล้วครับ
0: ก็ถือเป็นพี่ใหญ่แล้วนะไอมาลิกลาป็อกนะครับอายุก็30กว่าแล้ว
1: 32ปีแล้ว
0: เนี่ยนะครับของบอลไปเรื่อยครับสเปนแต่มันหาช่องลำบากจริงๆครับตอนนี้แล้วตอนนี้โอ้โหเคปเวิร์ดต้องการคะแนนแล้วครับโอ้โหดูครับ
1: มีลุ้นนะทำมาเล่นไป
0: แล้วที่ผ่านมายังไม่มี0-0อย่างที่บอกไปอาจจะได้เห็นคู่แรกแล้ว
1: ใช่
0: เหลืออีก25นาทีครับสเปนยังไม่เปลี่ยนตัว
1: กูเบอร์ซี่จ่ายยัดมาเอ้าไม่พร้อมเฟลาตอเรสไม่พร้อมจับยาวก็ไปทำฟาวเขาเดี๋ยวผู้สินให้พิจารณาได้เปรียบครับเคปเวิร์ดหันหน้าไปทางไหนก็เตะขึ้นไปทางนั้นครับบอลออกข้างบริเวณกลางสนามเลย
0: เคปเวิร์ดที่จะต้องไปแก้ไขจุดหนึ่งคือจังหวะสวนกลับเนี่ยแหละยังทำได้ไม่ค่อยดีนะครับ
1: บอลไหลออกมาทางฝั่งซ้ายครับให้ที่โรดี้คูคูเลย่าเพื่อนไหลโอยาสเปาเป็นกาบี้ขออภัยโอยาสเปาอยู่ข้างในครับบริเวณกรอบเขตโทษโรดี้ไหลมาใกล้ๆกาบี้โรดี้ขวาสนามไปขวาครับให้กูเบอร์ซี่ง้างไม่ยิงครับสเปนก็ไม่ยิงไกลนะพยายามให้บอลเนี่ยเข้าไปในกรอบเขตโทษก่อนครับและดูครับเกมคอมแพคของเคปเวิร์ดเนี่ยแน่นมากครับกำแพงรถบัสเนี่ยอย่างน้อยก็3 4คันเลยนะ
0: ซ้อนกัน2ชั้นด้วย
1: โอ้โหกูคูดิย่าครับไหลมาซ้ายให้โรดี้เปตรีโรดี้ทางซ้ายคุณนั้นกลับมาครับเปดี้ขวาสนามไปให้ฟาบิลุยส์ลุยต้องแต่งเข้าซ้ายครับไหลมาไม่พร้อมเล่นครับยอร์เลเต้ต้องย้อนหลังกลับมาก่อนกลับมาที่ทางยอร์เลเต้เข้ามาในกรอบเขตโทษโดนสกิดนิดนึงเอาบอลกิ๊กกันอยู่โอ้ยโดนไล่ล่ามาครับทางโลเปสคาบาเลี้ยงแล้วออกหลังไปเลยครับโอ้โหเตะมุมครับของสเปน
0: เสียเตะมุมเป็นครั้งที่7นะครับให้กับสเปนแต่วันนี้ลูกเตะมุมลูกเซตพีซยังทำอันตรายไม่ค่อยได้เลยนะครับของสเปนเนี่ย
1: เตะมุมหยอดเข้ามาข้างในรับสบายครับโบซินยาอ้าวไปชนเขาอีกครับลาป๊อก
0: เฮ้ยเป็น40แล้ว
1: โรดี้ไปชนอีกอ้าว
0: ได้เห็นลามินยาวมาครับโอ้สรุปต้องส่งลงมานะครับตอนนี
1: ้โอ้โหไม่ฟิตด้วยนะลามินยาวมาว่ะ
0: แล้วนะครับต้องเปลี่ยนแล้วครับทางฝั่งสเปนนะครับดูว่าจะลงมาแทนใครนะครับจริงๆจะขยับเฟรานตอร์เรสไปยืนเป็นหน้าเป้าแทนทางด้านโอยาซาบาลแล้วก็เปลี่ยนโอยาซาบาลออกก็ได้นะก็อยู่ในช่วงกำลังจะต้องพักเบรกพอดีนะครับไฮเดรชันเบรกพัก3นาทีโอ้แต่ตอนนี้น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะโอซินย่าเขา40แล้วไม่รู้เจ็บจริงหรือเปล่า
1: ทักทายมาจาก YouTube นะครับสวัสดีครับฟังจากเบอร์ลินเยอรมันเท
0: ่โอ
1: ้ขอบคุณมากครับนะสวัสดีทักทายอีกครั้งนะครับแฟนๆรายการทุกท่านนะครับนอกเหนือจากฟังผ่านการสปอร์ตของเราครับทุกช่องทางนะสวัสดีที่รับฟังผ่านเครือข่ายวิทยุของอสมทครับทั้ง41สถานีครับทั่วประเทศไทยเลยภาคกลางภาคเหนืออีสานและภาคใต้ครับทั้ง41สถานีนะครับพี่บอลเดี๋ยวทักทายเป็นภาษาเหนือได้มั้ยครับ
0: ไม่ได้ครับ
1: ภาษาใต้ก็
0: ไม่ได้เหมือนกัน
1: แรงใต้ได้ไหม
0: ดูแล้วไม่น่าจะเปลี่ยนคนเดียวนะสเปนต้องการประตูครับตอนนี้โอ้แต่ต้องจำเป็นถึงขั้นต้องส่งลามินยาวมาลงมานี่ก็ตอนนี้เป็นช่วงพักเบรกนะครับ3นาทีพักดื่มน้ำกันนะครับเดี๋ยวเราฟุนเต้นี้ต้องเข้ามาติวเข้มลูกทีมเลยครับจะทำยังไงให้ได้ประตูเนี่ย
1: ดูทางเฟสไลท์ครับชัดแจ๋วไม่มีดีเลย์เอาขอบคุณมาก
0: ส่วนทางด้านบูบิสต้าคุณซือของแคปเวิร์ดนะครับก็ดูแล้วยังเอามือล้วงกระเป๋ากางเกงได้แบบนี
1: ้แอคเลยฮะอ่ะยามาครับต้องลงมาในช่วงประมาณ20นาทีสุดท้ายโอ้โหสุดท้ายต้องเข็นลงและยามาดูสภาพสีหน้าสีตาเหมือน
0: ไม่อยากลง
1: เหมือนต้องลงใช่ไหมผมฮะ
0: ดูลูกยิงไกลของลาป็อกนะครับดูความเร็ว
1: ดูความเร็วเท่าไหร่ฮะชีโชว์สถิติหน่อยฮะความเร็วครับความหมุนของบอลสปินเรทเป็นไง
0: โอ้โหเดี๋ยวนี้กล้องเขาแปลว่าเขาต้องมีชิปอยู่ที่ลูกนะ
1: ใช่มีชิปฝังอยู่ที่ลูกฮะ คือผ่าออกมาเหมือนผลส้มเลยพี่จริง
0: ๆ
1: เหมือนไม่รู้ติดอะไรไปติดอะไรมีฝั่งชิปด้วยฮะเอาเปลี่ยน2ครับมิเตอร์มินิโน่ครับกับลาเมนยามาล
0: ก็สมควรต้องเปลี่ยนนะครับส่วนคนที่จะคนที่จะโดนออดออกไปเนี่ยให้ผมเดานะโอยาซาบาลเนี่ยต้องมี1ก็จะส่งทางด้านของมิเกลมาริโน่ลงมาแทนฟาเบียนลุยส์นะครับมีโอกาสยิงไกลแต่ว่ายิงไม่ตรงกรอบนะครับก็อีกคนนึงเอากาบีออกนะครับแล้วก็ส่งทางด้านของลามีนยามาลลงมาแทน
1: ถอดหมายเลข8ฟาเบียนลุยส์และหมายเลข9กาบีออกครับมาแล้วครับหนุ่มจานนั่นแหละที่ว่าใช่พี่
0: ใช่เหรอ
1: ไม่ใช่เหรอลามีนยามาลไม่ใช่นะเอานึกหนุ่มจากยะลาไม่ใช่นะคนสเปนนะครับลามีนยามาลโอ้โหแฟนชาวสเปนเนี่ยชูธงชาติและดีใจมากครับได้เห็นเจ้าหนุ่มมหัศจรรย์ครับลามินยามาลโอ้โหผู้บรรยายใช้คำว่าซูเปอร์สไตล์นะ
0: ก็ไปได้แชมป์ยูโร2024นะกับสเปนยิ่งใหญ่มากตอนนั้นรู้สึกยังไม่18เลยนะ
1: เอ๊ะทำไมสละแล้วหลายๆคนแฟนบอลสเปนบอกว่า30คงไม่ถึงมั้งตอนนี้เขาบอก
0: โอ้ยตอนนี้มองแค่10พอแล้วครับ
1: เอา10พอแล้ว
0: จะยิงได้หรือเปล่ายังไม่รู้เลยเนี่ยเคปเบิร์ดก็ยังดูแล้วยังแข็งแรงอยู่นะ
1: ใช
0: ่ยังวิ่งไล่บอลกันดีแต่ไปแย่งมาได้ครับลามินยามา
1: ได้บอลครั้งแรกครับเลยไปยามาได้บอลไหลมาใกล้ๆให้กับเมดิโนย้อนกลับมาที่เปรี่ทางซ้ายโอ้ดูเกมของสเปนคึกคักครับได้ยามากับเมดิโนเข้ามาโอ้เปรี่ไม่เห็นตัวหลังครับบอลสกิดมาแล้วเคปเบิร์ดก็หวดทิ้งออกไปเลย
0: คือตอนนี้เคปเบิร์ดอันตรายแต่ทิ้งอย่างเดียวครับออกเส้นข้างไปสเปนทุ่มเข้ามา
1: ทุ่มเร็วครับไหลให้โรดี้หยอดออกซ้ายมาลาป๊อกง้างขอยิงไหมไม่ยิงครับป้ายมาซ้ายคูคูเดย่าลาป๊อกเปเดรี่ขวาสนามมาให้โรดี้บอลนะมาที่แล้วมินยามาไปอยู่ทางฝั่งขวาครับสอนสองเคปเบิร์ดก็สอนสองมาสอนสามเลยครับสอสาวนะครับมีไลเมเดสกับตาทีมมาช่วยด้วยต้องจ่ายขึ้นมาครับโดนบีบ3ครับทางยามาลแล้วจังหวะนี้ข้อ1 2มายอเลนเต้จ่ายเข้ามาแล้วยิงลูกนี้ก็โอ้โหเมริโน่ครับยิงด้วยขวาไม่ถนัดครับบอลบดกันไปเข้ามือของโวซินยา
0: โอ้พระเอกจริงๆครับแต่ว่าลามินยามาลลงมาปุ๊บเห็นเลยนะครับโอ้โหได้บอลตลอดแล้วมีบทบาทกับเกมบุกมากนะครับ
1: โอซินยาใช้บอลยาวขึ้นหน้าไป
0: โอ้เคปเบิร์ดนี่ข้างสนามมีตัวสำรองจะเปลี่ยนลงมาอีกคนหนึ่งนะครับคนที่4แล้วนะครับคนหมายเลข8นะครับเจ้าเปาโลเฟรนันเดสนะครับมิดฟิลด
1: ์เป็นกองกลางกองกลางเล่นฝั่งซ้ายก็ได้ครับจากสโมสรสเตโอบูคาเรสต์นะในลีกโรมาเนียครับนัดที่42ครับหากลงสนามในเกมนี้ในนามทีมชาติโอ้ยามาเกมคึกคักเลยนะครับพอเลมินยามาเข้ามาโรดี้เปิดเออรวยเข้ามาข้างในครับยังติดหัวครับของปิโก้คาร์ลอสโตเปสครับเปตรีไหลออกซ้ายมาลาป็อกได้หยอดเข้าไปข้างในจะให้เมดิโน่เคปเปิดก็ได้บอลก็จุดพลุขึ้นหน้ามาโอ้โหตัวนี้หาบอลไม่เจอนะครับลามินยามาได้บอลคล้องหนีมาวน2โดนดัก2ต้องยอมแลกกันมาให้โรดี้โรดี้เคาะใกล้ๆเปเดรี่มาที่ยูไนเต้เคาะ1 2ใกล้ๆเปเดรี่เข้าในกรอบเขตโทษวนสาวลงสิบสาแล้วไม่มีใครครับเพื่อนไม่มาช่วยแต่ทิ้งไปก่อนบอลไปอัดใส่นูโน่ดาคอสต้าครับหันหลังมาก็เตะทิ้งไปก่อนและเข้าทางของสเปนบอลยอมแลกกันมาครับเกม15นาทีสุดท้ายครับกูเบอร์ซี่ไหลมาใกล้ๆโรดี้สายมีคุคุเดย่าเจาะใกล้ให้กับทางเฟลาตอร์เรสได้กดตรงนี้ติดบล็อกครับบริเวณจุดโทษซัดตัวนี้แล้วอ้าวดูทางเคปเบิร์ดจะสวนมาโอ้โหแต่ว่ายังมีตัวห้อยตัวสุดท้ายครับเป็นนะกูเบอร์ซี่ครับที่เก็บได้และคืนให้กับลาป็อกตากันใหม่ที่อุไดซีมอน
0: โอ้โหนี่วันเวแล้วครับสเปนเดินหน้าบุกแหลกแล้วครับจะเอาประตูให้ได้อุ้ยแล้วดูหมดแล้วนะ
1: เอาจ่ายทะลุช่องมาครับเปรี่จะให้กับลิมเบญาเมาแล้วก้มเล่นลูกนี้ผู้ตัดสินบอกว่าเมริโน่ครับไปทำฟาวล์ใส่เควินปีน่าครับกองกลางของเคปเบิร์ดไปเรียนตัวครับ
0: ็เป็นโอกาสของแคปเวิร์ดเปลี่ยนตัวนะครับส่งเจ้าเปาโลเฟร์นันเดสลงมาแทนหมายเลข13ยีนั้นแบ็คซ้ายออกนะครับปิโก้โลเปสกาบาวโดนเปลี่ยนออกไป
1: ก็ที่เรียนไปคือชอปาโลเล่นมิดฟิลด์ก็ได้ฝั่งซ้ายก็ได้ครับ
0: เปลี่ยนไปแล้ว4คนนะครับก็เติมความสดลงมาอีก1นะครับก็เปลี่ยนตัวก็เหมือนกันนะครับต้องมีเวลาไม่เกิน10วินาทีนะ
1: คืออยู่ใกล้ฝั่งไหนอยู่ใกล
0: ้
1: แดนไหนออกไปฝั่งนั้นเลยครับจะเดินลอยชายไม่ได้ฮะ10วิเนี่ยโดนทำโทษนะเล่น10คน1นาทีนะ
0: ใช่สำคัญเลยนะครับ
1: กดใหม่ครับนาทีเท่าไหร่75แล้วเนาะ
0: ใช่ก็ยังเหลือเปลี่ยนได้อีก1คนนะแคปเวิร์ดก็ฉลาดนะเปลี่ยนได้3ครั้ง5คนตอนนี้เปลี่ยนไปแล้ว4
1: มาดูลาเมียมาเจอชาวเปาโลนะครับที่ลงมาก็ต้องมาปิดทางลาเมียมานะครับแบ็คซ้ายคนใหม่ที่ลงมาของแคปเวิร์ด
0: โอ้สเปนจะทำยังไง
1: จ่ายยัดมาครับเฟลันออกสายมาคูคูเนย่าย้อนแล้วกลับมาลาป็อกอยู่ทางฝั่งซ้ายจะไปถึงสลังเอาถึงสลังไหมมองหาเพื่อนต่ออยู่โอ้โหโดนดักได้โอ้โหทำได้เยี่ยมครับจังหวะนี้แย่งของโดโนดาคอสตาครับกองหน้าสำรองที่ลงมาใหม่เอาเดชิ่งกับเพื่อนไม่ไหวครับเสียบอลอีกแล้วสเปนได้บอลอยู่หน้ากรอบเขตโทษโรดี้ให้กับคูโกนิยาชิ่งเร็วโอยาซาบาวมาที่เฟลันจะให้เร็วโอ้โหมิเกลโอยาซาบาวครับวิ่งดำหน้าเพื่อนจ่ายย้อนหลังโอ้โหสเปนเล่นเร็วก็ไม่ได้
0: พื้นที่แคบๆนะครับของสเปนเดี๋ยวนี้ยังบอลไม่ถึงเท้านะครับมาอีกแล้วครับทั้งฝั่งซ้ายกุกุระยะ
1: โอ้โหบอลวันเวครับบุกอยู่ฝ่ายเดียวครับกุกุระยะไหลมาให้เปตรีขวาชนะมาครับยอเรนเต้และมินยาเมายาเมากระชากเข้าหาเซเมโดจ่ายย้อนเข้ามาตรงกลางแล้วเปตรีได้ยิงลูกนี้ติดบล็อกครับยิงเบาเกินไปเสื้อขาวนะครับโหบางนุ้นจะเป็นทางดิสนีย์บล็อกเกตนะบล็อกเมื่อสักครู่ครับหมายเลข3ของเทเบิร์ตเอาเดินหน้าต่อครับเปตรีบริเวณหน้ากรอบเขตโทษอยู่บริเวณหัวกะโหลกไหลออกขวามาโรดี้โดนไล่ล่าต้องคืนกลับมาใกล้ๆที่เปตรีลาบล็อกทางซ้ายโอ้เจาะลำบากครับเข้ายังไงหาช่องเข้าอยู่ครับกูระยะทางซ้ายจะแตะลอดขาเขาโอ้โหแอบร้องเพลงของพี่โป่งนะครับมันง่ายเกินไปฮะและเมเดสที่จริงเป็นกองหน้าก็ลงมาเล่นเกมรับนะ
0: กัปตันทีมก็ต้องทำหน้าที่สุดๆนะครับ
1: มาเล่นเกมรับฝั่งขวาเอานาทีที่78ครับโอ้สามประตูไม่ได้เลยมั้งแฟนบอลสเปนอ่ะไม่ได้เลยมั้ง
0: ผมยังกลัว0-0อยู่เลยเนี่ย
1: เอาแล้วไม่ยาเมาแต่งเข้าสายออกด้านนอกจะคล้องเข้ามาอีกครั้งหนึ่งบอลฉลับแล้วออกหลังไปติดผู้เล่นของแคปเวิร์ดออกหลังนะครับแต่มุมครับของสเปน
0: โอ้แต่มุมครั้งที่เท่าไหร่แล้วครั้งที่8แล้วนะครับของสเปนคุยตั้งแต่ก่อนเริ่มรายการนะจะเจออาถรรพ์หรือเปล่า0-0เนี่ยเปลี่ยนตัวคนสุดท้ายครับทางฝั่งแคปเวิร์ดนะครับจะส่งหมายเลข18นะครับ
1: กองกลาง
0: เตโมอาคันโยนะครับเล่นอยู่ในลีกโปรตุเกสนะอายุ24ปีลงมา
1: วิตอรีกีมาไลครับ24ปีนัดที่17ครับยิงไป1ประตูครับเทโมอารานโฮ
0: ก็เปลี่ยนครบแล้วนะครับทางฝั่งของแคปเวิร์ดนะครับ
1: 12นาทีลามิยาบาวยอดเข้ามาจากเตะบวงฝั่งขวาโดนมงที่ไปก่อนแล้วเอาวอสเซย่าชกหาบอลไม่เจอบอลลอยอยู่หน้ากรอบเขตโทษแล้วชิงจังหวะ2ของทางอุยาซาบาวย้อนเข้ามาตรงกลางโอ้มงทิ้งไปก่อนครับจังหวะมงของชัวปาโลครับแบ็กซ้ายที่ลงมาใหม
0: ่โอ้ยปั่นป่วนเหมือนกันครับแคปเวิร์ดเอาผู้ตัดสินบอกหยุดก่อนนะครับเดี๋ยวรอฟังห้อง VR มีอะไรไหมไม่มีครับให้เล่นต่อทุ่มเข้ามาครับ
1: 10นาทีสุดท้ายเร่งเครื่องเกียร์6แล้วครับตอนนี้สเปนขวาสามมาครับเปตรีให้มาร์กอสโยเลนเต้และมิยามาขอบอลแต่ให้กับเมลิโน่ยามาได้บอลนะครับบริเวณหน้ากรอบเขตโทษออกขวามาเมลิโน่ให้เลมินยาเมาโอ้ยามาพอได้บอลเนี่ยผู้เล่นของมุงกอกเคบวดมากัน3คนเลยครับพร้อมที่จะหารวมกิโต้อยู่แล้วต้องพอขวาแน่นต้องออกซ้ายมาบ้างครับให้โรดี้มาเล่นปีกซ้ายครับออกซ้ายมาไม่ได้ครับต้องตบกันมาที่คูคูนิยากูบาซี่ยอเรนเต้ทางขวายามาขอแล้วครับ แต่ยามาต้องถอนตัวเองลงมารับบอลต่ำนะครับต้องใช้บอลยาวเข้ามาข้างในยังติดทางดีเน่บอเกสลุยต่อครับสเปนพลพักกระทิงดู

0: ครับมีตัวอ้อมมาให้กับลาบินยามาถึงสุดเส้นหลังและตบกลับมาตรงกลางแต่ว่าชัวเปาโลครับเร็วเหมือนกันครับก็ขวางไว้ในจังหวะสุดท้ายบอลติดใครเอ่ยน่าจะติดยามาออกหลังไหมอ่ะ
1: ใช่ครับโดนยามาแต่ว่าเดี๋ยวผู้ตัดสินให้ใครโอ้เปลี่ยนอีก2คนนะครับดานิโอโมลงมาแล้วนะครับลงมาแทนเฟรานตอเรสนะครับ
0: ว่ากฎใหม่ก็มีเหมือนกันนะพี่เพราะว่าบอลมันเตะมุมเนี่ยออกฝ่ายเกมรับหรือว่าเกมรุกเนี่ยสามารถที่จะตัดสินได้นะฮะเข้ามาแทรกแซงนะครับกฎใหม่นะครับ
1: ก็เอาแต่ให้เป็นเตะมุม
0: กับให้เตะมุมกับ
1: ไม่ให้ละนะครับให้เป็นลูกตั้งเตะนะครับ
0: ตามที่เราบอกไปฮะตามกฎใหม่ที่ออกมาที่นี่เขาฟังจากสัญญาณของ VR ครับ
1: ตอนแรกให้เตะมุม
0: ใช่เช็คว่าบอลสุดท้ายเนี่ยโดนใครโดนฝั่งเกมรับเกมรุกนะครับ
1: อันนี้แฟร์ดิ
0: อ
1: ันนี้แฟร
0: ์ปกติ VR เนี่ยแทรกแซงไม่ได้นะฮะ
1: ก็เข้าสู่ช่วง10นาทีสุดท้ายแล้วนะครับยัง0-0นะครับสเปนกับเคปเวิร์ดแต่ว่าสเปนเหลือเปลี่ยนได้อีก2คนนะแล้วก็เปลี่ยนได้ครั้งสุดท้ายโอกาสยิง21ครั้งนะครับสเปนตรงกรอบ6ขณะที่เคปเวิร์ดเนี่ย3ครั้งที่เขามีโอกาสยิงเนี่ยมาจากครึ่งแรกหมดเลยนะ
0: ไม่ตรงกรอบเลย
1: ไม่ตรงกรอบเลยแต่ว่าครึ่งหลังยังไม่มีโอกาสยิงเลยนะครับเคปเวิร์ดตั้งรับอย่างเดียว
0: แต่มียะเมาเมียที่จะแหวกไปนะครับไม่ผ่านก็สอสอครับมีชอเปาโลและดินี่บอเกสคนโอ้บอเกสวันนี้เบอร์3เซ็นเตอร์แบ็กเล่นดีมาก
1: ใช่โอ้คู่เซ็นเตอร์แบ็กเล่นดีทั้งคู่เลยนะครับ อย่างที่บอกไปประสบการณ์ทั้งคู่30กว่าทั้งนั้นเลยนะ
0: ครับสเปนใส่ต่อครับใส่เกียร์ถอยไม่มีตัวนี้ไหลออกขวามาเลยเป็นยาเมาหยอดเร็วเข้ามาเมเลโน่หัวดีอยู่แล้วครับมองตั้งกันมาคุกคนย่ามองตั้งโอ้โหมองกดลงเพื่อลูกนี้ก็เข้ามือของวอซินย่า
1: โอ้แล้วแกเก่าจริงๆครับแต่ปมบอลแต่ยังไม่รับนะให้ถ่วงเวลาไปอีกหน่อยนึงโอ้มงหนึ่งหนึ่งเลยนะคุกคนย่ากดแล้วนะครับแต่ว่ามันตรงตัวผู้รักษาประตูนะครับวอซินย่าวันนี้ถือยังเป็นแมนออฟเดอะแมตช์อยู่นะครับ
0: เอาแล้วแค่เปิดได้บอลนะครับตบเข้ามาตรงกลาง
1: ไม่จ่ายดูสิคร
0: ับเดี๋ยวรอยดูอาเต้บอเกสครับออกซ้ายมาชัวเปาโลชัวเปาโลเจอเอ้าไปเจาะยางเขาซะแล้วครับทางแล้วเป็นยาเมา
1: น่าจะเอามือไปน่าจะโดนมือนะแล้วก็ถ่วงเวลาได้นิดหน่อยครับตอนนี้ผู้เล่นของเคปเวิร์ดไม่รีบนะฮะได้ฟรีคิกริมเส้นฝั่งซ้ายโอ้นี่ถ้าเกิดผีจับยัดยิงเข้าไปนี
0: ่อย่าพูดอย่างนั้นแฟนบอลสเปนเดี๋ยวเขาว่าเอาเดี๋ยวดูจังหวะนี้ของเคปเวิร์ดโอ้โหให้ยาวไปครับบอลเข้ามือของอูไนซีมอนชัวเปาโลครับโอ้ลงมาก็อยู่ฝั่งซ้ายก็เร็วเหมือนกันนะ
1: ครึ่งหลังเนี่ยเคปเวิร์ดยังไม่มีโอกาสยิงเลยนะฮะอูไนซีมอนนี่แทบจะหลับเลยไม่ต้องทำงานโอ้กูเกเรย่านี่โดนปล่อยทิ้งทางฝั่งซ้าย
0: บอลนะย้อนหลังกลับมาครับตากันใหม่กูเบอร์ซี่มาที่เปดรี่ขวาครับมาร์กอสยอร์เดนเต้และเป็นยาเมาออกขวามาให้ยาเมาโอ้โหให้แรงเกินไปครับไปติดตัวของมาร์กอสยอร์เดนเต้และดูนะผู้เล่นของเคปเวิร์ดนี่กล้าเล่นนะครับ
1: ใช่คือต้องชมอีกอย่างนะเคปเวิร์ดวันนี้เนี่ยนอกจากสู้วางแผนมาดีแล้ววันนี้เขาแทบไม่ทำฟาวเลยนะคือเกมแทบไม่มีหยุดเลยอ่ะคุณเจ๋งแล้วก็ดูแล้วไม่น่าจะต่อเวลาเยอะด้วยครึ่งหลังนะครับ
0: ภาพแต่ที่แฟนบอลในแอตแลนตาสเตเดียมกับแฟนบอลสเปนเริ่มเครียดแล้วครับ5นาทีสุดท้ายครับของเกมนี
1: ้คือก็มียุบให้เห็นนะเคปเวิร์ดแต่ว่าทางสเปนก็ยังทำอะไรไม่ได้นะครับ6นาทีสุดท้าย
0: ให้กับเดนิโอโมให้เร็วมาไม่รีโน่จ่ายแต่ว่ายังติดแล้วรับของเคปเวิร์ดอ่ะหลุยต่อครับลาป็อกให้โรดี้หยอดออกขวาลามินยาเมาเดชอเปาโลดักอยู่แล้วครับมองทิ้งออกข้างไป
1: คือวันนี้เคปเวิร์ดแนวรับก็ปิดช่องดีด้วยนะครับสเปนพยายามจะหาช่องเจาะไม่ได้เลย
0: โรดี้ออกสายมาครับที่คูคูนิยามีพื้นที่เปิดเข้ามาตรงกลางโอโมโหจับบอลไปเด็ดและยิงสวนทันทีลูกนี้แหมซัดด้วยซ้ายครับของโรดี้หลุดออกหลังไปไกลเลย
1: แล้วลูกยิงไกลของสเปนวันนี้ก็ไม่ได้ด้วยนะไม่ได้ลุ้นเลยลูกยิงไกลแต่ละครั้งยิงด้วยเท้าซ้ายหลุดออกกรอบไปนอกกรอบไปเยอะ 5นาทีสุดท้ายครับยัง 0-0 สเปนกับเคปเวิร์ด
0: เอาจังหวะนี้ทำบอลลั่นออกไปครับทางวิลลี่เซเมโดสำหรับที่ลงมาใหม่ครับของเคปเวิร์ดและสเปนทุ่มเร็วทันทีเปดี้ให้โรดี้โรดี้ไหลใกล้ๆลาป็อกมาทางซ้ายครับโอโมจ่ายย้อนกลับมาครับโรดี้มาทางซ้ายคุคุริยะโอโมพยายามที่จะขยับให้ครับแต่ย้อนหลังกลับมาก่อนลาป็อกปากูเบซี่เปเดรีทิมออกขวามาเลบินยาเมายาเมาเจอเซเมโดขวางอยู่ยาเมาเปิดไปติดวิลลี่เซเมโดเซเมโดเป็นกองหน้าสำรองนะลงมาเล่นเหมือนแบ็คซ้ายเลยครับมาช่วยชอปาโลครับทางฝั่งซ้ายเอาแล้วจังหวะนี้จะสวนครับเซเมโดได้บอลด้วยเจอกับมาโกจิเลเต้เตะอาศัยยอร์เลเต้แล้วเล่นฉลาดครับเซเมโดเตะใส่ยอร์เลเต้เอาเป็นบอลทุ่ม
1: โอ้โหข้างสนามสเปนจะต้องเปลี่ยนตัวอีกนะครับโอ้ส่งนิโก้วิลเลียมลงมาอีกคนนึงนี่ก็ไม่สมบูรณ์นะครับโอ้ต้องส่งลงมาแทนทางด้านโรดี้นะครับ
0: โอ้โหถอดกัปตันทีมกองกลางออกครับส่งไปอีกลงไปนิโก้วิลเลียมโอ้ซ้ายขวาตัวนี้อันตรายเลยครับสเปนส่งตัวจริงลงมาแล้ว
1: จริงๆอ่ะเขาเปลี่ยนได้5คนนะแต่ว่าสเปนเลือกจะเปลี่ยนแค่4เพราะเขาเปลี่ยนครบ3ครั้งแล้วนะครับหมดสิทธิ์เปลี่ยนแล้วนะสเปนเนี่ย
0: ก็ทิ้งไพ่ใบสุดท้ายเลยครับเซเมโดครับเข้ามาตรงกลางให้อารอนโฮขึ้นหลังกลับมาที่ปิโก้เซ็นเตอร์แบ็กครับปิโก้คาร์ลโลเปสวางยาวขึ้นหน้ามาอุ้ยชนกันบอลตรงกลางของสเปนเก็บได้ครับโอโมให้มาที่เมดิโน่แล้วเป็นยามาขอบอลแล้วจ่ายสายก้อยให้แดนนี่โอโมเข้ามาที่กรอบเขตโทษหันหลังมาแล้วกลับมายิงนี่แทงเข่าแล้วโอ้โหโอยาซาบาครับแทงเข่าลูกนี้ติดผู้เล่นของเคปเบิร์ตหลุดออกหลังไป
1: แดนนี่โอโมจับแล้วหมุนตัวดีมากนะครับจ่ายมาให้กับโอยาซาบายิงด้วยเท้าขวาอูพิติดเหมือนจะโดนหลัง
0: หมายเลข4
1: ใช่ไหมโอ้โดนบริเวณหัวไหล่นะ
0: โอ้ของปิโก้ครับ
1: โชคดีมากครับเคปเวิร์ดยังไม่เสียประตู
0: ติดปิโก้หรือว่าโรเบโต้คาร์ลโลเปสครับ
1: ไปมุมครั้งที่10ครับของสเปน
0: อย่ามาเอาเล่นสั้นครับให้ครับเปเดรี่ให้แล้วไปมีมุมเปิดมากขึ้นครับลามิยามาเปิดเข้ามาตรงกลางบอลไม่ถึงเพื่อนครับเตะสกัดทิ้งออกไปก่อนโอ้โห
1: เคปเวิร์ดตอนนี้ต้องอุดให้อยู่แล้วครับแมตช์มาถึงตรงนี้แล้วคงไม่อยากเสียประตู
0: ใช่ฮะ
1: คือต้องการสักหนึ่งคะแนน
0: ต้องกัดฟันแล้วครับตอนนี้ผู้เล่นของเคปเวิร์ดต้องการหนึ่งแต้มนิดแต้มใหญ่ด้วยนะถามว่าเสมอกับสเปนได้ครับโอกาสเข้ารอบจะพอมีแต่สเปนจะยอมหรือเปล่าครับโอโมจิ้มออกมาแล้วบอลออกข้างไปเลยครับโอ้เดนนี่โอโมนึกว่าจะได้ทุ่มครับเพราะว่าบอลเหมือนจะสลับแต่โอโมนี่เซ็งเลยครับอาจารย
1: ์เคปเวิร์ดไม่รีบนะตอนนี้คุยได้เลยนะครับถ้าเคปเวิร์ดได้คะแนนดูครับเปิดให้กับแดนนี่โอโมจับบอลโอยาซาบาวขอยิงเท้าขวายิงดีแล้วนะอู้แต่มันกองหลังนี่ต้องชมจริงๆคร
0: ับ คนที่บล็อกปิโก้
1: โอ
0: ้
1: โห
0: ปิโก้หรือว่าโรเบโต้คาร์ลโลเปสเหมือนแทงเข่าไอ้พี่โอ้ยิงไม่เต็มเนาะยิงแบบดีดๆฮะ
1: เอาละครับนาทีสุดท้ายสเปนเดี๋ยวดูว่าจะทดกี่นาทีนะครับ
0: แล้วเป็นยาเมาได้บอลโอ้แต่โดนดัก 3-4 คนครับยาเมาต้องคือลากาลาบาเปดี้อ้าวเปดี้ไม่พร้อมเล่นแล้วเคปเวิร์ดจะสวนเลยครับมาทางฝั่งซ้ายครับเคปเวิร์ด
1: เอาไปแน่นะเนี่ย
0: มากันนะ 4-5 คนครับข้างในมีด้วยครับเคปเวิร์ดแล้วจังหวะนี้แต่งเข้ามาอบไปเปิดย้อนหลังกลับมาก่อนขอยิงไกลลูกนี้นะครับโอ้โหหลุดออกหลังไป
1: โอ้แฟนบอลบนอัศจรรย์ยังหัวล้อเลยโอ้เคปเวิร์ดการเข้าทำวันนี้คือไม่ได้เหมือนไม่ได้ซ้อมมาเลยอะน่าเสียดายครับมีโอกาสเหมือนกันนะเคปเวิร์ดจังหวะโตกับยิงไกลลูกนี้ไม่ได้ลุ้นเลยครับเควิน
0: เควินปีหน้าครับที่ลงมา
1: อุ้ยไปโดนไหล่นะได้เตะมุมนะแบบเนี้ยไปโดนไหล
0: ่ใช่ฮะเช็คได้ครับ
1: ได้เตะมุมนะครับแบบ
0: ตอนแรกเหมือนไม่ได้นะแต่ว่ามีเช็ค VR ได้ไงเตะมุมคัดทางขวาด้านที่สุดท้ายแล้วนะเทโมอารันโฮครับสำรองที่ลงมาใหม่ครับจะเปิดด้วยเท้าซ้ายบอลสวิงเข้าประตูนะอิสวิงเข้าไปวางลึกเข้ามาตรงกลางไอ้บอลด้วยนะโอ้โหตัวของเดซิมอน โอ้โหแคปวันเกือบช็อกงอครับตรงตัวของซีมอนและทิมบอลออกมาเร็วครับให้โอยาซาเบานี่ก็วิลเลียมได้บอลเจ้าแตะหลบแต่ลูกนี้ไม่ไหวครับแต่แล้วยาวเกินไปเข้ามือของวิซินยาโอ้โหแคปเบิร์ดมงกลกพื้นแต่ว่าภาพตัดไปที่บอเกสครับกองหลังครับบอเกสหมายเลข3กดลงพื้นแต่ตรงตัวของอูไนซีมอนโอ้ด
1: ูจริง
0: ๆสำรองของแคปเบิร์ดครับ
1: อูนี่กรอบหกหลาด้วยนะกดลงพื้นน้ำหนักมันเบาไปนะครับอูไนซีมอนได้เซฟแล้วครับครึ่งหลังอ้าวแล้วก็สเปนเหลือเวลาตอนนี้เข้าสู่ช่วงทดเจ็บแล้ว
0: เข้ามาที่ชาร์จเข้ามาโอ้โหไม่ได้ครับ
1: โอ้โหดูครับตอนนี้ทดเจ็บ5นาทีนะครับตอนนี้ทดมาแล้ว1นาทีหรืออีกแค่4นาทีโอ้ฝั่งสเปนตอนนี้เครียดเลยคร
0: ับ ใช่ครับเพราะมันไม่ได้เกิดจากเคปเวิร์ดเสียดายเสียหายนะฮะ
1: ส่วนแคปเวิร์ดก็เครียดนะครับกลัวจะ1แต้มหลุดมือไปนะครับโอ้โหเล่นมาถึงตรงนี้แล้วต้องชมความพยายามของเขาจริง
0: เบตรี่หยอดเข้ามาข้างในก็มองทิ้งไปก่อนโอ้โหนี่แนวรับได้ดีมากครับหมายเลข3กับหมายเลข4นะปิโก้กับทางดินนี่บอเกสครับหมายเลข3คือบอเกสเนี่ยเกือบหรือว่าชื่อเล่นชื่อดินนี่นะ
1: เกือบมงได้
0: เกือบมงประตูชัยครับอ้าวสเปนยังเหลือเวลาประมาณ3นาทีคูบาซี่ขอยิงไกลไม่ยิงครับไหลออกขวามาแล้วมินยามาเข้าสายขอกดโดนเดียวติดพุ่งเดียวกันเองโอยาซาบาครับพื้นที่ตั้งเยอะไปอยู่ตรงนั้นจะไปแล้วเอาละครับจะสวนมาครับมากัน5คน5ต่อ3โอ้โหใจออกขวามาลูกนี้แม่จังหวะจ่ายครับแม่ของทางโดโนดาคอสตาจ่ายไปติดบัคโคโคนิยาเฉยเลย
1: เอาครับสเปนตอนนี้ตั้งหน้าตั้งตาบุกอีกต่อครับ
0: เอาลุยต่อครับลุยต่อโอโมให้กับเปดรี่ยอดออกมาทางฝั่งซ้ายคูคูเนย่าไหลย้อนกลับมาเปดรี่เหลือ3นาทีครับทดเวลาทั้งหมด5นาทีไหลมาที่ลาป็อกเปดรี่ดึงเข้าขวาขวาสนามากูเบอร์ซี่ครับแล้วมินยามาออกมีพื้นที่ด้วยครับยาเบาเข้าซ้ายออกด้านนอกจะไปไม่ผ่านชาวเปาโลเปาโลก็ติดหลังเร็วครับต้องตีโครกออกไปก่อนครับทางยาเบาตั้งลำได้หันหน้าเข้ามาเอาเปดี้ไปหลงตำแหน่งโอ้โหไปเหม่อครับแล้วเคเบิลจะสวนมาเคเบิลอ้าวเปดี้ต้องเหลือเลยครับเพราะว่าไปดึงเข้าจังหวะนี้โอ้โหเล่นฉลาดมากครับเคเบิลจังหวะนี
1: ้โอ้โหเปดี้ใบเหลืองใบแรกของสเปนนะครับวันนี้ก็ใบเหลืองก็น้อยนะฝั่งละใบเท่านั้นอู้แต่ยังหวาดโต้ของเคเบิลเสียดายทำกันช้าไปนิดนึงนะครับอู้จะไปเจอทีมที่โต้กลับดีๆผมว่าสเปนนี่เหนื่อยนะเนี่ยอู้แล้วเคปเวิร์ดวันนี้เขาวางแผนมาดีมากจริงๆเกมรับเหนียวแน่นนะครับเกมบุกอาจจะไม่ได้หวือหวามากแต่ก็มีโอกาสลุ้นนะครับ
0: เอ๊ะทำไมคนบอกว่าสเปนยังมีสิทธิ์ชนะ 1-0 นะพี่ เขาบอกไม่ชนะแล้วเหรอ
1: เหลือ2นาทีในช่วงทดเจ็บผมว่าตอนนี้คนเชียร์เคปเวิร์ดกันเยอะอยากให้สร้างประวัติศาสตร์ไปเลยนะครับมาฟุตบอลโลกครั้งแรก แล้วก็กำลังจะเก็บ1คะแนนแรกได้นะครับ
0: แต่ว่าต้องกระทิงดูไม่ยอมครับจะควิดได้มั้ยในช่วงท้ายครับอีก2นาทีอ้าวเมริโน่จ่ายไปติดอ้าวแล้วเข้าทางของผู้เล่นเนี่ยแคปเวิร์ดนะครับแล้วจ่ายมาตรงกลางให้อารันโฮโอ้โหเบอร์18เนี่ยตัวกระตันดีเหลือเกินแล้วหลอกซะด้วยครับหลอกซะด้วยไล่มาใกล้ๆครับให้มาที่ทางเมนเดสเมนเดสกัปตันทีมได้คนยิงลูกนี้แล้วก็โอ้โหลูกเสาออกไป
1: อู้เนี่ยแคปเวิร์ดเนี่ยไม่กล้าเล่นพอถึงฝั่งหลุดขึ้นมาทางเกมบุกนะครับมักจะเลือกยิงไกลกันทั้งนั้นเลยนะ
0: โอ้กับตันยิงลูกนี้หลุดเสาไปไกลเลยครับนาทีสุดท้ายครับตอนนี้ครับ5นาทีตอนนี้ทดมานาทีที่4แล้วครับนิโก้วิลเลียมได้บอลคูคุระย่าวิ่งคู่ขนานไปครับตีคู่ขนานให้นิโก้วิลเลียมจ่ายไซก้อยเข้าไปตรงกลางย่าครับติดทางปิโก้
1: โอ้นี่กลายเป็นว่าช่วงทดเจ็บนี่ทางแคปเวิร์ดได้ลุ้นมากกว่าสเปนนะ
0: เอาแต่ว่าสเปนมาอีกครั้งนึงดานิโอโมไหลมาเลวินยาเมาได้บอลนะครับย้อนเข้ามาตรงกลางจังหวะนี้ก็ติดทางบอลเก๋เอ้ายามาได้บอลเข้าซ้ายแล้วเตะลูกนี้โอ้โหปิ้นครับ
1: โอ้ยเอาโอกาสสุดท้ายแล้วครับแต่มุมของสเปนทดเจ็บกำลังจะครบ5นาทีนะครับแต่มุมครั้งที่11
0: โอ้นี่ตัวนี้ปิโก้ครับหรือว่าโรเบโตคาร์ลอสโลเปซกองหลังหมายเลข4ของเคปเวิร์ดกระตุ้นลูกทีมว่าเหลือเวลาอีกนาทีเดียวครับ
1: ไม่ถึงนาทีแล้วครับ
0: กลั้นใจด้วยครับเตะมุมทางขวาครับอินสวิงเข้ามาครับเตะมุมของเลวินยาเมาหยอดเข้ามาตรงกลางได้บอลลูกนี้แล้วก็โอ้โหโอยาซาบาครับมองสมัครลูกนี้หลุดเสาออกไปแล้วกูบาซี่ครับอยู่เสา2มองไม่ถึงครับบอลหลุดออกหลัง
1: โอ้ทดเจ็บครบ5นาทีแล้วครับอยู่ที่ผู้ตัดสินชาวจอร์แดนแล้วครับว่าจะเป่าเมื่อไหร่เป่าเลยครับ
0: จบเลยครับโอ้โห0-0ครับโอ้โหเข้มหมดได้แต้ม

0: แรกในประวัติศาสตร์ครับ
1: โอ้เหมือนชนะ
0: รอบสุดท้าย
1: โอ้บูวิสต้าครับเดินมาจับมือกับเดลาฟอนเต้แบบโอ้โหไม่ยิ้มด้วยนะกุนซือของทางด้านเคปเวิร์ดเหมือนแหมมีโอกาสได้3แต้มไม่รู้จะคุยเหมือนกุนซือญี่ปุ่นหรือเปล่านะครับ
0: โอ้โหฮะหมูเกาะเคปเวิร์ดครับแต้มแรกในประวัติศาสตร์ของพวกเขาครับที่มาเล่นในรอบสุดท้ายดูกองเชียร์ของเคปเวิร์ดครับในสนามอาร์ตาสเตเดียมโอ้โหดีใจมากผิดกับฝั่งของสเปนครับ
1: ก็น่าเสียดายจริงๆโดยเฉพาะครึ่งแรกนะลูกยิงของทางด้านของเฟรนตอเรสนะครับลูกที่ยิงไปชนคาน
0: ถือเข้าลูกนั้นมันเปลี่ยนเกมเลยนะ
1: ลูกเกมมันจะเปลี่ยนไปนะครับพอมันไม่ได้ลูกนั้นปุ๊บเคปเวิร์ดก็ยังเล่นเหมือนเดิมอยู่นะครับแล้วก็วันนี้เขาทำได้ดีด้วยวางแผนมาดีแล้วก็ต้องชมด้วยนะครับทีมเวิร์คทุกอย่าง
0: วันนี้ผมชมเกมรับพี่
1: ใช่ผู้รักษาประตูโวซินยาเนี่ยควรจะได้แมนออฟเดอะแมตช์นะครับของเคปเวิร์ด
0: ร้องไห้โวซินยาร้องไห้ครับประตูของเคปเวิร์ดร้องไห้ครับ40ปีครับประตูของเคปเวิร์ดร้องไห้เพื่อนต้องมาปลอบครับเพื่อนเหยียบเท้าไม่ใช
1: ่โอกาสยิงของสเปน27ครั้งตรงกรอบ7โอ้โหราคา XG เขา 2.29 นะ
0: เมื่อกี้ผมขออภัยก็คือคนลุกแทนโวซินยาเขาร้องไห้แล้วนะ
1: ครับผู้รักษาประตูอายุ40ปีแล้วนะครับของเคปเวิร์ดนะครับก็เล่นทีมชาติมา90นัดก่อนหน้านี้นะครับโอ้โหเล่นดีมากวันนี้ก็ทำให้ทีมได้1คะแนนด้วย
0: สวัสดีจ่าชาด้วยนะครับสวัสดีทุกคนนะโอ้โหโอ้โหเกมสนุกมากครับไม่ว่าจะเป็นคู่แรกที่เสมอ 0-0
1: ใช่ใช่ครับอย่างที่บอกไปไง
0: บอกแล้วอย่าเจิมอย่าเจิมโอ้พี่บอลศิรินันท์เจิมก็เรียบร้อยเลยฮะเสมอครั้งแรกครับในฟุตบอลโลกครั้งนี้ครับ0-0ครับเสมอ0-0เป็นเกมแรกครับนาที14ก็เสมอแล้วครับ0-0
1: นั่นไงลางสังหรณ์คิดไปแล้วนะ
0: โอ้โหตายังเขียดอ้าวยังไงอะ เรียบร้อย
1: มันแต่ชมหมุมชมแคปเวิร์ดจริงๆวันนี้จริงๆอะถ้าเขาตั้งใจมากกว่านี้ผมว่ามีโอกาส3คะแนนด้วยซ้ำจังหวะโต้กลับขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่มีโอกาสนะเพียงแต่ว่าเขาเลือกที่จะยิงไกลเยอะเกินไป
0: นะครับก็โอ้โหวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันนะครับเข้ามาตั้งแต่เวลา5ทุ่มเดี๋ยวช่วงหน้าก็อยู่กันต่อนะครับขอบคุณ SMS เข้ามาทักทายแล้วก็คุยกันนะครับทั้ง Facebook YouTube แล้วก็ทาง TikTok นะครับเขาบอกว่าอาจจะเบิร์ดอาร์เจนตินาโมเดลว่ะพี่แพ้ซาอุเกมได้ยังไงแล้วก็พลิกสถานการณ์กลับมาชนะไปถึงรอบชิงแล้วก็ได้แชมป์โลกสมัยที่
1: ยังเป็นไปได้แต่ยังไม่บอกนะตั้งแต่สเปนได้แชมป์โลกปี2010หลังจากนั้นมาอีก3ครั้งเนี่ยพวกเขาไม่เคยชนะคู่แข่งในรอบน็อกเอาท์เลยนะ2014ตกรอบแบ่งกลุ่ม2018แพ้รอบ16แล้วก็ครั้งที่แล้วกาตาร์ก็ตกรอบโดนจุดโทษแพ้รอบ16เหมือนกัน
0: ครับเกมล่าสุดยอดมากครับเขาบอกมาครับโอ้อยากจะร้องไห้แต่สเปนตอนบอลโลกปี2010เนี่ยพวกเขาก็แพ้สวิตเซอร์แลนด์นะแพ้ส่วนหน
1: ึ่งแล้วก็ไปได้แชมป์โลก
0: แล้วก็เดินหน้าเข้าสู่แชมป์โลกก็อาจจะสะดุดบ้าง ก็ดีฮะที่มาเสมอเกมแรกเพราะว่าทำให้เดลาฟอนเต้กุนซือของทีมคริติกดูรู้ว่าจะต้องทำอย่างไรบ้างนะครับเอาวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับผมช่วงหน้าก็อยู่กันต่อกับพี่อู๋ใหญ่และคุณเอกนพดลนะ
1: ครับ
0: ติดตามกันต่อในคู่ต่อไปเนาะฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนะครับ
1: ส่วนสเปนนะต่อไปจะเตะวันที่21ใช่ไหมเจอซาอุ
0: สเปนใช่ไหมพี่ผมเช็คให้แป๊บหนึ่ง
1: แล้วก็ทางฝั่งของ
0: สเปนเจอซาอุนะครับวันที่21และอุรุกวัยเจอกับมูเกาะเคปเวิร์ดครับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนครับช่วงหน้าอยู่กันต่อนะในช่วงนิตินายไลฟ์บอลโลกนะครับวันนี้เราลาไปก่อนนะขอบคุณและสวัสดีนะครับ
1: สวัสดีครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
7: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียว
8: ไอ้ไอระอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอระอาฮ่า
9: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
10: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
11: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
12: เคยไหมแค่ลุกก็
13: โอ้ย
12: แค่นั่งก็
13: โอ้ย
12: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02 114 3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อ

0: นุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
1: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: ไอ้ไอระอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอระอาฮ่า
0: แชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
4: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
5: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
6: ตามอังกฤษเข้ารอบต่อไปมากที่สุดแม้ผู้เล่นแกนหลักบางคนจะอยู่ในช่วงปลายอาชีพแต่ประสบการณ์ในทัวร์นาเมนต์ระดับโลกที่เคยผ่านเข้าถึงรอบลึกๆมาแล้วน่าจะช่วยให้พวกเขาผ่านเข้ารอบต่อไปได้ไม่ยากส่วนกาน่าตัวแทนจากทวีปแอฟริกาถูกมองว่าเป็นม้ามืดในกลุ่มนี้แม้อันดับฟีฟ่าจะต่ำที่สุดในกลุ่มแต่พวกเขามีกลุ่มกำลังผู้เล่นสายเลือดใหม่ที่ค้าแข่งในลีกยุโรปอยู่หลายคนโอกาสเข้ารอบของกาน่าขึ้นอยู่กับการหักดันปานามาให้ได้และพยายามแบ่งแต้มจาก2ยักษ์ใหญ่ของยุโรปเพื่อไปลุ้นโควต้าอันดับ3ที่ดีที่สุดขณะที่ปานามาแม้ชื่อชั้นจะเป็นรองแต่พวกเขามีพัฒนาการการเล่นที่ก้าวกระโดดโอกาสสร้างเซอร์ไพรส์ผ่านเข้ารอบ2ของปานามาคือเกมที่แข่งกับกาน่าและหวังพึ่งความผิดพลาดของทีมใหญ่เพื่อเก็บแต้มสำคัญในการลุ้นตั๋วเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายในฐานะอันดับ3ที่ดีที่สุด
7: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
1: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
8: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
9: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
10: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
9: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
11: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
12: ติดต่อโฆษณาโทร 02-201-6569

0: Active Radio SMS 468899
1: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: บอลโลกสตอรี
4: ่มิโรสลาฟโคลเซ่เจ้าเวหาผู้ครองบัลลังก์ดาวซันโวแม้เวลาจะผ่านไปแต่สถิติของมิโรสลาฟโคลเซ่ดาวยิงหน้าตายจากเยอรมนียังคงเป็นบรรทัดฐานสูงสุดเขาคือเจ้าของสถิติทำประตูในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายมากที่สุดตลอดการที่16ประตูจากการลงเล่น4สมัยจุดเด่นของโคลเซ่ไม่ใช่ความหวือหวาแต่คือความเฉียบคมและการหาพื้นที่โดยเฉพาะลูกกลางอากาศที่เป็นเครื่องหมายการค้าสถิติที่น่าสนใจคือเมื่อไหร่ก็ตามที่โคลเซ่ทำประตูได้ในเวิลด์คัพทีมชาติเยอรมนีไม่เคยแพ้เลยและเขายังเป็นนักเตะเพียงไม่กี่คนที่ได้เหรียญรางวัลครบทุกสีคือเหรียญทองเหรียญเงินและเหรียญทองแดงจากฟุตบอลโลก4สมัยที่ลงแข่งสถิติ16ประตูของเขาจึงเป็นกำแพงสูงที่กองหน้ายุคปัจจุบันต้องพยายามอย่างหนักเพื่อข้ามไปให้ได้
5: Yes, I'm gone.

0: Girls
1: แล้วครับขอต้อนรับเข้าสู่ FM 99นะครับ Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนะครับในช่วงเรียกว่าฟุตบอลโลกของเราอะนะครับก็ถือว่าเมื่อสักครู่นี้เพิ่งจบไปงามไส้กันไปเรียบร้อยสำหรับเต็ง1สเปนนะครับ
2: ไม่ใช่ฝันใช่ไหม
1: เสมอกับเคปเวิร์ดไป0ประตูต่อ0นะครับ
2: นี่คือเรื่องจริง
1: เรียบร้อยครับจบเรียบร้อยนะครับ
2: แหมเมื่อวานคิดว่าคูเลเซาจะโดนเยอรมันยิงไม่ถึง4รอไป7
1: ครับ
2: วันนี้นะดูเป็นเต็ง1เว้ย
1: เพราะที่ผ่านมาเนี่ยก็ดูอยู่ว่าจะมีทีมไหนเนี่ยอ่อนเรียก

0: ว่าอ่อนกว่ากูราเซาไหมตอนแรกก็กะว่าเดี๋ยวรอดูเคปเบิร์ดรอดูนิวซีแลนด์ก่อนแต่ไปไปมาแล้วโอ้โหเคปเบิร์ดถือว่าสร้างตำนานไปเรียบร้อย
1: เรียบร้อย
0: เนี่ยยันอยู่นะครับก็เดี๋ยวเราก็จะรายการกันไปอีกสัก1ชั่วโมงนะประมาณสัก1ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวช่วงตอนตี2ก็ยังมีอีก1คู่ก็เป็น1ในบรรดาทีมเต็งอยู่เหมือนกันนะครับก็เป็นเบลเยียมจะเจอกับอียิปต์นะครับอีกประมาณ1ชั่วโมงประมาณสักตี2นะครับ
1: แ
0: ล้วก็จะตามกันไปนะครับก็จะมีการถ่ายทอดเหมือนเดิมนะครับ
1: อยู่กันยาวๆเลยนะครับในช่วงฟุตบอลโลกเนี่ย FM 99ก็จะมีเค้าเรียกว่าทั้งออนแอร์ออนไลน์ไปแทบจะทั่วโลกเลยส่วนวิทยุอสมทอีก41สถานีที่ต่างจังหวัดก็สามารถรับชมได้ตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึงตีห้า
0: ครับ
1: ใครตัดยางอยู่ใครขับรถใครทำธุระอะไรยังไงอยู่ที่ไหนอยู่มุมไหนของประเทศไทยส่งมาพูดคุยกันหน่อยนะคร
0: ับ
1: ส่งมาพูดคุยกันหน่อย
0: ช่วงนี้ก็เป็นถือว่าเป็นช่วงให้ระบายกันได
1: ้
0: นะครับเพราะว่าโอ้โหน่าจะเป็นกองเชียร์สเปนกันเยอะเลย
1: พี่กระทิงดูเป็นกระทิงอะไรเนี่ยเฮ้ยแต่ปี2010เขาแพ้นัดแรกเขาเป็นแชมป์เลยนะ
0: ครับ
1: แต่วันนี้ไม่แพ้เกือบโดนเลยนะ
0: ใช่
1: โอกาสโดนเลยนะ
0: แต่ก็ถือว่าโอกาสเยอะนะครับโอกาสเยอะมากๆแต่ว่าสุดท้ายเป็นสกอร์ไม่ได
1: ้
0: นะคร
1: ับ
0: ทางด้านของเคปเบิร์ดเนี่ยมีโอกาสแค่ครั้งเดียวเอง
1: ครับ
0: นะครับโอ้โหในเรื่องของสถิติต่างๆเนี่ยเป็นต่อทั้งหมดเลย
1: ใช่
0: เตะมุมมากกว่าครองบอลมากกว่ายิงมากกว่าตรงกรอบมากกว่านะครับ
1: โอ้นี่คุณต้องดีใจเปล่า
0: ทำไมฮะ
1: เพราะคุณอู่เคปเบิร์ดนะ
0: ทำไมครับ
1: ถ้าอู่เคปเบิร์ดไงฉายาตอนที่ไปภาคแอปคอนน่ะ
0: ครับผมอู่อูดีอาคองโกครับ
1: ก็จะถามว่าเซอร์ไพรส์ไหมพี่อู่มากๆนะ
0: ใช่นะเพราะว่าหลายคนก็มองว่า
1: แพ้ไม่เยอะนี่ก็ถือว่าโอเค
0: ใช่แพ้ไม่เยอะก็ถือว่าเก่งแล้วนะครับกับสเปนชุดดีที่โอ้โหหลายชื่อตัวผู้เล่นก็ถือว่าแทบจะเทียบกันไม่ได้เลยแต่ละตำแหน่งนะ
1: ใช่
0: แต่วันนี้พอเล่นเขาจริงโอกาสโอ้โหแต่ว่าก็ต้องไปเขกหัวตัวเองนะเพราะจากค่าเอ็กโกอะไรต่างๆที่ออกมาเนี่ยมันเยอะกว่ากันทุกอย่างเลย
1: ครับผม
0: แต่ว่าผลิตสกอร์ไม่ได้นะครับ
1: นี่ถือว่าเป็นคู่แรกของฟุตบอลโลกครั้งนี้ที่จบ 0-0
0: ใช่นะครับ
1: เพราะว่าก่อนหน้านี้มีเสมอจริงแต่ว่าเสมอเขามีสกอร์กัน
0: มีแบบมีสกอร์ครับก็ถือว่าเบ่งเป็นแรงได้ไหมนะเบ่งแรงได้นะก็ถือเขาภาคมีประตูกันหมดนะ
1: นี่ภาคแชมป์ยุโรปยิงไม่ได้นี่เรียบร้อยนะ
0: เออภาคเต็งหนึ่งโอ้โหถือว่าแรงนะถือว่าแรงนะ
1: ใครวันเนี้ยใคร
0: ตะกี้กับใครอ่ะจันบอลใช่ไหม
1: กับพี่บอลกับพี่บอล
0: คุณบอลใหญ่ใช่ไหม
1: ทั้งคู
0: ่แรงทั้งคู่นะครับ
1: ใครขึ้นรถพระป่าใครขึ้นรถกระถิ่นสเปนรายงานตัวมาซะดี
0: ๆไม่น่าเหลือไม่น่าเหลือกัน
1: พี่วันนี้บอลเอียงสเปนผมว่าแทบจะ80-90%
0: ใช่นะครับ
1: เรียบร้อย
0: สุดท้ายจบ 0-0 นะครับ
1: โอกาสยิงขนาดนั้นสัก 2-3 ลูกไม่ได้
0: เดี๋ยวผมไปเก็บตกให้นะครับครองบอล 74% ทางด้านของจำนวนการยิง27ครั้งตรงกรอบไป7นะครับแล้วก็เป็นโอกาสที่ค่าไอโก29อ่ะเยอะกว่ากันเยอะเลยนะครับ
1: ครับผม
0: แล้วก็มีจังหวะเตะมุมไป11ครั้งนะครับโหเยอะกว่าทุกอย่างนะ
1: ครับ
0: แต่เสียดายทำไม่ได้นะครับมีเพียงแค่สถิติอย่างเดียวนะครับลองไปดูนี่โอ้โหโกเซฟเคปเบิร์ดเซฟไป7เซฟอ่ะนะครับวันนี้ก็ไลน์อัพก็ตามคาดเนอะส่วนใหญ่เพราะว่าประตูในอุนายซิมอนอยู่แล
1: ้
0: วแบ็คขวาก็เป็นยอร์เรนเต้คู่กลางก็ลาปอสกับคูบาซี
1: ่ครับ
0: ซ้ายก็เป็นคูคูเลย่านะครับส่วน3กองกลางก็ตามคาดคือโรดี้ฟาบินลุยแล้วก็เปดรี่นะครับส่วน3แนวรุกก็จะมีเฟรนตอเลสโอยาซาบาลแล้วก็กาบี้นะครับ
1: แล้วสำรองก็เปลี่ยนแค่4คนนี่เหรอ
0: เปลี่ยนเปลี่ยนเอามิเกลเมริโน่ลง
1: โอโม
0: นาที71ลาบินยามาวนาที71โอโมมานาที81แล้วก็นิโกวิลเลียมนาที87นี่ขนาดไปขุดวิลเลียมอ่ะ
1: ซูบี้ไม่ได้ลงเกมเนี
0: ่ยเพราะจากข่าวเนี่ยนิโกวิลเลียมไม่สมบูรณ
1: ์
0: ลามาวก็สภาพร่างกายก็ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับใช่นะครับคือมาลงนาที87นี่แสดงว่า ต้องการประตูแล้วอ่ะไม่รู้จะเปลี่ยนอะไรแต่ว่าจริงๆระดับอย่างตัวสเปนเนาะจริงๆผมว่ามันก็น่าจะเติมไอ้บอกกาไอเกเชียนนะในตอนอุ่นเครื่องก็ใช้บิ๊กเอเชียมาตลอดเนอะ
1: เพราะว่าไอเกเชียนนี่มันเอลเพนด้าเนาะไอเรื่องประสบการณ์แบบนี้ผมว่า

0: ตัวเลือกมันก็มีตั้งเยอะนะ
1: ไม่ใช่อย่างไอ้เจ้านิโคลวิลเลียมกับยาเมาไม่ฟิตอ่ะทำไมไม่เลือกใช้พวกเจอร์มี่ปีโน่อะไรพวกนี้
0: ใช่เจอร์มี่ปีโน่ซูบีเบนดี้อย่างเงี้ยนะ
1: ผมก็แปลก
0: บอกค่ะอิเกเซียกิมาโดก็แหละ
1: ใช่
0: นะเติมมาเลยนะครับแต่เสียดายใช้แค่4คนก็จบทำอะไรเขาไม่ได้นะ0-0ก็ถือว่าเสียหน้าเหมือนกันเนาะ
1: ใช่
0: นะเต็ง1แล้วเจอโอ้โหถ้าเจอทีมใหญ่ยังโอเคนะผมว่าเจอพอเจอเคปเวิร์ดอ่ะมันก็ถือว่าเสียฟอร์มเหมือนกันนะครับ
1: จบกลายเป็นว่าเคปเวิร์ดพอมีแต้มกับสเปนเนี่ย1แต้มเนี่ยมันอาจจะส่งผลถึงการลุ้นเข้ารอบหรือว่าแย่สุดก็คืออันดับ3ที่ดีที่สุดอีกนะแล้วสมมติว่าถ้าไปเบียดกับพวกซาอุหรือชนะได้นี่เผื่อเข้ารอบนะพี่4แต้มอ่ะ
0: ใช่ๆๆนะแต่ก็ยังมีโอกาส
1: ใช่ที่เหลืออยู
0: ่แต้มนึงแล้วไอ้ไปชนะอีกสัก2เกมก็ได้อยู่นะวันหนึ่งสเปนก็ไม่ได้อะไรเสียหายอะไร
1: ตกหรอกแต่ปัญหาคือไอ้ทีมเต็งแชมป์กลุ่มเนี่ยพอมันไม่ได้เข้าที่1ตามความคาดการณ์ทีนี้โอ้โหพี่อูเอ้ยมันจะวุ่นวายกับรอบน็อคเอาไอ้พวกจะหนีเนี่ย
0: แต่โปรแกรม
1: ไม่ได
0: ้แต่โปรแกรมสเปนมันไม่ได้ยากอะนะเพราะจะมีร่วมสายคือเคปเวิร์ดที่เจอวันนี้เดี๋ยวก็จะมีอุรุกวัยกับซาอุดิอาระเบีย
1: ครับผม
0: ซึ่งถ้าสเปนเองไม่พลิกล็อกแบบเหมือนวันอย่างวันเนี้ยถ้าจะเก็บ6แต้มกับอีก2เกมที่เหลือก็ไม่ใช่เรื่องยากนะ
1: ใช่ใช่
0: แต่ก็ต้องรอดูด้วยโอ้โหว่าอุรุกวัยกับอุรุกวัยนี่กะเจอซาอุนี่เดือดแน่นอนนะเพราะว่าใครจะคาดว่าสเปนได้แค่แต้มเดียวนะครับ
1: ครับผม
0: คือการเข้าที่1ที่2มันต่างกันอยู่แล้วนะหนึ่งสองหรือจะจบ3แบบนี้นะครับ
1: ครับ
0: อ่ะ
1: ก็พูดคุยกันนะครับช่วงนี้ก็สบายสบายก่อนเพราะว่าเดี๋ยวช่วงตีสองเราค่อยเข้าบรรยาย
0: ครับผม
1: คู่ที่2ของค่ำ
0: เอสเบสก็ยังมาได้สบายสบายนะช่วงนี้เราก็คงคุยกันเล่นๆไปก่อนแล้วเดี๋ยวในช่วงตีสองเราก็เอาจริงเอาจังละ
1: ใช่
0: ครับเพราะก็จะเป็นการบรรยายแล้วนะครับ
1: ครับผม
0: ก็บอกว่าชอบรายการช่วง 2-3 ทุ่มวันนี้ครับที่สินเจริญบาร์เทอร์มาจัดรายการดีมากครับโคตรเพลินก็เหมือนพี่แท่งช่วงหลังก็
1: อยากจัดรายการแนวนี้
0: แกจัดแนวนี้ใน TikTok อยู่เหมือนกัน
1: นั่งพูดคุยเล่นกีตาร
0: ์เพลินๆนะสำหรับคนที่ชอบดนตรีนะเพราะสินเจริญบาร์เทอร์เขาก็เชี่ยวเรื่องนี้อยู่แล้วนะเรื่องดนตรีเขาเล่นดนตรีทั้งบ้านนะครับ
1: คุณเล่นดนตรีแล้วพูดคุยกับแฟนเพลงนี่เอาอยู่
0: อ
1: ่ะนะเพลินๆผมก็ชอบนะ
0: ใช่ใช่
1: เล่นสดร้องสดในห้องส่งอ่ะ
0: แล้วแกชอบเล่นสดอยู่แล้ว
1: ใช่
0: แล้วก
1: ็พี่อู๋ก็ชอบเล่นสด
0: ผมก็สดประจำผมก็สดประจำเนี่ยเนี่ยสดหน้าจันเอกจริงอันนี้ก็บอกเคปเวิร์ดเหนียวจัดโอลาซาบาลตัวนี้โอกาสเยอะเปลืองไปหน่อยเมริโน่ที่ส่งมาไม่มีบทบาทบอลดันไปถึงโอลาซาบาลจริงๆมันก็อย่างที่เราคุยกันเนอะว่ากองหน้าเขาก็ไม่ได้คมอะไรแล้วก็ส่วนใหญ่ที่ชัวร์เนี่ยจริงๆคือลูกจุดโทษนะเขาเป็นคนที่ยิงจุดโทษชัวร์แล้วผมก็ยังงงนะสักทีคือเบเลโน่โอเคมันดึงไปได้แต่ว่าโหตัวเลือกคุณมีตั้งเยอะแยะคุณเลือกตั้งแต่ที่แทบไม่ได้ลงทั้งปีนะ
1: จริงถ้า
0: ขนาดเบเลโน่เป็น
1: ตั้งแต่จากเบเลโน่ถล่ม
0: จากอาร์เซนอล
1: เป็นแนวฟอร์เวิร์ดหรือว่าเป็นแนวสไตรเกอร์กัน
0: จริงๆคือตัวรับตอนเล่นดอทมูลเขาเล่นเป็นเซนเตอร์มาก่
1: อ
0: นแล้วเขาเล่นเป็นเซนเตอร์เลยนะตอนอยู่ดอทมูลเล่นเป็นเซนเตอร
1: ์โอยาซาบา
0: ลแล้วก็เล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวตัดเกมได้
1: เหมือนกับเขาเป็นนักเตะคู่บุญของโค้ชนะแต่ว่าถ้าหน้าเป้าอ่ะไอช่วงเอาอย่างอีเกเซียสพวกนี้มันให้มันเล่นเต็มเกมมันอาจจะไม่ได้แต่สัก20นาที20นาทีท้ายเนี่ยคุณต้องเอาแล้ว
0: เพราะอีเกเซียสปีนี้ฟอร์มดีใช่ไหมแล้วก็มันได้เก๋าอะนะ
1: แล้วคุณไม่มีพวกหน้าเป้าธรรมชาติเหมือนก่อนอันนี้มีพวกโมราต้าอะไร
0: ใช่ใช่ใช่มันยังมีอยู่ตลอด
1: ดิโกคอนสตาอะไรอย่างเงี้ยหมดเจนของดาวิดบีย่าหมดเจนของตอเรสมันก็แทบจะไม่มีศูนย์หน้า
0: เพราะวันนี้ที่ลงจะว่าไปก็เหมือนกับมาฟอร์นายเนอะ
1: ใช่
0: จ้ะที่ลงอยู่เพราะว่าอย่างแฟรานก็ไม่ใช่หน้าเป้าแท
1: ้
0: ๆโอยาซาบาลก็ไม่ใช่หน้าเป้าแบบแท้ๆเพราะเขาเล่นจริงๆก็มันจะอยู่ต่ำเหมือนเป็นหน้าต่ำนะไม่ใช่หน้าเป้าแท้ๆนะครับ
1: ครับผม
0: ตอนนี้ก็งงกับเดลฟอนเต้เหมือนกันว่าเราก็ตัวผู้เล่นในสถานการณ์ต้องได้ประตูไปอีกคนนึงประตูของเคปเวิร์ดนะครับ
1: ครับผม
0: มีโอกาสเป็นนะ
1: เดี๋ยวเช็คดูให้ว่าเกมนี
0: ้เกมดูเว็บป่ะครับพี่

0: ใจอ่ะผมก่อนเลสเตอร์ครับผมอันนี้อาจจะข้อความมันตกหล่นหรือเปล่า
1: อ่ะ
0: ผมเลยไม่ค่อยเข้าใจคำถามเน
1: า
0: ะ
1: อีกทีนึง
0: แล้วก็บอกบอลโลมีกับไหมครับ
1: ครั้งนี้ไม่น่าจะ
0: ครั้งนี้ไม่มีนะ
1: คนไทยคนเดียวที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็คือนี่แหละน้องลิซ่านี่แหละ
0: ใช่
1: ไปร้องเพลงพิธีเปิดอ่ะ
0: พอนึกถึงวันนี้ก็เลยจัดเพลงโกของน้องลิซ่าไปเลยนะ
1: ครับ
0: ก็บอกว่าเดลาฟูเอนเต้เนี่ย
1: จะบิดลาย่าโชว์ฟอร์มโคตรจะดี
0: แต่ปีนี้เยอะไปหน่อยนะ

0: เป็นพวกไคซาเลส
1: โอ้แต่เบาเดสกับทยานก็เช่นเดียวกัน
0: มันไม่ได้โกแบบเนอะระดับคายิซาเลสอ่ะ
1: คือเอาจริงขึ้นชื่อในเรื่องของฟุตบอลกองกลางเขาก็ดีนึกไม่ออกว่ะ
0: กองหน้าต่องหน้าคิดดูส่วนซาอุตกไปเยอะพอหลีกซาอุทุ่มเอาตัวนักเตะหลีกยุโรปมามีผลนักเตะในประเทศก็ตัวเดิมๆไม่มีนักเตะเยาวชนเลยก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ช่วงนั้นมันชินี่ไงบ่นอ่ะ
1: ใช่
0: ใช่ไหมมีตัวต่างชาติแล้วก็ไม่รู้จะเอาทีมชาตินะครับก็เลยต้องออกมา
1: ศูนย์หน้าอุรุก
0: ก็ดาวิน
1: เพราะว่าครั้งนี้อุรุกวัยเขาไม่เอาหลุยโซเลสมาอันนี้เสียดาย

Con Argentina. ที่เล่นอยู่พวกเอาไอ้สองอัลดอซารีเลยเออ

0: เราก็โอ้โห
1: แต่ไทยเลยฮะพรีเมียร์ยังนัดหัวได้เลย
0: ครับ
1: ไอ้กี่คนอ่ะ
0: ขนาดในระดับเป่าฟีฟ่าเรายังมีประเด็นดราม่ากันเลยนะครับในไทยลีกก็มีกันเกือบทุกนัดอยู่เหมือนกันเรื่องการว่ากรรมการเทีย
1: ม
0: เนอะตะวันออกถ้าเป็นออกการไม่ค่อยโอเท่าไหร่

0: เคนะ
1: ครับ
0: อยู่แล้วจอง
1: ครับ
0: คนสับบลอยวันนี้นะเดเค
1: ครับ
0: โดยมีลุงกูเป็นสำรองนะคร
1: ับ ใช่
0: คนเองก็มีคุณประตูปิดเจ้า
1: ผม
0: ขวาเป็นปีศาจสูงเจ็บเลือดที่กับเส้นกลางตัวกลางทำผู้ชินส่วนสามแนวรุกโอ้แต่แค่สาระแล้วก็ใช้สิกกับชุดนะครับปรับกับเอสรอง
1: ก็สิบเอ็ดตัวที่ปารีเนี่ยในพวก
0: มันเอาอาลีดูไบ
1: ในตอนออกกลางในแอฟริกา
0: อาลี
1: ใช่
0: ก็จะแยกกัน
1: สิบเอ็ดคนเนี่ยเป็นเพื่อนดีก็จะเป็นที่แบ่งสุดที่นู่นที
0: ่อืมก็เป็นของที่
1: ใช่ใช่อ่ะก็เดี๋ยว
0: กลับ
1: อย่างเทเซเก้เนี่ยอาจารย์พอกลับไปเล่นที่อียิปต์อ่ะเขาก็อยู่กับเอาอัน
0: ก็ติดมาเยอะ
1: ติดมาเยอะ
0: โอ้โหเอาดีทีมอ่ะพูดจริงรองนะเกือบสิบคนอ่ะนะครับ
1: ก็ถ้าคุ้นดังสุดเหลืออยู่ที่เราเห็นเนี่ยก็น่าจะเป็นนี่แหละโมซามามูสอ่ะสองตัว
0: ใช่เพราะปกติเขาประตูก็ใช้เอลเชเนวีเนี่ยที่ไม่ได้ใช้เอเชียนูบี้เนาะเป็นสำรองไปนะ
1: มีประตูไอเอเชียนี่ก
0: ็จริงไอคีเบน
1: ที่แบบ
0: มือสองของอามารีนะไอเอเชียเบนเนี่ยเออนะครับมาเออแต่สองลงนะไม่รู้ว่าอาจจะเรื่องเจ็บซ้อมอะไรหรือเปล่านะรอลุ้นนะครับผมเดี๋ยวเขาบอกว่าคุณเอางบนี้92 3แล้วก็มีลงชื่อมาด้วยว่าพี่แว่นหวยหรือเปล่า
1: ก็แม่วันนี้เข้า16แล้วอาจารย
0: ์หวยออกเช้านี้ดิใช่ไหม
1: บ่ายเย็นๆอ่ะ
0: 92ผม

0: ่อยมาก
1: อืมถึงนี่ไงจะออกจะมีอีกงวดเนี้ยเขาเจ็ดนี่มาแทบทุกงวดเลย
0: ครับคุณพสุ2537บอกว่าสวัสดีครับท่านเอกค่าตัวเอเลสเอเดอร์สันเนี่ยมีผลกระทบต่อทีมจะขายนักเตะแพงเล่นจริงๆแค่ปีเดียว UCL ก็ยังไม่ได้เล่นผมว่ามันก็ด้วยความที่มันเป็นนักเตะที่ดันติดทีมชาติด้วยไงท
1: ี
0: นี้เนาะพอมันติดทีมชาติด้วยแล้วพอทีมที่สนใจมันจะเป็นแมนยูเป็นซิตี้แมนยูเลี้ยวละเพราะมันตั้งราคาแพ็กจริง
1: คุณเป็นซิตี้ก็จะถอยอะผมบอกเลย
0: ถ้าเป็นความคิดเห็นผมนะผมก็ไม่เอานะเนาะเพราะว่าราคาเนี้ยถ้าไปเทียบกันอย่างเพราะตอนนี้ไอ้พวกเลบ้าใช่ไหมบาเลบ้ามาจูดเอสอเล็กสกอตอย่างเงี้ยมันจะอยู่ที่เลประมาณ80ล้าน
1: ถ้าราคา100น่ะคุณต้องเก่งให้เหมือนเดคเคนไรท์กัน
0: อืมใช่ๆมันต้องระดับนั้น
1: เดคเคนไรท์100ล้านที่แบบผมไม่
0: มันต้องเป็นซุปตาร์ไปแล้วเน
1: า
0: ะ
1: อย่างกีริตย้ายมาเป็นระดับ100ล้านจากวิลล่ามาซิตี้อันนี้ผมก็คิดว่าเกินราคาอยู
0: ่อืมใช่ๆมันต้องระดับนั้นไปแล้วเนาะอืม
1: อย่างอีซงอีซักอะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่ๆอันตอนนั้นน่ะตอนอีซักย้ายมันเทพจริงนะครับอืมแต่นี่เพิ่งขึ้นมาปีเดียวนะแล้วแกโขกซะเยอะอ่ะ125ตอนเนี้ย
1: มันเป็นเพราะว่านี่แหละผมว่าคือยักษ์ใหญ่ทั้งแมนยูซิตี้เขาแย่งกันไง
0: แต่จริงๆผมว่ามันก็ไม่ได้กระทบอะไรนะเผลอๆจะดีซะอีกนะเพราะว่าไอ้ทีมอื่นที่เขาจะขายอ่ะก็ปากสักอ่ะ80พออ่ะมันขายแล้วแพงนะมาทางนี้ไม่ล่ะ
1: 50ล้านตอนนี้คุณซื้อนักเตะดีๆแทบไม่ได้นะ
0: คุณนันทพงศ์บอกร้านมนชัยหน้าบริษัทเด็ดสุดครับของย่างสุดเนี่ยผมเพิ่งไปเองร้านลาบมนชัยเนี่ยหน้าอสมทเลยนี่ครับไปจัดกับจันเอกมา
1: ตรงข้ามเซเว่นอ่ะ
0: ใช่นะฮะคุณณัฐพงศ์บอกสวัสดีครับคุณเอกอาจารย์อู๋ยะสวัสดีด้วยนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็คุณณัฐพงศ์บอกเสมอ0-0บ่อยๆจะลุ้นที่3ที่ดีที่สุดกับกลุ่มอื่นๆลำบากแน่ครับแต่ก็ถ้าไป
1: เสมอ0-0 3เกมไม่น่าจะผ่านอ่ะ
0: เออ0-0 3เกมผมว่ายากนะ
1: ไม่น่าเข้ารอบอ่ะผมว่าเผลอๆตกอ่ะ
0: คุณณัฐพงษ์ชลินบอกอาจารย์อู๋ใหญ่เสียดายอโมริมเหรอครับเห็นคุยเรื่องอโมริมตอนเย็นอ้าวอันนั้นผมพอดีตอนเย็นมันข่าวมันออกมาพอดีว่ายืนยันคอนเฟิร
1: ์
0: มผมก็เลยเอาข่าวมาบอกกันเพราะว่าวันก่อนเนี่ยคุยกันนั่นคือคุยอาจารย์เอกว่าเขาขึ้นเป็นโน1เป็นเต็ง1ที่ว่าจะได้คุมมิลานแต่วันนี้มันเป็นอย่างเป็นทางการแล้วมันคอนเฟิร์มก็เลยเอาข่าวมาบอกกันนะครับ
1: ก่อนนั้นมีข่าวเยอะสล็อตก็มีข่าวกับมิลาน
0: คร
1: ับ ลาสเนอร์ก็มีข่าวมิลานใช่ไหมท้ายก็มาลงเอยกับธนาอโมริมนะ
0: คุณทีละวาทินบอกสเปนรอบนี้เหมือนแผ่วๆลงครับผมว่าอาจจะเป็นเพราะตัวเจ็บด้วยเนอะเพราะว่าอิยากิวิลเลียมปีนี้มันเจอปัญหาการบาดเจ็บมาแล้วยามาวก็เจ็บมาแบบเรื่อยๆเนอะเดี๋ยวเจ็บอยู่เนอะ
1: คือฟุตบอลทัวร์นาเมนต์มันเกมแรกมันวัดอะไรไม่ได้ทั้งหมดอ่ะก็อย่างปีที่เขาคว้าแชมป์เขาก็แพ้เกมแรก
0: ครับ
1: อย่างอาเจนครั้งล่าสุดเขาก็แพ้เกมแรกไม่
0: ใช่แพ้ซาอุไงแพ้ซาอุแล้วก็ไปแชมป์จะบอกหวัดดีค่ะนะเอกนะอูกะดึกๆแฟนก้าวๆทุกท่านฟังอยู่นะคะตั้งลูกอยู่กับหวยพี่หญิงแมนซีมาหรือยังคณะเอกถ้ามาแล้วแจ้งด้วยนะคะขอบคุณค่ะคุณเทยลงทุนแฟนนอน
1: โหเมื่อวานพี่หญิงน่าจะเหมือนจะส่งมานะแต่ผมจำไม่ได
0: ้ถ้าพี่หญิงฟังอยู่พี่หญิงส่งมาทีก็ได้นะ
1: ไดเรกมาในไลน์ผมเลยเดี๋ยวผมจะได้บอกน้องเทยลงทุนได
0: ้อันนี้เขาบอกว่าคุณเอกเรื่องของสเปนอะไรมานะ เราก็อ่านออกไม่ได้นะ
1: คือถามว่าคุณเอกเด็กบ้านเด็ดหรือเปล่าใช่ครับผมจบราชภัฏบ้านสมเด็จสังกัดเดียวกับพี่บีแหลมสิงห์พี่ต้นประวีน
0: อ๋อเหรอ
1: เออบิ๊กหน่ออะไรก็จบบัณฑิตเหมือนกันสเปนอะลูกเดียวมันยังไม่ยิง
0: สเปนคนด่ายับ
1: คนคาดพี่คนคาดหวังให้สเปนยิงเขาเรียกว่าชนะเยอะๆหรือว่ายิงให้เหมือนเยอรมันเมื่อวานอะเยอะมากนะสุดท้ายก็ไม่ยิงสักลูกเลย
0: บอกพี่ครับฟอร์มนักเตะปืนในบอลโลกเป็นไงบ้างครับฟอร์มปืน
1: ก็เมื่อวานมีอินคาบิเย
0: ่อินคาบิเย่ไม่ดีเพราะว่าอินคาบิเย่โดนเผายับเลยใช่ไหมโดนโอ้โดนลากกระจายเลยอ่ะ
1: โอ้พี่เจอดิโอมองเด้อ่ะ
0: โอ้ไอ้ดิโอมองเด้โอ้โหมัน
1: เอาใครก็ได้อ่ะชั่วโมงนี้ถ้าตัว
0: ขนาดมันรู้ทางอะเนอะอยู่บนเด้ด้วยกันมาก่อนนะมันยังโอ้โห
1: คือถ้าไม่ซ้อน1ซ้อน2โหผ่านสบาย
0: แล้วปกติอินคาบิเย่มันก็ไม่โดนใครขนาดนี้เนาะมันโดนไอ้เมื่อวานอินเดียมองเด้โอ้

0: พาทัวร์อย่างมิเกลมิลิโน่ก็ไม่มีอะไรนะลงมาสำรองผมว่ามันไม่ค่อยมีบทบาทเท่าไหร่
1: ฮาวเวิร์ดไง
0: ใช่ฮาวเวิร์ดฟอร์มดี
1: กดไป2ลูก
0: ฮาวเวิร์ดก็มีส่วนร่วมแล้วก็ประตูยิงก็สวยด้วย
1: ใช่
0: จุดโทษโอเคไม่นับ
1: จุดโทษที่ยิงดีฮาวเวิร์ดยิงมุมดิกเลย
0: ครับนอกนั้นมีใครอ่ะต้องไปนั่งไล่นะอังกฤษก็ยังไม่เห็นฟอร์ม
1: ใช่
0: ใช่ไหมอังกฤษก็ยังไม่เห็นฟอร์ม
1: ฝรั่งเศสบราซิลอาจารย์กาเบียล
0: นอร์เวย์ก็ยัง
1: บราซิลเป็นไงอ่ะสองกาเบียลอ่ะ
0: กาเบียลก็ยังไม่เท่าไหร
1: ่กาเบียลหนึ่งกาเบียลมากันเจสกับมาตินารีใช่ไหมที
0: ่ก็ไม่ก็ไม่เท่าไหร่กาเบียลก็วันนั้นก็เจอโมร็อกโกก็เสียวอยู่เหมือนกัน
1: ต้องเดี๋ยวก็ส่วนใหญ่ก็ต้องรออังกฤษกับฝรั่งเศส
0: ที่นอร์เวย์ก่อนนะโอเดกาดอะไรพวกนี้นะ
1: ครับผมนอร์เวย์น่าจะพรุ่งนี้ไหม
0: ครับ
1: น่าจะโปรแกรมพรุ่งนี
0: ้ก็ต้องรอลุ้นให้พวกนั้นได้ลงก่อนนะครับเพราะมันยังเตะนัดแรกไม่จบกันนะเน
1: า
0: ะ
1: คุณคาวินได้บอกมาว่า DKR ครับโกสเปน
0: ใช่เราลืม DKR ไปได้ไงเนอะ
1: ทักขาวไปสาบอกว่าบอลไม่เปิดฤดูกาลเลยชุดขาวยกธงซะแล้ว
0: ก็อย่างว่าเนอะผมว่าด้วยความที่พอมันไม่ทีมระดับอย่างมาดริดอ่ะมันมือเปล่ามาอย่างเงี้ยไม่ประสบความสำเร็จเน
1: อ
0: ะแล้วมันก็ต้องยกแบบยกระดับขึ้นมาเนอะ
1: เสริมทัพดีอยู่นะเข้าตาหมดเลยอ่ะ
0: มีโคนาเต้
1: ใช่
0: ไหมมีโคเดเต้เข้าไปมีดุมฟรีส
1: เบนาโด
0: แล้วเบนาโดก็ไม่น่าพลาดแล้วก็ไอ้เจ้าคูคูเลย่านะ
1: นี่มีข่าวแม็กก้าโซโบง
0: ใช่มีข่าวกับแม็กอลิสเตอร์อีกคน
1: ระว
0: ัง
1: นะเชียร์ทีมไหนที่นักเตะมัน
0: โซโบผมว่ายาก
1: เหลือปีเดียวอะ
0: โซโบผมว่ายากเพราะว่ามันแบกลิเวอร์พูลอยู่นะแต่แม็กก้าปีที่แล้วผลงานไม่ดี
1: เขาบอกว่าโซโบเนี่ยเดี๋ยวเตรียมขึ้นเป็นท่านรองพี่หูเป็นรองกัปตันทีมแล้วก็ฟานไดปีหน้าหมดสัญญาว่ากันว่า
0: ทำไมขึ้นเป็นท่านรองอ
1: ่
0: ะ
1: ก็ลอบโบ้ไปแล้วไงกัน
0: วันนี้ขึ้นเป็นท่านรองเรียบเลยวันนี้ขึ้นเป็นท่านรองเรียบเลย
1: ก็ท่านรองเข้าวินหมดอ่ะ
0: ครับ
1: ก่อนนี้เทนเป็นท่านรองย้ายลอบโบ้ปีนี้ก็ย้าย
0: ครับ
1: ก็ว่ากันว่าอาจจะซื้อใจด้วยการให้เป็นรองกัปตันที
0: ม
1: เพราะปีหน้าฟันได้หมดสัญญาก็น่าจะย้ายก็จะขึ้นมาเป็นกัปตันทีมเต็มตัว
0: ครับ
1: แต่คาแรคเตอร์ของโซโบมันได้นะมันเป็นผู้นำอ่ะผมว่าโซโบได้
0: โอ้ยโซโบมันเล่นแล้วมันมีแพชชั่นตั้งแต่ไอฮังการีแล้วไงใช่ไหมมันแค่คาแรคเตอร์นี้แบบกับฮังการีเลยอ่ะแบกทีมอ่ะนะครับ
1: คุณพายุบอกว่าจานเอกต้องเป็นม้าเหลืองครับไม่ใช่ม้าขาวโอ้โหจะม้าเหลืองมาส้มวันนี้ก็ไม่ไหวสเปนรอบแต่หัวค่ำเลย
0: ครับเออสเปนผมว่าไม่รอดกันทั้งนั้นอ่ะ
1: แต่คำถามนี้น่าสนใจบอกจานอู๋จะไปพริบไหวหรือห้องเชือดครับ
0: ไม่ไปทั้งคู
1: ่
0: เพราะผมเป็นสายขาว
1: พี่ต้องเลือกสักทางเมื่อวานผมคุยกับพี่อู๋อยู่ผมคุยกันอยู่ใช่ป่ะเฮ้ยเอกแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวพี่ต้องไหว้พระสวดมนต์ละ
0: ใช่ทุกวันพระไง
1: วันพระต้องไหว้พระ
0: ทุกวันพระผมไหว้พระสวดมนต์นี่ครับ
1: นี่เห็นไหมว่าของเราสาย
0: พุทธสายโค
1: สายธรรมะของจริง
0: นี่วันนี้ถ้าไม่ติดภาคบอลเนี่ย
1: ไปวัดย่านา
0: ก็จะไปวัดย่านากับจันเอกอยู่เหมือนกันนะวัดมหาบุตรนะคร
1: ับหลักๆคือไปขอหวยนั่นแหละว่าพรุ่งนี้หวย
0: ไม่ของเราก็ไปเรื่อยๆเพราะสัปดาห์ที่แล้วเราไปบริจาคลงศพไปอยู่ไอ้เขาเรียกวัดหัวลำโพงนะ
1: ใช่ครับ
0: อันนี้เขาบอกว่าอันนี้ผมความเห็นแตกเมื่อตอนเย็นกับจันเอกนะคุณนันทพงศ์อาราดอนเนาะถ้าผมอ่านผิดขออภัยนะบอกว่าหวังว่าอโมริมจะประสบความสำเร็จกับมิลานครับใจผมว่าผมมองว่าเห็นภาพไอ้อโมริมเดิมๆที่กับแมนยูผมคิดภาพดีไม่ได้เลยแต่จันเอกบอกน่าจะดี
1: ผมว่ากราฟชีวิตของอโมริมผมว่ามันน่าจะต่ำสุดที่แมนยูละไปมิลานน่ะผมว่าจะให้อโมริมไปพาทีมคว้าแชมป์ผมว่าเขาคงไม่หวังขนาดนั้นเนาะเอาติด1ใน4อ
0: ่
1: ะ
0: ใช่
1: โอเค
0: คงติด1ใน4ก่อนแล้วตอนนี้ต้องรักษาตัวนักเตะไว้ด้วยนะ
1: ปัญหาอยู่ตรงนี้แหละพี่อู๋ว่ามิลานจะเสียใครจะได้ใครอ่ะ
0: เพราะว่าพองดีบางทีอ่ะพอมีการปรับเปลี่ยนโค้ชอ่ะเนาะนักเตะมันโดนเนาะเพราะว่าอย่างพูริสิตเนี่ยถ้าไปอ่ะผมว่ากระทบแน่นะถ้าผู้ลิสิตออกจากมิลาน
1: อ
0: ่ะเพราะตอนนี้แล้วผูอย่างโรม่ามาได้ไปแชมเปี้ยนลีกด้วยนะมันก็น่าสนใจนะแล้วยิ่งไอ้สัญญาเหลือถึงปี2027นี่เองก็จะหมดแล้วอ่ะนะครับ
1: โมโน้องใหม่มาก็โคตรแรงเลย
0: ใช่ใช
1: ่ส่วนพวกอินเตอร์นาโปลีมันก็เหมือนมันลมบนแล้วเนาะสองทีมนั้นน่ะ
0: คุณก้องเกียรติบอกคิดว่าประเทศไหนที่น่าเสียดายไม่ได้ไปฟุตบอลโลกครั้งนี้สัก10ประเทศผมว่าอันดับหนึ่งคิดเหมือนกันใช่ป่ะเต็มร้อยคืออิตาลี
1: ใช่
0: เนอะเพราะทีมอย่างอิตาลีมันต้องได้ไปอ่ะ
1: ท่านในยุโรปเดนมาร์กก็ไม่ได้ไป
0: เดนมาร์กก็ได้เนอะ
1: นี่ก็ได้
0: เพราะเดนมาร์กมันก็ปกติมันบอลรายการอีเวนต์อย่างนี้มัน
1: ไปตลอด

0: ถ้าไม่ใช่แค่เรื่องฟอร์มที่สวยงามนะพวกไอร์แลนด์อย่างเงี้ย
1: ไนจีเรีย
0: ไนจีเรีย
1: ไนจีเรียไนจีเรียก็ช่วงนี้ก็โชว์ฟอร์ม
0: ไปไหม
1: โอ้ต้องมานั่ง
0: เคมารูนเหมือนกัน
1: ไหมไม่ได้ได้ปะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวดั้งไล่กับกูจำไม่ได้ละลืมตัวเนี้ยมึนไปหมดละ
0: พวกมีไอวอรี่โคสต์กาน่าอียิปต์โมร็อกโกตูนิเซียเคมารูนก็ไปอีกทีมนึงอาจจะไม่ได้ไปนะอาจารย
1: ์
0: ในโซนแอฟริกาเดี๋ยวเช็ค
1: ทีมนึงที่ผมเสียดายด้วยนะรัสเซียรัสเซียไม่ได้มาเน
0: า
1: ะเพราะมันมีปัญหาเรื่องไอ้นี่เน
0: า
1: ะ
0: เนี่ย
1: จากการเมืองอะ
0: โซนแอฟริกาแอลจีเรียแคปเปิร์ตเดียฮ่องกงอียิปต์กาน่าแอฟริโคสโมร็อกโกเซเนกัลตูนิเซียแอฟริกาใต้ในไนจีเรียแคมารูนเนี่ยไอ้2 ทีมต้องไปบอลโลกทุกครั้งอะก็ไม่ได้ไป
1: แล้วเห็นแอฟริกาใต้เล่นนะให้ไนจีเรียมาดีกว่
0: า
1: เพราะไนจีเรียตอนนี้เขาไปอุ่นเครื่องผลงานดีด้วยนะเออไนจีเรียโอเค
0: แล้วอ
1: ี
0: กหนึ่งทีมที่เสียดายทีมชาติไทย
1: ทีมชาติไทยไม่เราพูดได้เราพูดได้เราเสียดายไงที่ไม่ได้ไปแต่ไปไปอะนะ
0: ในโซนคอสตาริกาอันนี้ก็ไม่ได้ไปผมว่าโซนคอนคาเคฟแบบพลิกล็อกมากนะพี่อู๋ถ้าไม่นับ3ทีมเจ้าภาพอเมริกาเม็กซิโกแคนาดากูราซาวเฮติปานามาพวกคอสตาริกาพวก
1: ปกติมาประจำ
0: พวกคอนดูรัสอะไรพวกนี
1: ้พวกนี้จะดูแข็งๆหน่อยเน
0: า
1: ะ
0: ขาประจำบนโลกนะ
1: ครับ
0: จาเมกาก็ไม่ได้มา
1: อ่าใช่ใช่
0: เจเดดแอนโทบิโกก็ไม่ได้มา
1: ก็มันแซงจาเมกามานี่แหละไอ้กิลาซาวนี่แหละ
0: ไอ้โซนคอนลาเคฟก็ถือว่าน่าเสียดายหลายทีมอยู
1: ่แล้วก็คุณพิษณุบอกสวัสดีครับดูในเพจสโมสรสนามวิลล่าพาร์คและสนามเอลาโรสช่วงนี้กำลังปรับปรุงสนามเพิ่มความจุครับก็ธรรมดานะพออยู่ได้แล้วเน
0: าะหลายๆสนามเขาใช้ในช่วงปิดฤดูกาลนี่แหละในการปูหญ้าใหม
1: ่ครับ
0: ในการรีโนเวทในการเพิ่มเติมอัตราจงอัตราจันอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: เสียดายถ้าไม่ติดอีเวนต์บอลโลกนะพวกนี้จ้างจันเอกได้นะพวกเรื่องทำสนามอะ่ะเพราะบางทีหญ้าเดิมอะ่ะมันต้องมีคนกำจัดไงให้จันเอกไปกินหญ้าเดิมไอ้ถอยหญ้าได้อย
0: ู่ไปขอไปกินที่แอนฟิลด์พอ
1: ครับ
0: ผมจะกวาดให้เรียบอะไรที่เป็นของสล็อตทำไว้อ่ะผมยอมสละเลย
1: คุณก้องเกียรติบอกยังรู้รางวัลที่ฟีฟ่าครั้งนี้ตั้งแต่แชมป์ถึงบวยอ๋อไอ้เงินรางวัลน่ะเหร
0: อ
1: ต้องไปนั่งเปิดไล่ดูเน
0: า
1: ะ
0: ต้องไปเช็คดูอ่ะ
1: คุณโจโจ้พาบันเทิงบอกโปรตุเกสยังมีโรนัลโดไหมครับมีครับยังโรนัลโดติดโอ้โหโปรตุเกสไม่มีโรนัลโดไม่ได้ตอนนี้ก็เป็นกระแสอยู่เนาะ
0: ครับ
1: เป็นกระแสกันอยู่ว่าบางฝ่ายก็ว่าโรนัลโดควรเป็นตัวจริงไหมหรือจะเป็นตัวสำรองเนาะเพราะเห็นเกมแรกก็โอ้โหเสียงแตกอยู่เหมือนกันเนาะคือควรมานะผมว่าควรติด
0: ใช
1: ่แต่ว่าตอนเนี้ยเสียงมันแตกตรงที่ว่าจะสตาร์ทเป็นตัวจริงหรือว่าจะให้เริ่มเป็นสำรองอะไรแล้วคอยมาเป็นทีเด็ดมากกว่าอะไรแบบนี้นะ
0: พี่อู๋แชมป์รายการเนี้ย50 ล้านเหรียญ
1: 50 ล้านเหรียญเหรอ
0: 50 ล้านเหรียญ
1: โอ้โหทำไมมันน้อย
0: รองแชมป์33 ล้านอันดับ3 29 ล้าน
1: ครับ
0: อันดับ4 27 ล้าน
1: อ
0: ันดับ5ถึง8 19 ล้าน
1: ครับ
0: 9ถึง16 15 ล้าน17ถึง32 11 ล้านส่วนทีมที่ตกรอบแรกอ่ะได้9 ล้าน
1: 9ล้านนะ
0: 9ล้านเหรียญ
1: 9ล้านเหรียญสหรัฐนะ
0: ใช่เงินรางวัลทั้งหมดของบอลโลกครั้งนี้665 ล้าน
1: ครับผม
0: ยังไง FIFA กำไร
1: เออกำไรอยู่แล้วเอาเก็บอังกฤษประเทศเดียวก
0: ็
1: ถึงเท่าไหร่แล้วอังกฤษอยู่บนอยู่โอ้โหก็เลยกระสิทธิ์แพงมากญี่ปุ่นอย่างเงี้ยนะครับ
0: คุณพายุพอดีส่งมาในแอป99ฟังไม่ได้ครับต้องมาฟังในเฟซแทนคุณพายุลองอันนี้ไม่แน่ใจว่ารับทราบหรือยังนะแอปเก่า Active Radio ที่สีฟ้าลบทิ้งเลยนะ
1: แอปเก่าที่เป็น99สีฟ้าเปลี่ยนเลยนะครับ
0: เป็น Mcord Connect
1: เป็น Mcord Connect
0: น
1: ะ
0: ใช
1: ่เป็นตัวใหม่เลย
0: อันนี้
1: เพราะหลายคนก็ยืนยันว่าฟังได้อยู่นะ
0: แล้วคุณพายุโหลดลบแล้วโหลดตอนนี้นะผมจะรอว่าทำได้ไหมฟังได้หรือเปล
1: ่
0: า
1: ใช่ๆๆเพราะเดี๋ยวอีกสักแป๊บนึงจะตี2แล้วนะ
0: ใช่ๆๆ
1: อ
0: ้
1: าวเฮ้ยกำลังว่าจะเบรกรอที่วันที่2อยู่แล
0: ้วบังโมจะได้ฉลองประตูชัยวันเกิดไหม
1: ไม่แน่
0: ก็มีโอกาส
1: ก็มีโอกาสครับ
0: ถ้าได้จุดทงจุดโทษยังไงเขาก็ยิงแน
1: ่เขาบอกเอเชียยังไม่แพ้นะปีนี้มาดีคุณอาทรใช่ครับปีนี้มาดี
0: ครับผมคุณวรพงศ์ขอบคุณพี่ๆและทีมงานที่เอาแผงเวลาขึ้นครับผมเปิดทีวีแต่ต่อเสียง99ออกลำโพงครับภาพกับเสียงตรงกันเป๊ะเลย
1: ครับผม
0: โอ้ขอบคุณมากๆ
1: คุณรีแลกบอกเมื่อคืนญี่ปุ่นเกมรุกมันมากแต่จบสกอร์ไม่ได้ญี่ปุ่นผมว่าปัญหา

0: นะคือพวกกองหน้าเนาะมันไม่มีกองหน้าที่แบบคมๆเท่าไหร่แต่ว่ากลางมันฝีมือเยอะเนาะเดี๋ยวเราอาจจะต้องออกก่อนเนาะ
1: เฮ้ยไปยกมือไล่พี่แล้วนะ
0: ใช่ๆต้องออกก่อนแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเราไปเตรียมเราจะไปเข้าถ่ายทอดสดแล้วเน
1: า
0: ะอ่ะวันนี้ก็ขออภัยนะเอสเบสก็ขอบคุณด้วยที่เข้ามาเพียบเลย
1: ครับ
0: แล้วเดี๋ยวเราต้องย้ายห้องแล้วเดี๋ยวเราพักกันก่อนอ
1: ย่าเพิ่งหนีไปไหนนะผมกับพี่อู๋ยังอยู่ต่อนะ
0: เดี๋ยวผมต้องย้ายห้องไปอยู่ข้างนอกแล
1: ้ว
0: ในห้องถ่ายทอดสดของเรานะครับ ช่วงนี้พักกันสักครู่เดี๋ยวตีสองมาชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกกันในคู่เบลเยียมกับอียิปต์นะครับช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่นึงครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
3: บอลโลกสตอรี่
4: วิเคราะห์ทีมที่มีโอกาสเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายในกลุ่ม K ทีมชาติโปรตุเกสถูกยกให้เป็นแต่งหนึ่งของกลุ่มอย่างไม่มีข้อสงสัยหลังจากทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในรอบคัดเลือกโซนยุโรปขุมกำลังของทัพฝอยทองอัดแน่นไปด้วยซูเปอร์สตาร์ระดับโลกที่ค้าแข่งกับสโมสรยักษ์ใหญ่ทั่วยุโรปมีจุดเด่นที่เกมหยุ่นสูงอยู่เหนือกว่าคู่แข่งในสายนี้อย่างเห็นได้ชัดรอบ2เองสองนะครับต่อไปในรอบคัดเลือกโซนอเมริกาใต้พวกเขาทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมจุดเด่นของโคลอมเบียคือสไตล์การเล่นที่ดุดันความสามารถเฉพาะตัวของผู้เล่นแนวรุกและแนวกลางที่แข็งแกร่งคอยไล่บทขยี้คู่แข่งศักยภาพโดยรวมของพวกเขาเหนือกว่าอุซเบกิสถานและดิอาคองโกหากพวกเขารักษามาตรฐานในระดับสูงเอาไว้ได้โอกาสเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายก็ไม่น่าจะหลุดมือส่วนอุซเบกิสถานสร้างประวัติศาสตร์ผ่านเข้ามาเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายได้เป็นครั้งแรกจุดแข็งของทีมคือระบบทีมเวิร์คและระเบียบวินัยทางแทคติกความกระหายชัยชนะที่ไม่มีอะไรจะเสียโคลอมเบียและหักด่านดิอาคองโกเพื่อลุ้นจบอันดับ3ที่ดีที่สุดเพื่อสร้างเซอร์ไพรส์ในการผ่านเข้าสู่รอบล็อกเอาท์ขณะที่ดิอาคองโกตัวแทนจากทวีปแอฟริกาถูกมองว่าเป็นทีมที่มีโอกาสเข้ารอบน้อยเนื่องจากนักเตะขาดประสบการณ์ในเวทีระดับโลกเมื่อเทียบกับโปรตุเกสและโคลอมเบีย
5: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
6: แน่นท้อง
5: มองหาย
7: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: ใหม่ยำยำฮอตแอร์ยิ่งดึก
8: รับดูแลข่าวกันก่อนพี่รับข่าวเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงถาวรซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นพิเศษรับฟรีพัดเอลหนึ่งไปโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: สนับสนุนโดย
9: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
10: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: ยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
11: เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
12: 2016770รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า

0: พราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัชราเชิดชูพร้อมทีมงาน FM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 นถึง 7:30 น
1: อัปเดตข่าวกีฬาร้อนวิเคราะห์เกมแบบถึงแก่นวิจารณ์แมตช์แบบไม่มีกั๊กเจาะลึกทุกประเด็นทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังกับเรื่องเล่ากีฬาที่คุณห้ามพลาดเข้มทุกสาระเข้าใจง่ายเกาะติดทุกเรื่องวงการกีฬาไทยทุกสนามทุกการแข่งขันสปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษเสริมทัพด้วยทีมวิเคราะห์กีฬาตัวจริงตัวท็อปของวงการอ๋อวังโอ่งคมกฤษดภาลัยและหนุ่ยนนทรีกูรูตัวจริงเสียงจริงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา16:00 น. ถึง 17:30 น. ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหกรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจก้องกีรตินิกธีทวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีมงานคุณภาพจาก FM 99ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 น. ถึง 12:00 น. ที่นี่FM 99
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ FM 99ครับJust when you think you've wrestled possession away from him, he always seems to get one more touch. Atia picks out Mustafa Zico. Mosala. Mosala, who arrives at this World Cup, a dangerous beast, because after the season he's had at club level, this is a Mosala with a point to prove.
5: Yeah, it certainly is, isn't it?It's interesting actually, he's playing very central, isn't he? I think the expectation was that he would start on the right-hand side, and I think that's why Timothy Castagne has been selected at left-back for Belgium, a more defensive option.
4: Lashy. Fati. Yasser Ibrahim. Plenty of possession for the African side in these opening exchanges. Here's Salah.Sliding in was Castagna on Zico. Flag raised anywhere there. Egypt had strayed offside.
6: Well, he's a man who carries the Belgium, right? Good.อดีตเคยเป็นทีมเบอร์หนึ่งของโลกนะครับ
7: แล้วก็มาลุ้นกันว่าปีนี้นี่แฟนๆจะได้สมใจไหมสำหรับทางด้านของแฟนๆซาร่านะครับ
6: ครับผม
7: จะฉลองวันเกิดได้ไหมวันนี้ครับรอลุ้นประตูกันช่วงแรกๆก็ยังเกมไปตันอยู่ที่ตรงกลางเยอะนะครับลูกโมงดักมาเอ้าสกัดกันไม่ดีครับเบลเยียมพยายามจะเลาะจากริมเส้นแต่ว่าโอ้วันนี้กลางยืนชิดกันตลอดนะครับเก็บบอลตกกันไม่ค่อยได้ครับแคทเทเลอร์ทอดซาชิง1-2มาทอดซัดเหลี่ยมซ้ายโอ้โหจัดซัดลูกนี้เจอปั๊มพอดีคืนกลับมาใหม่ครับโอนาน่าพอออกขวามาอีกทีนึงพยายามจะตัดในเข้ามาเดบรอยฝากออกขวามาใหม่ครับโอ้โหเจอไล่มาครับทูมันมูนิเยตคืนหลังไปตั้งกันใหม่ไปเลยครับโอ้ช่วงนี้กลายเป็นบอลของเบลเยียมนะครับ11คนลงไปหมดแล้วครับโดกูจะท้าดวลซะหน่อยครับโดกูเจอกับฮานี่จ่ายบอลตัดเข้าไปในกรอบเขตโทษยังไม่มีมุมยิงนะครับ

0: ง่ากรอบทดยิงลูกนี้แล้วก็ได้แค่หวาดเสียวครับเควินเดอร์บรอยครับโอ้โหจากหน้ากรอบเขตโทษครับ
1: โอกาสแรกครับหุ่นแน่นมากครับเล่นของอียิปต์พื้นที่ตรงนี้อุ้ยไปเปิดหน้าท้าเหมือนหักข้อเยอะไปหน่อยนะครับคือจังหวะยิงเนี่ยนี่ครับดูจากมุมด้านหลังของทางด้านเควินเดอร์บรอยเนี่ยพยายามจะยิงหนีมือประตูไปหน่อยไม่ตรงกรอบนะครับ
0: ยืนดักเอาไว้อยู่ครับฟาที่ก็เลยพยายามจะยิงปั่นอ้อมมานะครับเริ่มจะเก็บบอลไม่ค่อยได้เอ้าโหโอมามามูสครับบอลไม่มีอะไรเลยครับโหไปโดนตีเข่าเข้าข้างหลังนะครับลงไปกองผู้ตัดสินเป่าฟาวให้ครับมามูสถึงก็งงเลยครับโหจะพักบอลแท้ๆครับโดนอัดเข้าไปทีนึงได้ฟาวมาครับนี่เป็นกล้องจากด้านหลังนะครับได้เป็นลูกฟรีคิกตั้งแต่ตรงกลางสนามเลยครับก็เอากลับหลังไปตั้งกันใหม่ครับทางฝั่งของเบลเยียมเองก็บีบมากดดันตลอดเหมือนกันนะครับพอแนวรับของอียิปต์ได้บอลก็วิ่งบีบมาแล้วโอ้โหวันนี้ถือว่าชิดตัวกันมากนะครับทางด้านของอียิปต์แล้วก็เบลเยียมนะครับคู่ต่อสู้ได้บอล นี่วิ่งเข้าหาเลยครับเนี่ยพอแนวรับมาปุ๊บนี่เดเคเลเลอร์นี่โอ้โหเดเคเลเลอร์วิ่งเข้าใส่เลยครับยังออกบอลกันไปไม่ได้นะครับต้องคืนหลังมาก่อนครับฟาตูฟาที่โอ้โหเนี่ยบอลยังอยู่หน้ากรอบของอียิปต์นะครับเนี่ยตัวต่อบอลมันไปไม่ได้ครับฮานี่โดนบีบมาเตะอัดซะเลยแล้วก็บอลล้นมางัดทิ้งไปก่อนครับราชินจะต่อบอลลุยมาก็โดนโอนาน่าดักได้ตามไปเตะลูกนี้ฟาวไปแล้วครับนะโอนาน่าออกบอลไปแล้วนะครับฟาวครับซาร่า
1: ครบรอบ34ปีวันนี้นะครับโมซาร่าจังหวะเข้าจากด้านหลังอุ้ยเท้าซ้ายนี่ไปเลาะที่ข้อเท้าทำให้เสียฟาวครับโอนาน่าอยู่ข้างหน้านะครับฟาวชัดเจนครับลูกนี้
0: โดนเอาก่อนหน้านี้ไปตีเข่าใส่มามูดครับคราวนี้ซาร่าเลาะน่องซะเลยครับเจอหน้ากันทักทายกันแล้วครับทีละมันเกือบทางซาร่าบอลยาวครับวางบอมโด่งๆมาไม่ดีครับแต่ว่าฮานี่ก็โมงไม่ดีโมงคืนกลับไปใหม่ครับตั้งคืนกลับไปเลยครับ
1: เกิดซาร่าเองก็คุ้นเคยกับนักเตะเบลเยียมอยู่แล้วนะครับหลายๆคนของเล่นเบลเยียมก็เล่นในพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับ
0: ก็พยายามจะบิ้วขึ้นไปแต่ว่าทางด้านของเบลเยียมไม่ยอมนะครับจนทำบอลออกข้างไปเองครับจังหวะตอกส้นมาไปสุดเส้นแล้วจะหาช่องเปิดอยู่โดนปั๊มออกหลังซะก่อนแล้วไม่ได้เตะมุม ด้วยครับท็อตซาพยายามจะโวยว่าจะเอาเตะมุมไม่ได้ครับ
1: ครับพื้นที่มีน้อยครับแล้วโอ้โหอียิปต์เข้าทีสองคนครับพยายามจะลุยต่อเปิดแล้วแต่สุดท้ายมาโดนตัวเองครับ
0: อินฟานติโน่นะประธานนะมานั่งดูด้วยครับ
1: บอลโลกครั้งนี้นี่กินกุนซือไปคนหนึ่งแล้วนะฮะ
0: อย่าเรียบร้อยครับ
1: กุนซือไปเรียบร้อย
0: ซาบีราบูชีครับ,
1: รบ
0: โอ้โดนเร็วเหลือเกินครับโดนไล่ออกไปแล้วนะครับดูจังหวะมามูสครับเก็บบอลคล้องได้จ่ายตัดมาซาร่าตัวขวามีเติมมาครับแบ็คขวาเติมมาแล้วครับฮานี่ไหลทะลุตามช่องมาแล้วก็โยนเข้ามาในกรอบเขตโทษโดนหม่งทิ้งออกไปครับตามมาจ้ำจิ้มลูกนี้โดกูลุยมาก่อนจะเจอ2ครับเชียร์ไม่โดกูจะฝ่าไปไม่ไหวครับโอ้โหเจอ2อยู่เลยแล้ววางสวนมามูรีบเกินครับมาใจร้อนเกินมามูหันไปมองหน้าเลยนะครับรีบบนไปหน่อยครับบอลมันยาวไปถึงประตูเลยครับเอาแต่จ่ายไม่ดีโอนาน่าโดนฉกคืนกลับมามาแล้วครับซาร่าซาร่ากระชากหนีโอนาน่าซาร่ากระชากไปก่อนฝากไปทางขวาก่อนครับซิโก้โยกคืนกลับมาซาร่าจะพยายามหักเข้ามาโดนเตะล่วงไปไม่ฟาวครับโอนาน่าดักได้ดีครับโดนจิ้มคืนมาเหมือนกันน่ะโดกูไปไม่ได้โอ้โหดักได้หลายทีครับซิโก้จ่ายตัดในมามูดจับพลิกไปเองจับยาวไปหน่อยบอลลึกมาคืนไปถึงคุกตัวเตะทิ้งไปเลยครับบอมทิ้งยาวๆมาบอลเลยตกมาเบียด

0: ลุยไปกับอิบราฮิมนะครับอิบราฮิมก็พยายามจะโวยว่าแหมมันไม่น่าจะได้ลูกเตะมุมนะครับ
1: ครับ
0: ดูมุมนี้น่าจะชัดกว่าครับ
1: โอ้ยมองยากครับลูกนี้ผู้ตัดสินว่าต่างคนต่างที่จะเข้าหาบอลทั้งคู่นะครับ
0: เหมือนปลายสตั๊ดมันจะโดนแล้วก็ยกประโยชน์ให้ผู้ตัดสินไปครับโอ้มุมนี้มองยากครับภาพช้านี่ยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับได้เป็นเตะมุมเลยครับเบลเยียมลูกโอ้พยายามจะโหม่งเช็ดเข้ามามันไม่ทันเลยครับแต่ด้านของอาชัวไปกลางมุ้งสูงไว้หน่อยครับอาชัวผมเตะยิงมาจากชัวแบกก็ไม่ดีครับโอ้แต่วันนี้มาเน้นแพ็กเกมรับแล้วก็บีบตลอดเลยนะครับเนี่ยครองบอลนานไม่ได้ครับเบลเยียมเจอบีบไล่มาครับเอ็นกอยแตะยาวมาเอ็นกอยลุยมาต่อโอ้โหเอ็นกองใบเหลืองไปโอ้ผ่านมาสองไปเลยครับโอ้มาวาอาเตียครับโอ้แต่ว่าถือเป็นแนวรับที่ลุยมาสวยนะครับเอ็นกอยโอ้โหเตะขาหลังเขาเลยครับเนี่ยหลุด
1: ดูชื่อชั้นดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นวันนี้อียิปต์เองก็น่าจะรับแน่นๆแล้วรอสวนนะครับเพราะว่าข้างหน้ามีมามูดโมซาร่าอยู
0: ่ใช่ครับอย่างน้อยมามูดก็ในได้ในเรื่องความเร็วนะครับ ถ้าจะสวนครับพยายามจะดึงทางอียิปต์ขยับขึ้นมาหน่อยครับเนี่ยแบ็คโฟร์ต้องเล่นก่อนงั้นไม่ขยับครับมามูดไอเลือกสั้นๆครับพยายามจะโยนยาวๆขึ้นมาโทมัสเมเนเยโยนมาไม่ถึงนะโดนดักได้ครับซิโก้ไปไม่ได้เหมือนกันครับแต่ได้ของมุสตาฟาซิโก้เชมิโดกูครับเจอกับฮานี่โดกูวันนี้ดักได้หลายทีครับฮานี่2ทีแล้วครับโดกูดึงก่อนเจอซ้อน2ครับโดกูปาดเข้ากลางมามูดรออยู่แล้วฉกให้กับซาร่ากำลังจัดสวนซาร่าลุยมาแล้วดึงใบเหลืองแน่ๆนะครับโอ้โหยอมเลยครับ
1: สตันเย่หรือเปล่าเดี๋ยวดูว่าใครโดนครับ
0: โอ้ฟาร่ามวนลูกนี้ถือว่าสวยเลยครับหน้าคาสันเย่ครับ
1: นี่สปีดหายเยอะแต่ไปกับบอลนี่ขึ้นเหลี่ยมของซาร่าอยู่ข้างหน้าโอ้โหพี่ดึงแบบเรื่อยๆแล้วผู้ตัดสินอยู่ตรงนั้นเนี่ยเป่าปุ๊บฉกที่เสื้อแล้วก็แจกเลยครับเหลืองฝั่งละใบนี่ติดกันเลยนะครับอาเตียกับทางด้านคาสตันเย่
0: อีคาสันก็สนก็น่าสนใจอ่ะดูจังหวะดึงกระชากมาแม่ไปแล้วเหมือนกันครับ

0: แค่ครับต้องจับไปดึงแล้วดึงแบบชนิดรู้ตัวครับว่าโดนไปเห็นครับคาสันเย่ถือว่าเริ่มตอบโต้ได้วันยาววางข้ามามาโนมันแรงไปหน่อยครับออกมาแล้วครับคุกตัวครับคว้าไปได้ครับเป้าหมายก็จะเป็นมามูธแหละครับ
1: ครับก็คงจะเป็นตัวแทนของโมซาร่าต่อไปของทีมชาติอียิปต์นะครับ
0: โอ้โหวันนี้กลางเล่นยากครับเดอบรอยเนี่ยดูแล้วมีคู่ตลอดเดอบรอยจะไปให้หมุนไปหมุนมามีดสีขาวของอียิปต์ครับทุ่มเร็วมาจับแหวกคารุ2โดนสไลด์ดักได้อีกแล้วครับฮานี่เชมิโดกูนอนเจ็บอยู่แล้วก็จับไปที่ข้อเท้าครับนักเตะอียิปต์ก็หยุดเล่นให้นะครับ
1: ข้อเท้าซ้าย
0: โอ้โหนอนดิ้นอยู่ครับมูฮัมเหม็ดฮานี่นะครับ
1: ครับถ้าจะเอาเชมิโดกูต้องเอาหนักๆแล้วเอาให้อยู่มองไปที่บอลแล้วอุ้ยลูกเนี้ยไถ่เหลืองก็ได้นะครับเนี่ย
0: แต่มันเข้าโดนบอลนะครับเนี่ยถ้าดูที่โดนบอล
1: แต่ขายกสูง
0: แต่ขาหลังอ๋อขามันไปเกี่ยวกันนิดนึงแล้วกลายเป็นว่าเหมือนข้อเท้าพลิกแต่ก็โอ้โหไอตอนดิ้นอย่างแรงครับกรรมการมาบุกเร็วเพราะเดี๋ยวนี้ไม่ได้เพราะเดี๋ยวนี้ไอ้เรื่องกฎใหม่ไม่ได้ครับถ้าเปลงมาแกต้องออกนะครับ ก็เลยต้องรีบลุกครับโอ้โหแล้วลุกอย่างไวหายแล้วครับ
1: อียิปต์ครั้งที่แล้วที่กาตาร์

สวนผ่านมา10นะครับโดยที่เกมรุกนี่เบลเยียมอยู่ดีกว่านะครับครองบอลมากกว่าเดอคาเลอร์

0: โอ้ครับต้องรีบเตะก่อนครับ
1: เมคเคเล่นะครับนี่ตามขึ้นมาทำฟาวล์นี่สูงเลยครับ67ประตูในนามทีมชาตินะครับโมฮัมเหม็ดซาร่าตามหลังก็คือกุนซือเนี่ยนะครับฮัสซันครับยิงไป69ประตูกับกุนซืออียิปต์ชุดนี้นะครับนำราสโมสูงสุดของทีมชาติอียิปต์อยู
0: ่วันนี้ถือว่า2คนข้างหน้าซาร่ากับมามูดก็เก็บบอลได้ดีนะคร
1: ับ
0: ไปกับบอลได้ดีเลยครับพยายามจะยืนแพ็คเอาไว้ครับเดเคเลเลอร์ตามไล่มาซิโก้แตะหนีมาป่ะยังมีตัวซ้อนครับโอนาน่าจิ้มมาให้โดกูครับจะเลาะริมเส้นไม่ไหวครับวันนี้โดกูก็ยากเหมือนกันครับริมเส้นเจอ2ตลอดเดอบรอยก็เจอลุมอีกแล้วครับท็อตซาจะไปตัวโอ้โหม้วนไปม้วนมาไม่ไหวอ่ะท็อตซาต้องวนกลับมาแก้ไขก่อนครับเดอบรอยโอ้สีขาวมันเยอะเหลือเกินครับข้ามฟากไปแล้วต้องกลับหลังตั้งใหม่ไปเลยครับอียิปต์ไล่ดีครับ
1: อียิปต์ก็ชัดเจนนะเน้นรับแน่นๆแล้วรอส่วนนะครับถ้าไปเปิดแรกนี่ก็สู้เบลเยียมลำบากเลยครับ
0: ก็ไม่แปลกใจว่าทำไมฮัสซันไม่ได้เลือกตัวเก่าอย่างพวกเตเซเก้กับซีโซ่นะคร
1: ับ
0: เลือกเอาตัวใหม่มาตามสไลด์กันไปต่างคนต่างฟ้องครับก็ผู้สินให้เป็นบอลของอียิปต์นะครับจังหวะไปโดนกระแทกร่วงไปก่อนครับอาชัววันนี้อาชัวเองก็ไม่ค่อยมีบทบาทเท่าไหร่เนาะทางซ้ายแกขึ้นสูงไปหน่อยครับอาชัวยัดมาลูกนี้ฟ้องแฮนด์บอลครับได้ด้วยครับอาชัวจังหวะยกเล่นเร็วครับอาชัวโยนมาไม่มั่นนะครับแล้วก็แซงมาเอาได้อีกนะครับฮานี่ดูครับวันนี้เด่นครับแบ็คขวาครับไปตัดบอลมาได้จะเลาะจากขวามาก่อนครับซิโก้เด่นกันสั้นๆก่อนครับหาช่องอยู่ซิโก้ล็อกตัดในมาจ่ายตัดทะลุมาหน้ากรอบแล้วยิงลงนี่โอ้โหสุดๆเลยครับ 1-0 ของอียิปต์ครับ
1: อาชัวอาชัวไง
0: อาชัวจากนอกกรอบเขตโทษสุดสวยเลยครับ
1: กูต้องชมโมซาร่าด้วยนะครับที่เล่นไม่เยอะจังหวะครับเกมทางขวานึกว่าจะตันนะครับต้องชมจังหวะให้บอลเร็วแล้วซาร่าเนี่ยเห็นเพื่อนอยู่คือไม่เลี้ยงไม่เลื้อยเห็นเพื่อนว่างจ่ายยัดแล้วสุดท้ายเป็นอาชูที่ยิงไกลครับสุดสวย 1-0 ครับอียิปต์ขึ้นนำเบลเยียมครับนาที19ครับ
0: ยิงเอามันจริงๆนะครับโอ้ประตูอย่างคุกตัวตะพุ่งไม่ถึงเนี่ยคือต้องยิงดีจริงเพราะว่าแกทั้งสูงทั้งยาวนะครับโอ้โห
1: นี่ดูพี่อู๋ทางขวาแน่นซาร่าเห็นปุ๊บจับแล้วไหลเลยครับโอ้โหแทบจะบนหัวกะโหลกเลยนะครับ
0: ต้องชมทางด้านของมามูดด้วยครับมามูดแกดึงตัวผู้เล่นเซนเตอร์2คนไปอยู่กับแกหมดนะครับแล้วพออาชัวมาได้บอลเนี่ย มันคนเดียวโล่งๆแล้วใส่เต็มๆเลยครับโอ้โห
1: ติดไซส์หนี
0: มือจริงๆนะครับไซส์โป้งครับ
1: ครับถ้าไซส์ซอกคอนี่เป็นอูใหญ่นะฮะ
0: ไซส์ซอกคอจะออกเสียวนะครับ
1: โอ้โหมันแรงเลยนะอาจารย
0: ์ครับ
1: โอ้นี่เป็นประตูแรกของอาชูครับกับเกมทีมชาติครับ
0: คือขึ้นชื่อว่าคุกตัวยิงประตูเขาไม่ง่ายอยู่แล้วนะครับเขาเป็นประตูระดับต้นๆของโลกเลยโอ้โหกับพุ่งไม่ทันนะครับอาชูโอ้โห
1: เอาแบบนี้มวยรองขึ้นนำก่อนแบบนี้สนุกแน่ครับ
0: คือเซนเตอร์2คนโดนดึงไปวิ่งไปหาทางมามูนหมดนะครับเอาละครับครองบอลเยอะกว่าแต่โดนก่อนนะครับทำได้นะครับอียิปต์นาทีที่20นะครับอิมาอาชูลูกวางบอลยาวมาแบบนี้ก็ลำบากเหมือนกันนะครับเดเคเลเลอร์เจอลุม2อยู่ฟาตูไปช่วยแล้วก็มีทั้งฟาตูฟาที่ครับเริ่มไล่อยู่พยายามจะพลิกไม่มีเพื่อนมาช่วยครับงัดคืนกลับมาชิลมานก็โดนบีบไล่มาครับย้อนหลังกลับมาตั้งหลักกันใหม่เลยครับเอ็นกอยต้องเติมนะครับเอ็นกอยขวามีท็อตซาอยู่ครับเอ็นกอยเลือกมาท็อตซาเจอกับอาชูไล่มาต้องคืนครับโอนาน่าโอ้ตอนนี้ได้ขึงแล้วนะครับ
1: แบ็คขวาซ้ายเบลเยียมนี่โอ้เติมขึ้นมาสูงแล้วนะครับ
0: เอ็นกอยข้ามฝั่งไปเลยครับทางซ้ายครับโดกูมาด่วนตัวหน่อยครับมาซิโก้เข้ามาไล่กดดันปาดเข้ากลางมาชิเลมันจะยกไม่ผ่านหูอีบก็เข้าแน่นเลยกันแล้วดีดยาวมาบอลข้ามามามูดไม่ถึงตกมาดีดไปอีกทีนึงก็ไม่ได้ครับอิบราฮิมก็บอมคืนกลับมาใหม่มีมือไปดึงโอ้โหแกเข้าชงชางไปหน่อยครับเกเล่แกไปดึงทั้งนั้นนะครับเสียฟาวครับ
1: ทำฟาวโมซาร่าเนี่ย2ช็อตแล้วนะครับน่าจะเป็นตัวที่ประกบกันตัวต่อตัวแล้วครับ
0: โอ้โหแล้วอียิปต์
1: เบรกกัน
0: จริงครับ

0: ตอนนี้ก็เป็นช่วง hydration break หรือว่า water break นะครับ
1: ครับ
0: คืออาศัยวางยาวแล้วให้มามูดคอยวิ่งเนี่ยคู่เซนเตอร์2คนมันเผลอไม่ได้ครับเพราะความเร็วมามูดอันตรายนะครับ
1: นี่ช่วงเบรกเนี่ยก็ได้รับคำวิจารณ์เยอะ
0: ใช่ครับเพราะว่า
1: เป็นเหมือนขายโฆษณาอะไร
0: เงี้ยใช่ๆหลายฝ่ายออกมาบอกว่าไอ้ที่ว่าจะเบรกเนี่ยไม่ใช่เพื่อนักเตะอ่ะ
1: ใช่
0: แต่เพื่อจะขายโฆษณาบางครั้งอ่ะเราจะเห็นว่า
1: ไอ้นู่นป่ะไอ้นู่น
0: บางครั้งก็บอเตอร์เบรกอ่ะมันหมดเวลาไปแล้วแต่มันยังต้องพักต่อเพราะว่าโฆษณายังไม่จบนะครับก็เลยโดนวิจารณ์เยอะครับ
1: ทีมงานผู้ตัดสินวันนี้มาจากบราซิลนะครับผู้ตัดสินหลักก็รามอนอาเบติครับจากบราซิล
0: แสบจริงครับอิมาอาชู
1: ก็เป็น
0: คือแกไปอยู่ฝั่งซ้ายแบบแทบไม่มีส่วนร่วมเลยนะตอนแรกไปยืนสูงแบบโอ้โหพอตัดในเข้ามานี่แสบจริงครับวันนี้ก็ต้องชมคู่หน้าคือซาร่ากับมามูดวันนี้นี่แกไปกดดันนักเตะเบลเยียมได้ดีเลยครับไปกับบอลดีทั้งคู่ด้วยคร
1: ับ ผมว่าซาร่าเขาไม่ไปเองอ่ะเนี่ยพอเห็นเพื่อนแล้วให้เลยบอลแรกแตะปุ๊บบอลสองนี่วิ่งเข้ามายิงเลยนะครับคือบอลแรกดีมากๆนะครับ
0: คือพอคู่เซนเตอร์ไม่อยู่เนี่ยโทมัสมินิเยแกช้าอยู่แล้วนะครับพอดวลตัวก็เสร็จเลยครับแกก็ใส่ซะเลยครับโอ้โหจากนอกกรอบเลยนะครับยามาอาชัวมาทีเดียวแล้วประตูมาแล้วแกโยกมาเลยครับ
1: ครับก็นี่คือหนึ่งในนักเตะเอาอารีที่เล่นในอียิปต์นะครับประตูแรกของเขาอาชัวไม่เราไม่ศูนย์ศูนย์นะ
0: จ้าไม่เราไม่อีแรงแล้วไม่อีแรงคู่แรกนะคู่แรกมาศูนย์ศูนย์นะครับอีแรงนะครับของเราอย่างน้อยมีประตูครับ
1: ของเราเอ้ยของเราต้องพยายามอินซีไว้ดีครับพี่อู๋พี่เอกเอสเอสไปช่วงหัวค่ำพี่ไม่อ่านเลยเน้นพวกเฟซที่ส่งฟรีเสียใจครับอู๋บางทีมัน
0: ผมสลับกัน
1: บางทีสลับกันนะครับค
0: ือ
1: ถ้าหลุดถ้าข้าไปขออภัยด้วยแต่จริงไอ้ของผมกับพี่อู๋เนี่ยไอ้ประเภทเลือก SMS อ่านเนี่ยไม่น่าจะใช่
0: ผมเลือก SMS ก่อนนะเพราะ SMS หมดปุ๊บผมจะข้ามไปอาจจะเป็นช่วงที่ส่งมาช่วงที่ข้ามไปเนาะ
1: คร
0: ับ ก็ไม่มีเวลาเดี๋ยวก็จะอ่านให้ช่วงวอเตอร์เบรกเนี่ยสบาย
1: ๆมีถามช่วยตามผลไอซ์แลนด์ดิวิชั่น2ดิวิชั่น2เนี่ยเพิ่งเล่นมา2คู่นะครับมีเซลฟอร์ดขึ้นนำทอตเตอร์โวก้า1-0
0: ครับ
1: ส่วนยอร์นีกับคารีเนี่ยยัง0-0นะครับถ้าเป็นลีกหลักเนี่ยอากูเรรี่ตามหลังเฟรม0ประตูต่อไอ้2ประตูต่อ4นะครับ
0: ครับ
1: ตกหล่นลีกอื่นๆส่งมาสอบถามได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะดูให้
0: ไม่ได้อยู่นะครับไม่เป็นไรครับช่วงฟุตบอลโลกเราก็ตามติดกันไปหมดไม่ต้องกลัวนะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วย
1: ครับผม
0: ก็ถือว่าช่วงนี้มันก็จะเยอะหน่อยยุ่งหน่อยนะครับเพราะว่าเราย้ายห้องส่งมานะครับเพราะว่าจะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมทที่41สถานีนะครับก็กลับมาแล้วครับจากช่วงวอเตอร์เบรกนะครับ
1: ครับเอ้ของเราทางเพจทางช่องแดงไม่มีใช่ไหมเหรอทำไมของพี่ไม่เห็นขึ้นวะ
0: ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันไปนะครับแต่ว่ามีปัญหาอะไรแจ้งมาได้นะครับ
1: โอเคโอเคขึ้นมาละ
0: ต้องเติมแล้วครับคาตันเย่นะครับก่อนหน้านี้ไม่ค่อยได้เติมช่วยเท่าไหร่ครับโ
1: อ
0: ้ดูแล้วเหมือนเชมิโดกูวันนี้เก็บพลิ้วไม่ออกเหมือนกันครับเจอซ้อน2แล้วก็ท็อตซาก็พอฟาฝั่งขวาท็อตซาก็จะเจอซ้อน2นะครับ
1: ครับ
0: เรียกว่า3แนวรุกครับเดอบรอยท็อตซาโดกูนี่ครับ3คนนี้ได้บอลปุ๊บเจอ2ตลอดนะครับก็เลยยังพลิ้วไม่ออกครับผ่านมาครึ่งทางครับ25นาทีนะครับเบลเยียมตามหลังอยู่0-1ครับเอ็นกอยครับได้บอลนี่ก็ต้องเติมช่วยนะครับเอ็นกอยตอนนี้กลายเป็นทิ้งเซนเตอร์มิเคเลไวชันนะครับลูกแทงทะลุตามช่องมาเอาทางซ้ายหลุดมาเหมือนกันได้เปิดแต่ก็ยังไม่ผ่านครับโอ้ยังเหนียวเหมือนเดิมครับฮานี่โอ้แกบล็อกลูกเปิดของคาสันเย่ได้นะครับคาสันเย่แทงเข้ามาทีเลมันพยายามจับทิกหยุดที่เลมันโดนชนนิดหนึ่งล้มง่ายไปหน่อยซาร่าจะไปติดพัวพันอยู่ซาร่ามาโดนเหลี่ยมบังพอดีแล้วเลี้ยงวนตัดมาสวยครับลูกจ่ายมาเควินเดอบรอยเดอบรอยดึงก่อนยกข้ามท่านรู้หมดยังสกัดได้เหมือนเดิมครับมาลงไปช่วยเกมรับครับอิมาอาชูเตะงัดลูกนี้คืนกลับมาได้ครับได้เป็นทุ่มเลยครับ
1: ก็พยายามจะเอาประตูตีเสมอกลับขึ้นมาให้เร็วที่สุดนะครับเบลเยียมแนวรับหรือว่า10คนผู้เล่นของเบลเยียมเนี่ยอยู่ฝั่งอียิปต์หมดแล้วนะครับยกเป็นประตูอย่างทิโบคุกตัว
0: เชมิโดกูครับโอ้โหต้องกลับมาครับคาสันเย่

0: โอ้โหแพ็คแน่นเลยครับตอนนี้ทิ้งตัวไล่ข้างหน้าไว้เป็นมามูธนะครับต้องลงมาช่วยกันหมดแล้วครับเกมรับนี่ไปซ้อนแบ็คเลยครับนะฮานี่เจออีกแล้วครับอ่ะมาเจออีกรอบที่4โดกูพยายามจะไปให้ได้ครับดวลตัวอยู่ฮานี่แกก็บังทางไว้ไม่ให้เล่นเลยครับโอนาน่าเลือกวางท่านรู้มาจะโมบอลตกมาพอดีเกี่ยวคล้องได้แล้วก็ไปฟาวล์ครับฟาวล์แล้วครับ
1: ใครก็ได้ช่างกล้าเล่นเหลือเกินโอ้โหกล้าล็อกหลบผู้เล่นของเบลเยียมในกรอบ18
0: ครับโตนเตะครับ
1: โอ้โหนี่นิ่งมากนะครับ
0: เร็วกว่านะแสบจริงครับ
1: เกมรับก็ต้องลงมาช่วยนะ
0: แล้วคนโมงนี่คือโทมัสเมริเยนะ
1: ลงมาในกรอบ18ครับนะครับใครที่รับชมอยู่อย่าลืมนะครับคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะ
0: มีจังงงจังหวะอะไรว่างๆเดี๋ยวแล้วก็จัดการให้นะครับ
1: ครับผม
0: ลูกวางยาวทิ้งบอมมาแล้วใช้ความคล่องตัวแล้วครับโอนาน่าดึงไว้แล้วยกข้ามไอทีไม่ดีครับแต่ว่าก็สเตะสกัดมาไม่ดีเหมือนกันครับอิบราฮิมโอนาน่าโอ้โหม้วนไปม้วนหมากโอ้โหหน้ามึนไปหมดเลยครับทำไมสีขาวมันเยอะเหลือเกินครับโดกูเลาะซ้ายไปก่อนเจอกับซิโก้ต้องคืนกลับมาครับคาซันเย่โดกูโดกูเจอฮานี่เข้าเร็วดูเลยครับโอ้โหโมเมทฮานี่วันนี้เก็ตจี๊ดดีเหลือเกินครับ
1: ครับ
0: เป็นแบ็กที่ตัวเล็กพอๆกับโดกูมีความเร็วเหมือนกันนะครับวันนี้เจอกันมันครับนะลุยมาช่วยครับเปเคเล่ให้มาโดกูโดกูเอาจับไปดีเจอฮานี่เตะทิ้งอีกแล้วช้าไม่ได้เลยครับ
1: ก็ไม่รู้ว่าพออียิปต์นำแบบนี้แล้วนี่จะเข้าทางอียิปต์ด้วยหรือเปล่านะครับเพราะว่าเบลเยียมเองเนี่ยพยายามจะดันไลน์ขึ้นสูงทั้งหมดเลย
0: ชิลมันจ่ายแล้วมันย้อนหลังจะสวนได้ไหมอาชูไปก่อนครับเลาะซ้ายมาครับอาชูจะไปทางแคบเจอกับเมอร์นีเยวนตัดเข้ากลางมาครับโอ้อาชูเลี้ยงมันต้องตามมาช่วยครับอยู่ที่ชิลมันโอ้เลี้ยงวนมาดูกินแดนมาตั้งเยอะครับมาช่วยเตะทิ้งให้ครับโอ้พอยิงประตูได้แล้วบทบาทเยอะเลยครับอิมามอาชัว
1: กำลังสดกับ28ปีครับ
0: ที่เป็นช่วงนี้นักเตะกำลังพีคเนาะ
1: ใช่ขึ้นลงไม่มีหมดข้างหน้าก็นั่นแหละมีซีนี่อย่างซาร่ากับมามุดค้ำไว้นะครับ
0: คือโอกาสยิงของเบลเยียมยังไม่มีนะครับเพราะว่าอาจจะเยอะกว่านะครับ
1: เนี่ยซาร่าเหมือนมายืนเป็นตัวเพลย์เมคเกอร์นะพี่หมู
0: ใช่ครับ
1: ข้างบนเนี่ยใช้มามูธยืนค้ำ
0: คือมามูธจะไปค้ำแล้วยืนไล่นะครับแล้วก็ซาร่ามาไปเล่นเป็นเหมือนตัวเบอร์สิบเนาะกลางนะครับคอยออกบอลครับบอลไปถึงเดเคนเลอร์น้อยมากนะครับโทมัสเมริเย่ครับทิ้งไปที่ว่างก่อนพยายามจะลุยมาก็สไลด์ไว้ก่อนแล้วครับดักไว้แล้วครับฟาตี้
1: เดเคทเลยครึ่งหลังเนี่ยจะได้เห็นลูกากูนะครับเนี่ยแทบจะไม่มีบทบาทเลยครับเกมรุก
0: ชิเลมันต้องบอมเข้าไปข้างในครับยังสกัดได้อิบราฮิมบอลล้นมาพักอกแล้วก็ซิโก้บอมยาวๆทิ้งขึ้นไปใหม่ลูกกลางอากาศดวลกันเอาหาบอลอยู่พักได้โดนจิ้มคืนเหมือนกันโอนาน่าฝากคืนมาทางซ้ายครับโอนาน่าให้ทางซ้ายมาอีกทีครับเชมิโดกูเจอกับฟัดทางด้านของฮานี่เหมือนเดิมมีซิโก้มาช่วยด้วยคืนย้อนหลังมาคาซานเย่เปิดมาแล้วก็พยายามจะมุดมาโมงแต่มันเลยไปหมดนะครับอยู่ที่ชิลมัน
1: บอลมันย้อนหลังแล้วมันต่ำครับเปิดมาเนี่ยได้ลุ้นนะครับจากทางขวาจังหวะเปิดเนี่ยโอ้บอลมันต่ำแล้วต้องก้มโมงอะโมงแบบบังคับทิศทางไม่ได้นะครับจังหวะเปิดคอสมาของคาซานเย่
0: แต่โมงก็ยากเนาะ
1: ยากยาก
0: โมงก็ยากคือเหมือนมันวิ่งมาแล้วมันระยะเข่าอะนะครับมันมุดมาโมงแล้วก็ไปโดนหลังศีรษะแล้วมันก็ผิดเหลี่ยมผิดฝาไปโนดนะครับไม่ค่อยดีนี่เริ่มจะต้องบวยเพื่อนแล้วครับชิลมัน
1: เป็นอูใหญ่น่าจะง่ายว่าอูใหญ่ชอบมุดอะไรต่ำๆนะ
0: ใช่นะครับผมเข้าทางของต่ำแล้วปกติไม่ต้องมุดของต่ำมันเข้าหน้าแล
1: ้
0: ว
1: เฮ้ยฟาตี้มีกระเพกไว้ให้มันสักครู่แต่ลุยต่อได้นะครับ
0: ทำดีฟาตี้ครับมาพยายามจะเซตกันซัดทาฝากเข้าในมาโอ้โหเจอลุมอีกแล้วครับออกบอลไม่ทันครับทางด้านของเดอบรอยครับเงยมาก็เจอ2ทันทีครับต้องลุยมาครับมิเคเลสฝาลุยมาให้ครับบอลฉลับมานิดนึงยังได้อยู่ครับเจอเมโดกูเลาะซ้ายมาเจอ2อีกแล้วกระชากหนีฮานี่เจอตัวซ้อนอีกทีไปไม่ได้ครับฟาตูครับตามมาช่วยครับหนีไปได้ก็โดนตัวซ้อนอีกแล้วครับ
1: ครับโอ้นี่ต้องใช้คำว่าแทบจะพับสนามเลยนะครับทางด้าน

0: ก็ไม่ถึงขนาดเร่งมากนะพี่อู๋นะ
1: ก็คือไปตามเกมเรื่อยๆครับตั้งแต่วอเตอร์เบรกมาเนี่ยบอลไม่ถึงมามูดเลยนะครับสวนซาร่าจะการจิ้มคืนหลังก่อนวิ่งตามบีไปก่อนครับมามุดไล่มาก่อนบอลมาถึงคุกตัวต้องแตะหนีครับคุกตัวต้องวางครับวางยาวๆสวนมาก่อนโมงดักได้ครับบอลเข้าทางอีกแล้วครับฟาตูขวาโล่งเลยซิโก้ออกมาลูกนี้ฮานี่เติมมาแล้วครับตัวสลับมาเข้ามาในกรอบเท่าไหร่เติมดูนี่โอ้โหเกือบ 2-0โอ้ยหยิบเอาอีกแล้วครับเลี้ยงเลี้ยงมาทำท่าเหมือนจะเปิดแล้วยิงโอ้โห
0: ยิงซุปเปอร์เซฟครับโอ้ถ้าตุกคุกตัวไม่เซฟเสียบเสาไกลครับ
1: มุมหลังประตูนะเด็กนะเห็นชัดๆเลยไม่ปัดนี่ตุงแน่นอนครับซิโก
0: ้วิมาทีนี่มีเสียวอ้าวฮะเตะมุมต่อครับ
1: อาชูเอาเปิดดีได้เหมือนเดิมโดกูจะไปอีกทีไม่ทันแล้วฟาวไปแล้วครับโดนสไลด์ลูกนี้ครับจากนั้นก็ฟาตูครับใบเหลืองไหมโอ้ไม่รอดครับคือพยายามจะฮัตสันพยายามจะฟ้องนะครับว่าไม่ฟาวอะไรแบบนี้เหมือนบอลออกไปแล้วครับไม่รอดครับดูว่าบอลออกไปก่อน
0: สปีดความเร็วอยู่แล้ว
1: ต้องดูมุมนี้ครับบอลออกไหม
0: ยัง
1: ไม่ออกครับโอ้ก็ชัดเจนครับฟาตูใบเหลืองนะครับเข้าช้าเองครับเริ่มจะโดนใบเหลืองไปแล้วก็ถือว่าอันตรายนะครับแบ็คซ้ายโดนไปแล้วครับฟาตู

0: ผู้ฝั่งมาเอาท็อตซามาก็เจอโมเมนต์อันนี้เล่นงานเหมือนเดิมครับเตะปั๊มอาสัตขาโดนขาของทางด้านของท็อตซานะครับได้ทุ่มครับ
1: ครึ่งแรกเหลืออีกประมาณนาทีสุดท้ายนะครับก่อนทดเจ็บ
0: หมวยตั้งมาเกี่ยวได้ครับลูกนี้เอาซาร่าทางซ้ายมีจะได้ชูโอ้ซาร่าเปิดไปคนละทิศคนละทางเลยไม่ดีครับลูกนี้จะทะลุให้มามูดมันไปคนละช่องเลยครับไปติดกองหลังดูเล่นโดนตีเข่าไปครับคืนหลังมาครับนี่ไฮมาซิกก็เนี่ยพุ่งไปติดในด้านของคาซันเย่นะครับ
1: ก็เกี่ยวไปต่อครับ
0: คืออียิปต์ก็เหมือนรู้นะครับว่าคาซันเย่แกโดนใบเหลืองไปแล้วก็พยายามจะเน้นเกมทางขวาครับดึงช้าไว้ก่อนนะครับในด้านของอิบราฮิมนะครับดึงช้ากลับหลังไปเลยครับ
1: รู้ว่าทีมเป็นรองก็ต้องเล่นแบบนี้นะครับนำด้วยครับอียิปต์เนี่ยพยายามจะให้ผู้เล่นของเบลเยียมขึ้นมาไล่นะครับ
0: คือเวลาได้บอลในแดนตัวเองเนี่ยถ้าไม่มีนักเตะเบลเยียมมาก็เคาะกันเองครับเล่นเวลาไปด้วยครับกับแบ็คโฟร์เนี่ยแหละครับเปิดยาวดีกว่าครับโชเบร์ให้มาบอลตกลูกนี้ไม่โดนใครเลยครับได้ทุ่มเลยครับอักซันเย่ฝากตรงกลางมาครับจิลมันอยู่วันนี้ตรงกลางทั้งทีรมันโอนาน่ากับเดบรอยเล่นกันด้วยความยากลำบากจริงนะครับ
1: ครับ
0: เพราะจะเจอเนี่ยนักเตะอียิปต์แบบกรูเข้ามาหาตลอดนะครับเนี่ยต้องมาดึงเอาบอลจากตรงกลางสนามเอาครับทีรมันมองทีรมันแทงทะลุตรงกลางมาเดี๋ยวแค่เลยต้องมาเกี่ยวบอลเก็บแล้วครับเอ็นกอยยัดในมาแล้วจับจังหวะแรกไม่ดีครับ
1: แล้ว
0: ก็เจ็บเลยครับนักเตะหยิบเนี่ยพยายามจะฟ้องว่าโดนเหยียบเข้าไปครับ
1: โอ้เป็นฟาตี
0: ้ใช่ครับฟาตี
1: ้ต้องเป่าหยุดเกมเลยดูจังหวะฟาตี้จังหวะปั๊มบอลถึงบอลก่อนอู้ยโดนเชลมานย่ำครับ
0: จริงๆแกน่าโดนเหลืองเนาะ
1: เนียน
0: เล่นแบบนี้
1: เหมือนตีเนียนเข้าไปเหยียบ
0: เหมือนเจตนาโอ้โหไปเหยียบเข้าที่ข้อเท้าเขานะครับ
1: โอ้ยช่วงพักติวเลยครับอาชูดูภาพช้าครับจังหวะแตะหนึ่ง

0: จะให้ดูความเร็ว
1: แล้วก
0: ็บอล
1: ยิงได้ขวา100โอ้สักเท่าไหร่
0: 123ครับกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ
1: วิถีหัวแรงนะ
0: อืม120ก็ถือว่าแรงแล้วครับเร็วกว่ารถจันเอกอ่ะนะครับเฉยกิโลเมตรต่อชั่วโมง
1: 180ต่อชั่วโมงอ่ะ
0: โอ้โหเจอความอึดอัดเข้าไปแล้วครับคลองบอลเยอะจริงไงแต่มันยังไม่มีลูกเสียนะครับเบลเยียมนะครับชิลมันไหลทะลุขึ้นมาครับแต่แทงทะลุก็ไม่ได้แล้วจะพลิกต่อมามูดวนหนีมามามูดถึงก่อนแล้วโดนดักได้ครับโดนดักไปได้มาช่องยิงอยู่แถว2ลุยไม่มีเหลี่ยมยิงอีกล็อกแล้วล็อกอีกโอนาน่าหน้าก็ไปโทษแทงไปทางซ้ายแล้วยกข้ามาบอลตกพอดีโดกูหักมาแล้วยิงลูกนี้วืดตามมาจิ้มอีกทีนึงยังได้อยู่ก็ปั๊มกันอีกทีนึงเอามาใหม่ครับเอ็นกอยนะก่อนไปโทษเอ็นกอยต้องกลับหลังแล้วครับตั้งใหม่ดีกว่าครับเบลเยียมโอ้โหมาชุดใหญ่ๆเลยครับมาอีกแล้วครับโทมัสมินิเยจะหาช่องตอนนี้สลับกันอยู่นะครับโดกูมาอยู่ขวาครับท็อตซาไปเล่นซ้ายแล้วครับเอ็นกอยครับเข้ามาโอนาน่ายังขึงไว้อยู่หน้ากรอบเขตโทษนะครับเอ็นกอยอีกทีนึงทะลุทางขวามาครับโทมัสมินิเยตั้งป้อมอยู่วางเข้าไปด้านในบอลโค้งมาโขกสะบัดไปตกมาพอดีแล้วได้ซัดลูกเดียวบอลฉลับยังเคลียร์ทิ้งออกไปได้ครับโอ้โหอิบราฮิมจะสวนคืนซาร่าไม่ถึงบอลตกมาจับยาวโดนไล่มาแล้วครับแล้วละขโมยบอลได้ฟาวไปแล้วครับโอ้โหไม่งั้นงานเข้าเลยครับเบลเยียม
1: ราชินไปทำฟาวแล้วซาอู้จังหวะยิงทอสซาเมื่อสักครู่เนี่ยเหมือนจะโดนไม่เต็มนะครับยิงไกลแต่ว่าติดบล็อกครับเจ็บด้วยนะครับเนี่ยเหมือนจะกุมไปที่ข้อเท้าขวานะครับ
0: ลูกนี้ที่ดาราชินไม่ฟังขู่มามูดไปแล้ว
1: บอลจากบูดิเย่ทางขวาเนี่ยเปิดไปจังหวะมีหม่งชงมาทางเสาไกลซ้ายของทอสซาเหมือนจะยิงเหมือนยิงไม่ดีนะครับ
0: มันวางโดนเหมือนแป๊กๆนะครับโดนไม่เต็มนะครับ
1: แต่เบลเยียมมาใหม่ครับ
0: บอลทะลุตามช่องมาไปสุดเส้นโยนข้ามฝั่งมาก็ยังดักไม่ได้ครับฟาตูอาชูแต่งมาให้ครับมามูดดึงก่อนมามูดดีดออกซ้ายมาอาชูบิดช่องแล้วจับไป ลูกนี้โดนจิ้มออกเหมือนต่างคนต่างฟ้องจะเอาเป็นลูกทุ่มเลยครับ
1: ได้ฟาวไหมอาชูโดนกระแทกล้มเลยนะครับพยายามจะเลาะริมเส้นไปต้องดูตรงนี้ครับ
0: ไม่โดนบอลเลยนะ
1: ตรงนี้น่าจะได้ฟาวนะครับเนี่ยรู้ว่าผู้สินให้ฟาวหรือเปล่า
0: คิดถ้าไม่ให้ฟาวก็พลาดนะครับเพราะว่าเต็มข้อเท้าให้ฟาวโอ้โหแต่ว่ามันโดนตรงนู้นนะทำไมแกให้ถอยมาซะเยอะเลยครับ
1: ก็เป็นมูนิเย่นะครับที่ไปทำฟาว
0: ดูวางยาวอีกแล้วครับเป้าหมายเป็นมามูสเลยครับวิ่งฉีกมาบอลลึกไปถึงคุกตัวต้องโดนไล่อยู่นะครับมูนิเย่ครับต้องคืนกับไปตรงกลางครับเอ็นกอยบอลแบบนี้อันตรายครับเล่นเหมือนกับที่มามูดอยู่กับแฟรงเฟิร์ตนะครับวางทะลุมาให้กับวิ่งนะครับลูกดีดดักครับที่บังไว้ทอสซาเตะโอ้แซ่บจริงครับบอลออกหลังด้วยนะครับได้เตะเปิดมาโอ้วันนี้เด่นมากครับแบ็กขวาครับโมฮัมเหม็ดฮานี่
1: ขวาซ้ายถือว่าช่วยกันวิ่งได้ดีครับทั้งแบ็กขวาฮานี่ซ้ายฟาตูนะครับนี่ครับกุนซืออย่างฮอสซัมฮัสซันบอกให้ลูกทีมใจเย็นๆครับ
0: เพราะวันใกล้จะจบครึ่งแรกตอนนี้40แล้วนะครับเบลเยียมตามหลังอยู่0-1นะครับเหลืออีกประมาณ5นาทีนะครับไม่รวมทดนะครับบอลโยนมาพยายามจะพักบอลโอนาน่ามาทีละมันก็ไม่ได้ต้องคืนหลังนะครับเอ็นกอยไปตั้งหลักกันใหม่ดีกว่าครับเบลเยียมวันนี้ก็พยายามจะโยกซ้ายโยกขวาโลไปโลมาแต่วันนี้ต้องชมเกมรับของอียิปต์นะครับดักกันได้ดีครับต้องสลับตำแหน่งกันนะครับพยายามจะดึงก่อนครับเล่นกันที่แนวรับบ้างครับลุยมาครับมิเคเล่ให้สั้นๆบอกโอ้คาสันเยไปไม่ได้แน่นครับโอนาน่าฝากตรงกลางเลยครับพยายามจะลุยตัดฝ่ามาแล้วจ่ายมาโดนแย่โดนนิดนึงอาชูยังได้อยู่ครับโทมัสมินิเยแล้วจ่ายไม่ดีครับโอ้โหเอาได้สวนอีกแล้วครับมามูดคืนมาซาร่ากัดชากไปแล้วซาร่าลุยมาต่อซาร่ายังมาอยู่นะครับขวามีซิโก้รออยู่ดึงช้าก่อนครับเพื่อนเดิมมาไม่ทันครับคืนกลับไปที่ฮานี่เลยครับ ไปตั้งกันใหม่เลยครับ
1: ขึ้นไม่ได้ไม่เสี่ยงครับซาร่าบนแล้วก็จ่ายเอาชัวร์ๆนะ

0: ครับเนี่ยมาตั้งแดนของตัวเองครับอียิปต
1: ์ซาร่าไปมีแค่2คนนะครับอ้าอันนี้โมโหตัวเองครับ
0: เป็นอัตเตียครับไปจ่ายพลาดแล้วออกข้างไปเองครับ
1: คืออาชูแกก็ห้อยสูงไปหน่อยครับอัตเตียก็ไปดันจ่ายไม่มองเพื่อนไปย้อนหลังนะครับ
0: เปอร์เซ็นต์ในการคอนโทรลบอลเนี่ยทางฝั่งเบลเยียมนี่ถือว่าเยอะกว่านะครับ
1: 55% นะครับบอลตรงกลางให้มาครับเดอบรอยนะกรอบไปทดดอกยิงดู2ชั้นแลบกระดอนไปกระดอนมาแล้วอาชูจะแตะหนีอาชูไปแล้วผ่านเดอบรอยแล้วทะลุมาโอ้โหไปคนละช่องไม่งั้นทะลุไปในมามูดมาเอ้ามามาอีกทีนึงครับลุยมาเดอบรอยเดอบรอยฝากขวาดูกูจะแหวกเข้าไปเจอ2ไม่ผ่านครับอาชูเกี่ยวได้ครับไม่ฟาวด้วยครับคืนกลับมาครับฟาตูทะลุบอกจ่ายไม่ดีครับแม่วันนี้โดนไล่อยู่ครับสุดท้ายครับฟาวไปแล้วครับแต่นักอัตเตียครับ
0: โอ้อาชูวันนี้เด่นจริงครับ
1: คืออาชูเด่นในการสวนกลับเนาะเกมสวนอาชูเด่นแต่ว่าเกมรับนี่ต้องให้เลยครับฮันนี่ทอดสาดีทะลุขึ้นมาครับโอ้ดิไปอยู่เป็นหน้าเป้าไม่เจอบอลครับเดเคเลเลอร์ต้องมาเล่นเป็นริมเส้นแล้วก็ลูกงัดข้ามมาหยอดมาแล้วถึงก่อน9-1ครับโอ้โหออกมาได้ทันครับอุฟาชูโบะลุยสวนมาครับซาร่าทางซ้ายเจอรุม2อยู่ครับซาร่าดึงก่อนโอ้โหทางแคบซะแล้วซาร่าบอลหลุดมาซิโก้จิ้มทะลุมาอ้าววัดต่อเข้ากลางมาซิโก้จับบอลยังได้อยู่ครับมามูดลงมาดีดคืนมาครับอัตเตียฝากซ้ายเลยครับอาชูลุยมาแล้วครับเลาะซ้ายมาอาชูอัตเตียพุ่งขึ้นหน้ามาครับยังดึงไว้อยู่ขึงไว้อยู่ครับฝากซ้ายมาอีกทีอัตเตียมีทางด้านของอัตฟาตูเติมขึ้นมาช่วยนะครับขึงบ้างแล้วครับตอนนี้อัตเตียดีทะลุมาเอาบอลกระดอนมาตรงกลางเอาจ่ายไม่ดีครับยังได้อยู่ครับฟาตูเอาไงครับปาดเข้ากลางมามูสขึงไว้ก่อนครับโอ้โหขึงแบบยาวๆเลยนะครับมาข้ามฝั่งมาฮานี่เปิดยัดในไปชันแลบมาพอดีเข้าทางมามูดโดนจิ้มแล้วไปฟาวครับเข้าช้าไปหน่อยครับมามูด
0: จับบอลแรกแล้วมันกระดอนห่างครับตามซ้ำเลยนะจะเป็นทางด้านโอนาน่าที่จังหวะโดนฟาโอนาน่าครับโอ้ยนี่ก็ย้ำไปที่หลังเท้าโอนาน่าเลยครับ
1: จังหวะแย่มันไม่โดนแต่จังหวะขาที่เหยียบที่ไปเหยียบตรงบริเวณปลายสตาร์ทพอดีครับ
0: ครับ
1: นี่ให้ดูกล้องด้านหลังยิงดีจริงครับนี่กล้องเป็นกล้องของพุทธศิลป์นะครับ
0: ครับ
1: แฟนๆนี่กระโดดแทบหลุดจากแผงกั้นนะครับ
0: แฟนอียิปต์ก็รู้นะเพราะเจ็บครึ่งแรก4นาทีนะครับก็พอมาแบบเป็นรองพอได้ประตูนำมันก็สะใจนะ
1: แล้ววันนี้จ่ายบอลเสียเยอะมากครับเนี่ยทุมัสมูนิเยไปจ่ายไปเฉยเอาแต่ก็ต่างฝ่ายต่างจ่ายเสียเหมือนกันครับซิโก้จ่ายมาเดเคเลเลอร์ให้มาย้อนหลังครับทอดซาดีดไซก้อยมาอีกทีก็ยังลงมาช่วยได้ดีครับซิโก้หัวทิ้งไปก่อนซาร่าจับไปครับบอลล้นมาโอนาน่าให้สั้นๆพยายามจะแหวกฝ่ามาเองครับเดอบรอยเลาะซ้ายมาโดนจิ้มออกข้างครับ
0: นั่งได้ทุ่มอยู่จะทุ่มไกลยัดเลยหรือเปล่าครับเบลเยียมนี่ครับคาสันเย่เหมือนจะทุ่มไกลเลยครับนะจะเล่นสูตรไหนไกลหรือใกล้
1: แต่ว่าป้ายมันติดทำให้ถอยไกลไม่ได้ครับก็ทุ่มโด่งๆมาครับโมงตั้งมาพอดีตั้งมาแล้วซัดลูกนี้โอ้ยข้ามคานไม่ได้ลุ้นเลยครับเชียร์มี่โดกู
0: ใช้คำว่าจะเต็มหลังเท้าแต่มันเข้าเหลี่ยมเท้าขวานะครับเชียร์มี่โดกู
1: ดูดีกาเซียต้องหันหลังเลยครับ
0: โอ้นี่คืนแล้วมันทนบอลยากครับตรงนี้ของโดกูต้องขยับตามการกระดอนด้วยนะครับปิ้นเลย
1: จังหวะดีดของเดอะเคเลเลอร์เนี่ยบอลมันกระดอนพื้นแล้วมันไกลตัวครับจากภาพเนี่ยมันสุดปลายเท้าพอดีเลยมันก็เลยเหลี่ยมมันก็เลยบานออกไปเลยเป็นไซก้อยบานไปเยอะครับบอลยาของคุกตัวนะครับบอมแล้วครับบอมมาเป้าหมายบอลตกมายังโมงดักไม่ได้ครับฟาตูไปช่วยได้ดีครับอาชูพยายามจะไปดีดทะลุบังครับอาชัวให้มามูดบอลมาโดนแซะนิดนึงโดกูยังอยู่ทางขวาครับตอนนี้มาสลับมาเลยนะครับโดกูมาอยู่ขวาแล้วครับโอนาน่า

0: ไปที่เมคิเล่มีคาสตันเย่เติมมาครับท็อตซาต้องคืนก่อนครับไม่ไหวครับแน่นเกินครับตอนนี้ก็พยายามจะดึงอยู่นะครับวันลุยมามูนิเย่ไม่เอาครับเลือกขวาบอลกลับมาใหม่พยายามจะชิงให้มูนิเย่เป็นบังเหลี่ยมแล้วครับบังไปเรื่อยๆครับฟาตูบังแล้วก็ฟาวไปแล้วครับโทมัสมูนิเย่ครับ
1: จะไปดึงฟาตูแล้วเสียฟาวนะครับก็ดึงเวลาไปด้วยนะครับอียิปต์เพราะเจ็บครึ่งแรกเหลือประมาณนาทีครึ่งนะครับ
0: นี่ถือว่าทำกันบ้านมาดีครับอัสซานฮัสซันนะครับ
1: ก็นำก็จริงแต่สีหน้าก็ยังเครียดอยู่นะครับเพราะว่าสถานการณ์นะครับมันเป็นรองในเรื่องของรูปแบบการเล่นนะ
0: ช่วงพักครึ่งน่าจะเยอะเลยครับเพราะเห็นไอ้ดึงโน้ตไป 3-4 ใบเลยครับลูดิกาเซียไปเสียบไว้ที่เสื้อสูตรแล้วเดี๋ยวพักครึ่งคงได้ใช้ครับจดไปแล้วครับแผนเอาโมงคืนหลังไม่ดูนะดูตาเลยไปสุดเส้นแล้วยิงดูในใจขาเซฟโอ้โหเอ็นกอยไปโมงคืนหลังแล้วไม่ดูครับไม่มีใครอยู่ครับ
1: นี่ยังดีที่มามูดจังหวะไปยิงเนี่ยมุมมันไม่มีนะครับโมงคืนแล้วมันไม่ถึงมันห่างเยอะครับอ้าวมาใหม่ทีเตะยัดได้เตะมุมครับอี
0: คือมามูดก็มองแล้วข้างในอ่ะไม่มีเพื่อนเติมก็เลยเตะยัดไปอย่างน้อยก็ได้เตะมุมเลยได้เตะมุมเลยครับโอ้โหเอ็นกอยเกือบไปครับแนวรับดาวรุ่งของทางเบลเยียมนะครับเตะมุมทางกราบซ้ายครับจะเตะมุมอาจจะเสียเปรียบหน่อยครับเพราะว่าตัวเล็กกว่ากันเยอะครับ
1: เดี๋ยวดูว่าจะมีสูตรเล่นสูตรไหนครับอาชู
0: เล่นสั้นครับอาชูคืนย้อนหลังมาแล้วแทงทะลุมาให้ซาลาวางมาโดนโมงทิ้งมาแถว2วิ่งมาสัตว์ลูกเดียวยิงแป๊กแล้วบอลมันล้นมายังตามไปเก็บก่อนบังจะเอาเตะมุมแล้วก็ได้เตะมุมครับทางด้านของเยเซอร์อิบราฮิมนะครับได้เตะมุมครับเปลี่ยนฝั่งมาเป็นทางขวาบ้างครับ
1: นี่เตะมุมช่วงทดเจ็บเนี่ย3ครั้งติดเลยนะครับฝั่งขวาเนี่ยโมซาลาจะปั่นเดี๋ยวดูว่าจะเปิดมาหรือว่าจะเล่นเวลาตรงนั้นมุมธงครับแต่ช็อตนี้จบก็น่าจะเป่าจบครึ่งแรกเลยนะครับเพราะทดครบมาแล้ว4นาทีครับ
0: เพราะเหมือนเล่นฟรีครับเปิดมาแล้วก็ได้หรือไม่ได้ครับน่าปั่นเข้ามาแล้วโบงมาโอ้โหจะแย่ไม่ถึงโอ้โหดูแล้วคุกตัวออกมาแล้วไม่บอลด้วยโอ้ศูนย์แน่นอนครับ
1: เดี๋ยวดูว่าตัวไหนครับ
0: โอ้ยออกมาพลาดไอ้แกออกมาปัดมาชกอ่ะโอ้โหดันเพื่อนมาโมงดักซะก่อนครับ
1: ครับราชีนะครับพยายามจะโมงแต่ทะลักนิดนึงก็จบครึ่งแรกนะครับเบลเยียมตามหลังอียิปต์ 0-1 นะครับอียิปต์ได้ประตูขึ้นนำจากทางด้านอาชูครับนาทีที่19ของการแข่งขันแต่รูปเกมในช่วงท้ายๆครึ่งแรกสนุกนะ
0: ใช่ครับเดี๋ยวดูว่าไอ้ที่เขียนใบมาเพียบ จะไปเป็นยังไงกาเซียจดไว้ตึมเลยครับ
1: เดี๋ยวดูผลฟุตบอลที่เล่นกันอยู่ตอนนี้ไอซ์แลนด์สุดอากูเรรี่ตามหลังเฟรมอยู่ 3-4 ส่วนดิวิชั่นบอกแค่แครี 0-0 นะครับเซลฟอร์ดขึ้นนำท็อตทูโวก้า1ประตูต่อ0
0: ครับ
1: ก็น่าจะประมาณนี้ผลบอล
0: ส่วนช่วงนี้ผมก็ประชาสัมพันธ์หน่อยแค่ออกแรงลุกนั่งหรือว่าเดินขึ้นลงบันไดก็ต้องเริ่มระวังมากขึ้นความมั่นใจให้ทุกย่างก้าวด้วยฮิลไลท์นะครับอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าครับโดยเฉพาะแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกมาเพื่อช่วยลดภาระหัวเข่านะครับช่วยคุณลุกนั่งเดินคล่องตัวแล้วก็มั่นใจนะครับตัวผ้าถักทอพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มนวลไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นนะครับสามารถใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันสำหรับใครที่เริ่มดูแลสุขภาพเข่านะครับโปรโมชั่นสุดคุ้มก็คือซื้อฮิลไลท์อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นนะครับรวมเป็น4ชิ้นในราคา990บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็ยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบครับโทร021143990นะครับ021143990นะครับ ค่าจัดส่งแล้วก็ประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ในส่วนของบริษัทอสมทครับจำกัดมหาชนก็ร่วมสร้างสีสันแล้วก็ความสนุกเฟ้นหา Mcotซุปเปอร์แฟนนะครับในช่วงการแข่งฟุตบอลระดับโลกครับก็ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดนะครับยิ่งโหวตยิ่งมันครับเปิดโอกาสให้แฟนบอลไปร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดแล้วก็ทีมชาติที่ชื่นชอบนะครับรับของรางวัลมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทครับก็ร่วมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับขั้นตอน

0: ก็ไปลงทะเบียนแล้วก็เข้าสู่ระบบเลือก MCOT Superfan Package ครับเพื่อรับสิทธิ์ในการร่วมโหวตนะครับร่วมเชียร์ทีมโปรดแล้วก็แพ็กเกจเริ่มต้นที่ MCOT Superfan Starter ไปจนถึงMCOT Superfan Diamond นะครับที่จะได้รับสิทธิ์สุดคุ้มแล้วก็ยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก MCOT Superfan นะครับที่มีคะแนนสะสมสูงสุด100อันดับแรกนะครับก็จะได้รับของรางวัลเพิ่มเติมนะครับติดตามรายละเอียดแล้วก็เงื่อนไขร่วมกิจกรรมสมัครไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยนะครับที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 ของวันที่20กรกฎาคม2569กับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับ
1: ครับผม
0: ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนของเราด้วยเน
1: า
0: ะ
1: ช่วงนี้ผมไปดูข้อความนิดนึงพี่อู
0: ๋เก็บตกให้เน
1: า
0: ะ
1: พี่หญิงส่งมานะครับงวดนี้นะครับ16มิถุนายน2569
0: ครับ
1: เลขที่ส่งมาคือ809แล้วก็669
0: ครับ
1: ชอบตามไม่ชอบผ่านฮะ
0: ก็ถือว่า
1: ไม่ว่ากัน
0: แฟนๆสเปนน่าจะรออยู่แฟนๆสเปนก็พรุ่งนี้ไป
1: แต่ถ้าเบลเยียมไม่มานี่ก็แฟนเบลเยียมด้วยนะ
0: ก็ไม่แน่ว่
1: า
0: คืนนี้แฟนอียิปต์อาจจะเยอะ
1: ครับผม
0: นะครับ
1: ก็มีบอกว่าพี่ๆครับลิเวอร์พูลจะเสริมทัพใครหรือยังครับเปลี่ยนผู้จัดการทีมแล้วยังไม่มีข่าวจะได้คนไหนเลยแต่ถ้ามาดริดจะเอาแมกกาต้องแลกกับกือแลหรือว่าคามาวินก้านะครับสาวกชุดขาวจะว่าผมบอกตามตัวนี้ยังไม่ให้ครับแต่คุณกฤตภาค
0: ตอนนี้คุณกฤตภาคที่มีเนี่ยก็คือตัวที่ต้องแย่งหน่อยนะที่มีข่าวอย่างพวกอเล็กซ์สกอตโค้ชอีลาอูล่าเขาก็ตัวเก่าของเขาก็มีข่าวอยู
1: ่เดียวมองเด้
0: แล้วก็ล่าสุดเดียวมองเด้ก็หลักร้อยมันก็ยังแพงอยู่ก็ยังอยู่แล้วก็อีกหนึ่งคนที่ลิเวอร์พูลดูเหมือนจะเดินเกมแล้วนะครับตามอาร์เซนอลเลยก็คือไอ้เจ้าบูอัดดี้ของโมร็อกโกนี่แหละ
1: ฟอร์มดีจัด
0: ใช่เพราะว่าตอนนี้เนี่ยน่าจะราคาขึ้นไปถึง70แล
1: ้
0: วนะครับก็ตอนนี้คือตัวที่ลิเวอร์พูลมองมันดันเป็นตัวตลาดตัวที่ต้องแย่งกันอยู่ผมว่าอาจจะต้องรอแล้วก็ผมว่าอาจจะให้อิลาวลาได้ปล่อยต
1: ั
0: วไปก
1: ่
0: อนไหมเนาะเพราะมันจะมีตัวใหม่เข้ามามันอาจจะต้องให้ตัวเก่าออกไปก่อนนะครับที่ถ้าแม็กก้าไปอย่างเงี้ยอาจจะซื้ออเล็กซ์สกอตเข้ามาเนาะ
1: ก็นั่นอย่างที่พี่อู๋บอกอ่ะมันเป็นตำแหน่งที่ลิเวอร์พูลกับทีมใหญ่มันสนใจทั้งเกมรุกแล้วก็มิดฟิลด์ตรงกลางด้วย
0: ตอนนี้มันระดับไอ้ที่คุยเนี่ย80ล้านปอนด์ด้วยมันก็ต้องใช้เวลาในการคุยหน่อยคร
1: ับพี่อู๋พี่เอกนุ่นจะมาหงอีกรอบพี่เอกว่าไงจากพี่จอนคลอง6ถ้าถามผมถ้าได้มาก็ดีเพราะมันฟรี
0: ค่าเหนื่อยถ้าไม่แรงมากนะ
1: ใช่
0: นะแกจัดสักแสนห้าผมว่าโอเคนะ
1: เพราะมันได้ฟรี
0: เพราะว่ามันไม่มีค่าตัวเน
1: า
0: ะ
1: น้อยดาวิดมันก็น่าจะเข้ากับแท็กติกของเอลล่า
0: อย่างน้อยดาวิ
1: ด
0: ผมว่าก็มาในกรณีที่มีศูนย์หน้าแตกต่างกันหลายๆคนเนาะมีสายจี๊ดละใช่ไหมมีสายจี๊ดอย่างไอ้เจ้าเอกิติเก้ใช่ไหมมีสายคมอย่างอีซักมีสายบ้าพลังอย่างไอ้เจ้านุ่นมั่งนะน
1: ุ
0: ่นเยสมาผมว่าน่าจะทำให้มิติในเกมรุกมันดีขึ้นนะเน
1: า
0: ะ
1: ครับจากเอสเอสหรือว่าเมสเซจช่องทางอื่นอยากให้พี่ช่วยจัดการให้ดีกว่านี้ครับเพราะถ้าบอกว่า มีอะไรทักทายมาทาง4689899แต่พอส่งไปพี่ไม่อ่านแล้วไปอ่านช่องทางอื่นก่อนรายการช่วงอื่นเก็บได้ครบนะครับก่อนที่ช่องทางอื่นจากFC ในที่นายกูรู
0: อันนี้ผมบอกตรงเลยนะเหลืออีกเพียบเลย
1: ใช่
0: ถ้าผมอ่านมันอ่านแล้วมันไม่ทันจริงนะครับเพราะว่าพยายามสลับ3ช่องนะครับ3ช่องเฉพาะอาจารย์เอกเนี่ยแกดู Facebook ของผมเนี่ยสลับระหว่าง SBS กับทางด้านของ YouTube
1: ครับผม
0: อันจริงมันไม่ทันจริงต้องขออภัยเพราะว่า
1: คือเรา
0: เก็บได้ไม่ครบอ่ะ
1: ไม่รู้นะผมว่าเวลาเราจัดอ่ะเราจะให้ความสำคัญกับ
0: SBS นะ
1: 4899ก่อนแล้วนะครับขอบคุณพี่หญิงนะคะจดไว้แล้วค่ะจากน้องเทยลงทุนจากทาง YouTube นิดหน่อยนะอาจารย์ก่อนที่จะไปพักกันเนาะคุณนันทพงศ์สวัสดีด้วยนะครับทักทายกันมาคุณนาโมเลเวอร์พี่พักคูลิ่งเบรกแล้วครับไลฟ์หายกันในช่วงนึงเลยประมาณนี
0: ้อ
1: ๋อช่วงนี้เปลี่ยนจากห้องส่งมาตรงนี้ไง
0: อ๋อเพราะว่าเราย้ายจากห้องส่งข้างในครับมาจากข้างนอกเพราะว่ามันจะมีเรื่องการถ่ายทอดสดนะครับเราก็เลยเปลี่ยนมันก็ช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านของการไลฟ์นะครับ
1: ครับแอปฟังไม่ได้เลยครับหลายวันแล้วก็แนะนำนะก็ให้ลบแอปเก่าทิ้งไปเลยพงเนี่ยแนะนำละนี่บอกว่าแอปเก่าลบทิ้งเลยครับโหลดแอปใหม่แทน MCOT Connect อันนี้ชัดแจ๋วเลยครับคุณใจเย็นนรสิงห์ทำไมมันขึ้นหมุนๆครับแต่ฟังได้ก็เมื่อสักครู่นี้ได้เป็นทีมงานแก้ไขอยู่เนาะ
0: ครับครับ
1: สวัสดี
0: ครูที่เห็นน้องๆเขามาดูอยู่นะครับ
1: พี่ไพโรจน์บอกว่าสวัสดีครับกรีดยางอยู่บุรีรัมย์ครับ
0: โอ
1: ้ฝากติดตามด้วยนะ
0: โอ้เวลากำลังได้เนาะตีสอง
1: แล้วจะตีสามอยู่นคร

0: ครยังมีเลยอยู่ใต้อยู่นครมีหมดนะครับคุณซุปเปอร์พาวเวอร์บอกเบลล่าจะแพ้หรือเปล่าครับอะไรประมาณนี
1: ้
0: อยากให้อียิปต์ตกรอบครับคนเชียร์อียิปต์ก็เยอะพี่ต่อเรียบร้อยเลยเป็นกำลังใจให้เบลเยียมแล้วก็อียิปต์น่าจะชนะนะครับจากคุณบุญอนันต์พักบาพี
1: ก็มีโอกาสเหมือนกันนะเพราะว่าเนี่ยยังยิงไม่ตรงกรอบสักลูกเลยนะครับไอ้ลูกยิงก็ไม่อันตรายเลยนะครับ
0: ครับ
1: โอกาสยิงทางด้านของอียิปต์เนี่ยตรงกรอบไป3นะคร
0: ับ
1: แต่ว่าโอกาสยิง8ครั้งของเบลเยียมที่ขึ้นมากราฟิกจากทาง FIFA เนี่ยไม่ตรงกรอบสักลูกเลยนะครับ
0: ใช่อียิปต์เก่งชนะแน่เดี๋ยวเราลุ้นอีกครึ่งหลังนะครับเดี๋ยวมองเด้น่าจะแฟนหงนะอยากได้อ
1: ย่างจี๊ดเลยนะ
0: ครับ
1: เมื่อวานนี้น่าจะได้เห็นฟอร์มไปแล้วเผาวินกับปีเย่ซะเยอะเลย
0: สปีดจัดมากนะจ๊ะ
1: อย่างเร็วอ่ะ
0: ครึ่งหลังยิงประตูได้แน่นอนเบลเยียมเดี๋ยวรอลุ้นกันนะครับนักพากย้ายค่ายกันเยอะกว่านักเตะอีกแต่คุณท็อป
1: ครับผม
0: แล้วก็มีแมนยูจะได้ตัวเพิ่มไหมครับโอ้ได้แน่นอนฮะเดี๋ยวรอก่อน
1: แมนยูตอนนี้ก็เต็งเต็งมาติอุส เฟร์นันเดสอยู่นะครับเพราะตอนนี้เขามองว่าเฟร์นันเดสน่าจะโอเคกับทางด้านของแมนยูที่สุดแล้วแต่ว
0: ่
1: าราคามันก็ไม่ถูกเหมือนกันนะครับเพราะว่าอยู่ที่80-85นะครับล้านปอนด์นะ
0: ก็ต้องรอลุ้นกันนะเนาะเพราะว่าเอาจริงตลาดเนี่ยเผื่อเพิ่งเปิดวันนี้ด้วยซ้ำเนี่ย
1: ใช่ใช่ใช่
0: 15-16นะครับ
1: แล้วก็มีข่าวกับคิมมินแจด้วยคิมมินแจของบาเยิร์นนะครับ
0: คิมมินแจก็มีข่าวลิเวอร์พูลนะอาจารย์
1: ใช่ก็หลายทีมให้ความสนใจอยู
0: ่ครับผมก็ทางเพจ Facebook นิดนึงนะพี่ประสิทธิ์นะครับสวัสดีครับพี่เอกพี่อู๋ไลฟ์หายไปแป๊บนึงกลับมาแล้วนะครับขอบคุณ
1: น่าจะเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านพอดีครับ
0: คุณกฤษดาบอกแอปฟังไม่ได้หลายวันแล้วครับฝากดูหน่อยครับพี
1: ่
0: ลองโหลดแอปใหม่นะพี่กฤษดา
1: ถ้าเป็นตัวเก่าไอ้ที่เป็นสีฟ้าลบทิ้งแล้วก็เอาเป็น M-Cod ไอ้ที่เป็น Connect อ่ะนะครับตัวใหม่นะครับ
0: ฟังอยู่ในสวนยางบ้านทุ่งไม้ไผ่ครับเขาพระทองชะอวดนครศรีนี่พี่ประสิทธิ์ตามเราตั้งแต่ช่วงหัวค่ำแล้วนะ
1: ครับก็สวัสดีด้วย
0: แต่เวลาในเวลาเขาเวลาของพี่ๆน้องๆที่เขากำลัง
1: ก็มีเก็บตกไม่ครบก็ต้องขออภัยด้วยนะก็พยายามจะเก็บให้ครบอยู่นะครับ
0: คุณเพียรชูแก้วทักทายมาพี่ประพิษสวัสดีครับอาจารย์อู่ภาคตื่นเต้นมากนอนไม่หลับเลยครับจากคุณคุ้งแลมพา
1: ครับก็ขอบคุณด้วย
0: สวัสดีครับพี่เอกพี่อู่พี่เอกผมบอกแล้วไม่เชื่อเยอรมันจริงๆอาแจ็คเด็กของเยอรมันทักทายด้วยสังโพลีเป็นไงบ้างฮะนี่ก็แฟนสังโพลีนะ
1: สังโพลีก็นี่ไงเมดคาร์ฟไงยิงได้แล้วโชว์ฟอร์มดีกันหลายคนนะ
0: เยอรมันโหดมากอาแจ็คเมื่อวานอ่ะพี่เอกคิดว่าจะชนะไม่ถึง4ลูก
1: ไม่ก็คิดว่าโหดอ่ะแต่คิดว่าจะโหดแบบ3ลูกไม่คิดว่า
0: ล่อไป7เลยอ่ะโอ้โห7-1ยังโหดนะ
1: ร
0: อบ5ทุ่มนะครับมวยรองมาแล้วครับรอบดึกขอมวยเป็นต่อบ้างประมาณนี้ก็
1: ต้องรอลุ้นเพราะว่ายังมี45นาทีแล้วด้วยความที่ผมเคยพากไอ้ลูดี้กาเซียตอนที่เขากำลังฮอตๆอย
0: ู
1: ่กับลิวอ่ะ
0: ครับ
1: เป็นโค้ชที่บ้าเกมลุกนะเกมลุกจ๋าเลยแล้วยังมีทีเด็ดอย่างลูกากูนะลูเคบาคิโออะไรพวกเนี้ยสายจี๊ดๆอาจจะต้องลงมาเพราะวันนี้ก็ท็อตซาก็เจาะไม่เข้าโดกูก็เจาะไม่เข้าเนาะเดอบรอยก็วันนี้โอ้โหได้บอลโดนลุมตลอดเลยอะ
0: แบ็กมันได้อย่างฮานี่ฟาตูครึ่งแรกยังแรงมีอยู่เดี๋ยวดูครึ่งหลังว่าจะหมดหรือเปล่า
1: ฟาตูนี่อาจจะต้องลุ้นเนาะเพราะมันโดนเหลืองไปแล้วเน
0: าะคุณฟิลคูดบอกว่าอยู่อุดรทักทายกันมาใครฟังอยู่ที่ไหนทักทายมาบอกกันได้นะครับ
1: เพราะตอนนี้เรา41สถานีใช่ไหมจันน
0: ี่41สถานีทั่วประเทศนะครับ
1: ค่าไฟจากทั้งจากตรงไหนก็มีปัญหาอะไรส่งมานะครับ ถ้าแก้ได้ก็เราก็พยายามจะแก้ไขให้เนาะ
0: พี่จำเนียนสีแสงมุกท่านทั้งสองอย่าเครียดนะครับอ๋อไม่เครียดนะครับคือบางอย่างเราแค่อธิบายให้เข้าใจกันเอง
1: ใช่ใช่ไม่ได้เครียดหรอครับ
0: ไม่มีอะไร
1: เราไม่มีอะไรกันเราก็อธิบายให้ฟังอ่ะเนาะ
0: ถ้าเป็นแฟนก้าวที่เป็นขาประจำก
1: ็จะเข้าใจ
0: ทราบอยู่แล้วนะครับอ่ะก็น่าจะประมาณนี้ก็พยายามจะเก็บให้หมดก่อนเบรกเดี๋ยวครึ่งหลังจะได้มาลุยกันต่อนะเกมเบลเยียมกับอียิปต์นะจ๊ะ
1: นี่ยอมแบบไม่พักเลยนะ
0: ใช่
1: คนอื่นก็พักนะ
0: ไปพร้อมยัง
1: โอเคครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะเดี๋ยวกลับต่างกันครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
7: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียว
8: ไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่า
9: เจ
3: แชมพู

0: และทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
3: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
0: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: สนับสนุนโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างซุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
8: ไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่า
0: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
3: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
9: ได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
10: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
11: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
12: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
13: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน MCOT Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
14: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
15: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
16: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
17: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั่วสโรจก้องกีรตินิกธีทวัฒน์นนรัศมีพร้อมทีมงานคุณภาพจาก FM 99

ัปเดตข่าวกีฬาร้อนวิเคราะห์เกมแบบถึงแก่นวิจารณ์แมตช์แบบไม่มีกั๊กเจาะลึกทุกประเด็นทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังกับเรื่องเล่ากีฬาที่คุณห้ามพลาดเข้มทุกสาระเข้าใจง่ายเกาะติดทุกเรื่องวงการกีฬาไทยทุกสนามทุกการแข่งขันสปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษ

0: งตัวท็อปของวงการอ๋อวังโอ่งคมกฤษดภาลัยและหนุ่ยนนทรีกูรูตัวจริงเสียงจริงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 16:00 นถึง 17:30 น
1: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกนิ่มสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: เอาละครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ FM 99นะครับในช่วงของนายที่นายไลฟ์บอลโลกนะครับกลับมาว่ากันต่อครับเกมครึ่งเวลาหลังนะครับบอลโลกในรอบแบ่งกลุ่มนะครับเบลเยียมตามหลังอียิปต์อยู่ 0-1 นะครับกลับมาครึ่งหลังยังไม่มีการปรับเปลี่ยนเรื่องของตัวผู้เล่นนะครับอียิปต์พยายามจะลุยขึ้นมาจากริมเส้นนะครับแต่ว่าโดนเคลียร์ทิ้งออกไปได้ครับจะสวนกลับแต่ว่าก็ฟาวไปแล้วครับเชมิโดกูครับเจอหวดก่อนเลยครับตามมาอัดเลยครับวันนี้โอ้หน้าที่ของเขาเลยครับฟาตี้ยังเป็นเดเคเลเลอร์อยู่นะครับยืนเป็นหน้าเป้าอยู่เหมือนเดิมนะครับตอนนี้ก็วางทะลุมาทางซ้ายครับคาสันเย่แตะหลบไปแล้ว1เจอซ้อน2ครับโอ้โหซ้อนกันดีครับราชินผ่านฮานี่ไปได้ก็เจอดักอยู่ครับโอ้โหแต่ตอนนี้เจอรุมล้อมอยู่นะครับบอลคืนกลับหลังมาต้องเตะทิ้งออกไปครับชูเบียชูเบียเตะเปิดมาแล้วก็โอ้โหตอนนี้บุกแหลกจริงๆ นี่เบลเยียมจับบอลได้จะทุ่มเร็วอย่างเดียวเลยนะครับก็โดนตัดฟาวล์แล้วก็โดโก
4: ไม่ปล่อยให้ผู้เล่นเบลเยียมได้เล่นง่ายๆหรือถนัดนะครับพอได้บอลปุ๊บนี่ผู้เล่นหยิบนี่โอ้โหเข้าถึงตัวเลยครับออกอาการหงุดหงิดแล้วครับเชอร์รี่โดกูก็โดนต่อได้เรื่อยนะครับ
3: วันนี้ต้องชมนัสเซอร์อิบราฮิมเนาะ
4: ครับ
3: เซนเตอร์ที่คอยมาสอนฮานี่โอ้โหบอลยาววางแม่นมากครับอาชูเจอกับมูนิเย่ครับอาชูลากตัดไปแล้วแทงอ้อมหลังมาจ่ายมาซัดลูกนี้ไม่ดีตามมายิงอีกทีติดบล็อกซ้ำอีกทีก็ติดบล็อกโอ้โห3บล็อกโอ้โหประเด็นจุดโทษของทางอียิปต์นะครับไม่ได้ลูก2ครับ
4: ทั้งมามูดทั้งซีโก้ครับจังหวะยิงเหมือนมันยิงไม่เต็มยิงแป๊กไปติดบล็อกซี่ครับอู้แต่ก็อันตรายนะครับเบลเยียมบุกเพลินๆต้องระวังจังหวะสวนนะครับ
3: แล้วมิเคเล่แกบอกโอ้โหยืนอยู่เฉยเจอเตะอัดไป3ทีครับซิโก้อ้าวจับบอลอยู่แล้วมันถลายออกไปเองครับทางด้านมุสตาฟาซิโก้มาดูอีกครั้งครับ
4: โอ้จังหวะอ้อมมาเนี่ยล้ำหรือไม่ล้ำซิโก้จังหวะแรกอะแป๊กจังหวะ2ของมามูดก็ไปติดบล็อกครับเมคเคเล่ที่ขวางอยู่
3: ถ้าไม่แป๊กเนี่ยน่าลุ้นประตู2มากเลยนะครับบริเวณจุดโทษมันโล่งๆเลยครับซิโก
4: ้ก็รีบยิงนะครับตรงนั้นมีผู้เล่นเบลเยียมพยายามจะปรีเข้ามาขวางนะครับ
3: วันนี้กลายเป็นคนหนึ่งที่ดูบทบาทน้อยคือทีเลมันนะ
4: เ
3: ด็กเนาะทีเลมันหายโอ้ยกเท้าสูงโอ้เต็มหน้าเลยครับอัตเตียโอ้อัตเตียโดนเข้าไปจ่ายมาก็โอ้โหบุกไม่ได้ครับไม่ไหวก็ต้องดีดคืนหลังกลับหลังไปเลยนะครับไปดูดเลยครับคุกตัวก็ออกสั้นๆก่อนครับเอ็นกอยก็เริ่มขยับมาบีบกดดันในแดนของเบลเยียมเลยนะครับ
4: เ
3: พราะรู้อยู่แล้วว่าเบลเยียมเหมือนวันนี้เขาดาหน้าบุกแน่นอนเลยครับโอนาน่าคือหลังกลับมาครับเอ็นกอยฟ้าบอลฝ่ามาเองครับเอ็นกอยลุยมาครึ่งสนามได้แล้วครับเอ็นกอยโอ้จะออกข้างไม่ได้ครับต้องกลับหลังอีกทีแล้วครับตอนนี้โอนาน่าแทงทะลุตรงกลางมาโดกูฝ่าไปได้ก็โดนเบียดล่วงไปก่อนได้ฟาวครับโอ้นี่ตัดฟาวอย่างเดียวครับมามูดไปอัดฟาวครับ
4: กับเพื่อนร่วมทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยกันเนี่ยผักเลยครับก็ชิงตัดฟาวในระยะที่ไกลอยู่นะครับไม่ยอมให้เชอร์รี่โดกูลากไปใกล้กว่านี้ครับ
3: มามูดมามูดนี่แกดึงแล้วแกบอกเลยครับรอก่อนครับ โดรอมูดด้วย
4: 30กว่าหลาระยะไกลแต่โอ้โหดูจากตำแหน่งนี้มันแทบจะตรงประตูเลยนะเดบรอยครับอยู่ที่บอล
3: ยิงไม่ไหวครับไกลเกินครับน่าจะเปิดครับ

0: ดกเล่นสั้นๆครับโอ้แต่สูตรนี้ไม่มีอะไรครับออกซ้ายมาทอสซาพยายามจะลากตัดในเจอซ้อนอยู่ทอสซาม้วนไปใหม่จะแหวกไปเจอ3ตัวที่3ทอสซาจะไปตอบยังไปไม่ได้แล้วโดดสไลด์ลูกนี้มาจะสวนคืนวางทะลุทางซ้ายมาสุดเส้นครับโดกูโดกูไปสุดเส้นจะหาช่องอยู่ลากเข้ามาด้านในโดกูไปสุดเส้นแล้วก็จะแย่ลูกนี้ยังจิ้มออกมาได้ครับอียิปต์วางสวนกลับมาเอาจ่ายไม่ดีซิโก้ตามมาปั๊มกันทีแล้วเอาละครับจะสวนซาร่าจ่ายลูกนี้บอลมันลอยๆไปหน่อยครับอาชูต้องรอมามุดล้ำหน้าอยู่ดีดทะลุไปก็ไปที่ว่างก่อนครับมาเตะทิ้งไปเลยครับจากด้านของคุกตัวครับ
1: ออกมาเล่นนอกกรอบว่าซาร่าน่ะสปีดไปเอาบอลนะครับโอ้ได้ฟาวครับชิลมัน
0: ต้องระวังตัวเองนะครับฟาตูไปฟาวชิลมันแต่มันฟาวเบาครับชิลมันเล่นเร็วเลยครับแจกเข้ากลางมาเดอบรอยก็ต้องกลับหลังเหมือนกันครับโอนาน่าเนี่ยมีตู่วิ่งตามตลอดนะครับเดเคเลเลอร์นี่โอ้โหแกแทบไม่มีพื้นที่เลยครับบอลมาโดกูพลิกได้โดกูเจอตัวซ้อนฉีกมาทางซ้ายครับคาสันเย่คืนมาเจมี่โดกูจริงจับไถไปอยู่แล้วก็โอ้โหได้ฟรีคิกหน้ากรอบเขตโทษแล้วครับสั่งได้ซิโก้ไปเป็นไปฟาวโดกูนะครับได้ลุ้นเลยครับโอ้โหอีก9เดียวนะครับจะเข้ามาในกรอบเขตโทษนะครับเจอทางด้านอัตเทียครับอัตเทียมาเตะก่อนนะครับได้ลุ้นฟรีคิกเลยครับเบลเยียมก่อนหน้านี้เดอบรอยมันไกลไปครับโอ้โหมาแล้วครับเดอบรอยเยื้องมาด้านซ้ายเล็กน้อยเท้าขวานี่พอดีเป๊ะเลยครับเนี่ยเลยหัวกะโหลกมาประมาณสัก2.9ครับ
1: ครับ
0: หูระยะนี้อันตรายมากครับ
1: ขออีกครั้งครับทางด้านเควินเดอบรอย
0: น์โชเบอร์ต้องสั่งกำแพงดีๆครับ
1: เหลี่ยมนี้มันเข้าเหลี่ยมขวาเลยนะพี่อู
0: เอาอาชัวไปนอนขวางไว้ก่อนครับที่เหลือก็เอายัดตัวใหญ่ดูแล้วน่าจะปั่นแน่ๆเนาะระยะมันได้จริงครับยังจัดสูตรยังจัดเซตกันอยู่คือตัวใหญ่มันไม่มีครับก็มีแต่คนตัวเล็กๆครับอีบตั้งกำแพงกันอยู่5คนก็เลยเอาให้มันเยอะๆไว้ก่อนครับฮานี่ก็เลยบอกเพื่อนเข้าไปยืนเยอะๆหน่อยครับกำแพงเนี่ยฮานี่เป็นคนดูลายให้ครับเดอร์บรอยปั่นมาแล้วโอ้โหไม่เข้าแล้วครับเดอร์บรอย
1: เช็ดเสาหรือเปล่า
0: เช็ดเสาน่าจะชนเสาแล้วออกนะครับ
1: เป็นเสาเหลี่ยมนอกนะครับคือเดอะบอยน่ะจะยิงหนีกำแพงแล้วมันโค้งเยอะไปหน่อยครับนี่ไงมันปั่นโค้งแล้วมูฮูเช็ดเสาประตูนะไปไม่ทันแล้วนะครับโอ้โหมันเลี้ยวเร็วไปหน่อยนะครับปั่นลูกเนี้ยของเควินเดอะบอย
0: วิชัวเบิร์นไม่ทันแน่ๆครับแล้วมันไปโดนเหลี่ยมนอกแล้วโอ้โหนี่ติ๊กอ้อมกำแพงแล้วข้ามมาแล้วด้วยนะคร
1: ับ
0: อุ้ยแฟนๆนี่ร้องจักโอ้เอาจะได้สวนแล้วครับลุยทะลุขึ้นมาจากภาพช้าลุยมาหน้ากรอบไปโทษยกข้ามาทางขวาพักออกได้แล้วจักซัดลูกนี้มาเตะทิ้งออกหลังไม่ได้ก่อนโอ้โหคาสันเย
1: ่ซิโก้ในงาน
0: ได้ซัดแล้วหลอดเหลืองมาเต็มหลอดแล้วครับซิโก้
1: บอลสวนน่ะสวยครับบอลเนี่ยดูครับจังหวะซาร่าเนี่ยเปิดมาไม่ล้ำครับซิโก้พักอกจังหวะแรกแต่วิกกำลังจะตามไปเล่นต่อกาซันเย่เนี่ยปรีเข้ามาเคลียร์ออกไปก่อนครับ
0: แล้วเมื่อครู่เนี่ยไปฉายภาพช้ากลับมาอีกทีอียิปต์เกือบได้ครับ
1: ครับ
0: เตะมุมครับโมซาล่าเลือกวางเข้ามาด้านในโอ้โหไม่ไหวโดนโมงดักไว้ก่อนครับโมงตั้งกลับมารอดักเก็บแล้วครับก็ต้องคืนหลังครับอาเทียกลับหลังไปเลยครับไปประตูนู่นเลยครับอูฟาโชเบียไม่มีวันนี้แทบไม่ได้เซฟเลยครับโชเบอร์เซตกันก่อนครับฟาตี้จ่ายทะลุมาก็ต้องวนกลับหลังครับซิโก้คืนมาแล้วก็วางยาวขนานเส้นไปบอลทันไม้ไต่เส้นอยู่ยังได้อยู่ครับซิโก้ซิโก้ไปเจอกับเอ็นกอยซิโก้จ่ายปาดตัดมามามูดแต่งอยู่มามูดลากทะลุไปมามูดขอแค่ยิงไม่ทันเจอลุม2อยู่แล้วตามมาปั๊มอีกทีนึงยังได้อยู่ครับในกรอบเขตโทษอียิปต์ซิโก้ฝากซ้ายมาแล้วก็บรรจงวางครอสมาได้โมงแล้วปัดทีมาตามมาซ้ำลูกนี้โอ้โหยิง

0: ผิดเหลี่ยมเฉยเลยอาชู
1: ยิงหรือเคลียร์ครับเนี่ยโอ้โหจังหวะแรกโมซาร่าโบงเนี่ยกูตัวเซฟออกมาครับ
0: ไม่อยากเชื่อตัวเองเพื่อนมองหน้าเลยต้องเข้าแล้วลูกนี
1: ้ดูครับบอลคอร์สมาจากทางซ้ายซาร่าโบงกดลงพื้นจังหวะแรกเซฟมาได้แต
0: ่
1: โอ้ยรีบยิงไปหน่อยครับแล้วมันติดไซส์อ่ะไซส์หนีออกไปเลยครับ
0: กะจังหวะปัดมาบอลมันกระดอนพื้นกะจะหลังเท้าดันไปโดนไซส์โป้งแล้วมันก็เ

0: น่าจะได้
1: เปลี่ยนคู่แล้วตอนวัดโอ้ยนั่นก็ต้องเปลี่ยนแล้วกาตานเย่นะครับออกแล้วครับเพราะว่าเขาโดนเหลืองไปแล้วนะครับ
0: ครับลัชกินครับลงมาแทน
1: แล้วก็อีกคนหนึ่งก็มาดูโอนาน่าครับ
0: ครับ
1: เดบรัสนะครับเดอะคูเปอร์กับรัสกินนะครับลองดูครับว่าการแก้เกมเป็นยังไงครับลงมา2คนนะครับ
0: ก็ยังไงก็ต้องเปลี่ยนนะกองหน้ายังไม่ส่งลูกากูลงมานะครับ
1: โอ้แต่ว่าก็มีโอกาสเกือบได้2-0หลายทีเหมือนกันนะครับซาร่าพาทัวร์ไปก่อนจ่ายย้อนมาซิโก้พาเข้าไปแล้วเซต 1-2 การซ้ายตรงนี้ปั๊มเข้าไปแล้วติดบล็อกเลยครับบอลล้นมาเดอบรอยทะลุมาโดกูจับแล้วโดกูครองไว้ก่อนเจอดักได้ครับมาจับสวนเกินมาแล้วก็ดัดฟาวซะเลยครับราชินไม่ยอมให้เล่นเร็วเลยครับ
0: ครับผลไอซ์แลนด์ล่าสุดตอนนี้ยอร์เนียเสมอกับทางด้านคารี 1-1 นะครับแล้วก็เซลฟอร์ดขึ้นนำทอตเตอร์โวก้า 2-0 นะครับ
1: คู่นี้ครึ่งหลังนี้ยกระดับกันได้ทั้งคู่เลยนะครับมีเสียวทั้งคู่ครับก็ต้องดูว่าเดอะคูเปอร์กับทางด้านของรัสกินที่ลงมาเนี่ยมันจะทำให้ทีมดีขึ้นไหมนะครับเปลี่ยนไป2ครับ
0: ก็ยังเน้นบุกต่อเนื่องครับเบลเยียมจะเอาประตูตีเสมอครับ
1: ตอนนี้ต้องไปอยู่ริมเส้นแล้วครับเดอะแคเรเลอร์โอ้โหโดนลุมครับอาชูทำได้ดีครับแย่งมาเตะทิ้งซะเลยครับทางด้านของราชินนะครับบอลตกมาครับเอ็นกอยก็พยายามจะช่วยลากลุยขึ้นมาเนาะเอ็นกอยคือพอเอ็นกอยขึ้นปุ๊บเนี่ยเมคิเล่ก็จะถอยลงไปนะครับ
0: ครับ
1: เมคิเล่กลับหลังมาครับเอ็นกอยตอนนี้นี่พับสนามอยู่นะครับโจวัตเมเนเยทะลุตามช่องมาหาช่องจัดดีดก็ไม่ผ่านเหมือนเดิมครับลงไปดักได้ดีแต่ว่าบอลมันออกข้างไปแล้วนะครับได้ทุ่มครับ
0: เกิดวิ่งเยอะนะครับแนวรับของทางด้านอียิปต์ครับถึงตรงนี้ก็นี่รับแน่นแล้วรับต่ำมากครับอียิปต
1: ์แล้วแต่ละคนช่วยกันได้ดีครับโดยเฉพาะวันนี้กลางทั้งราชินอัตเตียซาร่าพวกเนี้ยแล้วรวมไปถึงอาชัวเนาะ
0: ใช
1: ่โอ้เข้าถึงบอลเร็วมากนะครับ
0: อินฟานติโน่เหมือนลูกลี้ลูกลนนะเชียร์เบลเยียมแล้ว
1: อินฟานติโน่บอก
0: กูไม่เกี่ยว
1: อ
0: ิน
1: ฟานติโน่บอก
0: ไม่เกี่ยวนะดูเฉยๆนะ
1: พี่โดนนั่นแหละสเปนแล้วอินฟานติโน่บอก
0: นะจะมาเอาเบลเยียมคืนนะโดนซ้ำเลยทีเนี้ยโอ้งั้นต้องรออิหร่านนะ
1: คือครึ่งแรกก็เห็นนาฬิกาอยู่ตอนนี้นาฬิกาไม่มีแล้วฟันติโน
0: ่เรื่องเวลากับสกอร์นี่เราปรับให้แล้วนะครับ
1: ครับผมก็พยายามทำให้มีอะไรก็ส่งมาได้นะครับเราก็พยายามทำให้เอ้าหน้ากรอบเขตโทษล็อกมาแล้วแทงทะลุตามช่องมาจัดยิงอยู่เจอหลุม3ไม่ได้ครับแล้วจัดสวนได้ไหมบอลทะลุมามามูดมามูดไปแล้วมามูดเอาไปเลยครับมามูดหลุดมาแล้วมามูดหลุดเดียวจริงๆมามูดยิงลูกได้ไม่ดีครับโอ้โห2ยังไม่ได้ครับโอมามูด
0: ลูกนี้ต้องชมแนวรับเบลเยียมเลยครับคือทำได้ดีแค่นี้คือต้องยิงครับมามูดเพราะว่าตัวที่วิ่งประคองมาอย่างโมซาร่าไม่ทันครับแล้วเหลี่ยมเปิดไม่มีซาร่าไหลให้มามูดแล้วนี่ครับเกี่ยวติดสปีดหลุดมาในกรอบเขตโทษแต่งเข้าเหลี่ยมขวาจังหวะยิงโอ้โหต้องเป็นเอ็นกอยมากระแทกครับทำให้มามูดเนี่ยยิงไม่ถนัดแล้วบอลหลุดกรอบออกไปครับ
1: ถือว่าแก้ตัวได้นะครับเพราะว่าเอ็นกอยเจอมามูดพิงแล้วพลิกแล้วหลุดมาแล้วแต่พอจังหวะจะยิงอ่ะมันตันทีนึงครับ
0: เนี่ยอาจารย์หลังดันลายสูงๆต้องระวังนะครับเพราะมามูดสปีดเร็วมากนะครับ
1: คือตอนนี้มันแลกกันแล้วว่าถ้าไม่ได้ประตูก็อาจจะโดนนะครับเพราะว่าเบลเยียมก็ลุยแหลกแล้วเอ็นกอยแกก็ขึ้นสูงด้วยนะครับ
0: ก็ทำได้ดีก็แค่นั้นนะมันต้องยิงครับ
1: แต่2ตัวที่ลงมายังไม่ค่อยได้บอลนะโอ้วางมาแล้วพักอกได้แล้วจะแต่งหาช่องยิงโดนเบียดไว้อยู่ไม่ได้ครับแ
0: ห
1: มโดกูง่ายไปหน่อยเจอรุม2แล้วไปทิ้งตัวนะครับมาบุยเลยครับอิบราฮิม
0: โดนกระแทกจริงแต่ว่ามันล้มง่ายไปหน่อยพยายามจะคึงตัวที่ก็มีขวางอิบราฮิม
1: ไม่โดนด้วยครับโชคดีไม่โดนใบเหลืองครับเนี่ยไม่โดนเลยครับอิบราฮิมกับอัตเตียครับ
0: ง่ายไปลูกนี้แล้วนี่เจตนานี่ทิ้งตัวด้วยนะครับ
1: ดีดเลยครับโอ้โหภาพช้านี่ไม่ได้เลยครับคู่นี้แป๊บเดีย
0: ว
1: มาอีกแล้วครับเข้าไปช่วยแล้วหน้าก่อนไปโทษปั๊มกันอีกทีนึงเดกาเลเลอร์ ตามไปครับจะเคลเลอร์บังแล้วก็ได้เป็นเตะมุมแล้วครับ

0: มุมทางกราบขวาครับ60นาทีผ่านนะครับเบลเยียมตามหลังอียิปต์อยู่ 0-1 นะครับ
1: คุณแอนฟรีบุรพาบอกซาร่าสู้ๆก็สกอร์น้ำอยู่นะครับอียิปต์แต่ห้ามโดนนะครับเวลาครึ่งชั่วโมงเนี่ยเหลือเยอะมากๆนะครับ
0: แล้วก็เหมือนลูดิกาเซียแกก็ยังกักไว้อยู่เนาะยังมีพวกลูกากูลูเคบาคิโอยังไม่ปล่อยลงมาครับตัวสำรองนะเตะมุมครับเดบรอยหยอดเข้ามาตรงกลางโดนชิงมงกรยิงสวนมาโอ้โหลูกนี้อยู่ในเทเลมันใส่ด้วยซ้ายเกือบเข้าเหมือนกันนะครับถากเสาไปหน่อยเดียว
1: นึกว่าจะยิงสวนงั้นๆแต่ทิศทางนี่เกือบได้นะครับมันไม่ไซครับน้ำหนักนี่แรงมากครับแต่ถ้าไซโป้งนิดนึงเนี่ยโอ้มีโอกาสลุ้นเลยครับโอ้ยิงหนักมากครับเชอร์มัน
0: แต่ลูกนี้ก็อาจจะมีลุ้นซูเปอร์เซฟของโชเบอร์เหมือนกันนะครับบินมาแล้วครับโอ้แต่วันนี้หมักบังได้ดีนะครับแต่โหเจอลุ้ม2เหมือนกันน่ะบอลออกข้างจะฟ้องเอาทุ่มไม่ได้ครับแต่นาซิโก้บอลยกข้ามาครับโดกูเจอตันก่อนทีนึงโดกูออกริมเส้นฝ่าเข้าไปในกรอบไปโทษเดคาเลอร์ให้มาเดบรอยโอ้ยิงลูกนี้เบาเกินไปตรงตัวพอดีครับโชเบอร์ก็เลยสบายเลยครับเข้าซองเลย
1: โอกาสมีแม่เรื่อยๆเหมือนบอลจะติดเท้านะครับจังหวะเอี้ยวตัวยิงของธนาคิวิลเดบรอยดูครับมูนิเย่เปิดมาลูกนี้เนี่ยนะครับมันติดเท้ามันย้อนไปนิดนึงครับ
0: มันเหมือนไม่เต็มด้วยเนาะ
1: ใช่
0: นะมันไม่เต็มครับมันโดนลูกแปรแบบเฉื่อยๆนะครับ
1: คุณวีรชนบอกว่ามันมากมันครับเนี่ยตอนนี้เกมมันคือเบลเยียมอ่ะเปิดหน้าสู้เพื่อจะเอาประตูตีเสมอแล้วก็หลังมันลอยแล้วโอกาสจะโดนลูก2ก็มีนะครับ
0: แต่หมากของกาเซียที่ส่งเดอคูเปอร์น่ะมาแล้วครับลูกากูเดอคูเปอร์กับลัสกินไม่มีบทบาทเลยเนาะแต่เด็กเนาะลงมาทางซ้ายแต่ว่ามันเน้นทางขวาแล้วเริ่มลุยได้ดีขึ้นนะครับเดอเคเลเลอร์กับมูนิเยลงมาช่วยกันทางขวานะครับเนี่ยดีดทะลุมาแล้วจะหาช่องเปิดก่อนแต่งอยู่แล้วแทงทะลุมาครับโดกูลากไปสุดเซตคลิกไม่ได้เตะลูกนี้ทิ้งออกหลังเอาเตะมุมอีกแล้วครับไปติดทางด้านฟาตูครับ
1: ก็เห็นบอลปุ๊บจิ้มทิ้งเลยครับไม่เสี่ยงที่จะไปต่อล้อต่อเถียงครับโดกูอู้เล่นเร็วครับเบลเยียม
0: เล่นสั้นมาโยกตัดไหนก่อนแล้วก็บรรจงจับปั่นเข้าไปยอดลึกมาก็คว้าไว้ได้ครับโชเบอร์แล้วจะสวนนี่แล้วโชเบอร์งางแล้วหวดยาวๆมาครับโชเบอร์บอลยาวๆมาโดนโมงดักแล้วก็ฟาวแล้วครับ
1: ครับโอ้จะโดนเหลืองหรือเปล่านะโอนาน่าไปขวางจังหวะออกบอลเร็วของโชเบอร์ครับ
0: โชเบอร์เตะทิ้งไปแล้วก็ไปโดนกระแทกตามน้ำครับผู้สินกระเป๋าให้นะครับ
1: ขวางผู้สินว่ามาโดนขาเขาครับหูยแฟนเบลเยียมเครียดนะครับคือกลุ่มนี้เบลเยียมอียิปต์แล้วก็มีทางด้านอิหร่านอีกทีมนึงด้วยนะครับซึ่งเกมของอิหร่านเนี่ยจะเล่นกันในช่วง8โมงอิหร่านจะเจอกับนิวซีแลนด์เล่นขนาดนี้ยังง่วงครับแฟนเบลเยียม
0: สงสัยผู้บรรยายแกมองไปเห็นแฟนบอลมั้ยครับแกเปลี่ยนไปเป็นโชเบียแล้วนะครับน่าจะไปเห็นแก้วครับตอนแรกโชเบอร์อยู่เลยตอนนี้เป็นโชเบียแล้วครับอ่ะเปลี่ยนตามแกไปบอลเสร็จตรงกลางวางทะลุมาอีบเอ้าตัวครับซิโก้ลุยทะลุมาก่อนข้างในมีเพื่อนรออยู่ดึงเข้าขวาจริงแล้วฉลับแล้วโอ้โหไม่เข้าโอ้โหได้แต่มองแล้วนะครับคุกตัวบอลมันฉลับแต่มันไม่เข้าประตูครับ
1: คุกตัวสารภาพไปแล้วนะครับนี่ครับบอลซาร่าเบิ้ลเร็วมาทางด้านซ้ายคล่องตัวอยู่แล้วนะครับมามูสตัวกับโอนาน่าล็อกแต่งเข้าเหลี่ยมขวายิงฉลับแล้วโอ้โห
0: ได้แต่สวดมนต์ไปแล้วนะครับ
1: คุกตัวไปผิดทางแล้วเสียหลักไปแล้วด้วยแต่โชคดีเบลเยียมตรงที่บอลฉลับแต่มันไม่ตรงกรอบนะครับ
0: โอ้ไปฉลับไอ้เจ้าเอ็นกอยปุ่มเลยครับโอ้แต่ว่านี้เนี่ยก็พยายามจะนำห่าง2ยังไม่ได้เล่นสั้นนะครับเตะมุมคืนกลับมาตั้งป้อมแล้วก็วางมาตัวสอดมาไม่ผ่านเลยครับยังดักได้ครับเอาเติมมาใหม่ฟาตูแทงทะลุตามช่องมาก่อนจะไปถึงลาชินให้ทะลุบอลโดนสกัดทิ้งก่อนจะสวนคืนได้ไหมเอาได้อยู่ครับธีรมันลุยมาก่อนธีรมันเจอมามูสมาชะลอแล้วชาแล้วแต่ว่าฟาวครับ
1: รา
0: ชินมาตัดฟาวครับ
1: เข้าจากด้านหลังนะครับผู้สินเขามองจากตรงนี้นะครับเข้าไม่หนักแต่ว่าเข้าจากด้านหลังแล้วไปกระแทกเชอร์มันครับก็ตามตำแหน่งนะครับเดอะเคเทเลเลอร์ครับโดนถอดออกครับลูกากูจะลงมาเป็นหน้าเป้าแทนนะครับถ้าจะเล่นบอลครอสบอลโยนก็คงจะเอาลูกากูเข้ามาค้ำกับแนวรับของอียิปต์นะครับคู่สเปนใครชนะครับ
0: เสมอ
1: ครับ0-0แล้วประตูของเคเบิร์ตนี่แมนออฟเดอะแมตช์นะครับ7เซฟนะอาจารย์
0: 7เซฟครับ
1: ใช่
0: เปลี่ยนแล้วครับ

0: สายหยาบลงมาทั้งคู่ครับตอนนี้มี2กูนะครับลูกากูกับโดกูเอาบอลหลุดถึงเส้นหลังเปิดทะลุมาแล้วชาร์จเรียบร้อยตีเสมอได้1-1ลูกากูครับเพิ่งจะลงมาโอ้โหแป๊บเดียวเรามาดูลูกากูครับเสมอกันแล้วนะครับเบลเยียมกับอียิปต์ครับ
1: โอ้ยสัมผัสแรกเลยครับลงมาปุ๊บมีโอกาสเข้าทำแล้วเป็นประตูเลยครับลูกากู
0: แล้วตัดภาพช้าไม่ได้เหมือนเดิมครับโอ้โหภาพช้าตัดไปอยู่กลับมาอีกทีนึงโดนเลยครับลูกากูชาร์จจ่อๆครับ
1: โอ้โหนี่ลงมานี่เปลี่ยนเกมเลยนะครับ
0: โอ้แล้วเวลายังอีกเยอะนะครับ
1: กราฟิกขึ้นมานาที66นะพี่อู๋เปลี่ยนตัว66ยิง66ไม่ล้ำนะครับบอลออกทางขวาลูกเนี้ยมูริเย่เห็นแล้วนะครับเปิดมาลูกนี้โอ้ยแนวรับเข้าไป2คนแต่เอาลูกากูไม่อยู่ครับ
0: โอ้แน่นะครับทั้งอิบราฮิมทั้งฮานี่เข้าไม่ทันครับ
1: ครับ
0: ลูกากูแซงมาตัดหน้าแล้วแย่ก่อนครับอุ้ยโอนโกครับโอ้น่าจะไม่โดนลูกากูเหมือนโดนขาฮานี่ครับ
1: คือลูกเนี้ยมันก็เสี่ยงกับการที่
0: ใช่ครับเหลี่ยมเนี้ยมันหันเข้าประตูแล้วมันระยะใกล้นิดเดียวเองครับ
1: เคลียร์ออกยากมากอ่ะโอ้โหโชคร้ายครับ
0: จับมาเดี๋ยวรออย่างเป็นทางการแต่ถ้าเราเห็นเนี่ย มันเหมือนโดนมัวเห็นฮานี่นะครับ
1: แต่ประตูตีเสมอนี่เคลียร์นะครับไม่มีอะไรไม่มีประเด็น
0: ได้แน่แต่จะเป็นใครครับ
1: ใช่ครับ
0: ก็ช่วงพักเบรกพอดีครับ
1: เดี๋ยวดูว่าโมเมนตัมจะเปลี่ยนหรือเปล่านะครับ67นาทีครับอียิปต์เบลเยียมเสมอกัน 1-1 นะครับ
0: เหมือนเปลี่ยนผิดเนาะเปลี่ยนมา2ตัวหูไอ้เจ้าเดอคูเปอร์ไม่มีส่วนเลยครับกับลัสกินเนี่ยแต่ลัสกินอาจจะมองว่าคาสันเย่แกใบเหลืองไปแล้ว
1: ใช่ก็ช่วงนี้เบรกอยู่ว่าย้ำนะครับว่าใครที่รับชมอยู่ FM 99เราก็จะมีเกมบรรยายสดนะครับทุกคู่นะครับ
0: ทุกคู่นะครับ
1: ส่วนภูมิภาค41สถานีเนี่ยสัญญาณที่จะออนแอร์ไปทั่วประเทศก็ตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึงตีห้านะส่วนใครยังอยากจะรับฟังอยู่นะครับแนะนำให้ไปโหลดแอป Mcord Connect นะครับอันนี้ก็รับฟังกันได้ตลอดนะครับ
0: เรื่องของข้อความอะไรก็พยายามจะบริหารให้มากขึ้นให้เร็วที่สุดนะ
1: ใช่นี่ไงคุณ
0: ส่งมาได้เหมือนเดิม
1: โซโลมาสเตอร์บอกกองหน้าตัวไถเนี่ยไถอยู่ในเรื่อง
0: มาแล้วครับโอ้แต่ตอนนี้ยังไม่ขึ้นนะยังไม่ขึ้นว่าใครยิงนะผมว่าอาจจะไปรอภาพแต่ที่เราเห็นเนี่ยมันโดนขาฮานี่เนาะ
1: ใช่
0: โดนขาฮานี่มากกว่าเพราะลูกากูเหมือนแย่ไม่ถึงนะครับ
1: คุณวีรชนบอกว่ามันครับตู้เย็นลงมาเนี่ยเอาไปไถไว้ก่อนจากคุณโซโลมาสเตอร์แล้วก็ได้ประตูด้วยตู้เย็นทำได้ครับ
0: กี่ก็หลุดทางอาชูนั่นแหละครับที่แกไปซ้อนแบ็คแล้วก็เหมือนไปยืนแล้วมันไม่ล้ำหน้าด้วยนะครับโทมัสมูนิเยก็เติมมาดีแล้ววันนี้ก็ถือว่าเติมได้ดีนะครับมูนิเยปาดเข้ามาแล้วก็โอ้โหกองเชียร์ระเบิดเลยครับ
1: อัดมาตั้งนานนะแฟนเบลเยียมคุณสัตย์บอกสุดยอดผู้บรรยายครับอาจารย์อู
0: ๋ครับ
1: ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับ
0: แกต้องให้เครดิตนะเพราะว่าแกเป็นคนแหวกทำให้อย่างน้อยก็กองหลังอียิปต์มันต้องแย่เข้าประตูตัวเองอ่ะ
1: ครับผมก็ในส่วนของทางโซเชียลทั้งเพจ Facebook ใครที่ยังไม่ได้ติดตามยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับบอลโลกก็สามารถฟังการบรรยายสดได้นะครับทุกคู่ส่วนอยากจะเห็นแอคชั่นเห็นหน้าตาผู้บรรยายนักพากย์ก็เราไลฟ์ทางเพจแล้วก็ทาง YouTube นะครับกดติดตามทิ้งไว้ก่อนเลย
0: มันสดด้วยนะบางทีก็ต้องขออภัยนะทีมอาจจะหายไปอะไรเงี้ยทีมตั้งนานคือก็มีโยกมีอะไรกัน
1: แต่สิบหลังอูใหญ่ก็ผมก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับ
0: มันจะไม่เข้ากับฟุตบอลไงแต่นี่มันน่าจะไปสายละครไงจะว่ามาดูโหหน้าตาหล่อๆมันก็ไม่ใช่เหมือนคุณดูหมากปรินแล้วก็มาดูบอลเนี่ยมันไม่เข้าอ่ะ
1: คุณณัฐพลบอกว่าผมช่องพวกคุณตั้งนานแล้วครับประมาณนี้
0: โอเคครับขอบคุณครับ
1: ยังไงฝากติดตามมาด้วยนะฝากติดตามด้วยนะครับอ๋อผมหาช่องพวกคุณตั้งนาน
0: โอ้จะเปลี่ยนเซนเตอร์ครับราเบียเพราะปกติเนี่ยฟาที่แกไม่ใช่เป็นเซนเตอร์จำเป็นแต่ว่าอาจจะสลับเนาะดูว่าจะเอาใครออกครับ
1: อุ้ย
0: อาชูเพราะอาชูเป็นคนที่พลาดนะครับ
1: วิ่งเยอะหรือเปล่าอาจารย์
0: ใช่แกน่าจะหมดละเพราะแกพลาดเดี๋ยวอาจจะต้องสลับแล้วครับฟาที่อาจจะมายืนกลางเหมือนเดิมคนยิงประตูครับอิมามไปแล้วครับก็เป็นทางด้านของ ราเบียที่เป็นเซนเตอร์ครับ
1: ราเบียเล่นใน UAE ครับกับเอาไอนะครับ
0: ก็แชมป์เก่าในไอ้นู่นนะแต่ช่วงหลังฟอร์มไม่ดีนะไอ้ตกรอบแบบไม่ไหวเลยครับแชมป์ระดับไอ้แชมเปี้ยนลีกครับ ACL นะครับอ่ะ20นาทีครับตอนนี้เวลา70นาทีกลับมาเซตกันใหม่เสมอกันที่1-1นะครับ
1: ครับ
0: เบลเยียมกับอียิปต์ครับแต่เรายังไม่เห็นอยู่ดีนะครับว่ายังไม่ขึ้นมานะครับ
1: ฟีฟ่ายังไม่ยืนยันว่าลูกตีเสมอเนี่ยเป็นเครดิตของใคร
0: ปิดเล่นยากครับโอ้โหแล้วก็ราชินแกแข็งแกร่งกว่าครับโดนเชมิโดกูแย่งไปแล้วไปแย่งคืนครับแล้วโดกูไปเตะขาครับ
1: โอ้โหลูดิกาเซียจับมาทั้ง2คนแล้วฮัตซันอีกคนนึงพี่อยู่คิดว่ามีลูก3มั้ย20นาที
0: เกมเปิดแบบเนี้ยมีแน่ครับแต่ไปอยู่ฝั่งไม่รู้นะครับเพราะว่าก็ชัดเจนแล้วครับอียิปต์เองก็อาจจะกลับมาสวนมากขึ้นเพราะก่อนหน้านี้รับเยอะไปหน่อย
1: ใช่
0: นะมีช่วงหนึ่งไปโอ้โดนบุกแบบรัวๆเลยครับ
1: ไอ้ช็อต2-0เนี่ยหลายช็อตอยู
0: ่ใช่ครับน่าจะได้จบไม่ลงโดยเฉพาะไอ้ช็อตที
1: ่มาชู
0: โอ้โหมันควรต้องเข้านะว่ายิงจ่อๆครับพอเมื่อไม่ได้ครับเวลายังอีกเยอะลุยฝ่ามาเองครับมิเคเล่ฝากตรงกลางมามูนิเยดีดใส่ก้อยมาเลยบอลหล่นถึงเส้นหลังพอดีจับเปิดไม่ได้อยู่ฟาตูเข้าอยู่ทอดซากลับมาให้เปิดนะครับโอ้โหไปอยู่ทิเลมันบอลทะลุมาใหม่อีกทีครับแล้วควายให้มาในกรอบเขตโทษลุยมาจริงๆโอ้โหคว้าไว้ได้ครับโอ้โหโทมัสมูนิเยช่วงหลังมาเป็นชุดเลยครับ
1: โอ้หลุดมาสวยมากครับแล้วก็ตัดสินที่จะยิงเองครับเดี๋ยวดูว่าเพื่อนเนี่ยว่างพอที่จะไหลให้หรือเปล่าอู้แต่ก็ให้ยากครับตอนเนี่ยก็โดนลุม2ลุม3ก็เลือกที่จะยิงเอง
0: เป็นแบ็คขวาด้วยแล้วพอเป็นยิงซ้ายนะ
1: มันไม่ถนัดนะ
0: ลูกนี้ก็เป็นจันเอกนะ
1: โอ้ไม่เหลือครับ
0: ข้ามคานครับออกมาอีกแล้วโอ้โหตอนนี้อีบโดนเป็นชุดเหมือนกันนะครับโอ้พอขาดไอ้เจ้าอาชูไปก็ไม่แน่นะอาจจะขู่ไม่ได้เหมือนกันนะครับ เดี๋ยวอาจจะต้องดู
1: คุณเราบอกขึ้นมาแล้วครับเป็นโอนโก
0: ง
1: ก็น่าจะตามนั้น
0: แต่ในกราฟิกของเรายังไม่ขึ้นเนาะเว็บจังฟีฟ่าเนาะโอ้แต่ตอนเนี้ยเน้นขวาเลยครับพยายามจะลุยมาต้องคืนกลับหลังไปก่อนครับรัสกินโหเพิ่งจะได้บอลครับรัสกินเอ็นกอยโอ้ตอนนี้พับอย่างเดียวแล้วครับเล่นหลัง5ไปแล้วนะครับโอ้ไอตัวปีกต้องไปซ้อนแบ็คแล้วครับตอนนี้ไม่เหลือใครไปแล้วนะครับเนี่ยมามูต้องบอกให้เพื่อนขยับมาช่วยไล่หน่อยครับโอ้ลูดิกาเซียแกออกมายืนแอคชั่นแล้วครับหลังจากที่นั่งอยู่นะครับบอลหยอดเข้ามาโดนหม่งไว้ได้อิบราฮิมจิ้มมาอีกทีนึงแล้วฟาวไปแล้วครับ
1: อาจจะต้องมาพอใจกับการ
0: ครับมาครับออกมาเยอะไปหน่อยครับต้องเปลี่ยนเหมือนกันรุ่นเขาครับซีโซ่มาแล้วครับซีโซ่เนี่ยเดี๋ยวคงต้องดูว่าอาจจะเป็นพวกซีโซ่ก็มีสิทธิ์ครับเพราะว่าปกตินี่เขาจะเป็น3ประสานจะมีพวกเตเซเก้ซาร่าแล้วก็ทางด้านของซีโซ่แหละครับ
1: ถ้าจะเอาประสบการณ์มาช่วยเก็บผลเทเซเก้ก็อาจจะมีโอกาสนะครับ
0: ใช่ครับเพราะช่วงท้ายๆมัน15นาทีเนาะคือเก็บเอาเพราะว่าพวกนี้เป็นพวก30กว่าไปแล้วนะครับเลยเก็บไว้อาจจะสัก15นาทีครับ
1: ครับ
0: เพราะตอนนี้โอ้โหเบลเยียมกำลังได้ใจนะครับพอได้1-1แล้วเนี่ยโอ้โหแกบุกอย่างเดียวเลยครับ
1: 1แต้มอียิปต์น่าจะพอใจแต่เบลเยียมไม่น่าจะพอใจครับ
0: เพราะเขามาแบบมาเหนือกว่าเนาะเอาไปล็อกเยอะโดนแล้วฟาวใบเหลืองแล้วครับโอ้โหจะไปเลี้ยงเกินครับแล้วก็สุดท้ายโดนซิโก้ครับแย่งบอลไม่ได้ใบเหลืองทันทีครับเดอคูเปอร์ครับ
1: เดี๋ยวดูว่าจะให้เปลี่ยนตัวหรือเปล่าเพราะว่าผู้เล่นสำรองของอียิปต์อะอยู่ข้างสนามโอ้โหนี่ก็ดึงไม่มีทรงเลยครับ
0: กาเซียบอกโอ้โหอุตส่าห์จะเก็บเหลืองเอคาตันเย่ดันมาเสียง่ายๆจะไปเลี้ยงเองนะครับแล้วไปตู้ไปเจอตัวรุกอย่างซิโก้ครับโอ้โหลงมาคู่เลยครับ
1: ถอดซิโก้ออก
0: ก็ตามตำแหน่งนะครับ
1: ครับถอดซิโก้แล้วก็หมายเลข25ครับ
0: ซีโซ่ครับ อีกหนึ่งคนที่เดี๋ยวดูว่าเอาใครอ
1: ีกหนึ่งคนหมายเลข9ที่ลงมา
0: โอ้เป็นซาร่าโอ้ถ้ากับ3ประสานตอนนี้ออกหมดแล้วนะครับซาร่าซิโก้

0: แล้วก็อาชูนะ
1: คนหนึ่งเนี่ยอับเดลคาริมครับ
0: ก็อาจจะด้วยพลังมันหมดแล้วเนาะ75นาทีครับก็เป็นตัวหน้าอีกคนหนึ่งนะครับอับเดลคาริม
1: คนที่บาซ่าเลยอาจารย
0: ์เป็นเด็กดาวรุ่งนะ
1: เด็ก18ปีนะครับเกมรุก
0: เอาความสดสู้ครับลุยกันต่อเปลี่ยนตัวกันแล้วแก้เกมกันแล้วเดี๋ยวดูครับฮัตซันกับกาเซียครับใครจะเคี่ยวกันครับเวลายังเหลืออยู่ครับตอนนี้76นะครับไม่รวมทดนะ
1: ครับ
0: 14นาทีครับแล้วคู่นี้ดูทรงอีก1ประตูนี้น่าจะน็อกกันเลยเนาะ
1: ใช่
0: ไม่น่ามากกว่านี้นะอ่ะบอลวางมาครับหม่งตั้งทิ้งไปจิ้มมาหม่งมันติดฉลับไปแล้วก็เตะเคลียร์ทิ้งมาบอลลึกมาก็ตามมาเก็บตกได้ครับอิบราฮิมคือหลังกันไปครับชัวเบียฝากให้มาใหม่อิบราฮิมต้องเตะทิ้งแล้วครับโดนบีบไล่มาวางทะลุมาพักอกคืนมาให้สวยครับเก็บตกได้วางข้ามไปเลยครับฮานี่ทิ้งมาทางซ้ายครับฟาตูค่อยๆเลาะมาก่อนครับฟาตูย
1: อครับเด็ก18ปีเล่นกับบาร์ซ่าเบครับในสเปน
0: ก็มายืนค้ำเป็นหน้าแล้วก็ตำแหน่งซาร่าก็เป็นมามูดลงมาหน่อยนะครับ
1: ครับผม
0: แล้วก็ซีโซก็ตามตำแหน่งเลยครับเขาก็โดนซิโก้แย่งไปเนาะก็มาเป็นซิโซเหมือนเดิมนะครับ
1: ครับ
0: เริ่มจะดึงตัวกบเลยครับเจอบรอยแต่เจอลุมอยู่โอ้ยวนไปวนมาก่อนนี่จะสีขาวหูดกลูกกับติดบล็อกกับจะยิงอยู่หม่งตั้งกับเข้ามายังอยู่ในกรอบไม่พ้นอันตรายยืนครับเดคูเปอร์มาเอ็นกอยโอ้ยังโดนพับอยู่ดีโทมัสเยอยู่ของอียิปต์อยู่นะครับเดี๋ยวต้องดูภาพใช้ที่ใครไปบล็อกลูกยิงลูกกากูครับแปะออกขวามาไปสุดเส้นโยนไม่ดีครับโอ้ยออกหลังไม่เลยโยลูกนี้ถือว่าน่าผิดหวังครับ
1: มีตัวเจ็บด้วยนะครับจังหวะบล็อกลูกยิงของลูกากูนี่ลงมานะมีโอกาสเรื่อยๆนะครับลูกากูครับในกรอบ18หลานี่ยังไว้ใจได้นะครับ
0: คือพอมีหน้าที่เป็นหน้าเป้าแบบแท้ๆเนาะพวกนี้ก็จะรู้จังหวะในการยิงส่วนร่วมอาจจะไม่ค่อยมีนะแต่พอถึงเวลาอยู่ถูกที่ถูกเวลาครับ
1: ครับ
0: โอ้ลูกากูได้ซัดแต่ว่ายังไม่เห็นภาพช้านะว่าใครเป็นคนบล็อกครับลูกวางยาวอีกแล้วครับแม่จะโมงเช็ดยาวแล้วแทงเข้ามาอีบเอาลุยมาทางซ้ายครับมุมธงรออยู่รอเพื่อนเติมมีตัวเติมแล้วล็อกก่อนแล้วจ่ายคืนกลับมาซีโซ่นะกรอบไปโทษโหจะยิงลูกนี้ติดบล็อกบอลตกมาเตะทิ้งครับโทมัสมูนิเยครับไม่ไหวครับเคลียร์ก่อนดีกว่าครับซีโซ่ไปเล่นยากครับโอ้โหจะยิงกรอบ
1: อย่างได้ทุ่มนะครับอีบกำลังจะเข้าสู่ในช่วง10นาทีสุดท้ายนะครับเกมต่อไปของทั้งคู่เบลเยียมอิหร่านนะครับแล้วก็อียิปต์จะเจอกับทางด้านนิวซีแลนด์นะครับเกมที่2ทั้ง2ทีม
0: นี่เติมมาสูงเลยครับฮานี่ตอนนี้ก็บุกไปชุดใหญ่ๆเริ่มหมดเหมือนกันต้องไปรับบ้างเหมือนกันแล้วครับแต่นั่นของเบลเยียมคือบางทีต้องรอซื้อบ้างครับให้อียิปต์ได้บุกบ้างเอาอย่างเนี้ยก็ต่อบอลตรงกลางไม่ดีลูกากูจะไปเองไม่ไหวเจอสไลด์เกี่ยวลูกนี้ครับทำได้ดีครับราชินคือหลังกลับมาลูกากูไปบีบก่อนครับฟาตูเอาตัวรอดมาก่อนครับลูกวางยาวทะลุมาเกี่ยวได้สวยครับแต่นั่นก็ฟาตี้โอ้โดนผลักลูกนี้มือไวไปหน่อยนะครับฟาตี้ก็โดนผลักฟาตี้ก็มาเล่นเป็นปีกแทนอาชูไปเลยนะครับ
1: ก็ออกไปทำฟาวนี่ก็เข้าทางอียิปต์เลยนะครับเนี่ยเคาะบอลดึงเวลาไปด้วยนะครับเปิดหน้าแรกเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นรองเบลเยียมมัน
0: ใจแต่ช็อตตัดต่อปีนี้ยังไม่ค่อยดีเห็นเนาะนะช็อตจากลูกากูยิงแล้วบล็อกบริเวณจุดโทษอย่างเงี้ยมันก็น่าจะภาพชายได้เห็นได้หายไปเลยไลกราฟิกไอโอนโกก็ยังไม่ขึ้นเลยป่านี้นะครับบอลเซตกันสวยครับวางทะลุมาทางซ้ายเลาะมาทันไหมครับฟาตี้ตัดในมาฟาตี้ยอดมาแรงเกินอีกครับโอ้โห คู่มือคุกตัวแล้วคุกตัวก็คว้างเร็วครับลุย

0: ฝ่ามาเอ้ามาสวยด้วยครับบอยตุยทะลุมาแล้วแทงออกซ้ายมาให้มาโดกูล็อกหนีฮานี่ฟาวครับได้เตะเปิดไฟครับมุมทงทางซ้ายครับ
1: ต้องยอมฟาวอ่ะลูกเนี้ย
0: รอดไหมครับฮานี่ไม่น่ารอดนะครับ
1: กำลังจะเข้าเขตโทษนะฮะ
0: น่าจะเหลืองนะครับช็อตนี้
1: โดนโยกแล้วก็พยายามจะแตะเข้าเหลี่ยมเท้าขวาบอลไปแล้วนะฮะแต่ว่าคนไปไม่ได้ครับชิบิโดกูทำฟาวก็ชัดเจนนะครับก็อยู่บอลก็เป็นแน่เดอะบอยนะครับตรงเหลี่ยมมุมกรอบสิบหลาพอดีนะครับมุมยิงก็มีแต่น้อยครับเดี๋ยวดูว่าจะมีสูตรไหนเพราะว่าลูกกูเนี่ยยืนไปค้ำแล้วนะครับไม่กรอบเขตโทษเปิดแม่นๆก็มีลุ้นนะครับลูกที่สองของเบลเยียม
0: เดี๋ยวอีกสักนาทีเนี่ยเดี๋ยวอาจจะได้เห็นไพ่ตายพวกนี้เพราะว่าเปลี่ยนไป3คนนะยังเหลืออีกฝั่งละ2คนนะครับไม่แน่ครับอาจจะมีส่งเพิ่มมาอ่ะอย่างน้อยเดอบรอยครับจะเปิดเข้าไปก่อนแล้วครับเหลี่ยมยิงก็ได้อยู่นะครับแต่ว่ามันแคบไปหน่อยเปิดน่าจะได้ลุ้นกว่าครับเดอบรอยเดอบรอยหยอดเลยๆมาแล้วโอ้โหกำหมัดชกทิ้งไปก่อนเอ็นกอยครับให้มาทีเลมานวางยอดมามงไปนู่นนี่ปัดได้ครับโอ้โหปลายมือครับโชเบียโอ้โหปลายนิ้วครับโอ้โหแล้วสวนได้ไหมคอมังอ้าวได้เหมือนกันแล้วครับลุยคืนกลับมาทะลุมอบไม่ดีครับโอ้โหแทงตรงกลางสวนใหม่เหมือนกันครับโดกูจะแหวกไป2เจอตัว3มาซ้อนครับโอ้ตอนนี้สวนกันแหลกแล้วครับเอาละครับทางด้านของอียิปต์ลุยคืนมาบ้างเหมือนกันครับเลาะมาก่อนต้องรอเพื่อนครับเพื่อนไม่ทันซีโซ ซีโซเล่นสั้นๆครับเล่นกับมามุดหาพยายามจะหาช่องก่อนครับอันนี้ให้มาซีโซโอ้โหคว่ำไปแล้วโดนกระแทก
1: ฟาวด้วย
0: ก็มันสวนกลับไม่ได้แล้วนะครับต้องเริ่มกันใหม่เลยครับคือหลังกลับมาครับลุยมาครับลาเบียฝากซ้ายมาครับตั้งปอมก่อนแล้วก็จำท่าหลอกจะโยนไม่มีครับคืนกลับมาอาเตียโอ้โหเลาะสายตอนนี้เบลเยียมก็ลงไปอุดเหมือนกันปกวางไม่ดีนะครับโอ้ยกำปัดทิ้งอะครับโอ้โหเกือบเข้าครับลูกเปิด
1: ไม่ดีเกือบจะปริ้นเข้าเลยนะครับน่ะจังหวะซ้ายปั่นโค้งมา
0: อุ้ยลูกมันใบไม้ร่วงแล้วมันฮุกอยู่ดีอะ
1: คืออาจจะชนคาเหลือจะออกแต่กูตัวเนี่ยเอาชัวร์คือต้องปัดทิ้งก่อนหน้านี้ครับมิเกลเล่ได้โขกเป็นซูเปอร์เซฟของโชแบร์ครับปัดเลยไม่ปัดเนี่ยเข้าแน่นอนครับ
0: โอ้ถือว่าวันนี้ประตูทำหน้าที่ดีทั้งคู่นะปลายมือเลยครับโอ้
1: อ่ะลุ้นเต็มมุมของอียิปต์ครับ
0: ซีโซวางยอดไปเสาไกลเลยปีเตอร์มงตั้งกันมาด้านในพักคืนมาแล้วแต่ขวาจริงลูกนี้ก็เหมือนกันครับเลยจุดโทษโอ้อียิปต์ได้ซัดเหมือนกันตั้งใหม่ตายครับยอดมาอีกทีนึงจะโคก็ยังติดอยู่เอ็นกอยลูกกากัดดีดทิ้งเอาไปเลยครับมูนิเยโออียิปต์ยังเก็บตกได้ครับมาใหม่ครับฟาตี้ไม่ไหวแล้วครับกลับหลังดีกว่าไปเริ่มใหม่ครับจ่ายทะลุมาพยายามจะดึงอยู่ครับมาลูกเชาะหยอดชิปข้ามาทางฝั่งขวาครับซีโซซีเชอร์ตัวทะลุมาตัวเติมทางขวามาสุดเซนคัตแบ็กกับหมดยังโดนสกัดทิ้งออกข้างไม่ได้ครับโอ้โหเดอะคูเปอร์ครับ
1: แม่บทจะบุกบทจะสู้นี่ก็ถือว่าได้ใจเหมือนกันนะครับทางด้านอียิปต์ไม่ยอมง่ายๆครับเอาฮะได้ทุ่ม
0: พอเปลี่ยนตัวมาสู้นี่ก็โอ้โหเล่นไปเหมือนกันนะครับพยายามจะลุยมาซีโซ่พาทัวร์ไปก่อนที่มุมธงเปิดพามันใครโอ้เดอะคูหยอดทิ้งไปก่อนลูกกูได้อ่ะลูกกูล้อซ้ายมามีลูกทัวร์มา2คนลูกกูโดนไปเลยครับตามมาได้ทันครับราชิน
1: ตรงกลางนี่ถือว่าช่วยกันวิ่งได้ดีนะครับทั้งชินแล้วก็อติคือไม่ยอมปล่อยลูกกูได้หลุดแล้วครับ
0: โอ้โหเนี่ยครับมาอย่างที่บอกเลยครับมา2คน
1: กับ26
0: ครับน้อยออกแล้วครับไม่ไปแล้วครับจะเปลี่ยนสำรองมาเพิ่ม
1: ฟูเรนเดสเปรโดฮะคนผู้เล่นจากริวครับมาเลข26
0: หนึ่งคนที่ออกไปคือเดอบรอยนะครับอีกคนหนึ่งยังไม่เห็นนะครับ
1: วานาเก้นเนี่ยลงมา
0: เดอบรอยกับใครแต่ว่าวานาเก้นเนี่ยเห็นแล้ว
1: ครับ
0: กับเปโด

0: ับแต่ว่าเมื่อกี้มองไม่ทันเหมือนกันเอ้าลุยมาพยายามจะปุยอับดุลคาริมแล้วพาทัวร์ไปอับดุลคาริมยอดข้ามามันแรงเกินครับโอ้ข้างในเพื่อนรออยู่มาเปิดข้ามามูดออกไปนะครับ
1: เชอร์มี่โดกูครับอีกคนหนึ่งที่โดนเปลี่ยนตัวออกไป
0: หายเลยครับวันนี
1: ้ก็วันนี้คืออียิปต์ไม่ปล่อยให้โดกูได้มีโอกาสได้บอลเดี่ยวนะครับก็อาจจะยากหน่อย
0: แล้วก็ไปเจอไอ้ช็อตที่ฟาวแบบต่อตลอดนะครับ
1: ไม่ให้
0: แกพลิ้วเลยครับฟาวยังไงหัวเสียครับ
1: บอลไอซ์แลนด์เดี๋ยวเช็คดูโยเนียเสมออยู่2 2 79นาทีลุยต่อเบลเยียมเปิดลูกากูโหยขึ้นโคกกดไม่ลงครับ
0: โอ้มันใต้ลูกพอดีจังหวะโดดไปแล้วอ่ะบอลมันลงใส่หัวพอดีครับโอ้โหแต่ได้เสียวนะครับวันนี้พอคาสตันเย่ออกไปเนี่ยไอ้เกมรุกทางซ้ายไม่มีแล้วนะครับขวาอย่างเดียวเลยและไอ้ที่มาเนี่ยไปร่วมกันเล่นทางขวาหมดเลยนะครับทางด้านของเบลเยียม
1: มันมาโดนบนหัวมันไม่โดนหน้าผากนะเทคตัวคนเดียวครับลูกากู
0: โอ้โหนี่เป่าปากเลยครับ
1: ย
0: าเซเบียอิบราฮิมขึ้นประกบหลุดแล้วนะครับ
1: คุณอนุรักษ์บอกว่ากราฟิกขึ้นมาแล้วครับหลังจากครับไฮเดรชั่นเบรกว่าแต่พี่ขัด
0: ไปที่ไหนป่ะนะเขา
1: ครับ
0: เอครับผู้จัดตรงนั้นก็รู้แล้วการของไอ้เจ้าฮันนี่แกเต็งโอ้แต่คู่นี้ยังต้องลุ้นนะครับ87แล้วรอลุ้นว่าจะทดกี่นาทีนะครับโอ้ยัง 1-1 อยู่เพราะต่างฝ่ายต่างต้องการ3แต้มเพราะเปลี่ยนตัวลงมาเอ้าโมงเช็ดมาหมามูดไม่ถึงโอ้โหเตะเลยครับไม่สนเลยครับหันไหนครับนี่เป็นอีก1ตัวที่วันนี้กินลงมาแกไม่กดบาทจริงอ่ะนั่นแหละครับมาแล้วครับจะเปลี่ยนมาเพิ่มอีก2คนครับ
1: 20กับ15ฮะถอด13อย่างฟาตูออกครับ
0: ใช่ครับปีกออกไปแล้วครับฟาตูก็โดนไปแล้วด้วยนะครับฟาตูไอ้ท่านต้องฟาตูอันนี้ก็มันหมดแล้วเนี่ยครับเนี่ยครับน่าจะสัญญาเหมือนตัวเดินออกไปแล้วครับไม่ไหวหมดครับ
1: หมายเลข20จะลงมาครับฮาเฟสครับ
0: ครบแล้วครับ5คนนะครับหาเฟสกับอาเดลครับลองดูครับ2คนลุยมาจนสุดเส้นหลังแล้วล็อกหนีผ่านไปแล้วมีอะไรไหมบุรสิทธิ์ไม่ให้ครับโอ้โหกำลังจะเอาจุดโทษเอาแล้วจ่ายกันไม่ได้ช้าครับโดนฉกได้จะสวนไม่ได้ครับแล้วอียิปต์เอากลับมาได้ครับโอ้โห
1: ผู้ตัวที่ขวางอยู่เดคูอิเปอร์นะครับ
0: แล้วเหลืองไปแล้วด้วยนะครับอ่ะอียิปต์ยังมาอยู่ครับหาช่องอยู่ครับแต่เดี๋ยวคืนหลังกลับมาโอ้โหตอนนี้จะเอากันให้ได้ครับเพราะว่าเปลี่ยนครบ5คนแล้วนะครับทุกอย่างหมดแล้วครับทางด้านของฮัสซันกับทางด้านลูดิกาเซียทำอะไรไม่ได้แล้วนะครับหมดหน้าตักแล้วครับแล้วเดี๋ยวรอลุ้นครับว่าจะทดกี่นาทีอ่ะวางยอดท่านรู้มาเหมือนเดิมโมงตั้งมาโมงไปอีกทีแล้วก็สกัดทิ้งมาครับเป็นกอโอ้ตอนนี้นี่กลายเป็นบอลของอียิปต์ครับมาทางซ้ายครับหาช่องก่อนครับพยายามจะตัดในมาติดบอดจ่ายทะลุมาพักได้แล้วไม่มีเหลี่ยมให้ยิงครับมามูดฝากขวามาเติมมาล็อกเข้าทางมาฮานี่แล้วยิงหลังเลยครับบอลตกกับทิ้งไปก่อนแถว2มงตั้งไว้ทีนึงพยายามจัดแย่ท้าโอ้โหอับดุลคาริมไม่ถึงแล้วครับโอ้เจอเตะอัดยังไม่ออกอยู่ครับมาตามมาโอ้โหท็อตซาต้องลงไปช่วยมูนิเยแกะออกได้ครับโอ้ดูภาพช้าอีกทีใครเป็นฮีโร่นะครับขวางเอาไว้แล้ว
1: เมเคเล่เมื่อกี
0: ้ลูกวางยาวมาท็อตซาหยอดทะลุมามงตั้งมาจะให้กับลูกากูถึงก่อนคล้องเบิร์ดบอลคืนกลับไปได้ครับโอ้โห
1: อียิปต์ไหนเนี่ยถูกพัดได
0: ้5นาทีครับมีใครเลือกอีแบกครับโซ่อีโซ่ไปโดนล้มครับซีโซ่ไม่ฟาวครับเดือดหายสั้นไปหน่อยเดือดคือลูกนี้โดนบอลครับบุษินไม่ว่าอะไรเอาคล้องบอลมาใหม่

0: อีกทีครับอเดลลุยมามีตัวแลบทางซ้ายทำยังไงแทงทะลุมาล็อกล็อกคัดอยู่ในกรอบเขตโทษครับอียิปต์ดึงจังหวะไว้ก่อนโอ้โหมันตันแล้วก็สุดท้ายช้าไปมินิเยแย่งไปได้แล้วก็ต้องเคลียร์ทิ้งโยนไกลๆที่สุดแล้วครับแล้วลูกากูวิ่งมาก็แนวรับตกแล้วครับหลังไปเลยครับชัวเบอร
1: ์ช่วงท้ายช่วงรถเจ็บอีไอ้โอเบลยิป
0: จะเอาแล้ว
1: เปิดหน้าแรกกันแล้วครับครับไม่เน้นตอนนี้มีช่องในสู้เลยครับอียิปต
0: ์ฮานี่แบ็คขวาไม่ลงแล้วนะครับทีแค่อิบราฮิมเอาไว้เนี่ยวางยาวแต่ไม่ดีครับลูกนี
1: ้กดมาแล้วนาทีเศษๆครับดูจังหวะก่อนหน้านี้ครับเดคุยเปอร์โอ้โหจริงๆแขนมีโอบก่อนนะเนี่ย
0: ครับดูโอ้โห
1: มีเหนียวมีกอดแต
0: ่เดคุยเปอร์แกก็ล็อกเอลซีโซไว้เลยนะครับเนี่ยโอ้โหฮัตสันแกยั่วจัดเลยครับ
1: เนี่ยฮัตสันบอกเนี่ยมีกอดครับมีกอด
0: คือมันก็ไม่ได้ฟาวหนักแต่มันมีกอดจริงนะครับแต่ว่าถึงจุดโทษนะอาจจะนะครับแต่ว่าโอ้โหฮัตสันแกก็อยากได้นะครับจังหวะมันผ่านแล้วนะครับ1นาทีเข้าสู่นาทีที่2แล้วครับจากการทด5นาทีครับตอนนี้ลุยอย่างเดียวครับฮันนี่ฝากมาโซคืนหลังกลับไปใหม่ครับโอ้เซตกันมาพยายามจะพลิกอยู่โอ้เฮนี่ไปดิโดนสุดเกินลุยมาทัดลุมาทำหน้ากรอบเฮโซ่พาบอลไปในกรอบเฮโซ่แล้วงางจะยิงแถว2ลูกากูบังไว้อยู่ไม่มีมุมยิงครับลูกากูคืนหลังมาเอาฝากไปทางซ้ายครับชิลมันได้เปิดยัดเข้ามาครับเฟร์นันเดสไม่ได้ติดไปทุ่มนะครับคือฮานิแกก็ไปเล่นยากเองครับเกมรับแกเล่นดีแต่พอเกมรุกแกก็ไปเลี้ยงบอลแล้วเสียเองนะครับไปบ่นครับฮานิลุยมาใหม่ครับทอดซ้ายอดไปมันไกลเกินลูกกูตั้งมาจิ้มคืนหลังไปก่อนนะครับเฟร์นันเดสคืนหลังกลับมาครับได้ตั้งยังเป็นทางด้านของเบลเยียมนะครับเมคเคเล่ให้มาโอ้โหโดนบล็อกลูกนี้เอาไม่ฟาวแล้วสวนคืนเจอตันอยู่ทีนึงเป่าไปแล้วครับ
1: ครับทดเจ็บเหลืออีก2นาทีนะครับ
0: มามูดบอกกำลังจะไปเลยครับแต่ฟาวแล้วครับซีโซ
1: ่ทอดซาโดนซีโซ่กระแทกจากด้านหลังนะครับก็นะได้เบรกหายใจหายคอกันหน่อย
0: คือฮัตสันแกเลือกไม่เอาตัวเก่าเลือกเอาความสดนะ
1: ใช่
0: เอาเด็ก18อย่างอับดุลคาริมมาบยืนพิงหน้าเลยแต่ตอนนี้ต้องพิงหลังก่อนนะครับ
1: มีคลิปต้องระวังนะเพราะว่าเหมือนกับเบลเยียมจะบอมให้ลูกากูแล้วข้างหน้าแล้วสำรองอย่างทางด้านวานาเกนนี่ก็ตัวทีเด็ดนะครับ
0: ก็ต้องระวังในลูกตั้งเตะแบบนี้ครับจะบอมเข้าไปนะครับริมเส้นทางซ้ายครับชิเลมันครับจะบอมไปแล้วครับตอนนี้นี่ต้องมูกันหมดแล้วครับแฟนบอลทั้งเบลเยียมทั้งอียิปต์ครับ
1: ขอพรกันแล้วฮะตอนนี
0: ้นาทีที่4ครับของการทดเวลาชิเลมันยอดมาเสาแรกแล้วเคลียร์ลูกนี้โดนไม่ดีครับมันหันหลังให้ประตูด้วยนะครับก็ไม่รู้จะทำยังไงครับดีดลูกนี้ไม่เคยเล่นแล้วก็บอลข้ามคานออกไปครับ
1: ครับก็ตวัดลูกนี้มันเหลี่ยมยากครับเนี่ยตวัดดีดไปเสาไกลแต่ว่าบอลมันไม่ตรงกรอบนะครับ
0: ก็ทำได้แค่นี้เนาะมิเคเล่ครับโอ้ก็จะดีดไปตามนั้นก่อนแหละครับ
1: ครับ
0: โอ้จังหวะโอ้โหเตะทิ้งเหมือนกันก็ไม่สนเหมือนกันครับเบลเยียมเอ็นกอยก็ไม่สนแล้วไม่เอาแล้วโดนไล่มาก็ตกใจดูดิกาเซียเหงื่อแตกเลยดูครับถึงก็ต้องเอาผ้าเช็ดเลยครับอ่ะบอลทางซ้ายยิปัดเข้าในมาสกัดลูกได้โอ้เลยมาเข้ามือพอดีอับเดคาริมชาร์จมาแล้วครับไปเข้ามือพอดีครับอ้าวกำลังเข้าสู่นาทีที่5กำลังจะหมดแล้วครับ
1: ครับ
0: คุกตัวเล่นสั้นครับโอ้เอ็นกอยดึงไว้ก่อนผู้สินจะให้เพิ่มไหมนะครับเหลือ10วิครับชิดามันวางยาวๆไปเลยแต่ไม่ดีครับโอ้ก็ปล่อยออกหลังก็คงน่าจะหมดแล้วครับปล่อยครับชัวเบอร์ไปเลยครับไม่เอาครับแล้วก็ผู้สินเป่าจบเลยครับ5นาทีครบครับโอ้โหเรียกว่าลุ้นกันหัวใจจะวายนะครับเสมอกันไป 1-1 ครับ
1: เป็น 1-1 ที่ต้องใช้คำว่าโคตรสนุกเลยนะครับอียิปต์ขึ้นนำก่อนนะครับจากนั้นอาชัวนาทีที่19ส่วนเบลเยียมมาตามตีเสมอจากการเข้าฮอสของลูกาโกแต่ว่าบอลไปโอนโกนะครับ
0: ครับ
1: ก็เป็นโดนฮันนี่เข้าประตูไปจบเกม1ประตูต่อ1แบ่งกันไปทีมละ1แต้มส่วนโปรแกรมของกลุ่มนี้นะครับก็เกมต่อไปก็จะมีทางด้านอิหร่านครับเจอกับทางด้านนิวซีแลนด
0: ์
1: ส่วนเบลเยียมเกม

0: ออกไปครับก็จะเจอกับทางด้านหลานนะครับแล
1: ้
0: วก็อียิปต์เจอกับนิวซีแลนด์ส่วนมีถามมาพี่อู๋อังกฤษจะเล่นกันวันไหนน่าจะค่ำเหมือนนะ
1: ครับ
0: อังกฤษเกมแรกเอเชียนะครับ
1: ถือว่าวันนี้ก็สมควรนะกับการได้ไปคนละ1ลูกนะครับเพราะว่าก็โอ้โหเนี่ยยอมรับว่าเกม50 50จริงๆ
0: ใช่
1: ไม่รู้จะปังไหนครับ
0: มันมีโอกาสสู้ได้มันนะ
1: อียิปต์
0: โอ้สู้ได้ดีเกินคาดเลย
1: 20ที่ทำไม่ได้เองด้วยนะ
0: ใช่ทั้งมามูดทั้งอาชูนะครับถึงไม่เข้านี่ไงมามูดกับเชอร์มี่โดกู
1: มูดมูด
0: ต่อกัน
1: สอยเวทีนึงครับ
0: ช่วงท้ายนิดนึงนะผู้ชายผมนี่สิงอยู่กับคืนนี้ตั้งแต่เฮียหมออานอสนะพี่อ้วนนะครับเส
1: ีย
0: งพี่อู๋แค่ครับ
1: ดูถึงตีสี่เนาะก็ตามเก็บให้นิดนึงนะครับได้เน
0: า
1: ะ
0: ทีมงานภาพ9ภาพฟุตบอลสนุกครับ
1: ครับคุณด้วยก
0: ็
1: ติดตามได้เรามีทุกคู่นะ
0: ครับท
1: ัก
0: ทายกันมาทักทายกับเรามาทั้งสองคน
1: อาจจะมีตกหล่นอะไรผิดพลาดอะไรบ้างก็ส่งกันมาได้บอกกันได้เดี๋ยวแล้วก็ปรับปรุงกันไปเนาะ
0: ครับผมสุดท้ายพูดกับหยดครับครับขอบคุณ
1: ผมก็ครับ
0: ตอนแรกคิดไม่ได้คุณเอคุณอุครับ
1: อันไ
0: หนไป99ไวกว่าเยอะเลยครับประมาณ
1: หมอเลยคร
0: ับ
1: อ
0: ีมันเดิมอูดีกว่าเดิม
1: สั้นเนาะตัววางมาดีมากเนี้ยผมว่าปัญคู่คือตัวสำรองที่ลงมาทั้งเบลเยียมทั้งอียิปต์เลยพอเปลี่ยนแล้วมันโหไอ้เจ้าอาชูที่มันเคยกดดันได้เนอะ
0: ใช่
1: พอเปลี่ยนออกเท่านั้นโอ้โหเกมมันผ่อนไปเลยส่วนไอเดอร์คูเปอร์กับไอ้เจ้าลัสกินเลยครับ
0: ใช่แล้วก็เกมระดับสื่อประมาณนี
1: ้
0: เกมมันบรรยายมันประมาณนี้นะครับขอบคุณมากก
1: ็
0: ย้ำครับใครที่ยังไม่ได้ติดตามนะฮะโซเชียลของเรานะพี่อู๋นะกดติดตามด้วยแล้วก็รวมไปถึงนะครับแอปพลิเคชัน
1: Mcord
0: Connect เพราะว่า99เนี่ยจะออนแอร์ทั่วประเทศอ่ะตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึงตี5เพราะฉะนั้นหลังตี5เราจะตัดสัญญาณไปที่ FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นใครอยากฟัง99บรรยายเกมสดทุกคู่เนี่ยแนะนำให้ไปโหลดแอปพลิเคชัน
1: Mcord
0: Connect แล้วก็ฟังกันได้แบบต่อเนื่องเลยนะครับ
1: ก็พยายามจะเป่าหูผู้ใหญ่ว่าให้ทำแบบนี้ไปตลอดเลยไหมกับการถ่ายทอดสดแบบนี้เน
0: า
1: ะเพราะว่าเรายังไงเรามีการบรรยายอยู่แล้วนะครับ
0: ครับผม
1: ก็จะได้แบบใกล้ชิด
0: กันก็โอเคนะผมว่า
1: เป็น
0: แฟน
1: เนาะ
0: เป็นแฟนที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยยังตัดยางอย

0: ในที่ไลฟ์บอลโลกอันนี้ผู้ดมศักดิ์แล้วก็จะได้เป็นสองคนแล้วครับนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลดำเนินรายการโดยเอกนิมเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชัยเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
7: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
8: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
9: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
10: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
11: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
12: ยังไงอ่ะ
11: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
13: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
14: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเ

0: ตายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ไวๆว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร 02-201-4364

0: ยาวไทยเชฟ
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รอบดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลไทย
7: ไวว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้อง
8: พอ

0: สวัสดีครับ4:10 น.นะครับมาอยู่กันต่อนะครับกับSoccer Live Report นะครับหรือว่าเราจะเรียกว่าอะไรดีฮะน้องไป Soccer Live มั้ยหรือว่ารายการรอบโลกกีฬาดีนะฮะเพราะว่าปกตินี่รอบโลกกีฬานี่ก็ถ้าวันธรรมดาแบบนี้ก็จะมา 5:00 ถึง 6:30 ใช่มั้ยฮะแต่ว่าช่วงนี้ก็มีบอลโลกเนาะก็ภาคกันต่อเนื่องเลยนะครับสำหรับฟุตบอลโลกที่จบไปเมื่อสักครู่นี่ก็สดๆร้อนๆเลยนะครับสำหรับเกมระหว่างเบลเยียมกับอียิปต์นะเสมอกันไป1-1นะครับหรือว่าต้องตามตีเสมอนะครับเบลเยียมเนี่ยนะแล้วเดี๋ยวเกมที่เราจะอยู่ด้วยกันตอน 5:00 ก็คือเกมระหว่างซาอุดิอาระเบียกับอุรุกวัยนะคุณโน้ตนะ
1: ครับ
0: ครับแล้วช่วงนี้เราจะเรียกรายการเราว่าอะไรเนี่ย
1: ไม่รู้เหมือนกันฮะแต่เมื่อเช้าเมื่อวานผมก็มานั่งตรงนั้นเลยนะ
0: อ้าวเหรออ
1: ่าใช่มันต้องไปนั่งข้างนอก
0: เอาเมื่อกี้ไปบอกว่ามาอยู่ข้างในกันเลยพี
1: ่หรือกัน เหรอ
0: เอาไง
1: ไม่รู้เอามันอยู่ข้างในไปแล้วเนี่ย
0: เออ
1: เพราะว่าเมื่อวานเห็นไอ้บางเจ๋งอ่ะบอกให้ไปนั่งนอกเลย
0: อ๋อเหรอ
1: เออ
0: ไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาย้าย
1: เดี๋ยวเขาย้ายเดี๋ยวเขาย้าย
0: ครับ
1: เอออื
0: ม
1: นะวันนี้ผมไปเปลี่ยนเกงมาไง
0: เกงฝนเหรอ
1: เปล่าเดี๋ยวมันเสร็จตอนเช้าไง
0: เอออ๋อไม่เรียบร้อยเหรอ
1: เออเดี๋ยวไม่เรียบร้อย
0: ไม่จริงเหรอ
1: เออนี่ไง
0: ตายแล้วผมก็ขาสั้นมาด้วย
1: อ้าว
0: เรียบร้อย
1: เดี๋ยวคุณเจอพี่สุเทพคงเปี่ยม
0: เหรอ
1: เออ
0: โอ้ไม่เป็นไรพี่ผมมาตั้งแต่ตีสี่แล้วพี่ผมครับเดี๋ยวต้องรีบกลับก่อนงั้นคุณอยู่ไปก่อนนะ
1: อ้าวเอา
0: เออ
1: เออพี่เทพก็ไม่ว่าอะไรหรอก
0: อ๋อ
1: มาเดี๋ยวตอนเช้าเดี๋ยวมีพี่เทพกับป๋าด้วยนะ
0: ใช่ใช
1: ่เออช่วงนี้คือมันจะเรียกว่าเขาเรียกว่าไงอ่ะแต่ละวันมันก็จะเข้าไม่เหมือนกันเน
0: า
1: ะเพราะช่วงบอลเตะมันหลายช่วงเวลามากเลยอ่ะ
0: ใช่ใช
1: ่
0: ก็ถ้าตรงกับเวลาของรายการไหนก็รายการนั้นเลยใช่ไหม
1: ประมาณนั้น
0: แต่ถ้าไม่ตรงนี่ก็จะมีซ็อกเกอร์ไลฟ์อยู่แล้วนะ
1: ใช่อย่างเงี้ยคู่นี้ถ้ามันเตะ5:00เราก็มา4:00ก่อนใช่ไหม
0: ใช่ใช
1: ่แต่บางวันมันก็เตะ6:00เงี้ยก็เข้าแต่5:00
0: แล้วถ้าเตะ6:00รายการเราต้องพากไหม
1: พากดิ
0: ถึง8:00
1: เนี่ยก็เมื่อวานไงเมื่อวานนี่ผมก็เข้ากับไอ้เจ๋งไงก็คือเข้าตั้งแต่5:00เข้า5:00เสร็จแล้วก็รอ6:00พอ6:00ก็บรรยายถึง8:00
0: อ๋อก็เอาอย่างนั้นไปเลย

0: นะ
1: ครับ
0: ใช่
1: ก็เข้าใจกันตามนี้เพราะเวลามันเยอะเหลือเกินนะ
0: 17ช่วงเวลาไงทั้งหมดอ่ะ17ช่วงเวลาเป็นบอลโลกที่บ้ามากๆอ่ะคือใครดูครบนี่คือแบบคุณต้องอึดมากแล้วคุณต้องว่างด้วยนะคือคุณต้องเป็นคนที่ว่างจัดๆเลยอ่ะ
1: เออ
0: ใช่ป่ะ
1: ครับ
0: เพราะว่าโอ้โหดูมันเตะแบบยังได้คุณดูไปกี่คู่แล้ววันนี
1: ้เอาจริงนะ
0: เออ
1: เกมที่ผมดูเต็มเวลาเลยนะนั่งดูแบบโฟกัสเต็มที่เต็มเวลาเหมือนดูบอลปกติเนี่ยนะไม่มีเลยฮะ
0: อ้าว
1: จริงๆโอ้โหแบบไม่ไหวว่ะวันเปิดผมยังดูครึ่งเดียวครึ่งหลังยังหลับๆตื่นๆเลยอ่ะ
0: วันเปิด
1: ไอ้คู่แรกอ่ะ
0: เอาวันเปิดผมดู
1: คู่แรกผมก็ดูไปครึ่งนึงครึ่งหลังกะว่านอนดูโอ้โห
0: ผมดูแต่พี่ที่เปิดอ่ะผมไม่ดูเพราะผมตั้งปลุกไว้ตีสองเลย
1: ครับ
0: แล้วก็ตื่นมาตีสองแล้วก็ดูเลยไอแคนาดาสหรัฐอเมริกาอะไรที่ผมก็เลือกไม่ดูนะคือเลือกดูบางคู่วันนั้นเราดูเยอรมันดูเยอรมัน
1: เยอรมันผมก็ดูไปครึ่งนึง
0: คู่ไอ้เมื่อวานนี้ญี่ปุ่นนี่ผมดูไปประมาณสัก60ถึงด้วยว่าตอนแรกว่าจะนอนเนี่ยแล้วมันนอนไม่หลับ สักประมาณนาที30ค่อยลุกขึ้นมาดูอะไรเงี้ยเมื่อคืนนี่ผมก็ดูสเปนไม่แบบดูแค่ครึ่งหลังอะไรเงี้ย
1: โอ้โหยังอุตส่าห์ดูอีกอ่ะโอ้สุดยอดเลย
0: ใช่แล้วก็คู่เมื่อกี้ก็ไม่ได้ดู
1: ไอผมนี่กะง้างคู่ที่แบบต้องดูเลยสำหรับช่วงแรกๆนี่คู่ฮอลแลนด์กับญี่ปุ่นเมื่อวาน
0: อ่
1: ะก็เต็มตัวอย่างดีอาบน้ำอาบท่ามานะ
0: ครับ
1: ปรากฏเรียบร้อยหลับนะ
0: อ้าว
1: ไม่ดูเลย
0: โอ้โหตีสาม
1: ได้มากอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่ว่ามันเตะตีสามไง
1: ตีสามอ่ะ
0: อืม
1: โหแบบตอนแรกก็แบบดูโปรแกรมแล้วโอ้โหเอาเว้ยช่วงนี้บอลโลกเดี๋ยวรอดูคู่โน้นคู่นี้นะโอ้โหเอาเข้าจริงไม่ไหวจริงเอาเข้าจริงนี่แบบง่อมมากเลยแล้วเวลานอนเรากลายเป็นสับสนไปหมดเลยนะตอนเนี้ยไม่รู้ว่าจะใช้ชีวิตช่วงไหนกลายเป็นมึนง่วงตอนกลางวันง่วงไปหมดเลยตอนเย็นหัวค่ำก็ง่วงก็อาจจะช่วงแรกอยู่เนาะปรับเนื้อปรับตัวกันไปนะฮะ
0: ใช่คือช่วงและอย่างคือรอบแรกก็ต้องยอมรับว่ามันก็หลายๆคู่
1: อ
0: ่ะมันก็ไม่ได้แบบถึงขนาดแบบว่าเฮ้ยพลาดไม่ได้ขนาดนั้นไง
1: ใช่
0: ใช่ไหมเนี่ยมันก็จะมีเนเธอร์แลนด์เจอญี่ปุ่นเนี่ยที่ดูแล้วมันสูสีแบบว่าชื่อดีอ่ะชื่อดีกันทั้งคู
1: ่ครับ
0: โมร็อกโกนะโมร็อกโกเจอบราซิลอ่ะวันนั้นผมก็ดู
1: มันใช่ค
0: ุ
1: ณ
0: วันนั้นผมก็ดูแต่ดูก็แบบผ่านแบบไม่ได้ตั้งใจดูขนาดนั้นนะ
1: ครับ
0: ก
1: ็ปรับเนื้อปรับตัวแล้วกันเน
0: า
1: ะเพราะว่า จะอยู่กันไปอีกนานนะฮะ
0: ใช่
1: จบกันนู่นเนี่ย19มั้ย19กรกฎาคมอีกเดือนกว่านะก็อาจจะต้องเลือกดูบ้างนะหรือว่า
0: ใช่ใช่
1: ยิ่งวัยอย่างเราเนี่ยโอ้ตอนแรกนึกว่ายังไหวนะฮะแต่ว่าไม่ไหวแล้วนะ
0: โอ้เพราะว่ามันอย่างเมื่อวานเนี่ยมันก็ตั้งแต่เที่ยงคืนอ่ะคู่เยอรมัน
1: อ
0: ่ะใช่ไหมคู่เยอรมันนะตั้งแต่เที่ยงคืนนะ
1: ใช่
0: ไปจบเอาคู่สวีเดนตุรกีก็คือ11โมงเช้าอ่ะ11ชั่วโมงอ่ะ
1: โหด
0: โหดจัดอ่ะ
1: บางวันคู่สุดท้ายเตะเริ่ม11โมงนะ
0: มีนะเริ่ม11โมงบางวันก็เริ่มอย่างเมื่อวันนี้เริ่ม5ทุ่มใช่ไหม
1: ครับ
0: เริ่ม5ทุ่มเนี่ยมันก็จะไปจบคู่สุดท้ายเอาตอน10โมง
1: คู่สุดท้าย8โมงใช่ไหม
0: ใช่ไหมคู่สุดท้าย8โมงอิหร่านกับนิวซีแลนด
1: ์
0: โอ้โห
1: อย่างเมื่อคืนนี้ก็มี5ทุ่มแล้วก็ตี2จบไปแล้วก็ของเราก็ตี 5
0: แล้วก็8โมงก็คือ11ชั่วโมงอ
1: ่
0: ะ
1: แล้วมันไม่เว้นเวลาให้เรานอนนะมันเป็นชั่วโมงเดียวเว้นชั่วโมงเด
0: ีย
1: ว
0: มันหาชั่วโมงเดียวชั่วโมงเดียวไงแล้วไม่มีหยุดไม่มีอะไรด้วยนะ
1: เ
0: ตะต่อเนื่องกันไปยาวเลยอ่ะโอ้โหคือเริ่มเห็นพิษสงของไอ้104แมตช์แล้วเนี่ย
1: มาราธอนมาก
0: เยอะนะ
1: เ
0: ยอะแบบเยอะจัดเลยอ่ะคือมันก็กลายเป็นว่าพอแมตช์มันเยอะแบบเนี้ยเราก็ดูไม่ครบทุกคู่นะ
1: เป็นไปไม่ได้เลย
0: เผลอๆดูน้อยๆลงด้วย
1: ใช่ใช่จริงๆเผลอๆดูน้อยๆลงด้วย
0: เ
1: พราะไอ้คู่ที่แบบบางทีเมื่อก่อนเวลามันดีมันปกติใช่ไหมสามทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มเราก็ดูอยู่แล้วใช่ไห
0: ม
1: เราก็นอนไปเลยอย่างเงี้ยอันนั้นเราจะดูเยอะกว่าอันนี้ไอตอนเตะเที่ยงคืนเตะตีสองเราก็ดูได้ไม่เต็มที่นะตอนเช้าก็ยังไม่ตื่นอีกเลยไอเป็นดูน้อยกว่าเดิมอีกนะฮะ
0: ครับ
1: ก็เลือกเอา
0: ใช่ใช่
1: เลือกเอาดูตอนดึกหรือว่าจะเลือกเอาดูตอนเช้าก็ลองเลือกคู่ดูแล้วกัน
0: เดี๋ยวก็มียังมีอังกฤษยังมีฝรั่งเศส

0: เกตแล้วพวกนี้นะ
1: ใช่ยังไม่ลงนะ
0: โปรตุเกสนี่ก็ยังไม่ได้ลงนะ
1: ครับ
0: เมื่อคืนนี้เบลเยียมก็เสมอหยิบไป 1-1
1: โอ้สเปนเนี่ยสเปนเสมอหมู่เกาะเคปเวิร์ด 0-0 นะ
0: ครับ
1: โอ้สุดๆเลยนะ
0: เ
1: ออโอ้เคปเวิร์ดนี่มาบอลโลกครั้งแรกด้วยนะ
0: ใช่
1: เจอกับสเปนทีมแต่ง1เลยนะ
0: สเปนก็จ่อไม่เข้านะก่อค่าให้โกสเปนนี่ 2.24 ไอ้ 2.7 อ่ะครองบอล 74% นะ

0: นะครับแล้วก็หมู่เกาะเคปเวิร์ดนี่สร้างสถิติใหม่ด้วยนะนับตั้งแต่มีการบันทึกสถิติเลยก็ว่าได้นะก็คือตั้งแต่ปี1996
1: อ
0: ่ะทั้งเกมฟาวล์ครั้งเดียวอ่ะ
1: ใช่ๆๆ
0: สุดยอดอ่ะ
1: สุดยอดเลย
0: ฟาวล์ครั้งเดียวฮะ
1: คือระเบียบวินัยเป๊ะมาก
0: เออ
1: เป๊ะสุด
0: ๆโอ้คือแทบไม่ฟาวล์อะไรเลยแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ค่อยมีจังหวะฟาวล์ด้วยเพราะว่าพวกเขาก็ลงไปรับกันหมดไงรับกันอย่างเดียวแล้วก็สเปรย์ก็จ่อไม่ค่อยเข้าอ่ะ
1: ครับ
0: พยายามจะหาทางเข้าไปแล้วช่วงแรกสเปรย์เล่นเนี่ยไม่มีปีกไม่มีอะไรด้วยคือจะมาวูบวาบหน่อยก็ตอนส่งลามินยามาลงมาแล้วอ่ะเออถึงจะแบบดูเข้าท่านิดนึง
1: ผมก็คือลามินยามาสำรองด้วยเหรอ
0: สำรองเหมือนเขายังไม่ค่อยสมบูรณ์
1: อ
0: ่ะ
1: ใช่
0: ยังไม่ค่อยสมบูรณ์เขาก็เลยคือถ้ามันยิงได้ผมว่าเขาอาจจะไม่ส่งอ่ะแต่นี่มันยังจ่อไม่เข้าไง
1: จำเป็น
0: ก็เลยจำเป็น
1: เ
0: นี่ยเออก็เลยต้องส่งลามินยามาลงมา
1: ครับ
0: นั่นแหละนะครับแล้วก็ไอ้มิเกลยาซาบาลนะครับกองหน้าสเปนนี่ก็สร้างสถิติใหม่ด้วยนะครับเป็นตั้งแต่คนแรกในประวัติศาสตร์นับตั้งแต่มีการบันทึกสถิติเมื่อปี1966เป็นต้นมานะที่30นาทีครับไม่โดนบอลเลยแม้แต่ครั้งเดียว
1: ไม่โดนบอลเลยครึ่งชั่วโมง
0: เออ
1: 30นาที
0: ใช่
1: ครับ
0: ครับเป็นสถิติที่ยอดเยี่ยมมากเลยประหนึ่งว่าไม่มาเล่นน่ะ
1: เออมันหายไปคนนึง
0: หายไปคนนึงอ่ะ
1: ต่อให้ครึ่งชั่วโมง
0: เออ
1: ครับ
0: ครับ
1: เออ
0: สุดยอดมากฮะ
1: เหลือเชื่อนะมีสถิติเหลือเชื่อหลายอย่างในเกมนี้นะ
0: ใช่
1: เออไอโกมันอะวิซินยาโอยโบซินยาเนี่ยนะ
0: อ
1: ายุ40นะ
0: ครับ
1: เพิ่งอายุ40เมื่อวันที่3มิถุนายนนี่เองนะฮะถือว่าแก่ที่สุดอันดับ2ของบอลโลกครั้งนี้นะ
0: ครับ
1: โอ้สุดยอดเลยนะฮะก็อย่างที่บอกคือสเปนเนี่ยโอกาสยิงทั้งหมดคือ27ครั้งนะฮะแล้วไอโบซินยาเนี่ยเซฟไป7ครั้งนะเซฟไป7ครั้งนะตั้งแต่ฟุตบอลโลกปี1966อะมีผู้สาประตูที่เซฟในเกมเดียวมากกว่าไอโวซินยาในเกมนี้คือแพทเจนนิงนะ
0: ครับ
1: ตอนนั้นไอร์แลนด์เหนือเซฟไปไอร์แลนด์เหนือเจอกับบราซิลปี86นะฮะตอนนั้นเซฟไป10ครั้งนะฮะอันนี้เซฟ7ครั้งนะในเกมเดียวนะ
0: ครับ
1: ก็สุดยอดจริงนะฮะแล้วก็สถิติที่ น่าสนใจอีกอย่างนะคุณโรสนะสเปนได้ยิงลูกสุดท้ายในฟุตบอลโลกได้นี่ก็คือเกมที่เจอกับญี่ปุ่นในเกมรอบแรกที่กาตาร์นะฮะเมื่อ4ปีที่แล้วตอนนั้นนาทีที่11เนี่ยแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยเขาบอก 2,000 สเปนต่อบอลกัน 2,500 ครั้งนะนับตั้งแต่เกมนับตั้งแต่ประตูแล้วเนี
0: ่
1: ยแล้วก็ยังยิงประตูในฟุตบอลโลกไม่ได้เลยนะ
0: ครับ
1: โอกาสยิงรวมทั้งหมด49ครั้งนะ
0: ก็ตามสไตล์เริ่มกลับมาเป็นสเปนเดิมๆแล้ว
1: ต่อบอล 2,500 ครั้งยิงประตูไม่ได้สักลูก
0: ต่อบอลงั้นนี่ก็เหมือนเคาะไว้เคาะมาอยู่นั่นแหละ
1: ใช่
0: เนี่ยแล้วดูนะสถิติลามินยามาลงมาเล่น24นาทีนะโดนบอล36ครั้งคือจะเป็นพอเห็นมีลามินยามาแกก็ยัดลามินยามาอย่างเดียวเลยจ่ายบอลสำเร็จไป16ครั้งคีย์พาส1ครั้งเลี้ยงบอลสำเร็จ2ครั้งผ่านครอสบอล2ครั้งชนะในการดวลอีก2ครั้งเนี่ยคือแบบถ้าไม่มีลามินยามาลนี่คือสเปนก็เหมือนโอ้โหหมดปัญญาเลยอ่ะ
1: ครับ
0: แต่ก็สุดท้ายก็จ่อไม่เข้านะ 0-0 นะ
1: ครับ
0: สำหรับสเปน
1: นี่เป็นเกมในกลุ่ม H นะกลุ่ม H ก็มีสเปนเคปเวิร์ดอุรุกวัยแล้วก็ซาอุนะ
0: ครับ
1: โอ้โหมีลุ้นเข้ารอบเลยไหมเนี่ย
0: หมายถึงอะไรเคปเวิร์ดเนี่ยก
1: ็มีแต้มนึง
0: มีสิทธิ์นะ
1: แล้วมีแต้มนึงจากสเปนนี่ก็สุดๆเลยนะคือแบบโอ้โหตอนแรกนี่ผมกะว่าเหมือนกือลาเซาอะนะที่เจอเยอรมันไป7ลูกนะฮะ
0: ครับ
1: ไม่ใช่บราซิลนะกือลาเซานะฮะโดนเยอรมันไป7ลูกก็นึกว่าจะคงจะเละนะ
0: ครับ
1: โอ้โหที่ไหนได้เปิดมาเสมอ 0-0 เว้ย
0: ใช่
1: โอ้โหสุดยอด
0: อืม
1: แล้วเกมต่อไปเคปเวิร์ดเนี่ยเจอกับอุรุกวัยนะ
0: ครับ
1: เจอกับอุรุกวัยวันที่21นะฮะ
0: นะก็ต้องรอดูนะบางทีสตาร์ทสวยๆแต่ว่าเดี๋ยวก็พอเจอกับอุรุกวัยเจอกับซาอูเนี่ยเดี๋ยวเกมรุกมันก็ต้องทำงานบ้างอ่ะคืนนี้มันก็ว่างตามตรงก็คือพี่เขารับอย่างเดียวไง
1: ร
0: ับแน่นๆอย่างเดียวแล้วก็รอโต
1: ้
0: นะ
1: แต่ก็ถือว่าเสียฟอร์มพอสมควรสำหรับสเปนซึ่งถูกยกให้เป็นทีมเต็งลำดับต้นๆนะ
0: ครับ
1: นะแล้วก็เป็นแชมป์ยูโรมาด้วยนะครับ
0: ใช่
1: ก็อาจจะสลับทรงสลับตัวหรือว่ามีผู้เล่นไม่พร้อมบ้างนะก็ต้องเข้าทัวร์นาเมนต์จริงๆมันก็ต้องปรับหน้างานกันต่อไปนะฮะ
0: ครับ
1: คร
0: ับ มันก็พูดตรงๆก็ยังไม่ได้เสียหายอะไรเยอะไงสำหรับสเปนเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปปี2010อ่ะถ้าจำได้ปีนั้นเนี่ยสเปนก็นัดแรกแพ้นะ แพ้สวิตเซอร์แลนด์มั้ง 0-1 อ่ะแต่หลังจากนั้นพวกเขาก็เป็นแชมป์ได้นะปี2004

0: ครับ
1: นะครับนี่ก็สตาร์ทด้วยกันเสมอหรืออาร์เจนตินาไงใช่ไหมอาร์เจนตินาครั้งที่แล้วเนี่ยสตาร์ทนัดแรกแพ้ซาอูเลย
0: ก็แพ้ซาอูเนี่ยที่จะ
1: แพ้ซาอูเออ
0: ครับ
1: ใช่แต่ว่าสุดท้ายก็สุดท้ายอาร์เจนตินาก็เป็นแชมป์ได้เหมือนกัน
0: ใช่ๆอ
1: ันนี้มันก็แค่เสม
0: อ
1: เออ
0: ก็รอดูนะฮะ
1: ครับ
0: มีคนขอผลเข้ามาพี่โยนะ
1: คู่ไหนฮะ
0: ไอซ์แลนด์ดิวิชั่น2ฮะ
1: โอ้โหนี่บอลโลกทำอะไรท่านไม่ได้เลยเหรอฮะ
0: ไม่ได้ฮะ
1: ครับ
0: รักจริงฮะไอซ์แลนด์ไอซ์แลนด์เนี่ยฮะครับ
1: โฟเนียฮะเสมอกับคารีอาคาเนส 2-2 นะครับเซลฟอร์ดชนะทอตเทอร์โวก้า 3-1 นะครับ
0: ครับ
1: อืม
0: เออแล้วคุณเจ๋งก็ฝากสวัสดีเนชั่นไวด์ด้วยนะ
1: อ๋อเหรอ
0: ใช่ใช่
1: ให้เราสวัสดีแทนคุณเจ๋งใช่ไหม
0: ช่วงก่อนตีห้าเนี่ยมีเนชั่นไวด์ด้วย
1: ครับ
0: ก็คือทั่วประเทศนะฮะมีวิทยุของอสมททั่วประเทศก็
1: ใช่
0: รับชมรับฟัง
1: สวัสดีแทนคุณเจ๋งด้วยนะฮะแกฝากมา
0: ครับผม
1: อ๋อครับไม่ใช่นะสวัสดีแฟนๆด้วยนะครับ
0: ครับ
1: ที่รับฟังอยู่ทั่วประเทศนะเออ
0: แต่ว่าก็มีแค่ตีห้าเนี่ยนะ
1: ใช่ถึงตีห้านะ
0: ถ้าหลังตีห้าก็ถ้าทั่วประเทศก็ไปดูทางแอปก็ได้นะ
1: ครับ
0: MCOT Connect นะฮะก็โหลดกันมาก็ดูได้นะฮะฟังเฟิงอะไรก็ชัดดีนะฮะ
1: ครับ
0: ครับผม
1: ม
0: ีตกงานแล้วนะคุณโน้ตนะ
1: ฮะใคร
0: บอลโลกเริ่มมาไม่กี่วันเองนี่มีโค้ดโดนเด้งแล้วนะ
1: อ๋อซาบีลามูชี
0: ใช่ฮะคุณซื้อทีมชาติตูนิเซียนะ
1: ผมนึกว่าไอ้นึกไปถึงไอ้นี่ไอ้เม็กซิโกคนนั้นน่ะ
0: ใคร
1: ที่มันไปทำหยีตาอะไรนะก็โดนปลดไปเมื่อกัน
0: ไอ้นั่นก็น่าจะหนักนะฮะ
1: ไอ้นั่นก็โดนเด้งไปเมื่อกัน
0: โอ้ไปเหยียดผิวเกาหลีนะ
1: โอ้แล้วเกาหลีคนนั้นก็หน้าแบบเจือนๆเลยนะ
0: น่าเกลียดนะ
1: เออ
0: โอ้แบบต่อหน้าต่อตาอย่างนี้มันน่าเกลียดจริงนะฮะ
1: คือแบบโอ้โหแล้วก็คือมันไม่รู้เรื่องเลยหรือไงแบบแสดงว่าปกติก็ทำเป็นประจำมาเนาะ
0: แสดงว่าเป็นเรื่องปกติของเขาเลยนะ
1: เออ
0: แบบว่าทำแบบชิวๆไม่ได้คิดอะไรเลยอย่างเงี้ย
1: ใช่แล้วไอ้น้องนั่นคนนั้นก็แบบตอนแรกก็ยิ้มแย้มอ่ะตอนหลังก็หน้าเจือนๆไปเหมือนกันอ่ะ
0: โอ้โห
1: เจอแบบหยีตาทำหยีนั่นเหยียดอ่ะ
0: ไม่ไหวไม่ไหวนะ
1: ใช่
0: แต่ลามูชีนี่ก็พาตุนิเซียแพ้สวีเดนไปนัดแรกประเดิมไปแพ้ 5-1 นะฮะ
1: ครับ
0: ก็เรียบร้อยก็โดนปลดออกจากตำแหน่งไปนะครับ
1: เออ
0: ก็ตุนิเซียก็แต่งตั้งมอนเดอร์เคไบเออร์นะฮะอดีตกุนซือทีมชาตินี่แหละนะครับตอนนี้ก็ทำเป็นผู้อำนวยการเทคนิคนะครับขึ้นมาคุมทีมชั่วคราวก่อนนะฮะ
1: ครับ
0: แล้วต่อไปเดี๋ยวจะเจอกับทีมชาติญี่ปุ่นนะครับที่มอนเตเร่ที่เม็กซิโกวันอาทิตย์นี้นะครับ
1: ก็โอ้คล้ายๆไทยเหมือนกันนะมีพอเทคนิคมารอเสียบด้วยเหรออ๋อ
0: สงสัยจ้องอยู่นะเหรอ
1: เออจะว่าใช่ไทยเหมือนกันนะ
0: เออ
1: ครับมีพอเทคนิคมาพอปลดโค้ดปุ๊บก็พอเทคนิคเสียบได้เลย
0: ลงพอดีเลยขนาดนั้น
1: เออ
0: เล่นนัดเดียวเอง
1: นะคุมนัดเดียวเอง
0: เออ
1: ยังไม่ตกรอบเลย
0: นี่บอลโลกนะพี
1: ่แล้วเออ
0: เออ
1: ครับ
0: ไม่ใช่ง่ายๆนะพี
1: ่เออก็มันจะได้เรื่องเอาตรงๆนะคือหรือคงคิดว่าแบบไม่ไหวแล้ว
0: ก็ไม่รู้เหมือนกัน
1: เนาะ
0: เออ
1: เออแล้วโค้ดแบบพาทีมนี่มาแล้วไงอ่ะ
0: คือเขาคงมองว่าถ้าจะมีลุ้นเก็บแต้มหรือลุ้นเข้ารอบมันก็ต้องเจอสวีเดนเนี่ยแหละว่าในกลุ่มนี้เ
1: หรอ
0: เพราะว่าอีก2ทีมในกลุ่มเป็นญี่ปุ่นกับเนเธอร์แลนด์เนี่ย
1: แต่กลุ่มนี้มันแข็งนะคือต้องยอมรับว่ามันแข็งแล้วก็อีกจุดนึงก็คือสวีเดนเนี่ยไอ้รอบคัดเลือกอ่ะคือ
0: ไม่ได้เรื่องเลย
1: มันไม่ได้เรื่องใช่แต่มันเปลี่ยนโค้ชมาไงแกรมพอตเตอร์นะใช่ว่าแล้วตัวมันก็ไม่ได้ไก่กาในคู่หน้าวันนี
0: ้โอ้ตัวดีๆนั่นเลย
1: เออ
0: ขนาดยันกูรูเซฟกี้ผมไม่มานะ
1: โอ้ถ้ามาก็ช็อกแล้วล่ะฮะแฟนสเปอร์บอกช็อกแล้วฮะ
0: เจ็บมาทั้งปีมันเล่นบอลโลกดีอ้วกเลยนะฮะ
1: เออใช่ป่ะแล้วถ้าไล่ชงไล่ชื่อเลยสเปนนึกไอ้สวีเดนมันไม่ธรรมดานะ
0: ใช่ใช่ใช่
1: เออแล้วที่มันแย่ตอนรอบคัดเลือกก็คือมันไม่ใช่โค้ชคนนี้ไงใช่ป่ะตอนนี้มันเปลี่ยนเป็นแกรมพอตเตอร์แล้วนะฝีไม้ลายมือก็เห็นกันอยู่อ่ะใช้ได้นะ
0: วงระบบทีมดีนะเล่นสวยทีเดียวนะฮะ
1: ใช
0: ่อีซักนี่คนละคนเลยนะฮะอยู่ลิเวอร์พูลนี่โอ้โหโดนนิดโดนหน่อยเจ็บนี่ฟิตเปรี้ยเลย
1: ครับ
0: ครับ
1: ใช่แ
0: ล้วยังมีโยเคเลสแล้วก็อีกคนนึงก็คือยัสซินอายารีนะ
1: ฮะ
0: ทีเด็ดนะยิงไกล2ลูกโคตรสวยเลยนะสุดยอดนะ
1: ครับ
0: แล้วมีเชื้อสายตุนิเซียด้วยคุณพ่อเป็นตุนิเซียด้วยนะ
1: เออ
0: โอ้โห
1: แกก็เลยต้องกระมิดกระเมียนนิดนึง
0: แต่ลูก2คงไม่ไหวแล้วลูก2ปล่อยเต็มที่เลยนะ
1: ครับ
0: อืม
1: ใช่เนี่ยแกมพอตเตอร์นี่มึงเข้ามาทำเมื่อตุลาคมปีที่แล้วนี่เองแรกก็ยังไม่ค่อยนั่นน่ะแล้วก็สุดท้ายก็พาสวีเดนเพลย์ออฟมาได้
0: ใช่ๆ
1: ชนะยูเครนมา

0: เขาไปได้สิทธิ์จาก
1: แล้วก็ชนะโปแลนด์
0: ไปได้สิทธิ์จากอะไรนะ
1: เนชั่นลีก
0: เนชั่นลีกเนชั่นล
1: ี
0: ก
1: เนชั่นลีกอ่ะคือพอมีสิทธิ์ไว้แกก็เลยคว้ามาได
0: ้พอมีสิทธิ์ตัวนี้ก็เล่นล็อกกันเลือกอะไรชิวๆไง
1: อืม
0: เลยไม่ค่อยได้เรื่องอะไรนะ
1: ฮะ
0: แล้วก็มาได้สิทธิ์ตัวนี้จริงๆด้วยนะ
1: ใช่คือมันก็เลยทำให้ก็เป็นความสำคัญของเนชั่นลีกอย่างนึงอะเนาะ
0: ครับ
1: ไม่งั้นสวีเดนก็ไม่ได้มาอยู่แล้วเพราะว่าล็อกกันเลือกนี่ตอนแรกไม่ค่อยดี
0: ครับ
1: อืม
0: แล้วกลุ่มนี้มันจะเป็นกลุ่ม F เนี่ยมันจะเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างซวยนะคุณโรนนะคือปกติบอลโลกครั้งนี้คือหลายๆกลุ่มมันจะแบบว่าอันดับ3ก็เข้ารอบเลยใช่ไหม
1: อ
0: ันดับ3ก็เข้ารอบอาจจะไปเจออันดับ1ก็แล้วแต่หรือว่าถ้าเป็นอันดับ1ของกลุ่มส่วนใหญ่ในฟุตบอลโลกครั้งนี
1: ้
0: มันก็จะเจอกับอันดับ3ใช่ไหม
1: ครับ
0: อันดับ3ของกลุ่มอื่นถ้าเป็นอันดับ2ก็เจอกันอันดับ2ด้วยกันหรือไม่ได้เจออันดับ3นี่ใช่ไห
1: ม
0: แต่กลุ่มของเนี่ยกลุ่มของสวีเดนกลุ่มของญี่ปุ่นกลุ่มของเนเธอร์แลนด์เนี่ยอันดับ1จะไปเจออันดับ2อันดับ2ไปเจออันดับ1นะฮะ
1: เออ
0: ของกลุ่มและของกลุ่มบราซิลด้วยนะ
1: ครับ
0: เออนะฮะ
1: ใช่
0: ของกลุ่มบราซิลซึ่งกลุ่มบราซิลเนี่ยนอกจากบราซิลแล้วก็ยังมีอย่างโมร็อกโกด้วยนะฮะโมร็อกโกนี่เป็นทีมอันตรายเหมือนกันนะ
1: โมร็อกโกเล่นดีกว่าบราซิลอีกกว่านั้นน่ะ
0: โอ้โหโคตรจะดีสุดๆนะ
1: ก็มีชื่ออะไรบัวดี้แจ้งเกิดเลย
0: โอ้โหโคตรเด่น
1: จะมาบัวดี้แจ้งเกิดเลยแล้วก็มีหลายๆตัวสลาฟฮาคิมี่มีอะไรเงี้ยไซบารี
0: ที่ยิงก
1: ็ใช่แล้วใครอย่าลืมว่าโมร็อกโกใครแล้วนี่เข้ารอบรองนะฮะ
0: แล้วดูฟอร์มเกมแรกเจอบราซิลเนี่ยโอ้โหผมว่าเผลอๆไปลึกอีกนะโมร็อกโกนะ
1: ใช่
0: โอ้เล่นดีมากนะ
1: แล้วอย่าลืมว่าโมร็อกโกนี่แชมป์ทวีปนะ
0: เฮ้ยเหรอ
1: แม้ว่าจะไปยึดเข้ามาก็ตาม
0: แพ้เซเนกัลรอบชิงนะ
1: ใช่
0: แต่ว่าได้แชมป์นะ
1: ได้แชมป์
0: ครับผม
1: เพราะยึดเข้ามา
0: เล่นในบ้านด้วยตอนนั้นนะ
1: ครับ
0: เล่นดีโมร็อกโกด้วยแต่ก็ตามกฎนะตามกฎ
1: ใช่
0: เขาตัดสินถ้าอย่างนั้นก็ต้องว่าอย่างนั้นนะตอนนี้นะ
1: ครับ
0: เขาก็อุทธรณ์อยู่นะเซเนกัลนะฮะ แต่ว่าไม่รู้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเปล่านะฮะ
1: อืม
0: ครับผม
1: ก็โอ้โหต้องบอกว่าคือกลุ่มเนี้ยกลุ่มเนเธอร์แลนด์นี่ก็ถือว่าโชคร้ายอะเนาะ
0: ใช่
1: โชคร้ายอะนะครับกลุ่ม F อะ
0: กลุ่มบราซิลเนี่ยก็โชคร้ายนะ
1: อืม
0: เพราะว่าต่อให้คุณเข้าที่1ที่2นะ
1: อืม
0: คุณก็ไม่ไปเจอเนี่ยเนเธอร์แลนด์หรือไม่ก็ญี่ปุ่นหรือไม่ก็สวีเดน
1: สวีเดนใช่
0: คือรอบ32ทีมนี่มันจะมีเพิ่มล็อกเอาท์ขึ้นมาอีกรอบนึงอ่ะนะ
1: ใช
0: ่ถ้าปกติมันก็จะรอบเอาท์รอบล็อกเอาท์ก็16เลย
1: 16อันนี้จะเพิ่มรอบ32มา
0: ใช่ๆ
1: นะครับ
0: เกมนึง
1: ใช่แล้วก็แล้วว่าคือมันก็ไล่ตุ๊กตากันยากนะว่าตรงๆอ่ะ
0: ยาก
1: เพราะว่าไอ้อันดับ3ที่ดีที่สุดเนี่ยมันก็เข้ารอบอีก8ทีมนะใช่ป่ะ
0: ใช่
1: มันเข้ารอบอีก8ทีมเพราะฉะนั้นบางทีเราสมมติเราเข้าไปที่1เนี่ยเราไปเจออันดับ3ของกลุ่มอื่นเนี่ยโหก็ต้องวัดกันอีกว่าไอ้กลุ่มอื่นเนี่ยมันจะมีทีมไหนเข้ามาบ้างใช่ไหม
0: ครับ
1: ห
0: รือทีมไหนทีมใหญ่ทีมไหนจะตกไปอันดับ3หรือเปล่าอย่างเงี้ยนะ
1: ใช
0: ่บราซิลเนี่ยบราซิลเผื่อเข้าอันดับ3อาจจะโชคดีกว่าเข้าอันดับ1อันดับ2ก็ได้นะ
1: แต่อันดับ3อันดับ3ส่วนมากมันจะต้องไปเจอแชมป์กลุ่มมันจะต้องไปเจอแชมป์กลุ่มไม่กลุ่มใดก็กลุ่มหนึ่งอ่ะ
0: ครับ
1: นั่นแหละนะครับเพียงแต่ว่าก็บางทีถ้าแชมป์กลุ่มไปเจอกลุ่มที่มันไม่แข็งมากไงใช่ไหมกลุ่มที่มันไอ้พวกเจ้าภาพอ่ะ
0: แชมป์กลุ่มเป็นอเมริกาเง
1: ี้
0: ยสมมตินะแคนาดาเงี้ยนะ
1: ใช่กลุ่มดีอย่างเงี้ยอเมริกาออสเตรเลียตุรกีปารากวัยอย่างเงี้ยมันพอเรียกว่าเจอใครก็พอได้ใช่ไหม
0: ใช
1: ่หรือกลุ่มสวิตเซอร์แลนด์แคนาดากาตาร์บอสเนียอย่างเงี้ยหรือกลุ่มเออ่ะเม็กซิโกเกาหลีใต้เช็กหรือว่าแอฟริกาใต้อย่างเงี้ยกลุ่มเนี้ยมันแบบใครแบบเป็นแชมป์กลุ่มเงี้ยเราเข้าที่3ไปเจอกลุ่มพวกเนี้ยมันก็พอได้อ่ะ
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: คือไม่ใช่ว่าทีมพวกนี้ไม่ดีนะแต่ว่าถ้าวัดกันน่ะมันก็ถ้าเลือกได้นะเจอทีมเหล่านี้มันก็ดีกว่านะ
1: ครับใช่
0: แต่มันดูยากจริงอย่างที่บอกนะฮะ
1: ใช่
0: มันดูยากเพราะว่าโอ้โหการเข้ารอบนี้ไม่รู้ไปเจอใครนะฮะไอ้หลายๆทีมเขาเองเขาก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะนั้นไม่ต้องคิดมากก็ทำให้ดีที่สุดไปทุกเกมนะ
1: ใช่คือบางทีไอ้ฟุตบอลทัวร์นาเมนต์แบบเนี้ยทั้งบอลโลก ทั้งบอลยูโรเนี่ยมันก็นอกจากเก่งแล้วคุณก็ต้องมีดวงด้วย
0: โอ้มีส่วนเยอะเลย
1: มีดวงด้วยเพราะบางทีไอ้สายเส้นทางที่จะไปถึงรอบชิง

0: อะไรเงี้ยบางทีมันก็อยู่ที่ใช่ไหมถ้าจำได้อย่างครั้งมิวหรือบอลยูโรหรืออะไรอะที่ข้างบนหนักมากไอ้ข้างล่างเบายูโรครั้งนี้แล้วป่ะ
1: ใช่ใช่ยูโรครั้งนี้แล้ว
0: ยูโรครั้งนี้แล้วเนี้ยที่ไอ้ข้างล่างอังกฤษว่าเบาอ่ะใช่ไหมไอ้ข้างบนนี่แบบโอ้โหทีมดีๆไปมารุมมาตุ้มกันอยู่อะ
1: มีส่วนเยอะส่วนเยอะนะ
0: มันจะมีส่วนเยอะเส้นทางของการไปถึงสู่รอบชิงชนะเลิศอะไรเงี้ย
1: ดวงมีวาสนาเกี่ยวเยอะนะฮะ
0: ใช่ใ
1: ช่อ๋อนี่ทาง YouTube นี่บอกว่าเสียงไม่มีนะฮะ
0: ฮะ
1: แต่ว่ามาแล้วมั้งน่าจะมานะ
0: อ๋อช่วงแรกวะเพราะเดี๋ยวนี้เรามีน้องฟิลิปรามนะฟิลิปราม
1: ครับผมไม่ใช่สอนรามนะฟิลิปราม
0: ฟิลิปรามใช่น้องชื่อราม
1: ครับ
0: แล้วก
1: ็รามนี่อะไรฮะกากหรือเกื้อนฮะ
0: อ๋อป่าลามปามฮะ
1: ครับผม
0: เออ
1: ไม่ดีสักอย่าง
0: ครับ
1: ครับผม
0: เออแต่ก็ช่วงนี้ก็จะเจอหน้าน้องเขาบ่อยเขาอยู่เวรเนี่ยมาช่วยเราเยอะ
1: ๆโอ้น้องก็จะไหวไหมเนี่ย
0: ก็สักพักน่าจะร่วงแล้วล่ะฮะไอ้น้องลามอยู่ใช่ไหม
1: ร่วงไปแล้วฮะ
0: อ๋อ
1: ย
0: ัง
1: อยู่ฮะยังอยู่ฮะ
0: อยู่เนี่ย
1: เออดีนะ
0: อ
1: ีกนานนะนี่ผ่านมาไม่อยู่วันเองนะ
0: นี่เพิ่งเริ่มนะนี่เพิ่งนับกันไปนี่เพิ่งเป็น10กว่าแมตช์เองนะ
1: ใช่
0: 10กว่าแมตช์ยังประมาณสัก10กว่าเปอร์เซ็นต์นะ
1: น้อยมากน้อยมาก
0: ใช
1: ่ๆโอ้เหลือเยอะเลย
0: เหลือเยอะเลยอังกฤษไอ้ฝรั่งเศสอะไรยังไม่ออกโรงอาเจนยังไม่ออกโรงนะ
1: โปรตุเกสด้วย
0: โปรตุเกสอะไรอย่างงี
1: ้อังกฤษนี่คือเตะคือมันพุทธมั้ย
0: ครับ
1: คือมันพุทธโอ้ก็กลุ่มสุดท้ายเลยอังกฤษอ่ะเออ12กลุ่มเลยนะ
0: ใช่
1: กลุ่มกลุ่ม L เลยกลุ่ม L เลยนะ
0: โคตรเยอะเลย
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: จริง
1: เจอโครเอเชียอังกฤษนะ
0: ครับก็กลุ่มอังกฤษก็จะมีกาน่านะครับกาน่าแล้วก็ปานามา
1: ครับ
0: ม
1: ีขอหวย3ตัวตรงครับคุณพี่โอ๊ตครับ
0: โอ้ถ้าเรารู้เราก็คงไม่มานั่งอยู่ตรงนี้แล้วฮะ
1: เออวันนี้หวยออกด้วยนะ
0: ใช่ใช่เรียกว่าลุ้นกันเต็มเหนียวเลย
1: ใช่แล้วก
0: ็
1: น้ำมันลงอีกแล้วนะ
0: ใช่
1: มันลงอีกแล้วนะฮะ
0: ลงไปเป็นบาทเหมือนกันนะวันนี้
1: ดีเซลบาทดีเซลบาทนึงดีเซลนี้เหลือไม่ถึง39บาทแล้ว
0: ครับ
1: ถ้าดูไม่ผิดนี่ 38.80 มั้งแล้วก็ถ้าโซฮอกลุ่มเบนซินก็จะบาท20
0: ครับ
1: นะ
0: โอ้โหก่อนเติมน้ำมันไปทีเกิน 1,500 ไปแล้วอะแบบผมก็เตรียมเงินไว้ 1,500 ไงแบบเงินสดอ่ะให้น้องก็ไปน้องหันมาค้อนเลยอ่ะ
1: ครับ
0: 1,560 ค่ะสะดุ้งเลย
1: ครับ
0: อุ้ยเกิน 1,500 แล้วเดี๋ยวนี้แต่ว่าตอนนี้ราคามันจะลงแล้วนะเช้านี้นะเช้านี้ลงมา
1: 4:05
0: นะ
1: ครับ
0: เอออย่าเพิ่งไปเติมตอนนี้อั้นไว้ก่อน
1: รออีกนิดนะครับ
0: อั้นไว้ก่อน
1: หรือไม่รอถูกหวยก่อนค่อยไปเติมก็ได้
0: ใช่
1: ถ้าอั้นไหวก็อั้นไว้นิดนึงนะฮะครับ
0: ตอนนี้ราคาน้ำมันโลกมันผันผวนอะว่าง่าย
1: ๆ
0: นะครับเพราะฉะนั้นของเราก็ต้องเช็คราคากันดี
1: ๆครับ
0: จะเติมน้ำมันแต่ละครั้งอะ
1: ครับ
0: เช็คราคากันดีๆ
1: ใช่ใช่
0: นะครับเพราะว่านี่พี่ทั้มกับอีหลานเขาก็สงบศึกกันแล้วนะ
1: เขาเปิดช่องแคบแล้วนี่
0: ใช
1: ่
0: ก
1: ็ดีนะฮะหวังว่าจะไม่มีอะไรกันอีกนะ
0: ครับ
1: เพราะว่าเดาอารมณ์แกยากเหมือนกันนะฮะ
0: คือเดาอารมณ์พี่ทั้มแล้วก็ต้องไปเดาอารมณ์อิสราเอลด้วยนะเพราะว่าเหมือนพี่ทั้มตอนนี้เขาเบาแล้วนะกลายเป็นอิสราเอลนี่ก็รุนแรงอยู
1: ่ครับ
0: ก
1: ็พี่ทั้มนั่นแหละไอ้ก็อิสราเอลนั่นแหละที่ทำให้โดนัลด์ทรัมป์ก็ต้องแบบเหมือนเขาก็วิเคราะห์กันนะว่าที่อเมริกาต้องรบก็เพราะว่าอิสราเอลอยู่เบื้องหลังอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: มันเป็นตัวละครอิสราเอลเท่านั้นเพราะว่าอันนี้ทฤษฎีสมคบคิดนะไม่รู้จริงป่ะนะฮะเขาบอกไอ้ไฟล์ของไอออนอะไรชื่ออะไรนะเอฟสตีน
0: อ
1: ่ะที่เสียชีวิตไปในคุกอ่ะนะที่บอกว่าเขาเคยจัดปาร์ตี้มั่วเด็กมั่วสาวมั่วอะไรนั้นน่ะที่มีคนดังเยอะๆนะ
0: ใน
1: หนึ่งในนั้นคือโดนัลด์ทรัมป์ด้วย
0: เหรอ
1: ที่มีพระเจ้าชายของอังกฤษอะไรทั้งหลายนั่นนะฮะที่เป็นประเด็นใหญ่ของโลกอยู่ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ย
0: ครับ
1: เขาบอกว่ามีไฟล์ AFC เนี่ยเก็บไฟล์ของไว้ทุกคนเลย
0: อ๋อ
1: และในนั้นก็มีโดนัลด์ทรัมป์ด้วยครับผม
0: ครับ
1: แต่ก็แซวกันคงไม่จริงหรอมั้งไม่รู้นะฮะครับ
0: แต่มันก็นะอย่างว่าแหละคนระดับนี้นะเรื่องแบบปาตรงปาร์ตี้อะไรก็เป็นธรรมดาแหละ
1: ใช่ใช
0: ่คนมีตังค์อ่ะ
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: ก็ดีที่อย่างน้อย

0: ก็กลับมาอยู่ในสภาพปกติได้สักทีนะฮะก็หวังว่าราคาข้าวราคาของที่ขึ้นไปก็จะลงมานะ
1: ใช่ใช
0: ่มีหวังไหมฮะ
1: ก็น่าจะเลยเขาลอรอเซ็นสัญญาอะไรกันใช่ไหม
0: เซ็นสัญญาอะไรหรออ
1: ะไรนะไอ้นี่ไงสงบศึกกับอิหร่าน
0: อ
1: ะวันศุกร์อะแบบเซ็นอย่างเป็นทางการไปพิธีมีอะไรเงี้ยนะ
0: เหรอ
1: แต่เขาบอกว่าเซ็นออนไลน์ไปแล้วนะหรือก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอะแต่อิสราเอลเขาบอกเขาจะไม่ถอยจากเลบานอนไงก็เลยไม่รู้จะเป็นเงื่อนไขอะไรกันอีกหรือเปล่าเพราะมันก็เนี่ยชักเข้าชักออกกันมาหลายรอบแล้วพี่ถามกับอิหร่านเนี่ย
0: ครับก็เนี่ยพูดถึงเรื่องนี้เดี๋ยวเกมช่วงเช้าเนี่ยก็ถือว่าน่าจับตานะ
1: ครับ
0: เพราะว่าอิหร่านจะลงสนามนะฮะอิหร่านนี่จะเจอกับนิวซีแลนด์นะครับเป็นเกมแรกของทีมชาติอิหร่านในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะฮะ
1: ครับ
0: แล้วเตะที่ประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยนะครับ
1: อ
0: ิหร่านกับนิวซีแลนด์ก็อิหร่านก็เพิ่งเดินทางมาที่อเมริกาเมื่อก่อนเกมประมาณ24ชั่วโมงนะ
1: ครับ
0: แป๊บเดียวเองนะฮะเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่ที่อเมริกานะฮะ
1: อยู่ที
0: ่
1: เม็กซิโก
0: ใช่
1: ครับ
0: ก็เลยต้องเข้าๆออกๆนะฮะ
1: ก็อเมริกาเขาไม่ให้อยู่ยาวไง
0: ใช่ๆ
1: บอกให้คุณเข้ามาเตะแล้วก็รีบออกไปแล้วก็เข้ามาเตะแล้วก็รีบออกไป
0: ครับ
1: นะครับเนี่ยก็อิหร่านก็ออกจากแคมป์ที่ติวานามานะแต่ว่าถ้ามาที่ไอสนามตอนเช้านี่มันจะเป็นโซฟาสเตเดียมที่แคลิฟอร์เนียเนี่ย
0: สนามเปิดอ่ะนะ
1: มันก็ไม่ยากเท่าไหร่ใกล้ๆใกล้ๆนะครับก็ไม่แน่ใจว่ามากันยังไงนะครับนั่งรถบัสมาหรือเปล่าหรืออะไรก็ไม่รู้นะ แต่มันจะมีนัดนึงอ่ะที่อิหร่านมันต้องไปเตะที่ซีแอตเทิลไงลูเมนฟิลด์ซีแอตเทิลนี่คือมันอยู่ติดแคนาดาเลยอันนั้นต้องนั่งเครื่องมา
0: ไกล
1: ไกลมากเลย
0: ครับ
1: นะครับก็ต้องดู
0: เกมสุดท้ายมั้งเจออียิปต์นะ
1: ใช่ใช่
0: เจออียิปต์ที่ลูเมนฟิลด์ที่ซีแอตเทิลนะครับ
1: นะครับแล้วตอนนี้คนเขาก็ลุ้นกันอยู่ให้ทั้งสองทีมนี้มันจบรองแชมป์กลุ่มนะซึ่งถ้ารองแชมป์กลุ่มทั้งคู่เนี่ยตามเส้นทางมันจะไปเจอกันนะในรอบ32ทีม
0: อเมริกาเหรออ
1: เมริกาอิหร่านเนี่ยแมตช์หยุดโลกแน่นอน
0: แมตช์หยุดโลกไม่ใช่ในสนามนะ
1: ครับ
0: แมตช์หยุดโลกการเมืองเนี่ยครับผม
1: ใช่แล้วไม่มีความเป็นไปได้นะทำเป็นเล่นไปเพราะอเมริกานัดแรกชนะมาแล้วนะ
0: ใช่ใช่
1: ชนะมาแล้วนะแล้วดูทรงอย่างเงี้ยอเมริกาก็ฟอร์มใช้ได้อยู
0: ่
1: ใช่ไหมก็ลองรอรู้นี่หลานนะถ้าอีหลานจบที่2ได้นี่โหฮา
0: อันนี้ก็คือกลุ่มเดียวกับที่จบไปเมื่อกี้นะกลุ่มจีนะ
1: กลุ่มเบลเยียมอียิปต์อ่ะ
0: เบลเยียมอียิปต
1: ์คือสมมุตินะสมมุติเล่นๆนะสมมุติอีหลานชนะนิวซีแลนด์ตามฟอร์มเนี้ยนะสมมุตินะแล้วก็ไปเสมออียิปต์หรือเสมอเบลเยียมสักนัดนึงก็4แต้มก็ไม่แน่นะ
0: ใช
1: ่หรือเสมอทั้ง2ทีมได้อย่างเงี้ยก็ไม่แน่นะเพราะว่าอย่าลืมว่าบอลโลกมันทีมใหญ่ๆอ่ะบางทีมันนัดแรกๆหรือรอบแรกๆบางทีมันก็ยังไม่ค่อยไหลลื่น
0: ดูยาก
1: มันไม่ค่อยไหลลื่น
0: ใช
1: ่ใช่ป่ะล่ะ
0: ดูสเปนเนี่ย
1: เนี่ยก็มีเยอรมันอยู่ทีมเดียวอ่ะที่ยิงเยอะ
0: ฟอร์มดีๆนะ
1: แล้วแต่อย่าลืมว่าเยอรมันนี่คือกุลเซาก็มาแบบสู้ไงมาสู้ มาเออคือถ้ามารับลึกๆนะไม่โดนเยอะขนาดนี้หรอกรับแน่นๆเลยอ่ะใช่ป่ะล่ะไอ้นี่ก็มาแบบนั่นด้วย
0: ครับ
1: แล้วประสบการณ์ก็ไม่ค่อยมี
0: เกมแรกในบอลโลกเหมือนกัน
1: ใช่
0: โอ้แต่ตอนตีเสมอได้นะ แบบผมนี่ขนลุกเลยนะโอ้เอาเลยหรือว่าไม่จะมีอะไรวะอะไรเงี้ยนะ
1: แต่ผมก็เห็นวันนั้นนั่งดูอยู่ก็เดี๋ยวก็โดนคือละเซาเนี่ยเดี๋ยวก็โดน
0: โหแต่เยอรมันเล่นแบบอย่างชิลเลยนะ
1: เยอรมัน
0: เล่นสบายสบาย
1: ใช่ใช่คือยุคของนาเกสมันเขาก็จะเกมรุกจัดจ้านหน่อยนะครับแต่ว่าก็เลย์รอยซานเน่โดนด่าอยู่คนเดียวเลย
0: คนอื่นเขาเล่นดีกันหมด
1: เลย์รอยซานเน่บอกโหชนะ 7-1 นี่ผมยังโดนด่ามากกว่านักเตะกุลเซาอีก

0: โรงเยอรมันสเปนเจอเกียวเมลินหม่งในนี่ท้ายๆเลยแล้วเยอรมันมันจัดตีเสมอกันได้แต่ว่าฟูคุกอ่ะหม่งไปชนขาดมั้งคือต่างฝ่ายต่างมีโอกาสอ่ะแต่ว่าเป็นสเปนมันทำได้ไงแต่เยอรมันมันทำไม่ได้ไงก็เลยตกรอบอ่ะก็เนี่ยพอรอบน็อกเอาท์เนี่ยบางทีหรือว่าจะต้องลากยาวไปยิงจุดโทษอะไรเงี้ยมันก็จะต้องวัดกันตรงนั้นนั่นแหละ
1: ครับ
0: อืม
1: เยอรมันนี่เดี๋ยวเกมต่อไปเจอไอวอรี่โคสต์นะฮะวันที่20นี้นะครับ
0: ใช่
1: ครับไอวอรี่โคสต์ก็ชนะมาเหมือนกันในเกมแรก
0: ชนะเอกวาดอร
1: ์เอกวาดอร์มา 1-0 นะครับ
0: โหแต่ว่ายานเดียวมองเด้นี่เล่นอย่างเทพเลย
1: ก็บอกมันโกงอายุอะฮะ
0: เหรอ
1: โอ้เด็กอะไรมันเก่งเงี้ยนะฮะ
0: เออแต่หน้ามันก็ไปเหมือนกันนะ19อะไรวะเนี่ย
1: 19อะไร
0: เออ19อะไรวะเนี่ยทำไมหน้าดูนั่นมากเลยอ่ะ
1: โอ้เล่นเอาแชมป์พรีเมียร์ลีกผมนี่ไปไม่เป็นเลย
0: อืม
1: ไออินคาปิเย่เนี่ยโอ้โหเรียบร้อยเลยนะ
0: อินคาปิเย่นี่หลังไหม้แล้วไหม้อีก
1: เผายับเลย
0: เจอเผาเละเทะไปหมดเลยอ่ะ
1: ครับผม
0: หมดสภาพเลย
1: เออ
0: เอออ่าก็เรียกว่านัดเดียวก็เรียกว่ารู้เรื่องอ่ะจังเกิดเลย
1: ใช่
0: เออเพราะว่าก่อนหน้านี้อยู่ไลฟ์สิกคนอาจจะไม่ค่อยได้เห็นฟอร์มอะไรอย่างเงี้ยบางคนอาจจะไม่ได้ดูบูเดสลีกาใช่ไห
1: ม
0: ก่อนหน้านู้นเล่นกับเลกาเนสอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่ได้นั่นมากแต่ว่าก็โหตอนนี้ไลฟ์สิกก็รูปปากอ่ะ
1: ครับ
0: ก็ซื้อมา20ล้านยูโรอ่ะขายตอนนี้น่าจะมีเป็นร้อยอ่ะ
1: โหเป็นร้อยเหรอ
0: ก็มีสิทธิ์อ่ะเพราะอายุมัน19ไง
1: อ
0: ายุมัน19อ่ะหมายเทียบตัวเป็นยูโรนะ
1: ครับ
0: ยูโรอ่ะ
1: แต่ก็ต้องดูดีนะบอลโลกนี่ก
0: ็
1: ตาดีได้ตาไร้เสียเหมือนกันนะฮะ
0: ใช่แต่ว่าคือไอ้นี่มันเล่นดีนะตอนอยู่ไลฟ์ซิกแล้วไงใช่ไหมตอนอยู่ไลฟ์ซิกแล้วอะแล้วไลฟ์ซิกคือซื้อมาปีเดียวเองซื้อมาฤดูกาลนี
1: ้โอ้มันถูกหวยเลยนะ
0: เออก็สี่ห้าเท่าอ่ะกำไรสี่ห้าเท่าอ่ะต้องมีอ่ะ
1: มีข่าวมาทีมไหนอยู่เนี่ย
0: ก็ลิเวอร์พูล
1: เหรอ
0: ลิเวอร์พูลหลายทีมอยู่เดียวมงเด้เนี่ยพูดถึงสโมสรนี่ก็ล่าสุดลูเบนอมูริมนะ
1: ไปมิลานใช่ไหม
0: คุมมิลานแล้วนะ
1: โอ้ยคิดอะไรวะเนี่ยตอนแรกมีข่าว
0: หมายถึงอโมริมมาเหรอคิดอะไรไปคุมมิลาน
1: หมายถึงมิลานเนี่ยฮะ
0: อ๋อ
1: โอ้มีข่าวกัตเนอร์ผมก็แสดงดีใจ
0: ครับ
1: โอ้สุดท้ายอโมริมโอ้ยตาย
0: ของดีดี
1: เหรอ
0: เ
1: ออครับไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับเดี๋ยวจะมาสมองเคิร์มนี่มิลานอีกวะเนี่ยปรับนู่นปรับนี่โอ้โห
0: หลังสามแน่นอน
1: โอ้นะ
0: โอ้โหแกก็ร้อนวิชาเหมือนกันนะลูเบนอมูริมอ่ะ
1: โอ้แต่เซ็น2ปีเองนะ
0: เซ็น2ปี
1: ครับ
0: ค่าเหนื่อย 3.5 ล้านยูโรนะ
1: ครับ
0: นะครับมิลานก็ปลดอเลเกรียไปปลดโหทีมงานอะไรไว้เกี้ยงเลยฝ่ายบริหารอะไรไปหมดอะ
1: ก็ไม่ได้ไปแชมเปี้ยนส์ลีกก็เลยเรียกว่ารื้อทีมครั้งใหญ่
0: ครับ
1: ทีมบริหารด้วยเปลี่ยนโค้ชด้วยนะฮะ
0: ใช่
1: ดีไม่ดีก็รอดูฤดูกาลหน้าแล้วกันแต่เขามีออปชั่นเซ็น2ปีถึงปี2028นะฮะแต่ว่ามีออปชั่นต่อได้อีก12เดือนนะฮะ
0: ครับแล้วก็อย่าลืมนี่ด้วยนะวอลเลย์บอลในชั้นลีกนะนัดสำคัญแล้วนะสนามเนี้ย
1: เฮ้ยแข่ง17นี่แล้วมั้ยเหรอ
0: 17นี้แล้วล่าสุดนี่เขามีการประกาศรายชื่อนักกีฬามาไง
1: เออ
0: โอ้โหเรียบร้อยบางคนก็โดนทัวร์ลงไปตั้งแต่ยังไม่ทำอะไรเลยอ่ะ
1: ทำไม
0: ก็แบบพอติดทีมมาก็มีโดนด่าว่าง่ายๆติดมาได้ยังไงอะไรหว่างกันไปเออแล้วก็คือนะบอลเล่บ้านเราก็แฟนๆเขาก็โหดอยู
1: ่โอ้โหใช้ได้เลยใช้ได้เลย
0: ใช
1: ่ดราม่าทุกเรื่องเหมือนกัน
0: เออนะแต่ว่าอันนี้คือต้องเรียกว่าสำคัญนะคือสนามเนี้ยต้องชนะให้ได้ทั้ง2ถึง3นัดเลยอ่ะเพราะสนามสุดท้ายพูดตามฟอร์มอ่ะโอกาสเราจะเก็บได้สักนัดนึงนี่ยากมาก
1: หมดสิทธิ์เลย
0: เพราะฉะนั้นสนามเนี้ยนัดแรกเจอยูเครนวันที่17นะครับวันที่18เจอบัลแกเรีย2นัดเนี้ย
1: ใช่
0: เขาเล็งกันว่าถ้าจะชนะก็คือ2นัดนี้นี่แหละ
1: ใช่ๆ
0: นะครับจากนั้น20เจอแคนาดาแล้วก็21เจอเนเธอร์แลนด
1: ์ครับ
0: นะครับ
1: 2นัดแรกเนี่ยนะก็เหมือนเล่นในบ้านเราก็จัดโปรแกรมให้แบบอาจจะอ่อนไปแข็งเลยเพราะนั้นนี่ต้องเอานะฮะ
0: 2ทุ่มครึ่งทุกวันหมายถึงว่าทีมชาติไทยนะแข่ง2ทุ่มครึ่งนะแต่ว่ามันก็จะมีคู่อื่นด้วยอะไรเงี้ยแข่งก่อนอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: นะครับเมื่อวานนี้ก็แจ๊สกับโมโนเขาก็มีมอบเงินสนับสนุนไป 200,000 บาท
1: นี่
0: นะครับแล้วก็จะมีอัดฉีดด้วยนะฉีดด้วยก็ชนะก็นัดละ1ล้านบาทนะ
1: เฮ้ย
0: โดยคุณพิษโพธารามิกนะเจ้าของนะครับ
1: เป็นไง
0: ชนะก็1ล้านบาทนะครับ
1: ครับ

0: ก็1ล้านบาทนี่ไม่ใช่เฉพาะสนามที่บ้านเรานะหมายถึงว่า8แมตช์ที่เหลือ8แมตช์ที่เหลือของ2สนามเนี่ยชนะนัดไหนก็ได้1ล้านนะ
1: ทั้งชนะเลยนะทั้งชนะเลยนะ
0: ชนะก็1ล้าน1ล้าน
1: ก็ได้เป็นขวัญกำลังใจที่ดีนะแต่นี่ให้ไปเลย 200,000 ก่อน
0: 200,000 ก็เป็นแบบเงินสนับสนุนในการเต็มทีมอะไรอย่างงี
1: ้
0: ปลุกพลังใจเพราะว่าก็หนีตกชั้นอะว่างตามตรง
1: ตอนนี้17อยู่นะ
0: คือตกถ้าดับบวยก็ตกชั้นนะแล้วตกชั้นเนี่ยคือปีแล้วเกาหลีใต้ตกไปใช่ไหม
1: ใช่
0: ปีนี้ก็เราก็ต้องมาลุ้น
1: ครับ
0: แล้วนัดแรกสนามแรกคือเราก็แพ้รวด4แมตช์เนี่ยแม้ว่าจะได้มา2คะแนนก็ตาม
1: ครับ
0: ก
1: ็เดี๋ยวรอเชียร์กันวันที่17เดี๋ยววันนี้วันที่16เนี่ยเขาจะมีแถลงข่าวอย่างเป็นทางการนะฮะ
0: ใช่
1: ที่อินดอร
0: ์ครับ
1: ที่อินดอร์แถลงข่าวตอนบ่ายโมงนะครับ
0: วันเอาวันนี้เดี๋ยวใช่ไหมสิ
1: วันนี้ใช่
0: ใช
1: ่ก็เงินเหลือมั้ยล้านเดียวเบาๆนะซื้อบอลโลก 2,000-3,000 ล้านนี่ชิว
0: ๆครับ
1: โอ้นี่ตอนนี้นี่ลุยได้นี้เต็มที่แล้วเขาก็ถ่ายทุกนัดเลยนะสำหรับวอลเลย์บอล VNL เนี่ยนะฮะถ้าใครติดตามดูบอลโลกอยู่เปิดเข้าไปเจอแอปเขานี่ก็คงต้องผ่านหูผ่านตาบ้างแหละนะฮะ
0: ครับ
1: ต้องมีกดเข้าไปดูบ้างอ่ะต่อให้คนไม่ดูนะฮะ
0: ใช
1: ่คนดูนี่ก็ดูอยู่แล้วนะฮะ
0: ครับ
1: มีทั้งผู้หญิงผู้ชายก็ดูกันเต็มอิ่มไปเลยนะฮะ
0: โอ้ก็ตีกันอย่างสนามไอ้เมื่อที่แล้วก็ผู้ชายก็แข่งสนามแรกไป
1: ใช่
0: ผู้ชายแข่งสนามแรกไปก็เดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวสัปดาห์นี้ก็จะเป็นผู้หญิงสนามที่2แล้วนะครับสนามที่2แล้วก็ต้องลุ้นอย่าให้ตกชั้นอ่ะเพราะตกชั้นไปกระแสหรืออะไรต่างๆมันก็หายเกลี้ยงอ่ะอันดับโลกอะไรเรื่องเดี๋ยวนี้คือ VNL นี่มันเอาอันดับโลกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราตกไปตอนนี้มันเหมือนกับว่าอันดับโลกเราเนี่ยถ้าณเวลานี้นะมันมีทีมที่มีอันดับโลกดีกว่าเราอ่ะสมมติเราตกไปเราก็ต้องไปนั่งทำฟอร์มนั่งอะไรกันมาใหม่อะไรเงี้ยก็ใช้เวลาพอสมควรอ่ะมันไม่ได้มีทัวร์นาเมนต์แบบสมัยก่อนแล้วไง
1: ครับ
0: นะครับเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าต้องเน้นๆนะเน้นๆนะครับพยายามอย่าให้มันตกชั้นนะครับและวอลเลย์บอลนี่แปลกอย่างนะก็คือมันไม่ได้นับแต้มนะ
1: ม
0: ันนับแมตช์ชนะก่อนนะเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคือสมมติเราแพ้2 3ได้มาแต้มนึงแต้มนึงไปเรื่อยแต่เกิดไอ้โดมินิกันมันชนะมาสักแมตช์นี้เราก็หล่นเป็นบวยนะ
1: เพราะเราไม่ชนะ
0: ใช่เพราะคือแคตตากอรี่แรกเลยคือมันนับแมตช์ชนะก่อนนะ
1: เออ
0: วอลเลย์บอลเนี่ยวิธีการนับเวลาแบบเขาเรียกว่าอะไรไอ้ไทเบรกเกอร์อ่ะเออ
1: ครับ
0: เขาจะนับแบบแมตช์ชนะก่อนนะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นคือชัยชนะคือสำคัญมากอ่ะเหมือนที่คุณสมพรบอกอ่ะ2แมตช์ต้องมีให้ได้แล้วครับหรือถ้า3เนี่ยเขาบอกว่าน่าจะรอดได
1: ้โอ้ถ้าผมว่าชนะสัก2แมตช์ผมว่าน่าจะรอดนะแต่ถ้า3นี่รอดแน่นะ
0: รอดแน
1: ่
0: ใช่แล้วเพราะตอนนี้ก็เหลือไทยกับโดมินิกันน่ะที่ยังไม่ชนะใครเลยนะสนามแรกอ
1: ่
0: ะ
1: แล้วโอกาสดีสุดคือสนามนี้แหละในบ้านเราเนี่ย
0: ใช่
1: ว่าเราได้ในบ้านด้วยแล้วก็เจอคู่แข่งที่ไม่ค่อยแข็งด้วยนะฮะ
0: ครับ
1: ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะแต่ว่าถ้าเทียบกับทีมอื่นก็ถือว่าเบาหน่อยนะ
0: คือถ้าไปดูสนามสุดท้ายก็โอ้
1: โหบราซิลโปแลนด์เลยไม่ไหวอ่ะ
0: ใช่เราคงชนะยากอ่ะอเมริกาญี่ปุ่นเงี้ยบราซิลแล้วก็ตุรกี
1: อันนั้นก็แก่งจริง
0: 4แมตช์สุดท้ายเราสนามสุดท้ายเราเจอพวกเนี้ยก็ต้องทำใจอ่ะ
1: ครับ
0: เออ
1: คุณโอ๊ตลูกถีบยอดอกควรให้กี่คะแนนคะ
0: อ๋อ
1: มีใครถีบอะไรตอนไหนมั้ยฮะมันหมายถึงอะไร
0: เนี่ยไม่รู้นะ
1: อ
0: ันนี้มันหมายถึงไอ้เรื่องที่เกิดล่าสุดนี่หรือเปล่าในบ้านเราอ่ะหรือในเจลดยอง
1: โอ้โหในเจลดยองเลยเหรอ
0: เออ
1: โหอย่างนาน
0: ก็2010ไง
1: 2010เลยนะ
0: เออแต่ว่าถ้าในบ้านเราก็ไม่รู้ถีบไปตรงบริเวณไหนเหมือนกัน
1: น
0: ่ะ
1: อ๋อน่าจะในบ้านเราเลยนะ
0: ที่มีเป็นคดีกันอยู่อ่ะ
1: ช่วงนี้ไม่ได้ตามอะไรสักเรื่องเลยดูชีวิตวนเวียนอยู่กับบอลมากเลย
0: เ
1: ปิด Netflix ก็ดูแต่บอลโอ้มีแต่สาร
0: คดีเห็นสารคดีบอลอะไรเต็มไปหมดแล้วมันมีเรื่องอะไรทนายอะไรเนี่ยใช่มั
1: ้ยอ๋อทนายปีศาจ
0: เออทนายปีศาจโค
1: จบแล
0: ้
1: วดูยัง
0: ยังไม่ได้ดูเลยเลย
1: สนุกดี
0: เออยังไม่ดูเลยเลยเนี่ย
1: คือถ้ามีหนังไทยแบบนี้คนไทยก็ดูฮะมันต้องทำออกมาแบบนี้เยอะๆ
0: ต้องทำดีๆหน่อยใช่มั้ยมันถึงอ่ะ
1: เ
0: ดี๋ยวนี้เขาก็แบบส่งหนังไปใน Netflix กันนะ
1: ใช่
0: ค
1: ือถือเป็นทำให้อุตสาหกรรมซีรีส์อุตสาหกรรมหนังนี่คึกคักขึ้นมาเลย
0: ใช่
1: ของทุกประเทศเลยนะ
0: เออ แล้วเห็นนี่เดี๋ยวคุณตอนเช้ามีอันนี้ไหมเดนนิวคัพไหม
1: โอ้ใช่โอ้โหคน

0: มากเลยคุณรถ
1: มีส่งหวานหวานเลยนะส่งหวานหวานเลยนะ
0: วันนี้เปิดสนามแล้วนะมี10โมงนะ
1: ครับ
0: 10โมงที่จริงๆมี2เกมเลยมี10โมงกับบ่ายโมงครึ่งนะฮะ
1: พอละพอละหมดเวลาฮะ
0: เอ้าย
1: ังเอาต่อๆครับ
0: 10โมงนี่มีคู่ของไอ้เทพศิรินเทพศิรินแชมป์จตุรมิตรนะฮะจะเจอกับสามศรีราชานะฮะวันนี้ก็น่าดูนะถือว่าเป็นบิ๊กทีมของฟุตบอลนักเรียนทั้งคู่เลยนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็บ่ายโมงครึ่งก็จะเป็นสุขุลาบเจอกับราชสีมาวิทยาลัยนะฮะ
1: สุขุลาบนี่เห็นเขามีอะไรเปิดตัวอะไรไหมเหรอใช่ไหม
0: เมื่อวานเขาเปิดตัวทีมฟุตบอล
1: ฟุตบอลแชมป์มาไหมแชมป์อีพฤติคุณเนี่ยมาไหม
0: แชมป์เขาวัสุทธิฮะ
1: วัสุทธิมาไหม
0: มาทำไมฮะ
1: เหรออ
0: ๋อแต่รายการนี้มาดิ
1: มาใช่ไหม
0: มารายการนี้มาก็สุขุลาบนี่เป็นแชมป์เก่า
1: ครับ
0: แล้วก็ราชสีมานี่ถ้าจำกันได้ก็เคยมีประเด็นหักธงก็สูงกุหลาบราชสีมานี่แหละ
1: อ๋อเหรอ
0: ครับผมแล้วก็ที่ธุรกิจบัณฑิตก็มีนะธุรกิจบัณฑิต10โมงก็เป็นโพนิมิตนะฮะเจอกับมัธยมเทศบาล6นครอุดรธานีนะฮะ
1: ครับ
0: แล้วก็บ่ายโมงครึ่งเป็นท่าข้ามเจอกับสารวิทยานะครับ
1: อืม
0: ก็ติดตามกันได้นะก็ถ้าไม่ได้ไปดูที่สนามก็ดูที่แอปพลิเคชันซุปนะฮะ
1: ครับ
0: SOOP นะถ้าดูถ่ายทอดสดนะครับทาง YouTube ทาง Facebook ไม่มีนะฮะ
1: ครับ
0: ต้องไปดูที่แอปพลิเคชันซุปนะครับ
1: อ๋อ
0: ครับผม
1: ไม่มีถ่ายใน YouTube แอปแดงแอปฟ้าอะไรไม่มีแล้วนะ
0: ไม่มีลองไปดูในซุปนี่ดู
1: ครับ
0: เขาจะมีช่อง Daily New อยู่นะฮะ
1: อืม
0: เปิดดูช่องนั้นจริงช่องอื่นก็มีนะก็ลองดูกันก็ได้นะครับ
1: ครับ
0: ได้ยินว่าน้องไก่เราติดต่อขอซื้อโตนาลี่แล้วครับจากคุณเชษโอ้จริงเหรอฮะผมยังไม่เห็นข่าวเลยอย่าไปหวังนะฮะเราปล่อยให้ทีมดังๆเขาแย่งกันไปฮะมันยากฮะโตนาลี่เนี่ย
1: ครับ
0: ของดีๆนะฮะ
1: ก็ถ้าเหมือนก็คิดว่าถ้าเป็นเราอย่างเงี้ยเนาะถ้าเป็นเราอ่ะเราจะไปสเปอร์ไหมอ
0: ่
1: ะ
0: ไปถ้าเป็นผมอะผมไป
1: ก็คุณจะไปสเปอร์ไง
0: อ๋อล่ะ
1: เออไปไปเอ้าเวลาคือระดับแบบโตนาลี่อ่ะผมว่าจะไปอ่ะมันก็แบบคล้ายๆว่าแบบเราเหมือนเราเลือกบริษัทอ่ะใช่ไหมเราแบบเราก็ต้องอัพให้มันบริษัทมันใหญ่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเราทำงานไหนว่าม
0: ีก็เสนอมาเราก็ต้องเลือกบริษัทใหญ่
1: มันก็ต้องเลือกอ่ะแล้วอย่างโตนาลี่นี่มันไม่ใช่แบบโหทางเลือกแบบทีมที่สนใจคงเยอะอ่ะมันน่าจะเยอะอยู่แล้วอ่ะ
0: ครับ
1: อ
0: ย่าว่าแต่โตนาลี่เลยไอ้บูอดี้เนี่ยที่เล่นดีกับโมร็อกโกเนี่ยจะได้ไม่รู้ถ้าจะเอาก็คงไม่ได้นะฮะว่าตอนนี้ก็ดังระเบิด
1: โอ้ดังระเบิดเลยแล้วราคาก็กระฉูดไปแล้วอ่ะ
0: โอ้โหน่าจะแพงอ่ะต่ำต่ำนี่ก็มีห้าหกสิบอ่ะ
1: ใช่วัยนี้ก็อายุน้อยไง
0: ใช่อายุ18
1: น้อย
0: โอ้โหสุดยอดเลย
1: อืม
0: แล้วเล่นดีจริงนะ
1: ครับ
0: โอ้ดูวันนั้นนี่ประทับใจมากเลยน้องน้องดีเซลพรีเมียมเต็มถังเด็กปั๊มบอกครับเสีย
1: เฮ้ย
0: เติมน้ำมันตอนนี้กลายเป็นเสียแล้วนะ
1: ครับ
0: ครับผม
1: เฮ้ยนี่เราต้องเบรกก่อนไหมเนี่ยเดี๋ยวบอลต้องไป
0: เออใช่
1: บอลแล้วนะ
0: บอลจะเตะแล้วนี่ว่าโอเค
1: เดี๋ยวช่วงนี้เบรกกันสักครู่นะ
0: ครับ
1: นะครับแล้วเดี๋ยวไปฟังการบรรยายฟุตบอลนะครับ
0: ครับ
1: คู่ซาอุดิอาระเบียกับอุรุกวัยนะครับ
0: ครับผม
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 99 Active Radio ต่อไปขอเชิญรับฟังลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่น FM 95

0: ขณะนี้เวลา5:22 PM ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990 บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
9: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

วัสดีค่ะ 5:50 น.อ้อวันนี้มาเร็ว1 นาทีนะคะกับเช้าวันอังคาร16/6ค่ะวันนี้16 มิถุนายน 2569ค่ะวิทยุสวททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM FM 95สวัสดีทุกท่านนะคะชาวเฟซด้วยค่ะ LTM Super Station ของเรา 5:00 ถึง 7:00 นะคะทุกสถานีค่ะสวัสดีทักทายหลายท่านก็ต้องตื่นเช้าเนาะไปทำงานไปตัดยางไปขายของนะคะวันนี้ก็เดี๋ยวมีฝนหรือเปล่ากับเช้าวันนี้อ้าววันนี้มีข่าวดีข่าวแรกเลยนะคะดีเซลลง1 บาทแก๊สโซฮอล์1.20 บาทนะคะวันนี้ก็กลุ่มเบนซินกับแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลดตรง1.20 บาทต่อลิตรนะคะเว้นตัวพรีเมียมนะคะยังราคาคงเดิมค่ะสำหรับวันนี้เริ่มตั้งแต่5:00 นี่แหละค่ะเป็นต้นไปนะคะดีเซลก็ลดลง1 บาทนะคะวันนี้ขายปีกของแก๊สโซฮอล์95นะคะก็จะเป็น41.10 บาทE20 36.10 บาทE85 32.04 บาทแก๊สโซฮอล์91 40.47 บาทแล้วก็ตัวพรีเมียมยังคงเดิมเนาะ50.99 บาทนะใครเติมตัวนี้บ้างพรีเมียมนะคะยังราคาเท่าเดิมวันนี้ไม่ลดนะคะส่วนดีเซลลง1 บาทนะคะทุกชนิดเลยค่ะทั้ง B7 เหลือ38.80 บาท B20 33.80 บาทแล้วก็พรีเมียมดีเซลก็54.25 บาทนะคะก็ยังไม่รวมภาษีบำรุงนะคะนี้ต่างจังหวัดก็ราคามากกว่ากรุงเทพอยู่แต่ก็ไม่ถึงบาทเนาะก็ประมาณนี้นะคะวันนี้ก็ถือว่ามีหน่อยเนาะหลายคนบอกว่าพอได้หายใจนะพอได้หายใจก็อย่างนั้นส่วนเรื่องของฝนฟ้าเอ๊ะมีวันนี้ไม่ได้เป็นข่าวด่วนนะสำหรับฝนตกฝนฟ้าคะนองนะคะช่วงนี้มีแต่ว่าไม่ได้เยอะมากเดี๋ยวรออีกสักพักนึงนะคะเดี๋ยวกรมอุตุก็จะส่งมานะคะเอานี่น้องเมย์อยู่หลังไมค์นะคะเหมือนเดิม022481366ค่ะ022481366นะคะโทรศัพท์มาพูดคุยกันทักทายกันนะคะซึ่งแรกเลยที่ต้องประกาศนะคะก็เป็นเรื่องที่ทางกอรมน.นะคะได้มีการขอต้องบอกว่าขอจริงๆว่าผิดกฎหมายนะคะจากกรณีที่พบว่ามีการเผยแพร่ภาพที่ถูกสร้างและดัดแปลงด้วย AI ซึ่งแสดงภาพในหลวงกับสมเด็จพระราชินีขณะเสด็จพระราชดำเนินในพระราชพิธีเกี่ยวกับการเชิญพระศพ

มเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะคะหลายคนก็แชร์ไปด้วยความที่ไม่รู้ว่ามันเป็นภาพจริงหรือภาพที่มีการดัดแปลงขึ้นมานะคะภาพดังกล่าวนั้นถูกเผยแพร่ตั้งแต่วันที่13แล้วส่งต่อกันอย่างกว้างขวางผ่านสื่อสังคมออนไลน์นะซึ่งเป็นภาพที่สร้างและปรับแต่งด้วย AI ในลักษณะที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงเพื่อกระตุ้นอารมณ์และสร้างปฏิสัมพันธ์บนโลกออนไลน์ก็ส่งผลให้เกิดความเข้าใจคาดเคลื่อนและก็ความสับสนในสังคมนะคะกอรมน.ค่ะกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรขอความร่วมมือนะคะขอให้ทุกท่านใช้วิจารณญาณในการรับและส่งต่อข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์โดยเฉพาะเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสถาบันหลักของชาติว่าควรจะตรวจสอบแหล่งที่มาจากหน่วยงานภาครัฐจากสำนักพระราชวังหรือสำนักข่าวที่น่าเชื่อถือก่อนจะเผยแพร่ก่อนจะแชร์ก่อนจะแบ่งปันก่อนจะโพสต์ทุกครั้งเพื่อป้องกันการเผยแพร่ข้อมูลเท็จลดความสับสนในสังคมแล้วก็ร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันทางข้อมูลข่าวสารอย่างมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมจริงๆการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะคะหรือเอาไปเผยแพร่ส่งต่ออันเป็นเท็จเนี่ยก็ถ้าก่อให้เกิดความเสียหายนะแล้วอาจจะไปกระทบต่อความมั่นคงของประเทศอาจจะเข้าข่ายมีความผิดนะคะตามกฎหมายพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะคะโทษหนักอยู่นะแต่ตอนนี้กรมน.เขาก็ขอความร่วมมือนะขอความร่วมมือนะที่บอกว่าโทษหนักนี่คือจำคุกนะคะไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 นะคะหรือทั้งจำทั้งปรับเพราะฉะนั้นขอความร่วมมือหยุดก่อนแชร์นะคะตรวจสอบก่อนเชื่อแล้วก็ร่วมกันใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างตั้งสรรมีความรับผิดชอบแล้วก็เคารพต่อข้อเท็จจริงเพื่อทำลงรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมแล้วก็ปกป้องสถาบันหลักของชาติไม่ให้ตกเป็นเป้าของการบิดเบือนข้อมูลในโลกดิจิทัลปัจจุบันนี้นะคะบางท่านก็รู้ว่าเป็นภาพดัดแปลงเป็นภาพ AI แต่ก็อยากจะส่งเพราะว่าบางทีมันเหมือนกับไม่ชอบถูกจริตอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ได้นะคะก็ตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีการเรียกว่าเอาผิดยังไม่ได้เอาผิดใครนะคะแต่ว่าขอความร่วมมือก่อนว่าไม่แชร์ภาพไหนที่ไม่จริงไม่อะไรเพราะว่ามีคนชอบไปดัดแปลงอ่ะอันนี้ก็ดูแล้วมันรู้สึกนะขัดตาขัดใจแหละเนาะเจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็อาจจะไม่อยากที่จะทำอะไรในช่วงเวลานี้นะคะในช่วงที่คนไทยกำลังอยู่ในช่วงความโศกเศร้ากันอยู่นะคะก็ต้องขอความร่วมมือกันก่อนนะยึดแชร์นะภาพปลอมพิสก็ไม่มั่นใจก็ถามได้นะคะว่าภาพนั้นเนี่ยจริงไหมยังไงอะไรอย่างนี้นะคะก็อยากให้ทุกคนได้เข้าใจตรงนี้ด้วยนะคะสำหรับบางท่านค่ะแล้วก็วันนี้มีเดี๋ยวนะต้องสายมาได้ยังขออนุญาตเช็คไลน์นิดนึงนะคะรออยู่นะคะ022481366นะคะ022481366ค่ะใครที่จะโทรมานะคะเดี๋ยวนะมีเรื่องจริงๆก็เยอะอยู่นะโอ้มีอะไรละเนี่ยไฟไหม้เหรอเมื่อคืนใช่ไหมคะโอ้โหวอดไปทั้งหลังเลยนะคะบ้านหลังนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดตรังนะคะอ๋อเป็นเหตุการณ์แก๊สรั่วค่ะในบ้านหลังหนึ่งพบว่ามีเปลวเพลิงนะคะลุกไหม้ตรงวาล์วถังแก๊สภายในห้องครัวก็ควบคุมเพลิงไว้ได้ไม่ลุกลามไปยังส่วนอื่นของบ้านเฉพาะครัวนะคะก็ปรากฏว่ามีผู้บาดเจ็บด้วยนะคะถูกไฟลวกเล็กน้อย1 รายก็เบื้องต้นนั้นปลอดภัยอันนี้ระวังนะคะเพราะ

ว่าบางบ้านเนี่ยเวลาจะคือไม่ทำอาหารแล้วอ่ะก็ไม่ได้ปิดถังแก๊สคือไม่ได้ปิดวาล์วนักดับเพลิงเขาประชาสัมพันธ์นะว่าขอให้ทุกบ้านนะคะจะเป็นบ้านร้านอาหารเพิ่มความระมัดระวังในการใช้งานถังแก๊สและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องด้วยแล้วก็มันตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอเพื่อ

0: อยู่แล้วก็เลยไม่ได้ปิดเนาะไม่ได้ทำอะไรอันนี้ก็คงจะต้องระมัดระวังแหละเนาะไม่รู้จะว่ายังไงนะคะอ่ะก็ไม่ประมาทต้องบอกว่าอย่างนั้นค่ะเมื่อวานนี้มีเรื่องของหนุ่ม17อันนี้เป็นเรื่องวัยรุ่นเนาะสังคมมันก็จะมีอย่างเงี้ยทุกวันนะคะคือทางตำรวจนครบาล3นะคะกลุ่มงานสอบสวนนครบาล3ได้มีการสืบสวนจับกลุ่มเด็กชายไม่ใช่เด็กชายสินะ27แล้วเนาะเด็กชายน้องเอกับน้องบีละกันอายุ17เท่ากันเลยทั้งคู่นะคะไล่ยิงเด็ก16อ่ะคิดดูโอ้โห มีปืนแล้วนะคะเนี่ยเป็นอาวุธปืนไทยประดิษฐ์1กระบอกแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์นะคะนี่ก็ปรากฏว่าไล่ยิงกันตอนบ่าย2นะคะ14:30 น.เนี่ยค่ะก็โชคดีนะคะไม่ได้ เสียชีวิตหรือว่าอะไรแต่ว่าที่ตกใจอย่างที่บอกนะคะว่าเด็ก27เนี่ยมีปืนนะคะเอาออกมาจากบ้านนี่ค่ะแล้วก็มาไล่ยิงกันก็ถามว่าเพราะอะไรไปยิงเด็กอายุ16อ๋อมันเช็คของครับพี่มันด่าผมและให้ของรับผมแค่นี้เองนะคะพอได้ยินแบบนี้ก็ขี่มอเตอร์ไซค์ตามไปก่อเหตุแล้วก็ไปยิงเขาโอ้โหดูสิและที่น่าตกใจกว่านั้นอีกก็คือว่าเด็ก2คนนี้มีถูกประวัติมีประวัติถูกจับกุมแล้วนะคะเมื่อปี68ร่วมกับพวกอีก9คนทำร้ายร่างกายผู้เสียหายทางคดีโอ้พนักงานสอบสวนตำรวจก็เลยต้องจับอีกแล้วอีกรอบนึงนะคะนี่คือเด็กปัจจุบันนี้นะคะเอาไล่ยิงกันนะก
1: ็
0: พ่อแม่ก็ต้องตรวจเช็คนิดนึงนะว่าเด็กนั้นเนี่ยมีปืนหรือเปล่านะคะก่อนออกจากบ้านไปโรงเรียนนะคะไปรับสายกันหนึ่งสายกันนะคะ
2: บอกข่าวเล่าความ
0: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับด้วยครับสวัสดีครับ
4: ครับผมครับสวัสดีครับ
0: เดี๋ยวน้องๆมาด้วยใช่ไหม
3: มาด้วยครับมาด้วยสวัสดีครับ
0: โอเคสองสายมาเลยนะคะลุงหมาพี่สายลุงค่ะลุงหมา
4: สวัสดีพี่สีพี่สีกับน้องต้องกับผม
3: ครับสวัสดีครับลุง
0: เชิญค่ะเชิญค่ะลุงหมามีนบุรีหันดง
4: ผมมีเรื่องอยากจะถามเกี่ยวกับว่าปักทองนะครับเพราะว่ามันหลายปีแล้วอ่ะที่ว่าจะทำให้เป็นบัตรประชาชนใบเดียวใช้ได้ทุกที่อะไรเงี้ยและปัจจุบันเนี้ยผมยังต้องไปเอาใบส่งตัวนู่นน่ะไอ้โพสีนู่นน่ะผมไอ้บ้านผมอยู่ลาดกระบังบ้านผมอยู่ลาดกระบังแต่ว่าผมก็
0: โพสีคือพัทธลุงเหรอ
4: ฮะ
1: อยู่ฝั่งทนใช่ไหมพี่ฝั่งทน
0: อ๋อฝั่งทนเลยเหรอโอ้
4: โพสีโพสีตรงไอ้นี่ครับตรงสุขุมวิท56ครับ
0: อ๋อสักครั้งเราเข้าใจถูกแล้วทางสุขุมวิทพัทธลุงและโพสี
4: ชุม
0: ชนโพสีเนาะอ๋อค่ะ
4: เป็นอนามัยที่ศูนย์เขาเรียกว่าศูนย์อะไรโพสีที่56ตรงสุขุมวิทครับผมไอ้ตัวนี้มันก็นานแล้วนะแต่ว่าผมแปลกตรงที่ว่าไอ้โรงพยาบาลที่ผมขอติดไว้เนี่ยที่ตอนนู้นเนี่ยเนาะก็ต้องเอาใบส่งตัวทุกครั้งแม้กระทั่งว่าเป็นรอบที่ว่าไอ้นัดหมอนัดอย่างเราหาหมอต่อเนื่องใช่ไหมผมเป็นโรคเบาหวานโรคความดันไขมันอะไรเงี้ยนะต้องไปหาหมอต่อเนื่องหมอนัดทุก3เดือนนะครับมันก็ยังรออยู่เพราะว่าทั้งที่ว่าเราหาหมอทุกๆ3เดือนเนี่ยไม่น่าจะให้ใบส่งตัวนะผมว่านะแต่ว่าผมเดินไปหาหมออยู่ที่โรงพยาบาลมินบุรีเนาะเขาไม่ได้เอาใบส่งตัวนะคุณศรีเขาเอาใบส่งเขาถามว่าใช้จิตอะไรผมบอกว่าผมไม่มีจิตอะไรผมมีแต่บัตรทองว่างั้นเพราะก็คือประกันสังคมผมก็ไม่มีแต่ว่าผมมีบัตรทองเขาก็ไล่ให้ไปตึกที่เป็นบัตรทองเหรอเนาะ ก็ไปติดที่บัตรทองก็ไม่ต้องเสียตังค์ไม่ต้องเอาไปส่งตัวเขาก็ให้หาหมอเลยนะครับมันยังไงผมก็จะงงอยู
1: ่มันขึ้น
4: โรงพยาบาลที่เรา

0: ขอสิทธิ์เอาไว้เนี่ยที่ว่าเป็นสิทธิ์ของเราโดยตรงเนี่ยมันทำไมถึงต้องเอาไปส่งตัวอยู่ตอนนี้นะครับ
1: มันขึ้นอยู่กับโรงพยาบาลนะครับคุณลุงท่านที่เคยฟังทางสปสช.เขาบอกนะครับคือถ้าโรงพยาบาลเขาเข้าร่วมแบบใช้บัตรประชาชนรักษาได้เลยแต่มันก็ที่ไหนก็ได้เลยครับอันนี้คุณลุงไปรักษาที่โรงพยาบาลอะไรนะที่ว่าต้องใช้ใบส่งตัวเนี้ย
0: เอ่ยชื่อได้ใช่ไหม
1: ครับผม
2: น่าจะได้นะลุง
0: โรงพยาบาลสิรินธรนะครับ
2: โรงพยาบาลสิรินธรเขตประเวศเน
1: า
2: ะ
1: เพราะว่าเขาต้องใบส่งตัว
2: ท
1: ุ
2: กครั้งก็เลยสงสัยว่าเพราะอะไรทำไมใช่ไหม
0: ใช่ครับเพราะแต่ว่าเขาก็ให้เอาไว้ล่วงหน้าอยู่ปีหนึ่งนานนะครับแต่ว่าก็ต้องตรวจเพราะ
2: นี่คือติดเอาบัตรเหรอคะ
0: ถ้าไปสูงผมพี่ถึง60 กิโลนะคุณศรี
2: ป้าค่ะก็เลยสงสัยว่าทำไมยังต้องเอาใบส่งตัวอยู่ทำไมไม่เข้าตรงนี้หรอคะ
0: ครับผมมันเพราะว่าเราก็ใช้สิทธิ์อยู่นี้สิทธิ์ของเราก็ขอไว้ที่นี่ใช่ไหมแล้วก็คือหาหมอทุกสามเดือนอย่างเงี้ยครับผม
2: ก็เลยสงสัย
0: เป็นโรคประจำตัวนะครับ
2: ค่ะ
0: แต่ผมไปหาที่มินบุรีนี่เราไม่ต้องเอาไปส่งตัวแล้วเราก็ไม่ต้องเสีย30 บาทก็ไม่ต้องเสียก็คือเขาให้หาเลยอย่างนี้นะครับ
1: เขาก็จะที่มินบุรีนี่เป็นคลินิกหรือว่าเป็นโรงพยาบาล
0: ถ่ายรูปแล้วก็จบเขาก็หาหมอได้เลยอย่างนี้ครับ
1: โอ้ที่มินบุรีนี่เป็นคลินิกหรือว่าเป็นโรงพยาบาลลุงนะ
2: ต่างรู้ไหมที่มินบุรีนี่เป็นคลินิกหรือเป็นโรงพยาบาลที่ไม่ต้องไปส่งตัว
0: โรงพยาบาลนวมินทร์1ครับผม
2: นวมินทร์
1: ผมคิดว่าสิรินธรเนี่ยเขาอาจจะเป็นโรงพยาบาลสังกัดกทม.นะพี่เขาอาจจะต้องใช้ใบส่วนตัวเพราะว่าคนที่ใช้สิทธิ์บัตรทองกับโรงพยาบาลสิรินธรเขาเยอะอยู่แล้วอ่ะพี
0: ่มันไม่ใช่ของรัฐบาลหรือว่ายังไงครับไอ้
1: มันเจ้าของรัฐแต่มันเป็นของสังกัดกทม.ครับ
0: เหรอก็ไม่เป็นไร
1: ก็ต้อง
0: ไปเอาไว้ปีหนึ่งนะแต่ปีหนึ่งต้องไปเอาปีหนึ่งเลยนะครับ
1: คุณรู้อย่างนี้ไหมลองโทรไป1330แล้วแจ้งขอย้ายสิทธิ์ไว้ไม่นานแล้วเราก็ย้ายสิทธิ์มาอยู่สิรินธรเลยดีไหมล่ะ
0: ย้ายมาแล้วครับตอนนี้ตะกอนผมอยู่โรงพยาบาลรามาใช่ไหม
1: ครับ
0: ผมอยู่โรงพยาบาลรามาแล้วตอนนี้ผมก็เลยขอย้ายมาที่มาที่สิรินธรตอนนี้ไอ้สิทธิ์ที่โรงพยาบาลราชกระบังน่ะมันเต็มผมว่าจะย้ายมาราชกระบังใช่ไหมและเขาก็บอกว่าในที่สุดก็คือใกล้ๆบ้านเราที่สุดก็คือสิรินธรนี่ตอนนี้ทะเบียนบ้านผมน่ะอยู่ราชกระบังนี่แหละแต่ว่าเขาต้องเอาคนค้ำอะไรอย่างเงี้ยนะก็มันหาคนค้ำไม่ได้อย่างเงี้ยก็เลย
2: ดูยุ่งยากอะไรอย่างงี้เน
0: า
2: ะ
0: ยุ่งยากยุ่งยาก
2: ใจด้วย
0: ทั้งที่ว่าทะเบียนบ้านผมเป็นเจ้าบ้านเองนะผมเป็นเจ้าบ้านเองอยู่ลาดกระบังผมจะเป็นเจ้าบ้านเองก็มีบ้านเลขที่อะไรครบหมดทุกอย่างแต่ทำไมมันต้องยุ่งยากขนาดนี้อ่ะครับ
2: ก็น่าจะเรื่องที่คุณจอมวันบอกแหละว่าคนละสังกัดค่ะบางทีโรงพยาบาลเนี่ยมันมีสังกัดมหาวิทยาลัยสังกัดกทม.สังกัดกระทรวงสาธารณสุขอย่างเงี้ยค่ะมันข้ามเรียกว่าข้ามองค์กรกันก็เลยต้องมีใบส่งตัวมาหน่อยนะคะแต่คิดว่าโดยเร็วนี้แล้วก็น่าจะบูรณาการร่วมกันนะน้องร่องเนาะ
1: ครับผม
2: นะแต่ว่าอาจจะยังไม่ปุ๊บปั๊บยังไม่เร็วนะคะก็ทำแบบนี้ไปก่อนนี่ลงหมายได้ใบส่งตัวทีละ12 ใบทุกเดือนเหรอคะ
0: ไม่ใช่คือใบส่งตัวเราไปขอเราจะไปขอล่วงหน้าไว้1 ปีอย่างเงี้ยนะเขาก็จะทำ
2: ให้เราก็ได้มาเลย1 ปี
0: แล้วได้มาเลย1 ปีเราก็สามารถหาหมอได้4 ครั้งสี่ครั้งหมอใหม่อย่างเงี้ยนะ
2: ก็เข้าใจว่าถ้าเป็นโรงพยาบาลสังกัดเดียวกันเนี่ยคิดว่าใบส่งตัวนี่อาจจะไม่จำเป็นแล้วในโรงปัจจุบันเนี้ย
0: ใช่มันน่าจะแบบนั้นแล้ว
2: ใช่น่าจะเป็นแบบนี้แล้วนะคะอันนี้ก็สะดวกสบายไปประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยนะลุงเนาะเวลาจะเดินทาง

0: ไปหาหมอ
1: ข้อมูลของเราอะมันอยู่ในไอ้ข้อมูลของโรงพยาบาลอยู่แล้วมันไม่น่าเนาะข้อมูลของเราไว้ในคอมอยู่แล้วในโรงพยาบาลน่ะ
0: เข้าใจแต่ว่าไอ้เรื่องเงินน่ะลุงเวลาเขาจะไปเบิกกลับมาเนี่ยค่ะเพราะน่าจะเบิกกันคนละส่วนคนละสังกัดใช่ค่ะผมว่าโรงพยาบาลประเวศอย่างเงี้ยค่ะโรงพยาบาลสิรินธรใช่ไหม
1: ใช
0: ่เวลาเขาจะส่งเบิกเงินคืนมาเนี่ยที่รักษาไปแล้วเนี่ยก็น่าจะเบิกคนละชุดคนละที่กันเพราะว่าคนละสังกัดน่าจะเกี่ยวกับเรื่องอย่างนั้นมากกว่านะคะส่วนการรักษาพวกน่าจะครอบคลุมหน่วยบริการทั่วแล้วล่ะนะก็เขาคุยกันได้แต่เรื่องเงินก็เป็นเรื่องใหญ่อย่างในต่างจังหวัดอย่างนี้เขาบอกว่าโรงพยาบาลชุมชนเนี่ยถ้าคุณหมอเขารักษาได้แบบว่าเขาไม่ส่งตัวเลยนะคะทั้งรุ่งอย่างนี้ไม่ค่อยส่งรักษาเองเลยรักษาเองเลยผ่าตัดเองรักษาเองเลยอย่างนี้ค่ะหมอเขาเก่งคือถ้าส่งแล้วเขาบอกว่ามันจะยุ่งยากนี่แหละในการเก็บเงินในการเอาเงินคืนมาจากสปสช.อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: โอ้มันต้องเงินคนละส่วนอย่างเงี้ยเหรอ
0: คนละส่วนใช่ค่ะก็คือเหมือนโรงพยาบาลไทยโรงพยาบาลมันอ่ะต้องเบิกกลับมาเพื่อกลับมาบริหารโรงพยาบาลตัวเองอย่างเงี้ยค่ะ
1: ยุ่งยากโคตรยุ่งยากเกินไป
0: ยุ่งยากเกินไปนะคะอดทนเนาะอดทนนะคะ
1: ก็เป็นโครงการของรัฐแล้วก็น่าจะ
0: แต่มันคนละสังกัดเท่านั้นเองเนาะก็ไม่เป็นไรของลุงหมายได้ไป1ปีก็เดี๋ยวปีหน้าค่อยว่ากันเนาะยังไงก็ตามให้ลุงหมายสุขภาพแข็งแรงนะคะไปหาหมอทุกนัดทุกครั้งเนาะน้องรง
1: ครับผมคร
2: ับผมใช่เลย
0: ค่ะแล้วก็รบกวนกันแล้วกันครับค่ะได้ค่ะได้ค่ะเราสู่กันฟังขอบคุณนะคะ
1: ครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: มาดูข่าวกันต่อน้องรุ่งค่ะเชิญค่ะ
1: ครับผมนะฮะก็หลากหลายเรื่องราวนะครับ
0: ใช่ค่ะเนาะเรื่องคนป่วยเรื่องพระเรื่องครูนี่มีทุกวันเนาะก็
1: ครับผม
0: ครูที่ถูกเด็กป.3 ถือมีดไล่ฟันก็เมื่อวานนี้ก็รู้สึกว่ามีการให้ย้ายกลับไปสอนที่เดิมแล้วนะคะน้องดุ้ง
1: ครับผม
0: ค่ะน่ากลัวนะเดี๋ยวนี้เมื่อกี้ข่าวแรกที่ทำเสนอไปคือเด็ก16เด็ก17 2คนน่ะพกปืนไล่ยิงเด็ก16เมื่อวาน
1: เมื่อกี้ฟังพี่อยู่ว่าทำไมหาปืนได้ง่ายจังใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่เด็ก17ออกจากบ้านก็มีปืนไปโรงเรียนหนีอ่ะแล้วคิดดูแล้วนี่เด็กป.3 ก็มีมีดไปโรงเรียนป.3 ไม่ถูกหดค่ะ
1: ป.3 เห็นครูเนี่ยวิ่งหน้าตั้งเลยนะฮะ
0: ใช่ป.3 ก็8ขวบเนาะ8ขวบ9ขวบประมาณนี้ใช่ค่ะอันนี้เป็นโรงเรียนในจังหวัดสกลนครนะคะถืออาวุธมีดพาไล่ฟันครูสาเหตุเกิดจากนักเรียนชายทะเลาะกับเพื่อนครูเห็นเหตุการณ์ก็เข้าไปห้ามแต่นักเรียนไม่พอใจโวยวายแล้วก็ด่าครูนะคะครูก็ช็อกเลยนะคะก็ปรากฏว่าสั่งให้เด็กกลับบ้านเนาะสั่งให้เด็กกลับบ้านแล้วก็หลังจากนั้น เด็กก็เอามีดมาไล่ฟันครูสาเหตุที่ห้ามไม่ให้ทะเลาะกับเพื่อนนี่แหละค่ะ
1: คุณครูก็ไม่ได้มาลงกับครู
0: ใช่ครูก็บอกว่าไม่ได้ถือโทษโกรธเด็กนะแล้วก็เป็นห่วงว่าเด็กคนนี้เนี่ยในอนาคตเขาจะอยู่ยังไงในการที่แบบเขาเรียกคุยเนาะว่าสอบสวนเขาได้จริงในที่ประชุมว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเด็กป.3 เนี่ยนะทำไมพฤติกรรมแบบนี้ปรากฏว่าอะไรรู้ไหมเด็กคนนี้มีประวัติพฤติกรรมก้าวร้าวนะน้องดวงเพราะว่าสภาพแวดล้อมบ้านเบิ้ลเนี่ยพ่อก็เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและมีความรุนแรงย่า76ปีซึ่งเป็นคนดูแลหลักก็มีปัญหาสุขภาพมีข้อจำกัดในการดูแลแล้วก็มีข้อมูลสำคัญเนี่ยเรื่องเล็กๆนะอย่าลืมนะในวันเกิดเหตุย่าลืมให้หลานกินยา
1: ครับ
0: ส่งผลให้เด็กมีอาการแปรปรวนและไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองจนนำไปสู่เหตุการณ์ดังกล่าวนะคะแต่ถามว่ามันก็เล็กไหมไม่เล็กนะเรื่องการกินยานะคะซึ่งครูคนนี้ครูผู้หญิงก็ร้องไห้เสียใจนะว่า เหตุการณ์มันฝังใจอะเนาะมีทีมแพทย์มีนักจิตวิทยาเข้ามาดูแลรวมถึงผู้ว่าของจังหวัดสกลนครด้วยนะคุยปลอบใจแล้วก็เดี๋ยวจะวางแนวทางว่าจะเอาตัวของพ่อเด็กเนี่ยเข้าสู่กระบวนการบำบัดยาเสพติดนะที่บ้านพักใจสักประมาณ4ถึง6เดือนเด็กก็จะเข้าสู่การประเมินและรักษาทางจิตเวชต่อเนื่องตามคำแนะนำของ

0: แพทย์จนกว่าสภาวะจิตใจที่ดีขึ้นนะคะอือหืออ
1: ืออ่
0: ะเนี่ยน่าเชื่อเนาะ
1: ครับต้องดูแลใกล้ชิดทันทีโอ้
0: แล้วกลับบ้านค่ะ
1: ครับผมโอ้คุณครูก็ปลอดภัยแล้วเนาะเป็นครูนี่ก็ไม่ง่ายนะ
0: ใช่
1: โอ้
0: ใ
1: ช่ครับ
0: ครูก็อย่างที่บอกว่าก็ไม่ได้โกรธเด็กหรอกเพราะว่ารู้ว่าเด็กคนนี้มีปัญหาแต่เป็นห่วงเขาว่าหลังจากนี้เด็กคนนี้จะอยู่ยังไงใช่ไหมคนดูแลก็คือย่าอุ้ยเชื่อไหมว่าตอนที่กูเล่าเนี่ยหนีสุดชีวิตเลยนะคะหนีสุด
1: คนเด็กเวลาวิ่งเขาก็วิ่งเร็วกันนะว
0: ิ
1: ่งไล่ถือมีดแล้ววิ่งไล่นึกภาพดูพี่ครูก็ต้องวิ่งสุดชีวิตอะไรครูผู้หญิง
0: วิ่งสิหูไม่วิ่งนะมีสิทธิ์ที่จะบาดเจ็บ
1: ครับ
0: นี่ค่ะเหมือนในคลิปเลยแหละในคลิปเห็นแล้วรู้สึกโอ้โหคุณครูก็วิ่งร้องให้คนช่วยเด็กก็แตกตื่นนะคะตกใจร้องไห้จนพันโลมาช่วยอะค่ะล่อเด็กให้มาทางสนามเด็กเล่นนะคะกล่อมให้เด็กวางอาวุธลงเขาถึงยอมก็ต้องขอบคุณพันโลเนาะ
1: โอ้ดีแล้วไม่มีเหตุร้ายอะไรเกิดขึ้นนะครับ
0: เนาะแต่ว่าอย่างที่บอกเนี่ยเด็กคนนี้เห็นบอกว่าชอบคือเหมือนกับว่าข่มขู่รีดไถเงินเพื่อนด้วยนะ
1: โอ้
0: พฤติกรรมก่อนหน้านี้นะงงเด็กคนนี
1: ้
0: รีดเงินรีดไถเงินเพื่อนจนเด็กบางคนเนี่ยอยู่ไม่ได้แล้วต้องย้ายโรงเรียนหนี
1: โอ้โหคือเด็กมีปัญหาจริงๆเนาะ
0: จริงค่ะ
1: ดูแลกันไปที่ดอนเมืองก็มีคดีหนึ่งนะครับพี่อันนี้ก็เป็นคดีใหญ่เหมือนกันนะฮะแล้วเมื่อวานก็คลี่คลายได้แล้วนะครับจากกรณีที่ไปเจอศพถูกหั่นแล้วก็ยัดไว้ในกล่องในลังพลาสติกทิ้งไว้ที่บ้านหลังหนึ่งในเขตดอนเมืองนะฮะนะตำรวจเขาก็เลยเริ่มแกะรอยนะครับจนไปพบว่าผู้ตายเนี่ยก่อนถูกฆ่านะครับไปทะเลาะกับกลุ่มวัยรุ่นอยู่กลุ่มหนึ่งล่าสุดเมื่อวานนี้นะครับตำรวจนครบาลนะครับจับกลุ่มได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับผู้ต้องหา3คนนะฮะตำรวจไปเอาตัวมาที่โรงพักแล้วนะครับเมื่อคืนนี้จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดนะครับชนวนเหตุเนี่ยเบื้องต้นเขาบอกว่ามีความขัดแย้งกันเรื่องนาฬิกาคือผู้ตายเนี่ยไปโทษไปกล่าวหาแหละนะครับว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยขโมยนาฬิกาเขาไปนะฮะก็เลยมีการนัดมาเคลียร์กันนะครับที่บ้านก็พาพวกมาเคลียร์กันว่าไม่ได้เอาไปนะฮะจนบานปลายทะเลาะกันก็เลยถึงขั้นลงมือฆ่ากันนะฮะจากนั้นก็กลัวความผิดก็เลยเถิดเลยฮะทีนี้หั่นศพซะเลยผู้ตายเป็นคนรูปร่างใหญ่หวังจะหั่นศพแล้วก็ใส่ไว้ในกล่องแล้วก็ซ่อนไว้ในบ้านเพื่อประวิงเวลาเพื่อหลบหนีอะพี
0: ่โอ้
1: มันจะง่ายอะไรขนาดนั้นเนา
0: ะนั่นสิ
1: ล่าสุดนะจับกลุ่มได้แล้วนะครับนายกฤตนัทนายสุปกรณ์และนายชยพล3คนนี้นะครับร่วมกันก่อเหตุศาลอนุมัติหมายจับไปตามจับกลุ่มมาได้นะครับแถวปทุมธานีนะครับ
0: จับได้เรียบร้อย
1: เมื่อวานนี้คุมตัวมาที่โรงพักนะครับโอ้โหทั้งสามคนเนี่ยนะฮะในสภาพอิดโรยเขาบอกว่าตั้งใจจะมาเคลียร์เรื่องนาฬิกาเนี่ยแหละแต่ปรากฏว่าผู้ตายเนี่ยมาด่าบุพการีเขา
0: ค่ะ
1: นะครับก็เลยลงมือเลยฮะสุปกรณ์นะฮะเป็นคนนายสุภกรเนี่ยเป็นคนเอามีดเนี่ยแทงนะครับ
0: โอ้โหโหดจริงๆเลย
1: นี่ฮะมูลเหตุเรื่องของนาฬิกาที่การกล่าวหากันนะครับนี่ฮะ จ้าตัวบอกว่า

0: อัศวกรเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยนะทำคนเดียวนะไม่มีใครมาช่วยยกกล่องยกหีบเนี่ยขึ้นไปอยู่ด้านบนของบ้านทำคนเดียวว่างั้นเนี่ย
1: ทำคนเดียว
0: แต่เพื่อนอีกสองคนก็อยู่ในที่เกิดเหตุนะ
1: แล้วลากแหไปด้วยไหม
0: ก็โดนไปด้วยนะครับโดนข้อหาร่วมกันนั่นแหละฆ่าก็ซ่อนร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาร่วมกันซ่อนเร้นอำพรางศพ
1: โอ
0: ้ครับผม
1: โอ้โหทุกวันเนาะฆ่ากันทำร้ายกันเขาบอกว่าแค่ด่าพ่อแม่เหรอ
0: เขาใช่ครับก็เขาบอกตั้งใจจะมาเคลียร์เรื่องนาฬิกาว่าไม่ได้ขโมยไปแต่ว่าพอมาถึงแล้วโดนด่าก็เลยโมโหนะครับ
1: ค่ะ
0: ก็เลยลงมือฆ่าเพื่อนคนนี้ซะเลยฮะโอ้โห
1: ค่ะส่วนวินมอเตอร์ไซค์กับตำรวจตชด.อันนี้ก็บอกว่ามีด่ากันก่อนด้วยนะในกล้องเราอาจจะไม่ได้ยินใช่ไหมเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยที่โรงพยาบาลตำรวจนะครอบครัวของนายชรินวินมอเตอร์ไซค์ที่เสียชีวิตนะคะก็มีญาติไปติดต่อขอรับศพไปทำพิธีที่วัดกุณฑีรุทธารามห้วยขวางเนี่ยนะคะก็ลูกสาวของผู้เสียชีวิตเธอบอกว่าก่อนเกิดเหตุประมาณสักหนึ่งทุ่มพ่อซื้อข้าวมาให้เธอกินแล้วก็ไปเปิดทีวีดูการ์ตูนทุกสิ่งอย่างดูเหมือนปกติไม่มีอะไรผิดแปลกจนกระทั่งช่วงดึกมีเพื่อนบ้านโทรมาว่าจ้างให้ไปซื้อยาก่อนจะเกิดเหตุก่อนหน้านี้ย้อนกลับไป3วันบอกว่าพ่อเนี่ยโพสต์รูปลูกสาวลง Facebook พร้อมใส่เพลงแสดงออกถึงความรักและบอกรักก็เลยทำให้ลูกสาวเนี่ยแปลกใจทั้งที่ก่อนหน้านี้พ่อไม่เคยทำแบบนี้ลูกก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นลางสังหรณ์เนี่ยค่ะแล้วครอบครัวเขาบอกว่ารู้สึกไม่สบายใจที่โซเชียลวิจารณ์นะคะแล้วไปให้กำลังใจผู้ต้องหาแทนมีการระดมเงินช่วยเหลือตชด.กันก็เลยมองว่าโอ้สังคมไทยเป็นอะไรไปไม่รู้ข้อเท็จจริงทั้งที่ผู้เสียชีวิตถูกด่าก่อนนี่ครอบครัวว่าอย่างนั้นนะน้องดงถูกกระทำก่อนเป็นใครก็ทนไม่ได้แต่ยอมรับว่าการดุมทำร้ายอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสูญเสียแต่ในฐานะที่ผู้ต้องหาเป็นตำรวจก็ไม่ควรมาโกรธแค้นถึงขั้นยิง17นัดแบบนั้นดูแล้วเกินกว่าเหตุถ้าหากอ้างว่ามีอาการป่วยจิตเวชก็ไม่ควรรับราชการและพกพาปืนครอบครัวไม่ได้มีเส้นมีสายและไม่สามารถห้ามตามความรู้สึกนึกคิดของโซเชียลได้แต่อยากให้ทุกคนรู้ว่าครอบครัวเป็นฝ่ายสูญเสียเป็นการพูดข้อเท็จจริงและมีการตั้งข้อสังเกตด้วยว่าหลังก่อเหตุทำไมถึงไม่มีการตรวจปัสสาวะตำรวจคนนี้นะคะส่วนมีคนเอาคลิปมาเปิดเผยภายหลังนะคะว่าเอามีการตั้งข้อสังเกตว่าวินเนี้ยเคยถูกร้องเรียนเรื่องพฤติกรรมไม่เหมาะสมเล่นการพนันในวินบ้างดื่มสุราบันเทิงกันเนี่ยมีคลิปอะไรอย่างเนาะแล้วก็บางคนก็สักลายจนน่ากลัวญาติของผู้เสียชีวิตบอกว่าเรื่องพวกนี้ขอให้สังคมเข้าใจว่ามันไม่เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนาะขอให้แยกแยะเพราะในวันเกิดเหตุเพื่อนวินส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เข้าไปรุมมีเพียง2ถึง3คนเท่านั้นครอบครัวก็เลยบอกว่าถ้าหากผู้เสียชีวิตรับรู้ก็ไม่อยากให้จองเวรจองกรรมซึ่งกันและกันขอให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีเข้าใจว่าเขาคงทำบุญมาแค่นี้ค่ะนี่คือครอบครัวแบบท้อมากน้องดงจริงนะในโซเชียลมีเดียเนี่ยมีการแบบว่าเขาตั้งเลยบอกเนี่ยถ้ามีเลขบัญชีของตชด.เนี่ยบอกด้วยเขาจะช่วยค่าประกันตัวอย่างนี้เลยครอบครัวก็เคยบอกว่าไม่เข้าใจสังคมเหมือนกันว่าทำไมถึงเป็นแบบนี
0: ้
1: อันนี้อารมณ์ของผู้คนที่พอรู้ข่าวนะ
0: ครับคือคนไม่ในคลิปเนี่ยมันไม่เห็นมันไม่ได้ยินหรอกว่าก่อนที
1: ่มัน
0: มีการขีดกันเขาทางตชด.ไปยั่วไปยั่วยังไงทางฝั่งนี้ไปพูดอะไรนะที่ข่าวเนี่ยมันก็มีแต่คนมาบอกว่ามาเรียกรถจากตลาดห้วยขวางไปสน.มักกะสัน

0: พ
1: อบินบอก120ทางฝั่งนู้นบอกโหยแพง80ได้ไหม60ได้ไหมมีการต่อราคากัน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วทางนี้เขาเลยบอกให้ไปนั่งแท็กซี่ไปไอ้บทสนทนาพวกนี้เวลาคนเรามันคุยกันเนี่ยเราไม่รู้ว่าคุยด้วยอารมณ์ไหนพี
0: ่ค่ะ
1: โอ้ถ้ามันแพงพี่ก็ไปแท็กซี่ก็ได้นะครับถ้าพูดอย่างนี้มันก็คงคนมันไม่ใครโกรธกันหรอกนี่พี
0: ่
1: แต่เวลาคนเล่าในคนที่อยู่ในที่เกิดเหตุแล้วเขาเล่ามันเขาไม่ได้เล่าว่าอารมณ์พูดยังไงหรือก็ทางฝั่งตชด.แล้วไปพอไม่ไปทางนี้ไม่ไปเลยแค้นเลยพยายามไปพูดจาอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้เดี๋ยวตำรวจเขาต้องไปเก็บรายละเอียดเลยนะครับว่าพยานแวดล้อมเขาว่ายังไงกันบ้าง
0: ค่ะ
1: เพราะเห็นเพื่อนวินเนี่ยเพื่อนวินก็มาเล่าบอกว่าทางฝั่งพี่ตชด.เนี่ยก็ไม่ไปอ่ะก็ยืนอยู่แถวนั้นแล้วเหมือนกับคนกำลังก็โกรธวินน่ะแบบมองด้วยสายตาค้อนมาคนที่บอกไม่ไปอ่ะนะที่บอกให้ไปนั่งแท็กซี่ไปนั่นแหละก็มองค้อนมาแล้วก็มีการท้าทายกันทีเนี้ยพูดจาท้าทายกัน
0: ก็เปิดเรื่องจนได้นะคะเสียชีวิตไป2บาดเจ็บไป1นะคะเมื่อวานนี้ศาลก็ให้ประกันตัวตชด.แล้วนะคะในวงเงิน 500,000 บาทนะคะแล้วก็หลังจากศาลให้ประกันตัวเรียบร้อยเอาจริงๆนะทุกคอมเมนต์ 95% เทไปในทางเดียวกันหมดอีกแล้วค่ะน้องดง
1: ครับ
0: เนี่ยสู้นะตชด.สู้นะคะเป็นกำลังใจนะคะเชียร์นะคะอย่างเงี้ยเอาจริงๆ อย่างเงี้ยเพราะนั้นเรื่องนี้ก็ต้องสู้คดีดีๆนะเพราะว่าทนายเนาะต้องเก่งมากนะว่าไหม
1: ครับ
0: นี่ค่ะตามนั้นไม่รู้จะว่ายังไงเนาะเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบเหมือนสังคมจะมีส่วนร่วมไปด้วยอ่ะแล้วก็พูดถึงวินมอเตอร์ไซค์สักหน่อยนึงก็ได้นะคะส่วนหนึ่งละกันเนาะส่วนน้อยด้วยอ่ะเชื่อว่าคนสัมผัสได้ถึงความรู้สึกว่าเกิดอะไรขึ้นในแต่ละวันตรงๆ
1: คร
0: ับ ใช่ไหมเหมือนกับที่รายการเราพูดถึงพี่แท็กซี่บ่อยๆเนาะมันจะมีแท็กซี่กลุ่มนึงอ่ะที่แบบมีคนโทรมาบ่อยมากในแถวลังสิตเนี่ยโทรมาฟ้องเราอยู่บ่อยมีประมาณเหมือนเป็นมาเฟียเหมือนเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็คล้ายๆลักษณะเดียวกันเพราะฉะนั้นฝากถึงพี่วินมอเตอร์ไซค์ทุกวินนะคะในกรุงเทพเนาะ
1: ครับ
0: ค่ะตรงเรื่องบริการเป็นเรื่องที
1: ่
0: ต้องให้ความสำคัญแล้วก็เรื่องจริยามารยาทเรื่องอะไรอย่างเงี้ย
1: ต้อง
0: หลายเรื่อง
1: เนี่ยต้องดูอารมณ์ผู้คนแบบนี้พี่ว่าทำไมสังคมเขาถึงเอ็นมาทางฝั่งของทางผู้ก่อเหตุนะ
0: ใช่
1: เขาคนเขาเชื่อว่าถ้าวันนั้นเนี่ยไม่ชักปืนออกมาถ้าวันนั้นไม่ชักปืนออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องที่เขาบอกว่าต้องโดนลุมแน่ๆเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะภาพในกล้องเนี่ยเห็นแล้วแหละว่าพี่วินเนี่ยเตรียมที่จะเข้าไปเนี่ย2 3 4คนแถวนั้นน่ะไม่รู้กี่คนล่ะเตรียมที่จะเข้าไปละแต่ทีเนี้ยการชักปืนออกมาแล้วก็นำยิงหมดแม็กเนี่ยเขาก็ต้องไปต่อสู้ในชั้นศาลแล้วว่าไอ้พี่โอ้เขาป้องกันตัวคำนี้ไอ้ป้องกันตัวมันป้องกันได้ขนาดไหนครับ
0: ใช่เลย
1: เห็นบอกว่าคนในพ่อก็ไปหาเงินมาเนี่ยนะโอ้โหถึงจะเอาคอนโดไปวางเลยนะพี่เพื่อเอาเงินออกมาก่อนเอาเงินออกประกันลูกชายนะฮะ
0: 500,000 บาทค่ะน่าจะกันตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ออกจากราชการไว้ก่อน
1: ครับ
0: อันนี้ก็เป็นเรื่องอารมณ์เนาะหรือตชด.ปืนดุค่ะ

0: อ๋อมีข้อแม้เรื่องห้ามยุ่งกับพยานหลักฐานนะคะถึงแม้ว่าภรรยาของหนึ่งในผู้เสียชีวิตจะไปคัดค้านการประกันตัวก็ไม่ได้เป็นผลนะคะร่วงศาลอนุญาตให้ประกันตัวนะคะเมื่อวานนี้
1: ค
0: ่ะ
1: เนาะประมาณนี้ครับผม
0: เราพักกันเลยไหม
1: ได้ครับ
0: ค่ะเดี๋ยวก็มาในช่วงชั่วโมงที่2กันต่อนะคะข่าวเช้า95ค่ะ
1: ครับ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
1: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเพชรถัดยอดหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
12: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมจิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
13: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: สบู่ไม่ด้าสูตรซัมเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไม่ด้า
1: ไม่ด้าไม่คัน
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

ขณะนี้เวลา6:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบ

0: นับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM

0: FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8 บาทสอบถามโทร02-201-4364

0: าชั่วโมงที่2ข่าวเช้า95วิทยุอสมทนะคะ6นาฬิกา9นาทีกับเช้าวันอังคารวันนี้16เดือน6นะคะน้องดง
1: วันหวยออกวันลอตเตอรี่ออก
0: วันลอตเตอรี่ออกเนี่ยนะเมื่อกี้เห็นจิ้งจก2ค่ะ

0: ฮะก่อนเดี๋ยวก่อนเออค่ะจิ้งจกสองหางอะไรนะเดี๋ยวนะมีคนอ๋อนี่ไงเกาะอยู่ที่ศาลพระภูมิเออค่ะเลขเยอะเหลือเกินนะคะก็มันเป็นวัฒนธรรมของคนไทยอ่ะเนาะเราต้องตีเป็นตัวเลขตีเป็นเลขก็ได้ค่ะปกติจิ้งจกมันก็จะหางเดียวเนาะสัตว์ทั่วไปใช่ไหมมันไม่มีสัตว์ประเภทไหนที่มีสองหางเนาะใช่ไหมพอมันแตกก็นั่นแหละเผื่อจะให้โชคให้ลาภนิดๆหน่อยๆก็ยังดีอะไรอย่างนี้นะค่ะพูดถึงโชคลาภนี่ต้องแสดงความยินดีด้วยเลยอย่างนี้ข่าวดีเลยนะคะของคุณแม่ดนนี่นี่เป็นคุณแม่ป้ายแดงเลยค่ะดนนี่ลูกสาวของคุณแอนซีเรียมค่ะน้องดงหลังจากแต่งงานแล้วก็ประกาศข่าวดีว่ากำลังตั้งครรภ์ลูกคนแรกล่าสุดนั้นเธอคลอดแล้วนะคะ
1: พี่น้องไทยก็เป็นคุณยายแล้วสิเน
0: า
1: ะ
0: โอ้ไม่น่าเชื่อเนาะคือยังสาวปิ้นมากเลยคุณซีเรียมกับคุณบิลลี่นะคะบิลลี่โอแกนก็ได้หลานสาวชื่อน้องไอนะคะน่ารักน่าอินดูสุดๆเลยคุณนนนี่ก็โพสต์ว่ามาแล้วค่ะลูกคนแรกปลอดภัยแข็งแรงขอบคุณคุณหมอพี่ๆพยาบาลทุกคนที่ดูแลเป็นอย่างดีเลยนะคะคิดถูกที่เลือกที่นี่เพอร์เฟกต์สุดๆคุณหมอดูแลดีมากอ๋อหมายถึงโรงพยาบาลวิภาวดีนะคะบอกว่าจะมาอัปเดตเรื่อยๆนะคะก็บอกว่า อีกวันที่ชีวิตเปลี่ยนเจ้าความรักของแม่นี่แม่ป้ายแดงนะคะมันนะคะหน้าตาก็ออกมาแบบเรียกสมบูรณ์คือสวยมาเลยอ่ะต้องบอกว่าอย่างนั้นคือทั้งฝั่งตายายปู่ย่าพ่อเนี่ยหน้าตาดีหมดอ่ะนึกออกไหม
1: ครับ
0: แล้วลูกก็จะไปไหนล่ะคะ
1: เออ
0: เนาะก็อาจจะเข้าวงการบันเทิงในอนาคตอะไรอย่างนี้เน
1: า
0: ะ
1: ในอนาคตใช่ไหม
0: ใช่มันต้องเข้าอยู่แล้วเอาโนนี่ขนาดว่าเขาไม่ได้เข้านะเขาไม่ได้แสดงแบบเป็นจริงเป็นจังเหมือนพ่อกับแม่นะแต่เชื่อไหมว่าคนบันเทิงหรือว่าประชาชนรู้จักว่านี่คือเขาลูกของบิลลี่โอแกนลูกของแอนซีเดียมมันคือต้องเข้าแหละคือเข้าก็เหมือนไม่เข้าอ่ะหรือไม่เข้าก็เหมือนเข้ามาแล้วนะ
1: ครับ
0: ค่ะนี
1: ่ยินดีด้วย
0: ยินดีด้วยยินดีด้วยนะคะ
1: ครับผม
0: คือเดี๋ยวนี้ลูกของดาราเนี่ยเชื่อไหมว่าปัจจุบันเนาะมีงานมากกว่าพ่อแม่อย่างน้องเจลอ่ะ
1: น้อง
0: เจลอ่ะเมื่อวานนี้เขาเจอคุณอนุทินต้องบอกว่าคุณอนุทินอ่ะไปเจอน้องเจลในงานเขาก็เชิญไปใช่ไหมแล้วก็จังหวะหนึ่งที่คุณอนุทินนายกรัฐมนตรีพบน้องเกลนะคะก็ภรรยาคุณจ๋าก็ถามว่ารู้จักลุงหนูไหมลุงหนูหน้าเหมือนหนูไหมซึ่งน้องเกลก็สายหน้าและยิ้มอย่างเขินอายก่อนที่นายกรัฐมนตรีขอย้ำขออุ้มหน่อยเชื่อไหมว่าน้องเกลปฏิเสธค่ะน้องแล้วปฏิเสธแบบน่ารักว่าอะไรรู้ไหมบอกว่าหนูตัวหนักคือคุณอนุทินเนี่ยขออุ้มน้องเกลว่าขออุ้มหน่อยอะไรอย่างนี้นะเกลบอกว่าหนูตัวหนักค่ะน่ารักมาก
1: สงสัยน้องที่บ้านบอกมาแล้วการปฏิเสธอะเนาะให้บอกแบบนี้อย่างเงี้ยหรอ
0: ไม่รู้พี่เลี้ยงหรือว่าคุณแม่สมพูดหรือใครแต่คิดว่าคงไม่มีใครบอกหรอกแต่ยิ้มอายนะแต่น้องเกียวก็ปฏิเสธบอกว่าหนูตัวหนักส่วนลุงหนูก็จับแก้มอย่างน่าเอ็นดูนี่แล้วทำหน้าแบบแล้วเกียวทำปากสูนะน่ารักมากน่ารักจริงนี่คือการที่เกียวไปโผล่ที่ไหนเมื่อวานนี้ทำเนียบหรอ
1: ใ
0: ช่ไหมเป็นงานโครงการในช่วยไทยพัฒน์อะเขาไม่ใช่ได้ไปฟรีๆนะเกลมีค่าตัวนะคะเยอะมากด้วยขอบอก

0: น่ารักมากคุณแม่ก็ไป
1: เมื่อวานเขาเป็นนี่พี่คือตอนนี้น้องเกลเขาเป็นพรีเซนเตอร์ของไรเดอร์อยู่เจ้านึงเคยเห็นไหมเคยเห็นตาม
0: บิลบอร์ด
1: ใส่เสื้อไรเดอร์อยู่เนี่ยแล้ว
0: ใส่เสื้อเขียวแล้วเมื่อวานเป็นบุกทำเนียบเลย
1: เมื่อวานวันแรกที่ใช้ช่วยไทยพลัสในไรเดอร์ได
0: ้อ๋อใช
1: ่ก็เลยเอาคงจะน้องเกลไปเพื่อประชาสัมพันธ์ว่าตั้งแต่วันนี้ใครสั่งของในไรเดอร์ก็ใช้สิทธิ์ได้แล้วอะไรประมาณนี้เกลเขาเป็นพรีเซนเตอร์ของไรเดอร์อยู่
0: เจ้านี้เลยเจ้าเกลนี่แหละเนาะ
1: ครับผม
0: ก็ไปโปรโมทโครงการไทยช่วยไทยพัสว่าใช้ได้เป็นวันแรกแต่ว่าเงินมันหมดแล้วอะเมื่อวานเนี้ย ถ้าใครจะได้ใช้กี่คนเนี้ย
1: เราก็ผมหมดเหมือนกันส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่แล้วถ้าคนแบบกินข้าวกลางวันซื้อกับข้าวอะไรเงี้ยหมดแล้ว
0: จริงๆรวมหนูต้องเติม15และ16นะ1และ16นะไม่ใช่จะเติม1และ1นะมันนานไป แล้วคิดดูเกลก็ไปถึงทำเนียบแล้ววันนี้มันจะได้ใช้ยังไงล่ะมันหมดตังค์แล้วอ่ะต้องรอที่1นะคะแล้วอะไรรู้ไหมในสื่ออ่ะพอข่าวนี้ออกมาเอาชัยรัตน์แหละตัวดีเลยชัยรัตน์บอกว่าเปิดภาพชัยรัตน์น้องเกียร์บุกทำเนียบนายกอนุทินขออุ้มแต่ปฏิเสธด้วยเหตุผลสุดเอ็นดูแล้วคอมเมนต์ต่อท้ายว่าเกลียวลูกหนีไปโอ๊ยแหมเกินนะเกลียวทำดีมากลูกอะไรเงี้ยแต่ว่ามันคือในงานอ่ะมันไม่ได้ซีเรียสอะไรเลยเพราะว่าเกลียวเขาหน้ารักเขาบอกว่าหนูตัวหน้าเขาน่ารักน่ารักมากเลยลูกของดารานางเอกแล้วค่าตัวเขาอ่ะเห็นบอกว่า10ล้านนะน้องดง
1: โอ้ก็ระดับพรีเซนเตอร์เลยนะพี
0: ่เออ
1: ต้องก็เดินไปที่ไหนก็เห็นเขาเรียกอะไรอ่ะที่เป็นเขาเอารูปน้องเคลมาตั้งไว้เต็มไปหมดเลยอ่ะ
0: อือ
1: แบบตามแม่ตามอะไรอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
1: อือก็ได้เจ็ดหลักก็ต้องมีนะ18หลัก
0: ค่ะ
1: อ
0: ือเนี่ย18หลักก็หัวนะคือถ้าทั้งแม่ทั้งลูกเหมือนเมื่อวานเนี้ยเขาซื้อเป็นแพ็คเพราะว่ากรณีคุณชมพู่เนี่ยลูกที่ว่าไปเป็นเพื่อนลูกนะเขาไปแบบมีค่าตัวเหมือนกัน
1: แม่ก็เลยรับไปด้วย
0: ใช่ถูกค่ะก็ไปร่วมประชาสัมพันธ
1: ์เรียกว่าลูกให้คุณเนาะ
0: ใช
1: ่
0: สุดยอดนะ
1: ส่วนอีกคนนึงเมื่อวานนี้ที่กลับมาออกโหนกระแสอีกรอบนะครับ
0: โอ้นี่ก็ให้คุณ
1: อันนี้ก็มีลูกอยู่เหมือนกันนะครับตั้งครรภ์
0: แจ้งตรวจยืนยัน
1: เออ
0: ยังมีคนไม่เชื่ออีกนะน้องว่าย
1: ังมีคนไม่เชื่อ
0: น้องฟาริดาท้องจริงหรือเปล่าสะดุด
1: เมื่อวานผมก็แฉเนี่ยเขายืนยันให้แล้วนะครับว่าท้องจริงแต่ท้องกับใครเนี่ยเดี๋ยวเห็นพี่หนุ่มกรรชัยบอกว่าหาโรงพยาบาลให้แล้วก็เดี๋ยวนัดตรวจ DNA เลย20มิถุนายนนี้
0: ตอนแรกเขาบอกเขาจะไม่ไปเพราะเขายังไม่พร้อมตัวจะกระทบกับลูกในครรภ
1: ์ก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกเขาพร้อมแล้วพร้อมให้สื่อไปเป็นพยานแล
0: ้
1: ว
0: พร
1: ้
0: อมแล้วนะ
1: ก็พร้อมแล้วนะฮะหลังจากที่มีดราม่านะกับนี่แหละน้องตินนะครับนักร้องนิวคันทรีแต่เมื่อวานนี้ก็กลับมาโหนกระแสอีกรอบนะครับเธอบอกว่าโอ้โหช่วงที่ผ่านมาเธอโดนทัวร์จอดทัวร์ลงเธอหนักมากนะครับเธอก็อยากจะมาเหมือนกับขอโอกาสนะว่าให้เธอได้กลับเข้ามาสู่ในวงการให้เธอได้ใช้ชีวิตปกตินะครับเธอก็เอาภาพอันเดอร์ซาวนะของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้ามาเอาเอกสารสมุดสีชมพูเอาใบรับรองแพทย์มา

ครับมายืนยันนะว่าเธอตั้งครรภ์จริงส่วนประเด็นที่เห็นบอกว่าที่เธออึกอักในรายการนั้นพี่เขามีการถามว่าน้องฟานเนี่ยส่งเหมือน

0: น้องฟางก็บอกว่าวันนั้นมันมีคนส่งมีคนสั่งให้ส่งไปแต่ไม่ได้ส่งไปให้กับนักร้องโดยตรงส่งไปให้กับผู้หญิงอีกคนนึงไม่คิดว่าเขาจะเอามาเปิดเผยนี่แหละแล้วประเด็นที่อึดอัดรายการที่พอคุณหนุ่มกัญชัยก็อยากจะให้เขาเล่าความจริงเลยว่ายังไงแล้วส่งไปเพื่ออะไรจะส่งไปหาผู้หญิงคนนี้เพื่ออะไรเพื่อบอกเพื่ออวดเพื่อบอกเพื่ออะไรยังไงคือเนี่ยอ่ำอึ้งอึ้งอยู่ทั้งรายการนะครับคือคนดูเมื่อวานก็อึดอัดหนึ่งในคนที่อึดอัดหนึ่งคือเพจซ้อฮะเพจอีซ้อเนี่ยฮะอีซ้อเนี่ยขึ้นว่าให้ซ้อพูดแทนไหมเหมือนกับดูแล้วอึดอัดจังเลยให้ซ้อพูดแทนไหมเหมือนซ้อนเขามีหลักฐานที่เรื่องนี้อยู
1: ่ครับ
0: สุดท้ายแล้วเนี่ยนะฮะพี่หนูเขาก็เลยแนะนำเธอว่าเออนี่แหละให้ไปตรวจเอาให้มันชัดตรวจ DNA ให้สื่อเป็นพยานแล้วก็บอกว่าจากนี้ไปเนี่ยอย่าไปพูดอะไรที่มันเลือดเกลืออีกให้ไปเปลี่ยนชื่อแล้วก็เก็บเนื้อเก็บตัวแล้วถ้าอยากจะกลับเข้าสังคมกลับเข้าสู่วงการบันเทิงเดี๋ยวสังคมเขาก็จะเป็นคนบอกเองนะครับว่าจะได้กลับเข้ามาไหม
1: คือจุดประสงค์ก็คือบอกเหมือนกับว่าอยากจะกลับมาอยากทำงานในวงการบันเทิงน
0: ี่
1: หรอ
0: ใช่เขาก็ขอโทษทุกคนแล้วหลังจากนี้เขาบอกว่าขอเริ่มต้นใหม่เขาอยากจะใช้ชีวิตเป็นแบบเขากับลูกอ่ะอยากจะใช้ชีวิตแบบคนปกติแล้วเธอบอกว่าตอนนี้เธอโดนเหมือนกับว่ามีคนแบบขี่มอเตอร์ไซค์มาจ้องเธอหน้าบ้านโดยที่ไม่รู้วัตถุประสงค์อะไรอย่างเงี้ยเธอบอกเธอว่าแหวนหวาดระแวงไปหมดนะฮะ
1: แล้วส
0: รุ
1: ปใครส
0: ั่
1: งให้ส่งชุดตรวจคันที่บอกว่าท้องกับโป๊กไปให้
0: 3เบรกไม่ได้รับคำตอบครับพี่
1: เขาไม่บอก
0: พี่หนุ่มกันใช้อับพักก่อนเดี๋ยวให้เขาเล่าส่วนตัวให้ผมฟังก่อนอับก่อนจับมาการอับอึ้งอึ้งมาอยู่นั่นน่ะสามเขาบอกสามตลอด3เบรกจนจบรายการเนี่ยยังไม่ได้คำตอบเลยฮะคืออ้างว่ามีบุคคลที่3ส่งไปให้ซาแซงหรือว่าแฟนคลับคนนี้นะเป็นคนที่ส่งไปเนี่ยเป็นซาแซงของโป๊ทำให้เขาจะทำให้ซาแซงคนนี้เลิกยุ่งเหมือนกับเลิกพฤติกรรมมายุ่งกับคุณโฟกที่เป็นศิลปินเนี่ยหนุ่มบอกเนี่ยถ้าพูดอย่างนี้ถ้าเล่าอย่างนี้นะมันก็ไม่จบเดี๋ยวคนก็จะไปขุดต่อว่าผู้หญิงคนนี้เขาไม่ได้เป็นซาแซงแล้วเขาก็ต้องเอาไลน์ที่คุณเคยคุยกับเขาคนที่คุณรู้จักกับเขาขึ้นมาอีกมันก็ต่อเนื่องไปอีกมันก็มีประเด็นอีกไม่จบคนที่อยู่ในรายการก็พยายามขอให้เธอเล่าความจริงมาเลยถ้าวันนี้จะมาพิสูจน์ตัวเองแล้วอ่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ให้แบบก็ขอโทษสังคมไปเลย
1: ให้เคลียร์ไปเลยตรงนี
0: ้แล้วก็ให้เคลียร
1: ์คือคนไปขุดคุยอะไรเยอะแยะมากมายนะคะ
0: คร
1: ับก่อนหน้านี้คือว่าสรุปแล้วฟาริดาเนี่ยเป็นใครเคยเขียนชื่อมาเคยโพสต์ว่าเป็นหลานดาราดังยุค80แต่ว่าเธอไม่บอกหรอกว่าเป็นใครเพราะว่าพยายามที่จะไม่ใช้เส้นสายในการเข้าสู่วงการอยากให้ครอบครัวภูมิใจแล้วประมาณนี้เคยประกวดมิสแกรนด์ด้วยนะเนี่ยก็โดนขุดแหละตอนนี้นะคะส่วนคนนี้ที่เคยฟาดเดือดจัดเต็มกลางรายการเหมือนกันนะคุณก๊อตจักรพันธ์นะคะล่าสุดนั้นก็โพสต์ให้กำลังใจจริงๆต่อเนื่องแล้วก็เป็นโพสต์คลิปขณะที่จริงๆกำลังทำงานเล่นดนตรีอยู่พร้อมนั้นถึงก็ความว่าก่อนหาตังค่าหนุ่มหาตังซื้อข้าวกินก่อนตามไปให้กำลังใจน้องได้ครับพี่ก๊อตก็โพสต์สามหนุ่มลุกต้าตึงวงมิวฮันซี่ที่คุณก๊อตพยายามจะปั้นนะคะแล้วก็เขียนข้อความแต่ว่า ไปทางไหนดีพวก

0: นุต้าตีนมือคันซี่จับมือไว้แล้วไปด้วยกันนุขายกุ้งต้าขายเค้กตีนเลี้ยงลูกนี่พี่ก๊อฟก็จะมีคอมเมนต์จากแฟนๆที่ไปให้กำลังใจมากมายนะคะเออบอกขำจนน้ำตาไหลนะพี่ก๊อฟโพสต์แบบนี้ค่ะก็เป็นวัยรุ่นที่หลายคนบอกโอ้พลาดท่าเสียทีหลายคนก็บอกว่าก็เป็นอุทาหรณ์ให้กับบรรดาผู้ชายได้เหมือนกันเนาะ
1: ครับ
0: ว่าไหมเออต้องมีสติเนาะเรื่องแบบนี้ใช่ไหม
1: ใช่ใช
0: ่
1: สุดท้ายเห็นในรายการก็ติดต่อทางฝั่งของคุณตินตินไปนะครับแล้วก็ไปจบลงเอยกันว่าให้ทางรายการเนี่ยเป็นตัวกลางในการหาโรงพยาบาลให้เลยแล้วก็จะมีสื่อมวลชนไปเป็นพยานตรวจกันวันที่20มิถุนายนนี้ครับพี่อ๋อ
0: 24ไม่ใช่21ใช่ไหมรอบก่อนเขานัด21
1: ใช่อันนี้ก็เป็น20ละ20มิถุนายน
0: อ๋อเปลี่ยนมาเป็น20อ๋อเออเพราะว่านัด21นี่แหละที่ทางน้องผู้หญิงก็บอกว่าเขาอยากให้คลอดเลยก่อนแล้วค่อยมาตรวจเพราะว่าเขากลัวจะกระทบแต่ว่าก็เห็นมีบรรดาผู้รู้เนาะเขาบอกว่าไม่เกี่ยวตรวจได้
1: อืมครับ
0: ไม่กระทบกับลูกค่ะ
1: อืม
0: ก็ตามนั้นเนาะใจตุ้มๆต่ำๆเหมือนกันนะคะ
1: ครับ
0: ส่วนกีฬาก
1: ีฬานะครับก็เดี๋ยวช่วงอีกประมาณชั่วโมงกว่าๆนะพี่ทีมชาติอิหร่านจะลงเตะฟุตบอลโลก
0: รอบแรกนัดแรก
1: เห็นดูบรรยากาศภาวะสงครามเหมือนจะดีขึ้นใช่ไหมพี่โดนัลด์ทรัมป์ดูจะ
0: ดูจ
1: ะใช่เหมือนประนีประนอมมากขึ้นนะครับก็เดี๋ยวจับตาดูไม่รู้ว่าอันหนึ่งกองเชียร์อิหร่านเนี่ยเข้าสนามมากน้อยขนาดไหนคนก็รอดูนะฮะเดี๋ยว8โมงเช้าเนี่ยครับจะเจอกับนิวซีแลนด์นะฮะฟุตบอลโลกของอิหร่านในครั้งนี้นะครับจะเป็นอย่างไร
0: ค่ะ
1: นะฮะก็เดี๋ยว8โมงนะกองเชียร์อิหร่านเขาก็ไปนะเขามีไปถือธงอิหร่านอะไรกันหน้าสนามอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไปรอแล้ว
0: ไปถึงกองเชียร์ที่เขาอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาอยู่แล้วใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่น่าจะอย่างนั้นนะพี
0: ่อ๋อ
1: คนที่บินไปเลยถ้าบินไปจากอิหร่านเลยเนี่ย
0: มันน่าจะมีไหม
1: มันได้ไหมแต่เขาได้ได้เพราะเขาห้ามอย่างวีซ่าที่เขาไม่ให้เนี่ยเป็นแบบเจ้าหน้าที่บางคน
0: เท่านั้นนะเขาบอกว่าอยู
1: ่ต้องอยู่เม็กซิโกเนี่ยแล้วก็บินมาเพื่อเตรียมการแข่งขันแล้วก็เดี๋ยวต้องบินกลับ
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: เดี๋ยวรอ
1: ดู
0: ตาม
1: ผมไม่ได้จับตาฟุตบอลเท่าไหร่ดูจับตาดูสถานการณ์ว่าผู้เนี่ยอิหร่านเนี่ยอเมริกาดูว่าแบบคนอเมริกาจะโห่ไหมไม่รู้นะผมดูพิธีเปิดวันนั้นนะพี
0: ่
1: พอเขาถือธงเป็นอิหร่านเข้ามาคนในสนามโห่นะ
0: โอ
1: ้คนในสนามโห่เนาะคือว่าจะเป็นคนอเมริกันที่เขาอยู่ข้างในสนามอะไรน
0: ะ
1: เพราะเขาจะต้องถือธงแต่ละประเทศเนี่ยลงมาเดินลงมาเลย
0: ใช่ก็เหมือนกีฬาทั่วไปเวลาเปิดสนามอะเนาะมีพิธีเปิดก็มีหัวเล็กน้อยนะว่าเวลาอิหร่านสู้สู้
1: อิหร่านสู้สู้เน
0: ี่
1: ยอ
0: ิหร่านสู้สู้สู้ต่อก็ในเมื่อคุณไม่ได้ถอยตั้งแต่แรกอะนะก็ต้องสู้ต่อใช่ไหมเพราะหลายคนน่ะเอาจริงหลายคนบอกว่าไปแข่งทำไมถึงอะไรอย่างนี้นะในเมื่อเขาสู้แล้วก็สู้ต่อค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็มันจะมีเมื่อคืนนี้พี่นะครับทีมชาติที่มาฟุตบอลโลกเป็นครั้งแรกนะก็คือทีมชาติเคปเวิร์ดฟังชื่อแล้วแบบมันต้องโดนอย่างน้อย5ถึง6ลูกหรือเปล่า

0: มาเจอแชมป์ยุโรปอย่างสเปนซึ่งมันเต็งหนึ่งนะเต็งหนึ่งของบอลโลกครั้งนี้นะปรากฏว่าสเปนเจาะไม่เข้า 0-0 นะฮะอย่างจืดเลยครับพี่โอ้กรุงจืดเลยแหละเกมนี้นะครับเสมอกันไป0-0นะครับทั้งที่ก่อนการแข่งขันเนี่ยคาดการณ์กันว่าสเปนเนี่ยน่าจะชนะต่ำๆ 3-4 ลูกอ่ะเขาคาดการณ์ว่าอย่างนั้นเลยนะปรากฏว่าเซอร์ไพรส์มากนะครับเคปบวชทีมจากแอฟริกาตัวแทนจากทวีปแอฟริกายันเสมอสเปนได้เก็บคะแนนแต้มแรกในฟุตบอลโลกได้โอ้โหนักเตะดีใจกันอย่างกับได้แชมป
1: ์
0: โอ้ลุ้นกันน่าดูนะตัวพวกตัวสำรองก็พยายามลุ้นไม่ให้เสียประตูนะฮะ
1: ค่ะ
0: พอจบเกมเนี่ยโอ้โหดีใจกันอย่างกับเป็นแชมป์โลกแล้วครับเพราะถือว่า มาฟุตบอลโลกอ่ะคือแบบครั้งแรกในประวัติศาสตร์ประเทศนะพี่แล้วก็มีแต้มแล้ว1คะแนนเนี่ยโอ้มันจะดูยิ่งใหญ่ยันสเปนได้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวนัดต่อไปเนี่ยทีมที่จะเหนื่อยเนี่ยสเปนมันจะไปลงกับซาอุหรือเปล่านะเจอซาอุจะยิงแต่เอเชียอีกทีนะฮะ
1: โอ
0: ้ครับ
1: ผ
0: ลบอลเมื่อคืนนะครับสเปนเสมอส่วนที่เตะอยู่ตอนนี้เนี่ยนะฮะซาอุดิอาระเบียก็นำอุรุกวัยอยู่1-0นะพี
1: ่ค่ะ
0: ครับทีมจากเอเชียของเรา
1: จบเนาะ
0: ครับผมครับผม
1: ค่ะบันเทิงกีฬา

0: ติดยังยังไม่ให้ปิดยังไม่ปิด
1: ยังไม่ปิดเร็วไปเอาที่เร็วไป
0: เร็วไป
1: ให้เล่าต
0: ่อฮะเอาถ้างั้นมาดูวอลเลย์บอลนิดนึงถ้างั้นเพราะว่าเดี๋ยวจะ
2: ไป
0: แข่งเนชั่นลีกสัปดาห์ที่สองนะคะวันพรุ่งนี้ทางร่มจะเริ่มแล้วที่อินดอร์สเตเดียมหัวมากนะคะกลับมาที่ไทยสัปดาห์ที่สอง21โอ้โหสนุกแน่นอนนะคะเพราะว่าล่าสุดสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลประกาศ18รายชื่อแล้วนะคะก็ออกมาแล้วเรียบร้อยนะคะก็มีพรพันธ์ณัฐธนิชาปิยานุชกัญญารัตน์จิดาภาทัศดาวิมลรัตน์แก้วกัลยาอัชนาพรมาครบเลยศศิภาพรวลิศรากันที่มาพิมพิชยาและสุภาวดีนะคะโค้ชออสก็บอกว่าทราบว่าแต่ละทีมมีผลงานที่ดีทั้งในปีที่แล้วและปีนี้นะเพราะฉะนั้นในสัปดาห์ที่2เนี่ยเราต้องชนะให้ได้อย่างน้อย2แมตช์จะพยายามชนะให้ได้แต่ว่าแน่นอนไม่ใช่เรื่องง่ายเนาะคู่แข่งแน่นอนพรุ่งนี้เป็นยูเครนค่ะน้องรุ่ง
1: ยูเครนเหรอ
0: ยูเครนค่อนข้างเขาบอกว่าผลงานของเขาดีในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนาะ เล่นกับญี่ปุ่นอ่ะเขายังได้เซตอ่ะแล้วก็ต้องดูวิธีการเล่นของเขาให้ละเอียดนะคะส่วนประเทศบัลแกเรียเป็นทีมที่แข็งแกร่งอยู่แล้วแคนาดาก็หนักมากโค้ชออสบอกว่าเดี๋ยวพยายามใช้ผู้เล่นของเราให้เต็มที่นะคะแต่ละแมตช์ก็จะมีรูปแบบการเล่นที่แตกต่างกันออกไปทุกคนเสียใจที่สัปดาห์แรกไม่ได้ตามเป้านะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คาดหวังไว้แล้วก็ยังไม่ได้แต่ว่าคุยกับทีมโค้ชว่าต้องช่วยกันต้องให้มีศรัทธาทั้งในตัวเองและเพื่อนร่วมทีมด้วยนะคะ
1: ครับก็วันพรุ่งนี้ตบกันสองทุ่มครึ่งนะพี่ไทยนะจริงมีตั้งแต่บ่ายโมงแล้วถ้าเกิดว่าใครที่แบบชอบดูวอลเลย์บอลเนาะก็บ่ายโมงตรงในแคนาดาเจอเนเธอร์แลนด์นะครับแล้วก็ห้าโมงเนี่ยบัลแกเรียเจอโปแลนด
0: ์
1: แล้วก็ไฮไลท์ครับสองทุ่มครึ่งนะครับไทยของเราเจอกับยูเครน
0: นั่นแหละ
1: ผมลองเข้ามาดูบัตรราคาบัตรนะพี
0: ่ค่ะ
1: เชื่อไหมพี่ลิงไซส์แบบขอบสนามนะที่นั่งมีแบบนั่งแบบลิงไซส์ติดโค้ดเลยอ่ะนะฮะรอบสนามเนี่ยนะฮะลิงไซส์เนี่ย 4,000 บาทนะ
0: อุ้ย
1: ไทยราคาเราไทยเราลงเล่นละ 4,000 นะแต่ถ้าเป็นคู่ที่แมตช์ที่ไม่ใช่ไทยลงเล่นเนี่ย 2,500
0: โอ

0: อืม
1: โอ้
0: แล้วบัตรเต็มหรือยังพรุ่งนี
1: ้บัตรเต็มหรือยังเนี่ยเดี๋ยวผมลองเลยนะผมลองกดนี่ผมเข้าอยากรู้ราคานะว่าเดี๋ยววอลเล่เนี่ยเขาดูกันนะแต่300ก็มีนะ300อยู่ชั้น2ข้างบน
0: ก็ไปเอาบรรยากาศ300ก็ได้
1: ชั้น3เลยชั้น3เลย300เนี่ยแล้วก็ลงมาที่ชั้น2นะรอบเป็นวงกลมเนี่ย600นะครับแล้วก็อยู่บนกลมวงกลมอินดอร์ชั้น1เนี่ย900แต่ถ้าคุณจะลงไปนั่งที่ขอบสนามเลยเนี่ยนะฮะ
0: 4,000
1: มี 2,800 กับ 4,000
0: โอ้ก็แล้วแต่ว่าใครจะสะดวกแบบไหนได้หมด
1: สนาม 4,000 นะนัดนึงนะ
0: โอ้ 4,000 ราคาสูงสุดนะคะเอาแบบถูกๆก็ได้เนาะคิดว่ารอบที่2เนี่ยน่าจะยังมีอยู่นะคงไม่เต็มหรอกไปเชียร์กันได
1: ้บรรยากาศก็จึงดีอ่ะใช่ไหมเวลาไปเชียร์เด็ก
0: ค่ะ
1: โอ้เต็มเหมือนกันนะพี่เดี๋ยวดูที่ตั้งว่างเลยแล้วกันตึ๊บ
0: เต็มเหรออ
1: ุ๊ยบัตรเต็มหมดแล้วครับพี่
0: อ้าวโอ้โหแสดงว่า
1: แ
0: ฟนวอลเลย์บอลนี่ไม่ธรรมดาเต็มหมดโอ้โหสุดยอดเลยถ้าอย่างนั้นก็ทีมไทยน่าจะมีกำลังใจแหละ
1: เหลือที่นั่งเดียวเลยนะเหลือที่นั่งเดียวเลยแหละที่นั่งเดียว 4,000 บาท
0: อ
1: ย่างกดดันเพราะมันเหมือนกับคนเขาจองเป็นคู่แล้วมันเหลือเศษอยู่ที่นั่งเดียวหน
0: ้
1: าสุดแถว A 4,000 บาทแต่ผมกดจองให้พี่สีเลยแต่พี่สีโอนมา
0: จะชอบนะจริงเคยไปดูบ่อยเมื่อก่อนอยู่ใกล้ๆสนามเนี่ยค่ะไปดูบ่อยเลยนะมันรู้สึกสนุกนะดูวอลเลย์บอลอ่ะมันสนุกมากเน
1: า
0: ะเป็นอะไรที่แบบ
1: ในสนามเขาจะมีเปิดเพลงอะไรอย่างงี้ใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่กระหึ่มจริงๆนะสนุกเอาขนาดไม่ได้นั่งข้างหน้านะมันจะเสียงดีมากมันจะกล้องมันจะรู้สึกโอ้โหมันเคลิ้มเคลิ้มอ่ะใครเข้าไปอยู่ตรงนั้นนะรู้สึกว่ามีส่วนร่วมทุกวินาทีค่ะน้องดุ้ง
1: โอ้
0: แล้วก็นักกีฬาก็จะได้มีกำลังใจด้วยนะคะสำหรับทัพนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทยล่าสุดมีข่าวดีจากทางประธานของแจ๊สนะคะบริษัทจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลค่ะดร.สุรัตน์อัศวประภาบอกว่าเดี๋ยวจะอัดฉีดให้เลยสำหรับทีมวอลเลย์บอลสาวไทยรอบนี้นะคะน้องดงชนะรับไปเลยแมตช์ละ1ล้านค่ะ
1: โอ้โห
0: หนึ่งล้านต่อแมตช
1: ์ถ้า
0: ท
1: ี
0: มไทยคว้าฮะ
1: โมโนเขาถ่ายทอดถ้าเกิดว่าใครแบบไม่มีบัตรแต่อยากดูก
0: ็ดูชมทางบ้าน
1: แอปโมโนได้เลยฮะ
0: เนี่ยใช่ค่ะประกาศแล้วเรียบร้อยนะคะผู้บริหารผู้ถือหุ้นใหญ่แมตช์ละ1ล้านบาทนะคะสำหรับทีมนักกีฬานะคะก็อย่างที่บอกนะว่าวอลเลย์บอลทีมเนี้ยทีมหญิงเนี้ยสร้างความสุขและความภาคภูมิใจกับคนไทยมาตลอดหลายปีแล้วเนาะเพราะนั้นก
1: ็
0: ไม่แปลกที่ผู้บริหารเขาก็จะสนับสนุนเต็มที่นะคะที่ให้ประสบความสำเร็จนี่ค่ะเมื่อวานนี้ก็มอบไปแล้วนะ 200,000 ก่อนเพื่อร่วมสนับสนุนการเตรียมความพร้อมให้ 200,000 ก่อนออเดิร์ฟ
1: นะ
0: ค่ะไทย
1: ไม่ไหวตัวช้าไปเข้าไปดูทั้ง3แมตช์เลยนะไทยไม่ว่าจะเจอยูเครนบัลแกเรียหรือว่าแคนาดาเนี่ยบัตรเต็มหมดเลยครับพี
0: ่โอ้กลางวันก็เต็มทั้งที่ไทยไม่ได้แข่งก็เต็มใช่ไหม
1: อ๋อถ้าเป็นคู่ที่ไม่ใช่ไทยแข่งเนี่ยน่าจะว่างนะเดี๋ยวลองดู
0: ยังพอมีอยู่ช่วงกลางวันไทยก็อยากไปดูก็แวะไปได้นะคะอินดอร์สเตเดียมหัวหมากนะคะ
1: ครับผม
0: ค่ะวันนี้ก็
1: ครับ
0: ติดได้นะคะ
1: ครับผม
2: เมาข่าวเล่าบันเทิง
0: เราก็จะได้ขอบคุณสปอนเซอร์ที่น่ารักของเราในช่วงนี้นะคะขอบคุณนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ครีน 91E และสบู่มอมตินมีจำหน่ายแล้วที่7-11นะคะ
1: ครับ

0: ม
1: ค่ะเอ้ยเมื่อกี้พูดถึงจิ้งจกสองหางเมื่อวานเจอตัวเงินตัวทองในทำเนียบน้องดง
0: ครับ
1: เออเมื่อวานเจอตัวเงินตัวทองในทำเนียบด้วยนะ
0: มาถึงว่าพี่ไปทำเนียบอย่างนี้เหรอ
1: ใช่ก็ตอนที่มีเมื่อวานนี้ที่ทำเนียบเขาประชุมสมช.ใช่ไหมแล้วระหว่างที่นายกเดินกลับขึ้นไปตึกไทยคู่ฟ้าน่ะเห็นเลยตัวเงินตัวทองมาจอดไม่ใช่มาจอดมาอยู่ตรงจุดที่นายกเดินผ่านพอดีนะคะก่อนที่ตัวเงินตัวทองก็กระโดดลงน้ำไปนายกก็บอกอุ้ยโชคดีแล้ววันนี้คุณอนุทินก็บอกอุ้ยโชคดีแล้ววันนี้นะคะคือมันกระโดดลงน้ำทันทีอ่ะพอมันจุดที่นายกเดินผ่านอ่ะแล้วนักข่าวก็เลยไม่ปล่อยสิคะอย่างนี้มองว่าเป็นเรื่องโชคดีเหรอคะอนุทินบอกโชคดีถ้าเจอไอ้ตัวพวกนี้เขาว่าโชคดีนี่อารมณ์ดีอารมณ์ดีขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าไปเลยดีร้องอุ้ยก่อนด้วยนะ
0: อุ้ย
1: ขำดีอุ้ยโชคดี
0: มันใกล้วันหวยออกนะคนก็เลยคนไทยแล้วอ่ะมันก็ต้องโยงนิดนึง
1: หน่อยนึงใช่สำหรับคนไทยขำดีเนาะอุ้ยโชคดีถ้าเจอพวกนี้รู้ด้วยนะในเดี๋ยวผมถ้าเจอตัวพวกนี้เราไม่ยอมบอกว่าตัวอะไรถ้าเจอตัวพวกนี้เขาว่าโชคดีไม่พูดออกมาว่าตัวอะไรคะท่าน แต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ย นักข่าวพยายามตอบถามถึงกรณีกัมพูชาว่าอาจจะใช้สถานการณ์ที่คนไทยอยู่ในช่วงของความโศกเศร้าเนี่ยนะคะนายกก็เลยถามกลับว่ารู้ได้ยังไงคือเนื่องมาจากว่า มีข่าวเรื่องรถถังฝั่งกัมพูชาไงมาประชิดชายแดนอยู่นะคะนายกก็บอกว่าไม่มีนะแล้วนักข่าวก็ยังไม่ลดลาวายสอบบอกเอ้ามันมีรถถังรถที่สองที่แบบจีนส่งให้กัมพูชาไงคุณอนุทินนายกไม่รู้เหรอนายกก็บอกว่าการที่กัมพูชาจะทำอะไรในดินแดนของเขาเนี่ยเราไม่มีสิทธิ์ไปยุ่งเราก็เฝ้าระวังชายแดนของเราเต็มที่มีความพร้อมเต็มที่ที่จะไม่ให้ใครมารุกรานอธิปไตยของเราเท่านั้นขอย้ำว่าตรงนี้เรามีความมั่นใจคือถ้าอยู่ในดินแดนเขาอยู่ในบ้านเขาเนี่ยเราไม่มีสิทธิ์ไปรับรู้รับทราบเลยว่าใครจะให้อะไรกันมีความพร้อมในการป้องกันดินแดนของเราก็พอให้ความเชื่อมั่นไม่มีใครล่วงล้ำหรือบุกรุกดินแดนของเราได้ค่ะก็แสดงว่านายกไม่ได้ยุ่งตรงนั้นว่าเนี่ยจีนส่งรถที่สองแล้วนะเป็นรถถังเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าในการประชุมสมช.เนี่ยจริงๆก็มีหลายวาระนะทั้งเรื่องของการใช้กลไกตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลแล้วก็การจัดตั้งศูนย์ต่อต้านอากาศยานไร้คนขับหรือว่าแอนตี้โดรนด้วยนะคะแต่ว่าไม่ได้พูดถึงว่าทางกัมพูชาก็เตรียมการอะไรยังไงนายกไม่ได้พูดตรงนี
0: ้ก็ไม่อยากไปพาดพิงเนาะไม่อยากไปพาดพิงหนูพูดถึงเพื่อนบ้านอ่ะครับ
1: ค่ะเนาะมันก็กระทบนะเอาสมมติถ้าพูดนะแล้วก็ข่าวที่บอกว่าจีนส่งรถถังรถที่สองให้กัมพูชาจริงอ่ะมันก็รู้สึกว่าแหมนะความสัมพันธ์ไทยกับจีนก็ดีใช่ไหมแล้วอยู่ๆก็ไปส่งรถถังติดอาวุธปืนใหญ่ให้เขาอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังไงอยู่ใช่ไหมทั้งร่วงเนาะคนไทยก็รู้สึกไม่สบายใจอ่ะเอามาส่งอะไรกันตอนนี้
0: ครับ
1: ใช่ไหมเอาแล้วถามว่ามอบอาวุธไปให้กัมพูชาน่ะให้เขาไปสู้กับใครเหรอถูกไหมถ้าไม่ใช่ไทยอ่ะเนี่ยคนไทยก็อาจจะไม่สบายใจแต่ก็นายกก็ไม่ได้ตอบอะไรด้วยหรอกเพราะว่าท่านบอกว่าก็ไม่รับรู้รับทราบแล้วกันเพราะว่ามันอยู่ในบ้านเขาเมืองเขาอ่ะเนาะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: เราก็ได้แต่จับตาดูเนาะต้องระวังอย่ามาลุ่มล่ามอย่ามาล้ำเขตกันก็พอเนาะ
1: ค่ะ
0: นะครับส่วนในไทยเราก็ต้องเฝ้าระวังกันเองนะครับเมื่อวานเนี่ยพี่ร้านทองเนี่ยไปแจ้งความไว้ร้านทองที่เพชรบูรณ
1: ์
0: น่าสงสัยมากเอาอยู่ๆเนี่ยนะฮะร้านทองปิดแล้วนะกลางค่ำกลางคืนเนี่ยนะฮะ มีมอเตอร์ไซค์

0: รุ่น2คันนะ2คนนะครับขี่มาจอดหน้าร้านนะแล้วจู่ๆเนี่ยมากดกล้องวงจรปิดลงไปที่พื้นไม่ให้ส่งออกมาที่ถนนเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นตอนตี2
1: ค่ะ
0: นะครับตี2ของวันที่12แล้วก็ตี1ของวันที่15มา2รอบร้านเขาก็เลยแบบเอ๊ะมันมาป่วนหรือว่ามันมาดูลาดเราหรือมันยังไงเดินมาถึงกดกล้องวงจรปิดลงพื้นนะฮะ
1: ตั้งใจเลย
0: นั่นสิครับเนี่ยสองสามีภรรยาเจ้าของร้านเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าตอนนี้หวาดกลัวนะหวาดกลัวตอนนี้ก็หวังพึ่งกล้องพึ่งไฟส่องสว่างของเทศบาลเนี่ยแหละนะเพราะว่าดูเหมือนคนร้ายอย่าเพิ่งไปเรียกคนร้ายแต่ดูเหมือนว่าคนกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยเขาไม่กลัวกล้องเลยอ่ะพี่ของร้านทองมีกล้องเหรอกดกล้องลงพื้นเลยแล้วก็ไม่รู้เจตนาว่าเขาจะทำอะไรต่อนะครับก็แปลกจริงๆนะนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์เลยนะครับร้านทอง
1: แปลก
0: เมื่อวานนี้ไม่
1: ได้ทำอะไรต่อใช่ไหมแค่กดกล้องลงพื้นเพื่อเตรียมการไว้วันอื่นหรือเปล่าน
0: ั่นน่ะสิมาสองรอบด้วยนะมาสองรอบสองวันด้วยนะฮะ
1: แปลก
0: เทศบาลก็ต้องช่วยกันนะใช้กล้องตัวอื่นล่ะมีกล้องตัวอื่นก็ต้องคอยดู
2: เนาะ
0: อย่าให้มันเสียอย่าให้กล้องเสียนะครับ
1: จริงกล้องนี่เสียไม่ได้เลยนะปัจจุบันนี้นะคะ
0: ใช่พี
1: ่นอกจากไม่เสียแล้วก็ต้องมีเมมโมรี่การ์ด
0: ใส่ไว้ให้ครบ
1: ต้องกำมันทึกไว้ตลอด
0: ครับ
1: ไปฟังเพลงสดกันสักเพลงนะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายช่วงหน้าค่ะ
0: ครับ
3: ต้องแปลว่าเป็นคนสัตว์ที่เราเชื่อเลย

0: ส่งต่อให้กับเมธิชา
1: สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนรายการทุกคนด้วยนะคะกับผลงานเพลงนี้นะคะเพิ่งปล่อยไปนะจ๊ะฝากด้วยนะคะกับผลงานเพลงเว้าวอนนะคะใครร้องได้ช่วยกันร้องด้วยนะ

0: ิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: New Favit ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Favit ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิเตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงบ้างยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองขวดนี้อร่อยเหลือเชื่อสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองชื่อนี้ปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองสักนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์

0: อ่อนยาน้ำลดกรดอลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรถมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: ประกันสังคมมาตรา40ชวนคุณจ่ายเงินสมทบต่อเนื่องเพื่อจะได้รับความคุ้มครองในทุกสถานการณ์คุ้มครองสูงสุด5กรณีไม่ว่าจะเจ็บป่วยทุพพลภาพเสียชีวิตชราภาพหรือสงเคราะห์บุตรก็ได้รับความคุ้มครองเลือกทางเลือกที่เหมาะสมกับคุณ1จ่าย70บาท2จ่าย100บาท3จ่าย300บาทจ่ายง่ายผ่านโมบายแบงกิ้งคอร์เตอร์เซอร์วิสแอป SSO Plus หรือสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่จังหวัดสาขาประกันสังคมมาตรา40คุ้มครองอาชีพอิสระจ่ายปุ๊บอุ่นใจปั๊บสอบถามโทร1506กด1โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: ข่าวฮอตเพลงฮิต
3: ค่ะเช้าวันนี้นะคะเชิญค่ะ
4: ครับก็วันนี้น้ำมันลงแล้วพี่สีน้องเมื่อเช้านี้นะคร
3: ับ ใช่ค่ะ
4: น้ำมันลงไปโอ้บาทกว่าเลยนะใครที่แบบว่าเมื่อวานยังไม่ได้เติมก็ถือว่าโชคดีไปเออบางคนบอกโหเติมไปเต็มแล้วนี่เซ็งเลยนะฮะนะครับคอยติดตามเรื่องราคาน้ำมันกันนะครับเดี๋ยวทิ้งท้ายด้วยอากาศแล้วกันนะครับพี่นะครับเพราะว่าวันนี้กรมอุตุเตือนนะครับว่ามรสุมจะเข้า36จังหวัดนะครับส่วนใหญ่ก็ในพื้นที่ภาคกลางนะครับกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยก็จะมีฝนนะฮะมีฝนในช่วงเย็นด้วยนะครับภาคเหนือภาคตะวันออกนะครับแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะฮะก็คือฝั่งอันดามันเนาะภาคใต้อันดามันนะครับก็อาจจะมีฟ้าฝนในช่วงนี้นะครับก็ให้ระมัดระวังด้วยนะครับหรือว่าวันนี้ใครที่เนาะเดินทางกันจะได้ระมัดระวังนะครับ
3: ค่ะปิดท้ายด้วยอุทาหรณ์นิดเดียวนะคะนี่คือใครที่เป็นแฟนกันเนาะเวลาแบบรักกันก็รักกันจะทำอะไรก็ได้จะอีกฝ่ายหนึ่งจะให้ทำอะไรก็ได้เมื่อวานนี้มีสาวคนหนึ่งอายุ19ค่ะน้องรุ่งจบชีวิตจบชีวิตเหตุที่ว่าแฟนปล่อยภาพเปลือยบีบให้คืนดี
4: ปลา
3: โดดแม่น้ำมูลนะคะน้องรุ่งฝั่งอำเภอเมืองอุบลนะคะนะน้องอายุ19อีกนะคะเนี่ยค่ะก็ช่วยเหลือไม่ได้เลยกู้ภัยก็พยายามจะเต็มที่แล้วนะคะแต่ว่าปรากฏไม่ได้นะคะน้ำมันแรงมากน้ำเชี่ยวเลย
4: เนี่ยน้องก็กดดันเนาะ
3: กดดันมากอายุ19เองซึมเศร้ามาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะผู้ชายคนหนึ่งทีนี้ผู้หญิงก็ขอเลิกแต่ว่าฝ่ายชายไม่ยอมเลิกไม่พอใจข่มขู่ด้วยการปล่อยภาพเปลือยของเธอบีบเพื่อให้คืนดีนะคะสุดท้ายเธอไม่ไหวนะคะก็เสียชีวิตมาโอ้โหเนี่ยค่ะญาติก็บอกว่าโอ้โหดูสาเลี้ยงดูมาป้าเปอร์เนี่ยนะคะบอกว่าไม่มีใครรู้เลยเรื่องนี้ไม่กล้าเล่าให้ฟังมีแต่ปรึกษากับเพื่อนสุดท้ายหาทางออกไม่ได้ก็เกิดเหตุสลดที่ว่านี้ค่ะ
4: โอ้ครับ
3: เนี่ยก็อายุก็น่าจะ10กว่า19ทั้งคู่มั้งคือยังวัยรุ่นกันอยู่เนาะ
4: ฝ่ายชายจะรู้สึกรู้สาอะไรไหมเขาเนี่ยเนาะ
3: ก็นั่นแหละสิ